0: Love of My Life นะคะที่คู่กับตำนานนะเมอรี่เมอร์คิวรีเฟรดดี้เมอร์คิวรีอย่างเงี้ยอย่างไบรอันเมย์อย่างเงี้ยของวงควีนมาชมนะคะไม่พอเหรอมีลิมบิสกิตเฟรดดัสก็มาชมเหมือนกันและมีวง System of a Dawn นะคะก็คือดารอนมาลาเคียนหรือเดอะแครนเบอรีสนะคะแล้วมียังวง Afterlife วง Metallica เขาบอกระดับเนี้ยระดับเทพมาชมขนาดเนี้ยคุณยังไม่เชื่อลูกคุณอีกเหรอว่าชื่นชมไอดอลที่สมควรจริงๆนี่เป็นไอดอลไทยคนนี้ละค่ะคุณกันิกาคุณผู้ฟังค่ะค่ะ
1: มีความสุขสุดสัปดาห์นี้นะคะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพบกันวันจันทร์นะคะ
0: แล้วนี่เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียน้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 Line @digitalfocus
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม2569เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
3: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งลักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10-11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG Half Marathon
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
4: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
5: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
4: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
5: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
8: อย่าอมผสมคิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: และ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง 8:30 น.ค่ะวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวัน

0: วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
1: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านนะฮะอรวรรณนายกรัฐมนตรีและทีมชาญวิรัติกุลนะครับท่านก็จะไม่อยู่เมืองไทยหลายวันนะ16ถึง20เนี่ยกรกฎาคมนี้นะครับจะไปเยือนจีนนะตามคำเชิญของทางรัฐบาลจีนซึ่งก็แน่นอนนะครับงานใหญ่ๆเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับที่นายกจะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะแล้วก็พบหารือทวิภาคีภาคีนะครับกับประธานดีแห่งรัฐคาซัคสถานแต่ว่าที่แน่ๆก็คือจะเจอทั้งท่านประธานดีจีนสีจิ้นผิงเจอนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่จะลงนามนะครับในความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนอีกเยอะทีเดียวล่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะแหมฝากนายกไปจีนแล้วนะคุณวันนะผมไปดูตัวเลขนะการขาดดุลการค้าระหว่างไทยจีนปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย 2.2 ล้านล้านบาทนะครับพอมาดู4เดือนแรกของปี69นะเราก็ขาดดุลการค้ากับจีนนะไปแล้วนะครับประมาณ9,900,000นะครับ933,075ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจไม่รู้เหมือนกันนะว่าในการไปเยือนจีนเที่ยวนี้ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาเคยหรือเปล่าแต่ผมพยายามดูแล้วนะไม่มีนะฮะมีแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นหลักนะครับรวมทั้งความร่วมมือด้านอื่นก็เป็นประเด็นที่เราต้องตามดูต่อไปนะครับว่าการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้นะครับนะลงนามความตกลง6ฉบับแล้วไทยเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างหรือเยอะอย่างยิ่งทำไงให้ขาดดุลการค้ากับจีนน้อยลงตลอด
0: ค่ะก็เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพประกอบให้พี่นะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเซี่ยงไฮ้นะคะคือรอบนี้เนี่ยก็จะไปหลายเมืองนะคะมีเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งนะคะจุดแรกจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้ก่อนถึงแล้วเมื่อตอนประมาณเกือบ4ทุ่มครึ่งนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็โดยมีรองนายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้นายเฉินเจียนะคะแล้วก็รองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้สวีไข่ให้การต้อนรับนะคะสำหรับภารกิจในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเวลาที่จีนเนี่ยเขาเร็วกับประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026นะคะซึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า2026 World Artificial Intelligence Conference เป็นเวทีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนานาชาติแล้วก็มีการหารือนะคะทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะไปเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Botซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนหมายสำคัญจะอยู่ในวันนี้แหละค่ะช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าจะเป็นการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็รวมทั้งตอนค่ำก็จะคุยกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้นะคะก็อยู่ที่งานนี้แล้วก็ที่เมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ย1วันนะคะ1คืนแล้วก็พอวันพรุ่งนี้วันเสาร์นายกรัฐมนตรีจะไปที่เฉิงตูค่ะเฉิงตูนี่จะเป็นเรื่องของไทยกับภาคเอกชนกันละนะคะจะมีงานนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะทานอาหารแล้วก็มีการหารือร่วมกันนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในจีนนะคะอันนี้ที่เฉิงตูแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการสัมมนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะ Thailand China Investment and Economic Forum 2026รวมทั้งจะมีการเปิดนะคะฝ่ายใหม่นะคะเป็นฝ่ายที่ว่าด้วยการลงทุนซึ่งที่เฉิงตูเนี่ยประเทศไทยเรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นั่นนะคะที่เฉิงตูท่านก็จะไปเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่แล้วก็มีกำหนดหารือกับบริษัทเอกชนของจีน6รายเกี่ยวกับเรื่องของการขยายโอกาสการลงทุนในไทยแล้วก็จะได้พบกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนนะคะส่วนวันถัดมาวันอาทิตย์นะคะ อันนี้ไปต่อที่

กิ่งค่ะปักกิ่งเนี่ยจะไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมนะคะส่วนวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนแล้วก็ท่านนายกก็จะกลับประเทศไทยในวันนั้นด้วยเช่นกันนะคะวันจันทร์ประธานทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและคณะจะหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็หารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกจีนแล้วก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบากรุ๊ปนะคะซึ่งตอนหลังนี่เราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อแจ็คหม่าแล้วเงียบหายไปเลยนะหลังจากที่ตอนหลังแจ็คหม่านี่ก็แบบสยายปีกในการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวคิดบางอย่างที่อาจจะทำให้รัฐบาลจีนดูจะไม่ค่อยพึงใจเท่าไหร่นะคะก็เลยถูกลดบทบาทไปเยอะแยะเลยทีเดียวแต่อาลีบาบาก็ยังเป็นยักษ์ใหญ่ในการลงทุนของจีนในส่วนของเอกชนอยู่นะคะก็จะไปเยี่ยมชมอาลีบาบากรุ๊ปและแน่นอนนะคะการลงทุนใหญ่ของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในจีนก็ต้องยกให้เขาละค่ะทาง CP นะคะที่ปักกิ่งนั้นมี CP Center นะคะเป็นสำนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์มาว่าจะไปศึกษาการดำเนินงานของภาคธุรกิจชั้นนำแล้วก็ส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนนะคะอันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่นับที่ท่านนายกเนี่ยเคยร่วมนะคะในการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดี๋ยวต้องดูความคืบหน้าต่างๆนะคะเพราะว่าก็ถือว่าจีนเนี่ยนะคะก็ก้าวกระโดดต้องใช้คำนี้เลยนะคุณวิเชษจากชาติที่เราบอกว่าโอ้โห made in China นี่ยี้ไปหมดนะคะของก๊อปของเกรดต่ำใช้ไม่ได้นะคะถ้าในเอเชียก็สู้เกาหลีญี่ปุ่นไม่ได้เลยในวันนี้เราเห็นแล้วว่าจีนไม่ได้แค่ชนะเทคโนโลยีของเกาหลีญี่ปุ่นแต่กำลังเป็นคนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถวางตาได้เลยนะกับเรื่องของความสามารถของจีนในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆหรือแม้แต่การแข่งขันนะคะที่มีความทะเยอทะยานในการไปถึงขั้วอวกาศนะจีนก็มีจรวดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าบางทีระบอบการปกครองนะที่เคยบอกว่าโอ้โหให้คนเหมือนกันหมดเลยในระบอบพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพอมีการปรับเปลี่ยนว่าก็ต้องมีการเปิดรับทุนนิยมบางอย่างแล้วเมื่อมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่มีความเป็นเจ้าของได้ก็คือพูดง่ายว่าจีนใช้การพัฒนาตัวเองมาอย่างไกลมากนะคะในขณะนี้เนี่ยก็ทำให้บอกว่าแทนที่เราจะไปศึกษาดูงานคนอื่นไกลๆนะคุณวิเชษเอาเป็นว่างบประมาณนะที่บรรดาสภาสูงสภาล่างทั้งหลายของเรานะก็คือฝั่งของการไปดูงานหรือแม้แต่ส่วนราชการเนี่ยที่เห็นว่าไม่ต้องบินไปนานเลยไปดูที่จีนนี่แหละนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยรุกคืบในทุกมิติจริงๆแล้วก็เอาเป็นว่าในด้านของความก้าวหน้าของเขาก็ไปเรียนรู้กันแต่อีกเรื่องนึงก็ต้องรู้เท่าทันจีนในหลายๆเรื่องนะคุณเชษกับการที่แน่นอนจีนมีความเป็นสัญชาตญาณพ่อค้าโดยสายเลือดนะแล้วก็ความที่เขาประเทศเขาอ่ะคนเขาเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องดิ้นรนช้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจีนไปที่ไหนอ่ะคุณเชษต้องบอกเลยนะถ้าไม่ตั้งหลักนะคะหรือตั้งกติกากันให้ดีนะคุณเชษเข้ารุกอย่างเร็วก็เหมือนกับทุกวันนี้คุณเชษนะที่ไทยเราเนี่ยด้านหนึ่งนะเราก็รู้สึกว่าเราต้องไปเรียนรู้จากจีนแต่อีกด้านหนึ่งเราก็หวั่นไหวจากจีนเนาะนะไม่งั้นมันคงไม่มีศัพท์นะที่เรียกกันขำๆนะว่าเป็นมณฑลไท้กัวหรอกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เขารู้เราบ้างแต่ในแง่ความสัมพันธ์ฉันเชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยคนไทยกับคนจีนเนี่ยคือก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะคนไทยเนี่ยเดินมา10คนเนี่ยดิฉันว่าเผลอๆ7คนเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยจีนมานะโดยเชื้อสายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงนะคะต้องบอกว่านายกตรีก็มีปมประเด็นการบ้านร้อนๆโอ้โหให้สางกันยกใหญ่เลยใช่ไหมก่อนไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ยังมีการคุยวงเล็กกันอยู่เลยนะในเรื่องการสั่งงานนะประเด็นสำคัญต่างๆนะคะก่อนที่จะไปจีนด้วยนะคะก็มี

0: 9,833.48 ล้านบาทแต่เรานำเข้าสินค้าจากจีนนั้น 1,372,909.31 ล้านบาทนะส่งออกไป 400,000 กว่าล้านแต่นำเข้ามา 1.3 ล้านนะล้านทีนี้พอไปดูในสายเขตเอ๊ะทำไมเราขาดดุลเยอะเนี่ยปรากฏแน่นอนส่วนหนึ่งนะคุณวัฒน์มันเป็นสินค้าทุนที่เป็นพวกเครื่องจักรส่วนประกอบจากจีนก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนเนี่ยกำลังเข้าไปลงทุนในไทยมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่านอกจากสินค้าที่เป็นสินค้าทุนแล้วสินค้าอื่นของจีนที่ราคาถูกมันทะลักเข้ามาแล้วทำให้ SME ไทยเนี่ยลำบากมากเลยตอนนี้นะก็เลยไปดูนะก็บอกว่าสาเหตุสำคัญมาจากการที่ตอนนี้สินค้าจีนเนี่ยส่งออกไปสหรัฐอเมริกาหดตัวไปถึง40-50%จีนก็เลยผลักดันสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาในอาเซียนและประเทศไทยและไทยเราก็ไม่มีมาตรการในการประกีดกันทางการค้าสินค้าที่นำเข้าไปอย่างเข้มงวดเหมือนอย่างหลายประเทศก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยที่กระทบมากที่สุดก็คือ SME ของไทยเพราะว่าต้นทุนสู้จีนไม่ได้เลยคือผมว่ารายงานของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยน่าสนใจมากเลยว่านี่แค่4เดือนที่เรายังโดนไปขนาดนี้นะเพราะงั้นเนี่ยอีกประมาณนะโอ้โห8เดือนข้างหน้านะตัวเลขไม่รู้เหมือนกันปี69กับปี68 68ที่ขาดดุลการค้ากับจีนไป 2.2 ล้านล้านเนี่ยนะปี69เราจะเจอไปเท่าไหร่นะเพราะงั้นก็เป็นอะไรที่เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญสำหรับรัฐบาลโดยที่เดียวละเราก็รอดูนะฮะนายกกลับมาจากเมืองจีนแล้วคุณระวันนะว่านอกเหนือจะไปเรื่องปัญญาประดิษฐ์ไปลงนามเมโมยู6ฉบับเลยนะที่ว่าเนี่ยนะเราจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการที่เราจะส่งออกไปจีนให้มันมากขึ้นเพื่อทดแทนการขาดดุลที่มันเพิ่มขึ้นตลอดต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา
1: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหัวข้อการเจรจาทางการของการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีกับเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนบางอย่างที่เป็นคนจีนนะคะที่เขาขอลี้ภัยก็กำลังเป็นเรื่องที่ถูกจับตามมากๆเลยทีเดียวนะคุณวิเชษฐ์คือมันมีองค์กรสิทธิมนุษยชนในระดับสากลนะคะก็คือองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนะคะแล้วก็องค์กรเซฟการ์ดดีเฟนเดอร์สนะคะซึ่งเป็น NGO ด้านสิทธิมนุษยชนของสเปนออกมาเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ทางการไทยยุติการส่งตัวนักข่าวชาวจีนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยนักข่าวคนนี้ชื่อไผ่เจ้าตงบอกว่าการที่ไทยจะส่งตัวนักข่าวรายนี้กลับไปจีนเนี่ยทั้งที่เขาเนี่ยกำลังขอลี้ภัยนะคะจะไปประเทศที่3คือแคนาดานะคือเช่นคือเหมือนว่าทางแคนาดาปลายทางก็ตกลงแล้วคือก็ในเมื่อมีปลายทางชัดเจนแต่ว่าด้วยอย่างว่าเนาะนักข่าวจีนเนี่ยนะถ้าออกแบบออกข่าวแบบเอาพูดง่ายว่าเป็นในทิศทางที่ในเป็นการเชิงตรวจสอบจีนน่ะนะก็จีนเขาก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามอ่ะนะคะก็ปรากฏว่าเราเนี่ยกำลังมีความพยายามที่จะส่งตัวเขากลับไปให้จีนลงโทษตามที่ถูกประสานมาแต่ฝั่ง NGO ของทางองค์กรนานาชาติที่ว่านี้เขาบอกว่าการส่งตัวนะคะไผ่เจ้าตงกลับไปอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่ร้ายแรงได้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้หายสาบสูญการถูกทรมานหรือการถูกควบคุมตัวโดยพละการการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่นๆเพราะว่าไผ่เจ้าตงเนี่ยเป็นคนที่รายงานข่าวเปิดโปงการทุจริตในผู้นำระดับสูงมากๆของจีนค่ะดุเชษฐ์ไผ่เจ้าตงเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ที่ตม.สวนพลูนะคะแล้วนะคะทางองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็แสดงความกังวลนะคะแล้วก็คาดหวังนะคะว่าทางการไทยเนี่ยจะมีการทบทวนการตัดสินใจใหม่แล้วก็ในส่วนของข้อหาที่ถูกตั้งมาจากทางการจีนนะคุณเชษฐ์คือในเชิงพฤติกรรมเขาขุดข่าวเปิดโปงนะคะการทุจริตในจีนซึ่งจริงจีนเวลามีบทลงโทษเรื่องทุจริตเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะแต่อันนี้ก็อาจจะไปกระเทือนแบบว่าอาจจะสะเทือนผู้นำแบบแหมดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงระดับไหนหรือเปล่าเขาถึงต้องหวั่นไหวขนาดนี้นะคะปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้ไผ่เจ้าตงถูกหมายจับเนี่ย

0: ลายเป็นกันโชคทรัพย์นะคะเป็นการถูกหมายจับโดยเมืองอี้หลินนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกหมายจับเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนปี67นะคะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าไต่เจ้าตรงเนี่ยหลบออกมาจากจีนตั้งแต่ปี2566แล้วแล้วก็ปี67เนี่ยก็ถูกหมายจับนะคะตามมาโดยบอกว่าเป็นการถูกตั้งข้อหากันโชคทรัพย์แล้วมาพบว่าเมื่อมกราคมปีนี้เองไต่เจ้าตรงเนี่ยถูกควบคุมตัวในประเทศไทยแล้วเขาก็พยายามที่จะขอลี้ภัยไปที่แคนาดาคุณวิเชษฐ์แคนาดาก็เป็นประเทศนึงที่มีคนจีนคนทะเลไปอยู่เยอะเนาะปรากฏว่าเขาถูกคุมตัวอยู่ที่ตม.สวนพลูค่ะนะคะก็เกิดความสุ่มเสี่ยงว่าโอ้โหนี่ถ้าส่งกลับจีนนี่เผลอๆนี่หายแบบหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันเขาเป็นนักข่าวแบบว่าต้องบอกมือเก๋าคนนึงนะเป็นนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในจีนเนี่ยอายุงานกว่า25ปีแล้วนะคะผลงานของเขาก็คือการเปิดโปงเครือข่ายการทุจริตและการช่อโกงทางการเงินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆแล้วการทำข่าวสืบสวนนี้เนี่ยพัวพันไปถึงตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นไหมมันน่าจะสั่นสะเทือนพอสมควรเลยล่ะนะคะก็เป็นว่านี่คือเสียงเรียกร้องจากทางฝั่ง NGO นานาชาตินะคะบอกว่าขอให้ทางการไทยอนุญาตให้ไปเจ้าตรงเนี่ยย้ายไปอยู่ประเทศที่เขาเลือกได้ขอให้ละเว้นตามคำขอใดๆจากรัฐบาลจีนบอกว่ารัฐบาลไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของไทยที่ชัดเจนต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่กำหนดไว้ไม่เช่นนั้นไทยก็อาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของไทยในเรื่องนี้ในระดับโลกเอาพูดจริงตอนเราส่งอุยกูร์กลับนี่ก็โอ้โหถูกไหมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่ารอบก่อนหน้านั้นก็ญาติยังติดต่อไม่ได้เลยญาติที่เขาลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นเขาบอกว่าพอไทยส่งตัวกลับไปที่จีนเขาติดต่อไม่ได้อะแล้วจะยังไงนะคะและรอบนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการที่จะส่งตัวไปตรงนี้เนี่ยก็ถูกจับตามากๆเลยนะคะโดยในฝั่งขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเนี่ยนะคะซึ่งมีผู้จัดการคือคุณอเล็กซานดราบีลากาวสกาเนี่ยบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนมีชื่อเสียงในการข่มเหงนักข่าวอยู่เป็นระบบและยังเป็นประเทศที่คุมขังนักข่าวมากที่สุดในโลกปัจจุบันมีนักข่าว120คนยังถูกควบคุมตัวอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เอาเป็นว่าจากกรณีของการขุดคุ้ยนะคะเสนอข่าวของเขาเนี่ยทำให้ถูกเพ่งเล็งว่าเขาได้กำลังเปิดโปงเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งนะคะหลังจากที่เกิดการตีพิมพ์ข่าวนี้ซึ่งเขาตีพิมพ์ในนิตยสารปักกิ่งไทจิงนะคะซึ่งก็เป็นนิตยสารแบบที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเปิดโปงเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าไปเองเนี่ยถูกจับตาอย่างเข้มงวดมีการข่มขู่มีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วตลอดอาชีพการงานที่เขาทำข่าวสไตล์เนี้ยเขาก็ถูกทางการจีนข่มขู่ข่มเหงเนี่ยถูกตั้งข้อหาอะไรต่อมีอะไรนะคะกันมาโดยตลอดเคยถูกควบคุมตัวมาแล้วถึง6ครั้งนะคะซึ่งในเวลาการเล่นงานนักข่าวที่จีนเนี่ยเวลาทำข่าวเปิดโปงอะไรแบบเนี้ยก็จะเจอข้อหาที่คลุมเครือเช่นเป็นพวกบ่อนทำลายสร้างความวุ่นวายยั่วยุหรือแม้แต่การจารกรรมนะคะก็เลยทำให้นักข่าวที่ทำข่าวในทำนองเนี้ยตอนนี้มี120คนตามรายงานข่าวของนักข่าวไร้พรมแดนเนี่ยถูกคุมขังติดคุกนั่นเองอยู่ในจีนนะคะก็เป็นว่าคืออันนี้เนี่ยยังมีบทลงโทษเนี่ยบางรายนะจะถูกแบบขังเดี่ยวด้วยซ้ำนะเป็นศูนย์กักกรรมกักกันลับนะถูกขังเดี่ยวด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเปิดโปงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูกันเพราะพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถูกเท้าความอ่ะนะคะบอกว่าการส่งตัวชาวอุยกูร์ก่อนหน้านี้ของไทยที่ส่งตัวกลับไปยังจีนอันนี้ก็เป็นรัฐบาลยุคแพทองธารนะคุณวิเชษฐ์ที่เคยเห็นข่าวใช่ไหมต้องโอ้โหส่งทีมคุณภูมิธรรมอะไรต่อมีอะไรเนาะไปดูว่ามามีความเป็นอยู่ดีจริงๆนะอะไรต่อมีอะไรนะแต่ในข้อมูลอีกชุดหนึ่งของทางฝั่ง NGO ต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ส่งชาวอุยกูร์40คนกลับไปจีนเนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะคะก็ จะมีความเป็นห่วงว่ามันจะกระทบถึงภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของไทยไปด้วยนะคุณเชษฐ์คือเอาเข้าจริงเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะมันก็มีการพูดถึงว่าจีนเนี่ยนะคะคุณเชษฐ์เขาไม่ได้เพ่งเล็งแต่เฉพาะนักข่าวของเขาในประเทศเขานะก่อนหน้านี้ก็มีการขุดคุยว่าจีนเนี่ยมอนิเตอร์สื่อไทยนะคะใครที่ออกข่าวอะไรอย่างไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจีนเนี่ยถึงขั้นมาเตือนกันนะคะมาเตือนกับทางสื่อนั้นคือก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวมากนะแต่ว่าในข่าวทางเรื่องอีกพวกหนึ่งจะมีบอกว่าช่วงที่มีการประท้วงใช่ไหมคือมันจะมีชาวบ้านนะคะ NGO นักเคลื่อนไหวไปประท้วงเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำ
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ถูกไหมคุณเชษนะคะที่สถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่แล้วก็เราก็มีใช้กำลังไปควบคุมอะไรกันก็มีคนที่ไปเคลื่อนไหวเนี่ยแขนหักนะแล้วปรากฏว่าในการไปประท้วงเนี่ยเขาก็มีการใส่หน้ากากเนาะอาจจะเป็นการแบบเด็กแดมอ่ะใส่หน้ากากเป็นหมีภูซึ่งหมีภูเป็นอะไรที่เป็นที่ต้องห้ามในจีนเพราะว่าเอามาล้อเลียนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใส่หน้ากากเป็นสีจิ้นผิงบ้างหมีภูบ้างแล้วก็พอหลังจากเกิดปฏิบัติการนั้นก็เลยเกิดการมาประท้วงต่อที่กรุงเทพแล้วในการที่มีสื่อบางสำนัก ไปออกข่าวเนี่ยปรากฏว่ามีการแจ้งไปภายในกองบรรณาธิการข่าวของสื่อนั้นให้ช่วยลบภาพหรือเบลอภาพแล้วก็มีการทำให้โอ้โหนี่ก็ค่อนข้างที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแบบมากๆเลยทีเดียวว่าเอ๊ะตกลงสิทธิเสรีภาพในการทำงานของสื่อไทยเนี่ยตกลงเราสามารถให้ทางจะเป็นผู้แทนของสถานทูตจีนหรือใดก็ตามแต่หรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยมาร้องขอการทำหน้าที่อย่างนั้นได้หรือนะทั้งที่ไทยก็พยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิเสรีภาพเนี่ยนะในการทำงานของสื่อนะคะมากๆอันนี้ก็มีแล้วก็มีการเปิดโปงอะไรหลายๆอย่างนะว่าสไตล์ของทางสถานทูตจีนนะคะที่เวลาจะมาคุยนะคะกับทางสื่อของไทยเนี่ยนะคะบางทีก็จะเรียบเคียงๆอยากถามทัศนคตินะคะแล้วก็มีการล่ำลือกันนะคะบอกว่านะคะมีสถานทูตที่นัดสื่อไทยกินข้าวแล้วก็มีแหล่งข่าวนะที่เข้าไปในงานนี้เล่าว่าทางคนของสถานทูตคุยอะไรบ้างเขาบอกว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตจีนเชิญนะคะแหล่งข่าวรายนี้ไปกินข้าวที่ร้านใกล้ๆกับสถานทูตมีการจองห้องส่วนตัวไว้เรียบร้อยดูเหมือนงานเลี้ยงสารสัมพันธ์ธรรมดานะคะแต่บรรยากาศจริงที่นักข่าวแล้วก็สำนักข่าวนี้ซึ่งขอไม่เปิดเผยนามเนี่ยนะคะคุณเชษฐ์ได้บอกเล่าเอาไว้ดิฉันอ้างอิงจากเหตุของรุ่นพี่ท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นสื่อที่สนใจเรื่องต่างประเทศเนาะพี่พบนะอุดมทิติพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าแต่บรรยากาศเนี่ยเหมือนถูกสืบสวนสอบสวนมากกว่านะกับการเชิญไปกินข้าวบอกว่าเขาจะถามไล่มาเลยธุรกิจเป็นยังไงยอดคนอ่านล่ะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆขยับไปถึงประเด็นที่หนักขึ้นเรื่อยๆมีการถามจุดยืนขององค์กรข่าวต่อหลักการจีนเดียวคุณคิดยังไงกับเรื่องทิเบตอุยกูไต้หวันเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่เป็นการเก็บโปรไฟล์สื่อหรือเปล่าแล้วแถมคนที่เชิญไปทานข้าวซึ่งก็บอกว่ามาจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของจีนเองนะบอกว่าไม่ได้คุยกับเขาสำนักเดียวนะทำแบบนี้กับทุกสื่อเวลานัดสื่อทางข้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของข่าวที่มีการประท้วงที่เมื่อกี้เล่าไปอ่ะที่บอกว่ามีแขนหักขาหักนะฮะก็บอกว่าพอมีภาพใช่ไหมที่คนใส่หน้ากากเหมือนล้อสีจิ้นผิงก็มีโทรศัพท์จากทีมฝ่ายสถานทูตโทรเข้ามาที่กองบรรณาธิการให้ลบทั้งภาพทั้งข่าวนี้เลยบอกมันเป็นการไม่เคารพต่อผู้นำของเขาบอกว่าเพื่อนของแหล่งข่าวรายนี้โดนโทรตามอย่างเงี้ย 3-4 รอบในวันเดียวสุดท้ายกองบรรณาธิการยอมถอยครึ่งทางเอารูปออกแต่เก็บข่าวไว้นะคะแล้วปลายสายนะเขาอ้างนะแหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นนะปลายสายมีการพูดแกมข่มขู่ว่าถ้าไม่ทำเท่ากับไม่ให้ความร่วมมือกับจีนคุณวิเชษฐ์บางคนก็แบบโอ้โหยังต้องมีความสัมพันธ์กับจีนแล้วไปท่องไปเที่ยวไปทำงานถ้าคุณไปหืออือเอากับจีนบางคนก็ต้องคิดอ่ะก็หยวนไปทำตามคำขอนะไม่งั้นจะถูกมองว่า สำนักข่าวคุณไม่ให้ความร่วมมือกับทางการจีนหรอนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นประเด็นว่าถามไปเรื่อยๆแล้วคิดยังไงกับประเด็นอ่อนไหวของจีนทั้งหลายเนาะอีกเรื่องนึงก็มีคนเล่าไปกินข้าวอย่างนี้แหละแล้วถูกถามว่าจะมีการส่งนักข่าวไปไต้หวันใช่ไหมปรากฏว่าสำหรับแหล่งข่าวรายนี้บอกเฮ้ยเขาไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยก็เลยปฏิเสธไปแต่เรื่องของเรื่องปรากฏมันเป็นอีกแบบนึงค่ะคุณเชษเขาบอกว่าสำนักข่าวที่นั้นเนี่ยกำลังจะมีการรับนักข่าวไต้หวันเข้ามาทำงานไม่ได้เป็นงานส่งคนไปแต่ก็เกิดเอเจเลยเฮ้ยทำไมเรื่องภายในองค์กรขนาดนี้เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวพันกับไต้หวันน่ะทำไมหลุดไปถึงคนของสถานทูตจีนในไทยได้ล่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนถูกจับตาอยู่เลยนะคะแล้วบางคนโดนติงตรงๆเลยอันนี้บางคนบอกว่าพอเจอเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนซึ่งเขาอาจจะออกข่าวในแนวที่จีนไม่แฮปปี้เนาะพอเจอกันเนี่ยคนจากสถานทูตจีนพูดต่อหน้าเลยบอกทุกครั้งที่เจอสำนักข่าวคุณเนี่ยนะมีแต่การเจอที่ไม่น่าประทับใจต่อว่ามาอย่างนี้ปรากฏว่านักข่าวรายนี้ก็บอกถ้าสถานทูตไม่พอใจข่าวชิ้นไหนอ่ะสำนักข่าวมีพื้นที่ชี้แจงเสมอนะนี่คือช่องทางที่เราติดต่อกันแบบมืออาชีพไงไม่ใช่มาแสดงอาการงองแงแบบนี้ก็สวนกลับไปได้คือคุณไม่แฮปปี้อะไรคุณแจงมาเลยคุณแจงมาเลยไม่ใช่มาบอกว่าทุกครั้งที่เจอหน้ากันเนี่ยสำนักข่าวคุณนี่มีแต่เรื่องไม่น่าประทับใจเลยนะก็เป็นว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นแนวตรวจสอบแต่อีกแนวหนึ่งคือแนวดูแลใกล้ชิดเลี้ยงดูปูเสือค่ะคุณวิเชษอ้าวมาดูกันเขาบอกว่าตอนนี้อันนี้ก็จะเคลมถึงเอาพูดตรงก็เกี่ยวกับสมาคมนักข่าวเราแหละนี่ล่าสุดก็ไปจีนกันมาอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าเขามีการจัดการเสริมสัมพันธ์เป็นทริปดูงานที่จีนกินฟรีอยู่ฟรีนะมองจีนยุคใหม่สิ่งที่สื่อไทยควรรู้เขาบอกโอ้จัดกันมาเท่าไหร่ละ7รุ่นละรุ่นล่าสุดก็ปีที่แล้วไปหนานหนิงนะคะไม่ต้องจ่ายเลยก็ไปฟรีนะคะแล้วเพื่อสานความสัมพันธ์ของนักข่าวไทยที่ไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าสถานทูตเขาจัดงานเลี้ยงรวมรุ่นศิษย์เก่าโครงการนี้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็มีกันไปแล้วเนี่ย80กว่าคนถ้ารวมๆตั้งแต่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี61เนี่ยเป็น100กว่าคนแล้ว เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับสื่อมวลชนอีกด้านนึงเหมือนกันที่กำลังเอะใจกับการมีบทบาทแบบนี้ของสถานทูตจีนกับสื่อไทยเนี่ยเขาบอกตกลงโครงการพวกนี้โปร่งใสแค่ไหนมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคืออันนี้ต้องตั้งคำถามกับการทำหน้าที่กันเองมีผลต่อเนื้อหาของข่าวจีนในสื่อไทยหรือไม่นี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวดิฉันพูดไปพูดมาจะกลายเป็นคนไปทำลายความสัมพันธ์ไทยจีนเข้าก็เป็นว่าเป็นมุมมองต่างแล้วกันมุมมองที่เราควรเรียนรู้การพัฒนาการก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของจีนในทุกด้านเราชื่นชมในเรื่องนึงเราก็หวั่นใจกับการที่จีนอาจจะมีบทบาทอะไรหลายๆอย่างที่คนไทยเนี่ยกำลังจะแบบต้องถดถอยตัวเองไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็หนึ่งแหละสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ไทยกับจีนคุยกันมันมีประเทศอื่นๆมาเกี่ยวข้องอย่างกรณีนี้ว่าถ้าเราส่งคนที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนนี้ทั้งที่กำลังมีการเรียกร้องคือไม่ใช่แค่ NGO จากต่างชาติวันก่อนที่ฉันเห็นมีเหมือน พรรคการเมืองน่าจะพรรคประชาชนหรือไงนะที่เขา ตั้งประเด็นเรื่องการจะส่งนักข่าวจีนรายนี้ที่ขอลี้ภัยไปแคนาดาเนี่ยเขาก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ของไทยเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ยังกลับมาทางประเด็นเรื่องของมุมมองต่างของสื่อบ้านเราอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ค่อยโอเคกับพฤติกรรมที่เหมือนแบบถูกล่วงล้ำยังไงไม่รู้นะกับสิทธิเสรีภาพเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหลายมิตินะซึ่งดิฉันเชื่อว่าที่พูดมาในพาร์ทหลังทั้งหมดคิดเองนะน่าจะไม่อยู่ในหัวข้อที่ท่านนายกไปคุยอะค่ะ
1: ไม่อยู่แน
0: ่ๆไม่อยู่แน่ๆอันนี้เป็นเรื่องนอกรอบ
1: ใช่คืออย่างนี้จริงๆแล้วพูดถึงไทยกับจีนเนี่ยนายกอย่างนี้เรื่องสื่อมวลชนนะมีพี่คนหนึ่งแหละก็เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนอยู่นะเอ่ยชื่อมาก็เป็นที่รู้กันอยู่ก็มีอะไรกันเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะทั้งในว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เราคุยกันมาในยศในพาร์ทหลังเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันโยงกับเรื่องนี้โดยตรงเลยเพราะนายกท่านพูดอยู่ก่อนไปจีนนะท่านพูดอย่างนี้บอกว่าต้นเดือนสิงหาคมนี้บินออนไลน์เดินเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศไทยนะ แล้วจะมีการพูดคุยเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วยโอ้โหพอพูดเรื่องนี้ปึ้งนะตัววันนี่ท่านนายกท่านหนีเรื่องนี้ติดตัวไปด้วยไปคุยกับสีจิ้นผิงนะเออนะช่วยหน่อยนะท่านนะเพราะว่าอะไรคุณวันไอ้ปัญหาเรื่องมลพิษที่มันเกิดขึ้นนะที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบเชียงรายได้รับผลกระทบในชาวบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยนะมันเกิดมาจากทุนจีนทั้งนั้นนะคุณวันไปทำเหมืองแร่ทองคำใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันตลอดแล้วก็แร่หายากแร่เอิร์ธเนี่ยนะคุณวันลองไปดูนะฮะท่านผู้ชมจะรู้ป่าวปรากฏว่าเรื่องสายกิจของจีนนั่นแหละที่เป็นบริษัทอ่ะเป็นบริษัทจีนเนี่ยมันลงทุนทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในเมียนมาในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและเหมืองแร่ทองคำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านนายกท่านบอกว่าเนี่ยได้มีการหารือกันแล้วมีต่างประเทศเมียนมาและที่ยกเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกขึ้นมาหารือรวมทั้งเรื่องของการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่นควันเรื่องมลพิษของชนกลุ่มน้อยยาเสพติดไปจนเรื่องความมั่นคงในการขจัดยาเสพติดซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศแต่ผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่สองประเทศหรอกคุณวันจีนด้วยเลยแหละเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทางเหนือของเมียนมาเนี่ยนะมันคืออิทธิพลของจีนทั้งนั้นและการเข้ามาทำเหมืองแร่หายากรวมทั้งเหมืองแร่ทองคำที่อยู่ติดกับไทยเนี่ยนะก็ทุนจีนเลยคือถ้าเราไปถือกลุ่มนี้นะนายกนะอนุทินเนี่ยคุยเรื่องนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวมีหลายมินออกหลายจะมาเมืองไทยต้นสิงหาเนี่ยแล้วแน่นอนนะมินออกหลายเพิ่งไปเยือนจีนมานะครับไปหาพี่ใหญ่มาสดๆร้อนๆมาไม่นานมานี้เองนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวโยงกับเราโดยตรงก็เลยไม่แน่ใจว่าทีมงานของท่านนายกเนี่ยนะได้ติดเอาเรื่องนี้ก็ไปคุยหรือเปล่าเรื่องมินออนไลน์เรื่องของการที่พระเจ้ามาเยือนไทยและเรื่องของปัญหาคุณจีนมาทำเหมืองแร่เนี่ยในประเทศเป็นมากและก่อให้เกิดมลพิษในบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่โยงกันเลยนะชัดเจนอย่างมากเลยนะเจอพี่ใหญ่ของเมียนมาพี่ใหญ่มินออนไลน์นะถ้าได้กระตุ้นกระทุ้งสักนิดหนึ่งกระตุ้นสักหน่อยนึงบอกช่วยดูให้หน่อยนะเรื่องนี้นะนะผมว่าโอ้โหได้ผลนะคุณตะวัน
0: เพราะมันเป็นการทำเพื่อไปใช้ในประเทศจีนนะคะเพราะจีนก็เป็นประเทศที่ทำชิ้นส่วนเรื่องของอุปกรณ์ให้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มือถือมือถือนะคะรถยนต์อะไรมากมายคือก็เห็นด้วยคุณวิเชษมากๆเลยนะคะว่าโอกาสที่อยู่ๆเราจะมีจังหวะวาระคุยกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เป็นวาระไทยจีนแท้ๆมันมีไม่บ่อยนะคือถ้าไม่ใช้โอกาสนี้เนี่ยทำการสื่อสารถึงความห่วงใยของคนไทยเองนะคะซึ่งมันเป็นการพูดจริงนะคุณเชษมันเหมือนตายผ่อนส่งนะ NGO ที่ทำเรื่องนี้เขาบอกนะมันน่ากลัวกว่ามินามาตะอีกนะพี่ตุ๊กมันน่ากลัวกว่ามินามาตะที่เคยเป็นเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นอีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือหวังใจจริงๆนะว่าหัวข้อนี้จะมีอยู่ในบทหารือกันด้วยนะคะเราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
4: อย่าอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์
9: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
10: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบ

0: การและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
4: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นโค้นนะคะคุณวิเชษฐ์คะเชิญเลยค่ะจะไปเรื่องไหนต่อค่ะ
7: ก็ไหนๆก็เราคุยถึงนายกแล้วนะ
6: ค
7: ุณรวันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการบ้านที่นายกให้กับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะที่เมื่อวานนี้คุณประกรณ์นั้นมีการพูดเรื่องนี้ระบุทาง Facebook นะเรื่องของคำสั่งการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยคุณประกรณ์นั้นอ้างถึงในการประชุมรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเสนอว่าจากการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570นี่นะพบว่างบประมาณรายจ่ายบุคลากรมีสัดส่วนค่อนข้างสูงนะและมีแนวโน้มว่าจะสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้เป็นต้นไปนะในขณะที่ว่ารัฐบาลก็ยังมีปัญหาอีกหลายด้านสำคัญที่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการในเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยนะจึงมอบหมายให้ตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐกำกับและเร่งนะหาแนวทางนะศึกษาหาแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำกับนะเร่งรัดนะการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการจัดการด้านกำลังคนภาครัฐรวมทั้งเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับโดยให้สำนักงานกพ.และในส่วนของสำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกบร.เนี่ยนะครับได้เป็นหน่วยงานหลักในส่วนในการร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัด

0: ทำข้อเสนอเชิงนโยบายรวมทั้งการศึกษาด้านอื่นให้มันรอบด้านนะครับเช่นทำอะไรทบทวนรูปแบบการจ้างงานใหม่นะของกำลังคนภาครัฐนะครับระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการนะของภาครัฐให้เหมาะสมกับการบริหารประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับราชการหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจนะองค์การบริหารองค์การการบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณวุฒินะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เสนอกลับมาที่คณะกรรมการเพื่อที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไประหว่างผมเจอกับหลายคนนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เคยเป็นอดีตการชั้นผู้ใหญ่เป็นระดับปลัดกระทรวงระดับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าขณะนี้งบประมาณที่เราใช้จ่ายในการที่จะช่วยนะครับหรือว่าเป็นสวัสดิการแก่บรรดาข้าราชการทั้งหลายโดยยิ่งข้าราชการเกษียณนะที่เกษียณไปเกษียณไปเนี่ยมันกำลังคืนกินประเทศไทยกันเราอ่ะเพราะว่างบมันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วที่จะต้องจ่ายค่าบำนาญหรือบำเหน็จอะไรก็แล้วแต่ละครับนะให้กับข้าราชการต่างๆที่เกษียณไปแล้วเนี่ยนะโอ้มันมากนะคุณรวันไม่ค่อยมีการพูดถึงตัวเลขนี้เท่าไหร่นี่ยังไม่นับรวมอะไรยังไม่นับรวมเรื่องกำลังคนภาครัฐที่แต่ละหน่วยงานบางทีคนมันล้นงานมันมากเกินเนี่ยนะก็อีกเรื่องนึงเงินที่ต้องจ่ายเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันจะทำให้เงินไม่มีทางพอเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลจะบริหารประเทศลำบากมากเพราะฉะนั้นการที่มีการสั่งการเรื่องนี้แล้วก็จัดทำเรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะมีผลกระทบต่อท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เป็นข้าราชการที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่กำลังคนภาครัฐในทุกรูปแบบอย่างไรในอนาคตข้างหน้าซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลเลยเพราะว่าโจทย์ใหญ่คือรัฐบาลไม่มีเงินนั่นคือโจทย์สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นน่าติดตามอย่างนี้สำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนแน่นอนนะคุณประกรณ์ก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้แล้วนะครับ
1: ค่ะส่วนที่เรื่องนี้ก็จะเป็นอันนั้นเป็นเรื่องของเรื่องโครงสร้างเรื่องของกำลังบุคลากรภาครัฐทั้งระบบนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าไปในระบบแล้วนะถึงจะเป็นระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่เข้าไปไม่ถูกเดิมทีเนี่ยนะคะจะต้องมีการประชุมกันนู่นเลยรอนายกกลับมาวันที่23แต่เมื่อวานนี้นายกก็อย่างว่าแหละที่วันที่ไปประชุมโอ้โหนะคณะผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องนี้เนี่ยที่กองปราบใช่ไหมคะแล้วก็สั่งการเอาไว้แล้วจนเมื่อวานนี้ก่อนไปจีนก็สั่งการบ้านไว้อยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เห็นความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแล้วนะคุณวิเชษฐ์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอธิบดีสถ.ที่ถูกโยกไปท้ายที่สุดคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ถูกเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยการเป็นรักษาการอธิบดีกรมสถ.ต่อนะคะแล้วก็ที่จะมีมรรคผลกันก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าจากการสั่งการของท่านนายกเนี่ยวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.นะคะซึ่งก็มีสิ่งที่น่าจับตาก็คือจะต้องมีการประชุมเพื่อเพิกถอนคนที่มีคะแนนผิดปกตินะคะวันนี้จะมีการประชุมกันในเวลาบ่ายสองปลัดอันสิทธิ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวดูท่านนายกก่อนนะนายกสั่งไว้ยังไงนายกบอกว่าวันนี้จะให้ประชุมกสท.นะคะบอกว่านะคะกสท.เนี่ยมีหน้าที่บริหารการสอบเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามขอบเขตอำนาจที่มีกันต่อไปการเพิกถอนไม่ต้องรอนายกใช่ไหมนายกบอกตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนจะถอดกระบวนการถอดหรือต่ออะไรทั้งสิ้นแต่ในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะต้องแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบว่ามีสิ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นคนที่ไปเกี่ยวเรื่องนี้ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะหรือว่าถูกดำเนินคดีกันต่อไปนะคะก็เป็นว่าตามกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่คณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งก็ต้องจับตากันในการประชุมครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าก่อนหน้าที่ท่านนายกจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีการนัดหมายสื่อแถลงด่วนเลยเมื่อตอนสายๆเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหก็เลยมาฉายภาพเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดป๊อปเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะต้องทำสิ่งไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องเร็วๆที่สุดมีมติให้คนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนที่ถูกแบ่งเป็น3กลุ่มก่อนหน้าตามที่เรานำเสนอข่าวมาโดยตลอดแล้วเนี่ย คนกลุ่มนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการ คือคนที่มีที่มาของการไม่ถูกต้องจำนวน 303,621 คนจะต้องถูกเพิกถอนการบรรจุในทันทีที่มีมติซึ่งจะออกมาในวันนี้เดี๋ยวทีมงานพร้อมแล้วเปิดคลิปส่วนหนึ่งที่ท่านปลัดบ๊อบแถลงข่าวในเรื่องนี้ค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไล่ไปก่อนนะคะทีนี้เอาไม่ทันใช่ไหมคะด้วยเวลาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โยกไปเบรกหน้าละกันอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่พูดเท่าที่เวลามีไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเบรกหน้าคือสิ่งที่ปลัดอันสิทธิ์เนี่ยบอกว่านะคะคือกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในข่ายที่เมื่อวันนี้มีมติที่ประชุมจะถูกเพิกถอน 3,621 คนนะคะแล้วก็ในส่วนของก่อนหน้านี้ที่เรียกให้มารายงานตัวนะคะใช่ไหมคะคุณวิเชษที่บอกว่าสอบได้แล้วเนี่ยนะคะ 15,000 กว่าคนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น 5,000 กว่าคนที่มีการจำแนกเป็น3กลุ่มแล้วก็ที่ประเภทแก้คะแนนเพิ่มเติมเลยแท้ๆเนี่ย 3,621 คนแต่ในส่วนของคนอื่นแล้วเอายังไงปลัดป๊อกก็บอกคนที่กังวลใจว่าเขาไม่ถูกพูดถึงเลยก็คือคนที่เหลือค่ะของล็อตที่มารายงานตัวในรอบแรก 9,174 คนคนเหล่านี้มีคะแนนตรงกับกระดาษคำตอบที่มีการประกาศคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเขาสอบมาได้โดยความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็เอาเป็นว่าก็ทำงานกันต่อนะคะแต่คนกลุ่มใหม่เนี่ยไอ้กลุ่มที่มีประเด็นขึ้นมาเนี่ย 5,000 กว่าแล้วล็อตแรกที่จะที่ฉันใช้คำว่าเชือดเลยดีกว่านะ 3,600 กว่าคนเนี่ยน่าจะโดนกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาเป็นว่าหัวจะออกที่ใครนะป่านนี้เจ้าตัวคงรู้ดีและไม่ใช่ล็อตนี้เท่านั้นกระดาษคำตอบทั้งหมดนะคะของคนที่สอบทั้งล็อตนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว 400,000 คนมีกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นจะต้องถูกตรวจสอบหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.ค่ะก็เอาเป็นว่างานใหญ่เลยนะงานนี้ไปพักกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3 เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Bot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4 วันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนเป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูพร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน6 รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน 4P Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้ง2 ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
5: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และก็ดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งก่อนละกันสำหรับงาน AI for Life นะคะก็มีเป้าหมายที่อยากจะให้เจนSilver Gen นะคะวัยเก่าเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีที่ตอนนี้มาแรงสุดๆจริงๆแต่ว่าเราก็เอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในแง่ของรายได้เสริมได้ด้วยสำหรับบางคนที่มีความสนใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะให้สามารถทำเป็นได้ตั้งแต่พื้นฐานกันเลยทีเดียวนะคะอบรมเพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะแล้วจำนวนจำกัดด้วย50คนนะคะ 4,500 บาทวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดามีข้อมูลอะไรสนใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสปอตที่ประชาสัมพันธ์อยู่นี้อาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างที่ต้องการให้เคลียร์นะคะก็ติดต่อไปทางไลน์ของคลื่นนะคะ Thinking Radio ค่ะนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บๆจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวต่อนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหงานใหญ่งานช้างเลยนะแล้วก็คงจะมีคนนอนไม่หลับเมื่อคืนหรือเปล่านะ 3,000 กว่ารายเนี่ยคุณวิเชษฐ์มาสลับดูนะคะการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดความเห็นข่าวสารในเช้าวันนี้กันก่อนจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์ของเราในเช้าวันนี้อยู่นะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะคุณอากาชีทักทายมาบอกเอ๊ะคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมันน่าสนใจกว่าคดีหัวสวยังไงครับถึงได้คืบหน้ากว่ากันเยอะเลยโอ้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนแบบเป็นคนที่ไปสอบเนี่ยคนเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็นแสนไงคุณเชษใช่ไหมคนมันเยอะนะคะแต่ตอนนี้สวก็หนาวหนาวร้อนร้อนใช่ไหมน่าจะหลักร้อยอันนี้มันหลักแสนนะก็เลยต้องทำงานหลักแสนก่อน
8: ก็แล้วแต่คำอธิบาย
7: แล้วแต่คำอธิบายคุณประวิทย์ทักทายมาคุณธนวัฒน์ทักทายมาคุณประโมทบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันนอมินีมาเฟียท้องถิ่นจับเรื่องการศึกษาการพัฒนาหางานให้คนไทยยังยากแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวทะลักทุกจังหวัดเศร้ากับข้อหาเดียวกันที่มักกล่าวว่าคนไทยขี้เกียจ นะคะคุณจักริดบอกโอ้ฝากถึงนายกหนูด้วยเมื่อกี้เราก็บอกว่าโอ้โหหลายเรื่องเราอยากฝากเนาะแต่เรื่องที่เราอยากฝากมากๆเนี่ยคือเรื่องของปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำนะว่าจะยังไงดีไปคุยกับพม่าให้หน่อยนะคะแล้วก็คุยกับนักลงทุนจีนของท่านด้วยนะคะแต่ว่าคุณจักริดฝั่งนี้ค่ะบอกว่าแหมมาลงทุนในไทยทั้งทีให้ใช้ของไทยบ้างสิไปจีนเนาะอย่านำเข้าวัสดุแรงงานจีนมาทำเองขายเองอย่าทำตัวเป็นหนูอยู่ใต้ราชสีสิต้องเป็นช่วยราชสีใช่ไหมอย่าไปอยู่ใต้เขาคุณติ๋วติ๋วบอกว่าสารพิษที่อยู่เชียงใหม่ท่านนายกท่านไม่ว่างไปคุยกับพม่าหรอกเพราะฐานเสียงไม่ได้อยู่แถวนั้นนะแต่ถ้าเกิดเหตุแถวอีสานใต้แม่ไม่ต้องบอกท่านคงไปคุยกับจีนโดยตรงแล้วล่ะ
8: นั่นแหละต้องทาง
7: อยู่คุณเจบอกนะครับนายกบอกต้นทุนค่าจ้างข้าราชการสูงสิ่งที่ต้องทำคือ1เจรณาจำนวนข้าราชการซีสูงสูงมันเยอะปุยมุ้ยสิทธิประโยชน์ที่ให้กับนะคะที่ให้นะต่างๆอ่ะดิฉันไม่แน่ใจอันนี้หมายถึงอะไรเนาะน่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะบอก2จำนวนพวกอสมนะและขิงมทเนี่ยนะคะของ DE จ่ายปีละเท่าไหร่น่าจะหมายถึงของเนาะอสมแล้วก็ของมทของ DE นะพวกอาสาทั้งหลายใช่ไหมปีละเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณเจทักอีกองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่แบบไร้ประสิทธิภาพผิดทั้งระยะเวลาตรรกะในการทำงานดับเบิลสแตนดาร์ดนะประเด็นที่4คือการปรับเลื่อนไหลในสายงานแคเรียร์พาร์ทให้ไปดูที่ตำรวจสิคลาสสิกแล้วบางทีก็อยู่เฉยๆก็ได้เลื่อนเพราะอยู่นานนี่คุณเจก็ทักมาหลายประเด็นวันนี้คุณ MPR บ้างค่ะบอกชาวบ้านก็โกงพระก็โกงข้าราชการก็โกงกีฬาก็โกงนี่บ้านเมืองเราใกล้ล่มสลายแล้วหรือไม่บอกปลอใบสั่งยังเอาบินอาหารมาเขียนในเวนกับอันนี้ก็ฮามากคือ ที่ตำรวจอ่ะที่ไปเขียนบินค่าปรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ใช้บินเงินสด แล้วปรับราคาเวอร์วังมาก อันนี้ก็แบบนะแหมเป็นเรื่องไม่ฮาพาเครียดเลยนะคะ แล้วก็คุณจิ๋มบ้างเนาะบอกหน่วยงานรัฐบางแห่งคนแทบจะเดินขี่คอกันแต่บางหน่วยทั้งกองมีคนเดียวทำทุกอย่างทำไมชีวิตแตกต่างโรงเรียนบางแห่งครูยังต้องควักเงินซ่อมประตูหน้าต่างห้องเรียนซื้อเครื่องปริ้นเองก็ยังมีควรยุบหน่วยงานที่ซ้อนกันได้แล้วอู๋วันก่อนที่ฉันเห็นข่าวนี้ฉันตกใจอันนี้บอกครูควักเงินซ่อมประตูหน้าต่างโรงเรียนวัดเป็นจมาบพิษนะคุยเชษไม่มีตังจ่ายค่าไฟอ่ะต้องขอเรียกอะไรอยู่ค่าไฟโรงเรียนอ่ะโอ้มันเป็นไปได้ยังไงเนาะโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาบพิตรเนาะคุณทิติพงษ์ค่ะบอกปัญหาทั้งหมดเกิดจากการทุจริตเรียกรับเมื่อรับแล้วคนจ่ายมันก็ไม่กลัวเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าดำเนินการกลัวโดนแฉไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกจีนโรงงานจีนร้านค้าจีนที่ขยะสารพิษปล่อยน้ำเสียก็จะไปว่าจีนไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ก็ทำเองเหมือนกันคุณแจ็คกี้บอกนโยบายจีน going outมี4ประเทศที่เข้ามาอยู่มาค้ามาขายมีเขมรพม่าลาวแล้วก็ไทย4ประเทศนี้ระบบราชการอ่อนแอผู้นำไม่ซื่อสัตย์ต้อง20ปีถึง30ปีนั่นแหละไทยจะเปลี่ยนโฉมโอ้โหแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนไปแบบใดเลยนะคะคุณแจ็คกี้คุณแจ็คกี้บอกดูกันครับโอ้ก็เข้าใจเนาะคนฟังรายการเรานะกับคลื่นนี้เขาก็ห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองกันทุกวันเลยนะอ่ะมาดูที่ Facebook ต่ออีกนิดนึง Facebook ในการทักทายเช้านี้นะคะคุณตุ๊กติ๊กคุณตุ๊กติ๊กอ่ะบอกคุณอรวรรณคะสถานทูตจีนเชิญทานข้าวเย็นนี้IF ดีกว่าค่ะขอไม่ทานมื้อเย็นนะคะวันนี้ IF คุณอริยาปรบมือกดไลค์มาให้คุณอรวรรณทักทายนะทักทายมาคุณไพศาลค่ะบอกว่าความเจ็บปวดในรอบ60ปีอยากหลีกหนีหน้าที่ชิงที่3อันนี้บอลโลกเนาะถูกตั้งเป็นเต็งหนึ่งตัวตึงนามอยากเก็บความผิดหวังชั่งกิโลทำใจไม่ได้ใช่ไหมแฟนอังกฤษไม่เป็นไรไปชิงที่3แต่จริงๆมันก็ไร้ความหมายแล้ว60ปีที่รอคอยหลุดลอยไปเพราะโทมัสทูเคิลใช่ไหมคุณทูเคิลนะเขาบอกโค้ชเยอรมันก็เลยคิดต่างแบบอังกฤษนะโลหูโดนแซะหน้าดูเลยเขาบอกทำไมไม่ดูเข็บหมวดนะสู้จนนาทีสุดท้ายไม่เกรงใจอาเจนเนี่ยเห็นไหมอาเจนกว่าจะชนะได้เนี่ยแล้วอาเจนก็มาจะมาตีตื้นเอาไอ้ช่วงนาทีปวดใจครึ่งหลังหรือนาทีทดเวลาเนี่ยทำไมคุณทูเคิลไม่เรียนรู้บ้าง โอ้ยอย่าไปพูดแทนเลยเข้าใจช้ำใจอังกฤษกันอยู่นะคะคุณอาสาทักทายมาคุณชิกกี้ด้วยบอกสะใจพวกที่โกงตกงานติดคุกสมน้ำหน้าคุณอะไรนะบอกตอนนี้ไม่มีเงินให้ข้าราชการเกษียณเลี้ยงชีพรัฐบาลก่อนหน้าเอาเงินหมื่นไปแจกแลกคะแนนเสียงกระทบความมั่นคงประเทศไม่ต้องรับผิดชอบคุณสุธรรมบอกต่อแต่นี้แสดงว่าเราไม่มีการโกงสอบอีกแล้วใช่ไหมเพราะพวกโกงสอบนั้นโดนจับไปหมดแล้วใช่โยเห็นไหมเราเอาจริงเอาจังแค่ไหนนะคะคุณนิการบอกมาคุณอรวรรณที่ลาวมีแต่ร้านค้าคนจีนค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูกันคุณวิเชษที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ต้องมีคน 3,000 กว่าคนหนาวร้อนๆหนาวร้อนๆทีนี้อย่าหวังว่ารอดนะไอ้ล็อตที่อีก2ล็อตที่บอกว่ามีทั้งมีทั้งอะไรนะอัพคะแนนขึ้นคะแนนมันพอแหละแต่โดนอัพคะแนนขึ้นนะแล้วก็อีกล็อตนึงคะแนนคาดเคลื่อนเนี่ยนะคะที่ดูคะแนนเคลื่อนเนี่ยเอาว่ากลุ่ม2กลุ่ม3ก็โดนนับใหม่นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจ 800,000 แผ่นวิเชษโอ้โหท้าทายมาก15วันค่ะปลัดบ๊อบบอกว่าต้องทำให้เสร็จใน15วันนะคะแล้วนะคะในการตรวจสอบเนี่ยนะก็บอกว่าจะมีมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสที่สุดกับคนที่อยู่ในบัญชีทั้ง 400,000 คนถ้าทีมงานพร้อมแล้วเปิดคลิปให้พี่ได้แล้วใช่มั้ยคะเปิดเลยค่ะ
8: เพื่อขอให้เร็วที่สุดในกลุ่มแรกที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้นะครับในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเนี่ยเราไม่รออะไรแล้วตอนนี้เพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยที่เขากำลังตอนนี้คนกังวลใจเราไม่ได้พูดถึงเขาเลยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ที่คะแนนเนี่ยตรงเลยตรงกับกระดาษคะแนนดิบกับประกาศรายชื่อเนี่ยแต่เขายังไม่รู้เขาเป็นใครเขาก็ตอนนี้สังคมตอนนี้เขามองคนเหล่านี้ใช่หรือเปล่าตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการประกาศที่ผิดพลาดเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเพราะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยก็ได้นัดนะครับเดี๋ยวให้ทางฝ่ายเลขานัดมีการประชุมแล้วก็จะมีมติเพื่อขอการบรรจุกับคนกลุ่มแรกเลยเสนอว่า 3,600 คนเนี่ยกลุ่ม1เนี่ยต้องพ้นเลยต้องเพิกถอนการบรรจุแต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเราจะมานับคะแนนใหม่ทั้งหมดเพื่อจะดูเพราะคะแนนที่ผมบอกคะแนนเขาดีอยู่แล้วแล้วถูกอัพขึ้นมาบางทีรับคะแนนใหม่เขาอาจจะตกก็ได้แต่ว่าถ้าเขาอยู่ในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวทางคดีอาญาที่ไรก็จะถ้าสาวถึงก็จะไปถึงตัวเขาเองแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเขาทำคะแนนได้ดูแล้วแต่อยู่ๆก็มีคนไปอัพให้เขาขึ้นเนี่ยอยู่ๆเราจะให้เขาตกแล้วมันก็ต้องมีการสืบสวนและพิสูจน์กันอีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าคนที่ชัดเจนเนี่ยที่ผมบอกอันนี้ต้องไปเร็วที่สุดอ่ะเพราะว่าคนที่อยู่โดยบริสุทธิ์เนี่ยมันทุกข์ร้อนอยู่ตอนเนี้ยนะคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่รู้อะว่าเขาจะโดนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจที่สุดแล้วหลายๆคนก็เรียนว่าทางสื่อก็ไม่ได้พูดถึงอีก 9,000 คน 9,600 คนที่เขาทำคะแนนได้ถูกต้อง
7: นะเอาเป็นว่า 9,000 กว่าคนนะสบายใจปลัดป๊อปบอกให้ความเชื่อมั่นเลยว่าจะให้ความเป็นธรรมแต่พี่ๆ 3,000 กว่าคนเนี่ยดาวๆร้อนๆหลายเด้งคุยเชษคืออะไรบ้างเขาบรรจุเมื่อมีนาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้รองอธิบดีสทคุณบุญประสงค์นวลสายบอกว่าแล้วต้องโดนนอกจากเอาออกวันนี้แล้วเนี่ยคาดว่าต้องมีมติเอาออกวันนี้แหละต้องชดใช้เงินเดือนไหมบอกก็ต้องพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่าบรรจุเมื่อมีนา69แล้วจะถูกแฉไหมจะถูกแฉรายชื่อไหมคุณเชษเอาเอาอีกนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวถามปลัดป๊อปบอกว่าเมื่อถูกเพิกถอนแล้วจะเชือดไก่ให้ลิงดูไหมเพราะมีหลักฐานว่าผิดปกติจะต้องมีการประกาศชื่อต่อสาธารณชนไหมคุณอันสิทธิ์บอกว่าพอถอนแล้วเนี่ยจะส่งชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆจังหวัดนั้นๆก็มีชื่อแล้วก็

0: ไม่เขาไม่มีงานมีการที่เขาควรจะทำได้ประเทศชาติขาดโอกาสในได้คนดีมีฝีมือมีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานเนี่ยคนพวกนี้ควรเก็บชื่อเขาไว้เหรอคะให้รู้กันเองเหรอบอกมันไปเลยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอ้างอิงก่อนแต่อันนี้ท่านปลัดบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจท้องถิ่นนะคะทีนี้โดนอะไรต่ออีกนะคะเอาเป็นว่าพวกที่ถูกเพิกถอนแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าจะลอยนวลได้นะไปดูทางตำรวจเมื่อวานนี้ผู้การกองปราบคุณวิเชษฐ์พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณบอกว่าพวก 5,000 กว่ารายเนี่ยนะก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่บอกใช่ไหมคะมีทั้งคะแนนไม่ถึงโดนเติมมีทั้งสอบผ่านแล้วยังไปเติมคะแนนมีทั้งคะแนนกระดาษคลาดเคลื่อนเนี่ยตำรวจบอกว่ามีแผนจะเรียกตัวมาสอบปากคำทั้งหมดเลยนะตำรวจบอกแล้วว่าผบ.ตร.มีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศร่วมดำเนินการสอบสวนตามประเด็นที่กำหนดแล้วก็จะส่งผลให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะคะเพราะว่าการตรวจ 400,000 ขออภัยคนสอบ 400,000 คนกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นเนี่ยเมื่อวานปลัดอันสิทธิ์บอกว่าจะมีการพิจารณานับคะแนนที่เอามหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยจะทำให้แล้วเสร็จใน15วันแต่ที่มันเขาเรียกว่าดราม่า กันมากกว่านั้นคุณเชษก็น่าจะเป็นประเด็นที่ถูกเปิดโดยกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเลยคุณเชษปรากฏว่ามีข่าวที่ถูกแฉโดยท่านอาสนพลอาสพลนะคะอาสพลสันไตรภพซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้นะคะเป็นคนภูมิใจไทยอยู่ศรีสะเกษนี่แหละบอกว่ายังไงบอกว่าตอนนี้มีการวิ่งเต้นค่ะ 5,800 กว่ารายเนี่ยคุณวิเชษที่อยู่ในการตรวจสอบล็อตแรกเนี่ยนะวิ่งเต้นขอเอารายชื่อออกจาก 5,000 กว่านี้ได้ไหมจ่ายเงินรอบแรกจ่ายให้ไปได้ตำแหน่งจ่ายรอบหลังขอให้ไม่อยู่ในชื่อที่จะเอาออกจากตำแหน่งได้ไหมจ่ายอีกแล้วนี่เงินไม่น้อยนะเงินที่คุณอาสพลบอกเนี่ยวิ่งเต้น 300,000 ถึง 500,000 บาทนะกรรมธิการบอกอย่าทำไม่มีประโยชน์เพราะกรรมธิการมีรายชื่อหมดแล้วมาไม่ถูกต้องก็ต้องไปอย่าไปเสียเงินเพิ่มปรากฏว่ามันมีแหล่งข่าวค่ะบอกว่าตอนเนี้ยนะหนาวๆร้อนๆใช่ไหม 3,600 กว่าคนเนี่ยเมื่อคืนต้องหนาวๆแล้วโอ้เขาหวั่นวิตกกังวลว่าไหนจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ไหนจะถูกดำเนินคดีอาญาไหนจะถูกตัดสิทธิ์รับราชการตลอดชีวิตโอ้โหปรากฏไปวิ่งกับนายหน้าคนที่เรียกตอนแรกที่ให้ประสานให้ไปสอบได้เนี่ยบอกว่านะคะเอาเป็นว่าตอนแรกจ่ายก่อนสอบไปแล้ว 500,000 ถึง 700,000 ตอนนี้ไปเสนออีกจ่ายแล้วจ่ายเล่าเฝ้าแต่จ่ายตอนนี้ไปเสนอ 300,000 ถึง 500,000 ขอถอนชื่อปรากฏอีพี่นายหน้านี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งได้ขนาดนี้หรือเปล่านี่ก็เป็นการท้าทายระบบมากเลยนะไอ้บรรดานายหน้านี่บอกอ่ะเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้กรรมการที่สนิทดึงชื่อออกจากกลุ่มที่กระดาษผิดปกติเอาให้สุดคุณเชษฐ์เอาให้สุดเอาให้สุดเห็นไหมมันเอาให้สุดเอาให้สุดไปแล้วยังมีอีกพวกหนึ่งที่เมื่อวานนี้ถูกถามบอกคนที่อุตส่าห์ผ่านกอขอไม่ได้มันต้องสอบสัมภาษณ์ภาคขอไหมบางคนบอกว่าเขาเข้าใจทำไมอ่ะเขาผ่านไปสองภาคแล้วใช่ไหมภาคคอไปโดนกดคะแนนต่ำอีกมีไหมกรรมการสอบภาคคอรับเงินมาเลยไปกดคะแนนคนอื่นมีเรื่องนี้อีกอันนี้นี่ผ่านด่านข้อเขียนไปถึงสัมภาษณ์นะไปเอะใจแบบมีไหมสัมภาษณ์บับบี้เขาเนี่ยแล้วทำให้เขาได้คะแนนต่ำผิดปกติเนี่ยไปเอี่ยวกับเขาไหมไปรับเงินมาไหมเพื่อทำให้ฉันตกเนี่ยปลัดป้าบอกอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามเพราะเรื่องนี้มันยังไม่มาเนาะประเด็นนี้ยังไม่ฮอตขึ้นมาเนาะบอกมีกรรมการตรวจสอบร้ายแรงวินัยของมท.อยู่ไม่นิ่งนอนใจไม่ยอมให้จะเสียเกียรติภูมินะเอาเป็นว่าตอนนี้โอ้โหตอนนี้มีข้าราชการของตัวกระทรวงมหาดไทยเองเกี่ยวข้อง5คนใช่ไหมคุณเชษฐ์แต่ที่ระทึกใจก็คงต้องไปดูที่ปปช.เนาะอันนี้เนี่ยสำนวนอยู่ในปปช.นะคะบอกว่าปปช.เนี่ยตอนนี้มีตัวร่วมเนี่ยนะคะคดีพิเศษมีผู้ถูกกล่าวหาณขณะนี้นะคะ 6,014 รายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐ22นายหน้าผู้ร่วมแก้คำตอบตอนนี้แล้วมี33รายและผู้สอบผ่านนี่แหละที่จะมีคดีพัวพันติดตัวไปเนี่ยไม่รู้จะตัดสินใจจ่ายเงินเอาชื่อหลุดเนี่ยระวังไปโดนหลอกอีกรอบนะ 5,000 กว่ารายเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงเดี๋ยวต้องตามทางฝั่งปปช.เขาต่อไปนะคะ
1: ก็ไปเมื่อวานนี้นายก

0: รัฐมนตรีเนี่ยก่อนไปจีนเนี่ยยังย้ำอีกรอบหนึ่งนะท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวประชุมเนี่ยคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันงานส่วนท้องถิ่นวันนี้แหละที่เขาจะมีการประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงออกมาแต่ก็ย้ําเลยนะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ใช่คณะกรรมการซึ่งกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุอะไรบ้างก็จะแจ้งให้กสทที่มีหน้าที่ในการบริหารการสอบให้รับทราบแล้วก็ย้ํานะว่าใครทําอะไรไว้ต้องรับผิดชอบนายกท่านประหยัดกันนะนะรอดูแล้วกันมาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควันหลงจากไฟไหม้สถานบันเทิงนะที่ลาดพร้าวกันหน่อยโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยคุณวันเมื่อวานนี้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นก็คือท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยก็มีการสั่งการให้50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดเน้นการประเมินในความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยและรับมือเหตุฉุกเฉินการตรวจสอบใบอนุญาตในการประกอบกิจการรวมทั้งการใช้อาคารให้ถูกต้องตามประบอบควบคุมอาคารพ.ศ.2522ล่าสุดก็บอกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่นะอันแรกก็คือย่านพระราม1นะเขตปทุมวันอันนี้สั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังจากแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงไม่มีใบอนุญาตนะครับไม่มีป้ายหนีไฟมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินต่างหากอันที่สองย่านจรัญสนิทวงศ์นะเขตบางกอกน้อยออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวเหมือนกันหลังเปิดใช้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพแสดงดนตรีแล้วก็มีคาราโอเกะโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแล้วก็เป็นกิจการที่อันตรายต่อนะสุขภาพของประชาชนนะฮะย่านที่3ย่านราชเทวีเขตราชเทวีย่านเพชรบุรีตัดใหม่ขออภัยเขตราชเทวีอันนี้สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังลักลอบเปิดให้บริการต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและมีการออกหนังสือแม้มาแล้วก่อนหน้านี้ก็ถือว่ากิจการเหล่านี้นะครับกระทำผิดอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการผิดนะในพรบการสาธารณสุขพ.ศ.2535นะครับนี่ก็มีบทลงโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มปฏิบัติการแล้วในกทม.นะครับ
1: นะคะก็ตอนนี้ก็จะเห็นทีมที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ก็เดินสายไปตรวจตามพื้นที่นะคะในเขตโซนนิ่งแล้วก็นอกเขตโซนนิ่งกันนะคะแต่ว่าเบาะแสนึงในเรื่องของประเด็นที่ทำให้เกิดเหตุสลดในครั้งนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ที่ตำรวจเขา มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณวิเชษก็คือทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนะคะมันมีประเด็นเรื่องของไฟนะคะเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นเพิ่มคำขอกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอนะคะก็คือขอจาก30ต่อ100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่เปิดร้านได้2เดือ นแต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่ที่เพิ่มกำลังไฟนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหลักฐานประกอบซึ่งมันก็สอดรับกับคลิปช่วงหลังที่มีการเผยขึ้นมาอีกนะคุณเชษว่าก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยมันมีควันลอยออกมาบริเวณเหนือเวทีคือมันจะเห็นภาพว่าเหนือเวทีแล้วมันอยู่ๆก็มีควันแบบขุดออกมาเป็นจุดๆๆๆเนี่ยแล้วก็ใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเกิดเพลิงลุกไหม้นะคะ15นาทีหลังจากเกิดควันเพลิงลุกไหม้หลังจากนั้นราว1นาทีแล้วก็แรงขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเพียง1นาทีเท่านั้นนะคะคือตอนนี้ตำรวจเขาสันนิษฐานบอกว่าพอการไฟฟ้าจะเข้าไปขอตรวจสอบว่าคุณจะเพิ่มกำลังไฟอ่ะขอตรวจสภาพตัวร้านปรากฏเจ้าของกันไม่ยอมให้ตรวจเขาก็เลยมีความเอกใจบอกว่าหรือคุณไปต่อเติมอะไรที่ผิดกฎหมายเอาไว้หรือเปล่าพอไฟมันตกคือก็อย่างที่บอกนะดนตรีบอกเล่นๆมาเนี่ยที่ทศกัณฐ์เขาบอกอะว่าไฟมันก็ดับติดๆอย่างเงี้ย 3-4 รอบมันก็คือแสดงให้ถือว่ามันอาจจะมีการใช้ไฟอะเกินกำลังที่คุณติดตั้งเครื่องไว้แต่ตอนคุณขอเพิ่มเพราะเขาจะขอตรวจสภาพเพราะก็เป็นปกติที่การไฟฟ้าต้องขอตรวจก่อนเนาะว่าคุณใช้ไฟอะไรยังไงเขาบอกว่าน่าจะเรียกบาลีหรือเปล่าเพราะอาจจะไปต่อเติมอะไรไว้ที่ผิดกฎหมายนี่แหละเป็นเรื่องที่แบบทำให้เกิดเหตุสลดอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานนะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอให้ทางพท.เนี่ยเขามีผลออกมาเป็นทางการต่อไปค่ะก็คงได้เท่านี้ค่ะคุณวิเชษก็รักใครเชียร์ใครสำหรับ ฟุตบอลโลกนี่ก็เตรียมตัวอดหลับอดนอนดูกันได้นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะข่าวเข้มประเด็นค้นคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นค้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
3: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radioชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อกณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลี่หมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.

0: mkot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mkot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mkot.net
2: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกร
3: โอเคครับพูดได้เลยครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาคุยกันในรายการ GEO Vision Plus นะคะส่งท้ายวันศุกร์ปลายสัปดาห์กันแล้วค่ะวันศุกร์นี้มีหลายเรื่องที่น่าติดตามแต่ว่าเราน่าจะไปดูเรื่องของสถานการณ์โลกกันก่อนนะเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อราคาพลังงานของเรานะคะคือมีรายงานว่ามีปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐเมื่อค่ำคืนเล็งเป้าไม่ว่าจะเป็นสนามบินสถานีรถไฟในเมืองท่าบันดาอับบาสแล้วก็สะพาน2แห่งทางใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนะคะความเคลื่อนไหวมีขึ้นแม้ว่าอิหร่านเองจะส่งเสียงเตือนเหมือนกันว่าสถานการณ์มันจะลุกลามแล้วก็บานปลายก่อนที่มันจะลามไปทั่วภูมิภาคนะคะสำนักข่าวเมร์รายงานบนเทเลกราฟบอกว่ามีไฟไม่กี่นาทีก่อนเนี่ยสถานีชุมทางรถไฟบันดาอับบาสตกเป็นเป้าโจมตีแล้วเห็นว่ามีชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บ2คนคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าบันดาอับบาสนั้นเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่านแล้วก็เป็นที่ตั้งของฐานที่มั่นของกองทัพเรือและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะคะส่วน IINA บอกว่ามีรายงานพูดถึงเหตุโจมตีทางสะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์มุซกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก4นะคะแน่นอนเมื่อวานนี้ก็มีการยกระดับโจมตีโต้กันไปโต้กันมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าสถานการณ์มันยังเหมือนกับว่าฉีก MOU ไปแล้วด้วยซ้ำนะ MOU ที่ร่วมลงนามเมื่อ17มิถุนายนเพราะว่ายังคงยกระดับการโจมตีตอบโต้นะคะก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่ปะทุขึ้นมาส่วนเซนคอมศูนย์บัญชาการกองทัพสหรัฐยืนยันค่ะว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันเพื่อที่จะบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านแล้วก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการลงนามใน MOU ที่กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่2ระลอกในวันเดียวเมื่อวันพุธนะคะเป้าหมายหลักอยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านนั่นเองค่ะแล้วก็ IRGC ก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียรวมถึงฐานทัพอากาศในจอร์แดนที่เพิ่งรับการขยายพื้นที่ด้วยนะคะโดยสหรัฐเองก็โจมตีซ้ำก็ไปอีกที่เกาะเกชและพื้นที่ใกล้กับเมืองบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่รายงานไปเมื่อสักครู่แม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดนะแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยปล่อยพลเมืองสหรัฐรายหนึ่งนะคะส่วนสื่ออิหร่านยังรายงานนะคะว่าสหรัฐโจมตีสะพาน3แห่งแล้วก็สถานีรถไฟในเมืองชายฝั่งบันดาคาเมียแล้วก็ยิงขีปนาวุธใส่สนามบินอิรันชาที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศค่ะคือถ้าย้อนไปเนี่ยทรัมป์เคยบอกว่าเขาจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังภาคพื้นดินรวมไปถึงการเข้ายึดเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านและขู่จะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในสัปดาห์หน้าหากว่าอิหร่านยังไม่กลับสู่โต๊ะเจรจาแน่นอนค่ะปะทุเดือดขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ออกมาเตือนนะคะว่านี่มันจะกลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การเผชิญการเจอหน้าพูดคุยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรก็คงเป็นเครื่องหมายคำถามกันในช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูราคาน้ำมันที่มันสะดุ้งขึ้นมากับเรื่องนี้นะคะเพราะอิหร่านประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยคือเส้นสีแดงที่ไม่อาจจะละเมิดได้แล้วก็เตือนว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเลยทีเดียวนะคะส่วนมูฮัมหมัดอักรามิเนียโฆษกกองทัพของอิหร่านบอกสหรัฐเนี่ยเข้าใจผิด หากเชื่อว่าการโจมตีฐานทัพ บางแห่งในชายฝั่งตอนใต้ของอิหร่านจะทำให้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้คือย้ำว่าอิหร่านยังมีศักยภาพในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมพื้นที่ชายฝั่งหรือหมู่เกาะแต่อย่างใดค่ะไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนสิงหาคมเมื่อช่วงวันก่อน 2-3 วันก่อนหน้านี้นี่ก็พุ่งทะยานขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่นักลงทุนเนี่ยก็ขายทำกำไรหลังจากที่ราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำให้เมื่อคืนสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบสิงหาคมลงไป65เซนต์อยู่ที่78เหรียญ95เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนซ์ลงไป72เซนต์ค่ะไปปิดที่84เหรียญ23เซนต์นักลงทุนก็พากันขายทำกำไรนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นราคาน้ำมันยังไงก็ตามก็ถือว่าเคลื่อนไหวใกล้จุดสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเนื่องจากว่าสงครามสหรัฐกับอิหร่านก็ส่งสัญญาณว่ามันจะรุนแรงหลังมีรายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมความพร้อมที่จะปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันผ่านทางทะเลแดงส่วนทองคำร่วงลงหลุด 4,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากว่าความตึงเครียดก็ทำให้ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในระดับที่สูงและพอน้ำมันอยู่ในช่วงที่สูงเนี่ยมันก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ค่ะสัญญาทองคำในตลาดโคเม็กซ์นะคะเป็นสัญญาส่งมอบสิงหาคมลงไปหนึ่งลดลง59เหรียญ70เซนต์ประมาณ 1.47% ไปปิดที่ 3,992 เหรียญต่อทรอยออนซ์นั่นเองค่ะจะดูตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยนะคะดัชนีดาวโจนส์ปิดลบขณะที่ Nasdaq และ S&P ปรับตัวลงเนื่องจากมีแรงขายหุ้นกลุ่มชิปเป็นปัจจัยชุดตลาดแล้วก็มันก็ไปกลบข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีของสหรัฐและผลประกอบการที่เปิดเผยออกมาแล้วก็สดใสทีเดียวนะคะดาวโจนส์ลงไป 105.67 จุดอยู่ที่ 52,552 จุดค่ะขณะที่ S&P ลงไป38จุดปิดไป 7,533 จุดส่วน Nasdaq ปิดที่ 25,000 จุดโดยประมาณค่ะลดลง387จุดนะคะตลาดทุนยุโรปปิดบวกเล็กน้อยติดต่อกันเป็นวันที่3ก็ยังคงระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นก็ยังไม่สู้ดีนักสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวต่างๆที่ออกมาล่าสุดนะคะพูดถึงเรื่องของหุ้นเนี่ยไปดูวันนี้นิดหนึ่งเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดตลาดคือเปิดตลาดมาแล้วเป็นในเพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกนะคะลงกว่า 3% ได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นสหรัฐเมื่อคืนทำกลางความกังวลว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันช่างจะร้อนแรงเกินไปแล้วนะคะแม้มีการเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีก็ตามนะคะบรรดา CEO แบงค์ของประเทศไทยนี่ก็ออกมาเตือนเรื่องของเศรษฐกิจครึ่งปีหลังนะคะยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างมาดูท่านแรกค่ะคุณอารักษ์สุธีวงศ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ Chief Financial Officer ของ SCBX นะคะบอกว่าถ้าดูเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีความเสี่ยงปัจจัยภายนอกอยู่หลายอย่างแน่นอนค่ะมันก็สิ่งที่ท้าทายอีกอย่างแล้วสำคัญก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเราเองซึ่งก็มองว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของหนี้ครัวเรือนเป็นปัจจัยกดดันต่อกำลังซื้อและการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังขาดเครื่องยนต์ใหม่ๆเข้ามาผลักดันในระยะยาวตอนนี้ SCBX นะคะให้น้ำหนักกับการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงแล้วก็รักษาคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าจะเร่งขยายตัวในช่วงที่เศรษฐกิจไม่มีเครื่องยนต์ใหม่มาสนับสนุนนะคะแผนระยะสั้นก็คือช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางควบคู่กับสนับสนุนลูกค้าที่มีศักยภาพให้เติบโตต่อไปแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มความแม่นยำในการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันมันก็เข้มข้นนะในอุตสาหกรรมการเงินเขาจะเน้นแนวคิดสร้างมูลค่าในระยะยาวมากกว่ามุ่งเติบโตในระยะสั้นนะคะแล้วก็การลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยต้องสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและนำไปสู่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในอนาคต เขามีเครื่องยนต์ใหม่ที่สำคัญของ SBX คือกลุ่มธุรกิจ Gen 2หรือว่า Gen 2นะคะซึ่งบริษัทเองมองว่าเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตแล้วหลายธุรกิจเนี่ยเริ่มเดินหน้าได้ตามเป้าหมายขณะที่บางธุรกิจอยู่ในช่วงพัฒนาให้เติบโตเพื่อเข้ามาสนับสนุนกำไรของกลุ่มส่วนประเด็น Market Cap ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทควบคุมได้คือทำธุรกิจให้แข็งแกร่งทั้งเติบโตการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังรักษาคุณภาพสินทรัพย์แล้วก็เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารต้นทุนด้วยนะคะ Market Cap เนี่ยเป็นผลลัพธ์ของความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจไม่ใช่เป้าหมายที่บริษัทจะกำหนดได้โดยตรงหากว่าก็สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้เนี่ยมูลค่ามันก็จะสะท้อนออกมาจากไทยพาณิชย์ไปดูที่กรุงไทยค่ะคุณพยงศิวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยมองภาพอุตสาหกรรมธนาคารไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติไม่ได้สะท้อนเพียงผลประกอบการของแต่ละธนาคารนะคะแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจไทยทั้งระบบเพราะว่าธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่อุตสาหกรรมการค้าไปถึงภาคบริการเห็นนี้นักลงทุนต่างชาติก็ยังให้ความสนใจกับหุ้นของกลุ่มธนาคารเพราะว่ามันสะท้อนต่อศักยภาพของประเทศไทยในระยะยาวค่ะปัจจัยที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในตอนนี้คือความชัดเจนของนโยบายภาครัฐแล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองนะคะส่วน market cap ของธนาคารเนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการประเมินของตลาดไม่ใช่สิ่งที่ธนาคารกำหนดได้เองซึ่งหน้าที่ของผู้บริหารคือทำให้ธุรกิจมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งผลประกอบการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นส่วนของคุณรุ่งเรืองสุขเกิดกิจพิบูลกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยก็มองว่าถ้าประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าดูแล้วความกังวลน่าจะน้อยกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ธนาคารจะเร่งปล่อยสินเชื่อก็สิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังคือรักษาคุณภาพสินทรัพย์เพราะว่าลูกค้าหลายกลุ่มโดยเฉพาะ SME และลูกค้ารายย่อยเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะปัญหานี้เสียนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามค่ะธนาคารมองว่าในช่วงสั้นๆมีสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจไทยแต่ว่าระยะยาวเนี่ยนะคะต้องมีเครื่องยนต์ตัวใหม่ๆมาสร้างการเติบโตถ้ายังไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนใหม่มันก็จะขยายตัวไม่สูงนักแล้วก็ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของภาคธุรกิจและครัวเรือนต่อไปภายใต้บริบทนี้กสิกรไทยเขาก็ใช้นโยบายปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังก็เน้นลูกค้าที่มีศักยภาพนะคะพูดถึงเรื่องของสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็บ่นอยู่นะคะว่าโดยเฉพาะ SME เนี่ยการที่จะเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยเป็นไปได้ยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินนะอันนี้ก็เป็นกันบ้านที่หลายภาคส่วนเนี่ยก็พยายามหาช่องทางกันอยู่นะคะเห็นในโพสต์ Today เนี่ยคุณมีรายงานข่าวคุณนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็บอกว่าลุยเปลี่ยนเกมแก้ปัญหามหากาพย์ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้นะคะเร่งผลักดันกองทุนเพื่อคนตัวเล็กนำเสนอสมุดปลดปกน้ำเงินถึงมือรัฐบาลหวังว่าจะแก้ปัญหาร่วมกันคือเรื่องของเข้าไม่ถึงสินเชื่อเนี่ยก็มองว่าคำนิยาม SME ไม่ชัดถึงเวลาที่ SME ต้องมีกฎหมายสภา SME ไทยเป็นของตนเองเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้าง SME ที่บิดเบี้ยวนะคะคุณนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็ให้ความเห็นนะบอกว่าปัญหาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงทุกวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะโดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่เคยมาถึง SME เพราะคำว่าสินเชื่อ SMEถือว่าเป็นคำอันตรายทำให้ปัญหา SME มันเป็นมหากาพย์สินเชื่อ SME เนี่ยนะคะในจำนวน 3.2 ล้านรายเป็นรายย่อยถึง 2.8 ล้านรายจึงเข้าไม่ถึงเกณฑ์กู้เงินกับธนาคารอันนี้คือการวิเคราะห์ดูตัวเลข SME ไทยที่ 3 ล้าน 2 แสนรายเนี่ยเพราะว่า 2 ล้าน 8 แสนรายเป็นผู้ประกอบการแบบไมโครเลยแบบรายย่อยก็ไม่เข้านิยามของคำว่า small คำว่า mediumนี่คือปัญหาที่สั่งสมในการเข้าไปถึงสินเชื่อแล้วก็ถูกตัดออกจากสมการของธนาคารเพราะว่ากังวลเรื่องหนี้เสียและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันระบบธนาคารมักจะถามหาเอกสารทางการเงินหรือว่าหลักฐานการเดินบัญชีค่ะซึ่งกลุ่มไมโคร SME ที่มียอดขายไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ทำให้เข้าไม่ถึงเงื่อนไขการกู้ ด้วยเหตุนี้นะคะตอนนี้ก็เห็นว่ากำลังผลักดันให้เกิดกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อคนตัวเล็กซึ่งมีแนวคิดหลักให้เงินกองทุนไปถึงระดับจังหวัดโดยอาจจะผ่านไปยังกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหรือกรอ.เป็นผู้บริหารจัดการโดยมีสมาพันธ์หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมอยู่ในกรรมการเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อแทนธนาคารเพื่อให้เข้าถึงคนในพื้นที่ที่มีศักยภาพยกตัวอย่างก็พวกร้านก๋วยเตี๋ยวแผงผักที่ขายดีแต่ไม่มีบัญชีธนาคารที่สำคัญคือกองทุนนี้นะคะต้องยอมรับความเสี่ยงหนี้ NPL ได้เพราะว่าเป็นกองทุนที่ไม่ควรเน้นการเติบโตของกำไรแต่ว่าเน้นการรักษาสภาพคล่องให้หมุนเวียนได้นานที่สุดนะคะโดยต้องยอมรับตัวเลขหนี้เสียได้ในช่วง 10-20% อันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับการลงไปในพื้นที่เสี่ยงที่ธนาคารไม่กล้าลงไปนะคะแล้วก็ต้องมีเรื่อง up skill re skill คือเมื่อรับเงินไปแล้ว 3-6 เดือนต้องมารับการอบรมเรื่องบัญชีหรือการใช้ AI หากรักษาต้นทุนทางวินัยได้ทางการเงินได้ดี1ปีเนี่ยก็ควรมีการลดดอกเบี้ยเป็นรางวัลอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะคะเราก็รอดูกันต่อไปนะว่าแนวคิดนี้มันจะผลักดันออกมาได้เป็นจริงมากน้อยขนาดไหนนะคะจากคุณนพพงษ์ธีรวรค่ะพูดถึงเรื่องของ AI เนี่ยนะคะมีเรื่องนี้ก็น่าสนใจคณะกรรมการตรวจสอบอิสระของ Meta หรือว่า Meta Oversight Board นะคะคือบอร์ดอิสระเนี่ยเขาบอกว่าโมเดล AI ชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็น Anthropic หรือว่า Open AI มันมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์รัฐบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกนะคะคือมีความเป็นไปได้ที่มันจะเลี่ยงนะคะคณะกรรมการตรวจสอบเขาบอกว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์จากห้องปฏิบัติการชั้นนำทั้ง Anthropic และ Open AI เนี่ยต่างหลีกเลี่ยงที่จะหลีกต่างเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์รัฐบาลที่มีประวัติจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกรายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นการศึกษาชิ้นแรกของกรรมการนะคะที่มุ่งเป้าที่โมเดลขนาดใหญ่อย่างจริงจังผลวิจัยบอกว่าบริการ AI ต่างๆเนี่ยมันปรับกลไกการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายของประเทศที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งความลำเอียงในแบบนี้เนี่ยอาจจะซึมเข้าสู่บริการที่ผู้คนจำนวนมากกำลังใช้งานโดยไม่รู้ตัวแม้กรรมการชุดนี้จะได้ทุนสนับสนุนจากเมตาแต่การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างอิสระค่ะทีมงานก็ได้ทดสอบระบบโดยการป้อนคำสั่งให้ AI สร้างเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองภายใต้บริบทของ10ประเทศและดินแดนผ่านโมเดล AI รวม10รุ่นนะคะครอบคลุมตั้งแต่ Meta Platform Google ไปจนถึง DeepSeek จากจีนปรากฏว่าในการทดสอบเนี่ยทีมวิจัยเขาแบ่งกลุ่มเป็นเปิดกว้างและคุมเข้มโดยอ้างอิงนะคะจากข้อมูลจากองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่าง Freedom House ที่จัดทำและเปิดเผยสถานการณ์เสรีภาพทั่วโลกเป็นประจำอยู่ทุกปีนะคะปรากฏว่าผลการศึกษาเนี่ยโมเดล AI มีแนวโน้มปฏิเสธคำสั่งในการสร้างเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายควบคุมผู้เห็นต่างอย่างเด็ดขาดก็ยกตัวอย่างจีนกับซาอุดิอาระเบียกลุ่มนี้จะสูงถึง 34% ขณะที่อัตราการปฏิเสธคำสั่งลักษณะเดียวกันในกลุ่มประเทศที่มีความเสรีเปิดกว้างเนี่ยนะคะกลับมีการปฏิเสธคำสั่งเพียง 14% นอกจากนี้หลายครั้งโมเดล AI พยายามที่จะอ้างเหตุผลในการปฏิเสธคำสั่งว่ามันจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแต่พอไปตรวจสอบกับพบว่ากฎที่นำมาอ้างมันไม่มีอยู่จริงและตัวระบบเองก็ไม่ได้ใช้มาตรฐานเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกันกรรมการเขาก็เลยเรียกร้องให้บรรดาผู้ผลิต AI เนี่ยเร่งประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงความโปร่งใสในกระบวนการฝึกฝนและทดสอบโมเดล AI ของตนเองให้มากขึ้นนะคะประเด็นนี้สอดคล้องกับความตื่นตัวของเทคโนโลยีระดับโลกเมื่อวันอังคารเนี่ยเดมิสฮัสบิสนะคะเป็น CEO ของ Google DeepMind ก็ออกมาเรียกร้องให้อเมริกาเป็นแกนนำจัดตั้งองค์กรเฝ้าระวัง AI ระดับโลกเพื่อทำหน้าที่คัดกรองและตรวจสอบโมเดล AI ขั้นสูงอย่างรัดกุมก่อนอนุญาตให้ใช้ได้จริงค่ะส่งท้ายสักนิดหนึ่งนะคะรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกกฎหมายจำกัดอายุวีซ่านักศึกษาและผู้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนรวมถึงสื่อมวลชนต่างชาติเพื่อเงื่อนไขการพำนักหวังว่าจะคุมเข้มการเข้าเมืองให้มากยิ่งขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนค่ะแน่นอนเรื่อง AI เนี่ยนายกประกาศเป็นเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะไปเยือนจีนตามคำเชิญของหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนภารกิจเนี่ย ก็จะไปดึงดูดการลงทุนและสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชั้นสูงระหว่างไทยและจีนนายกไป3เมืองค่ะคือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งนะคะแล้วก็ชูยุทธศาสตร์ AI และ Data Center ก็วันที่17เนี่ยเข้าเยี่ยมนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนก็จะคุยกันหลายเรื่องแล้วก็นายกจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกพบปะผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ด้วยค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิชัยวรธนิวงศ์พูดคุยกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะวันนี้ประเด็นก็คือเมืองไทยยังโกงกันอยู่ค่ะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะคะดิฉันลาไปก่อนสำหรับสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
5: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแล้วเจ้าของบัญชีโอนเงินค่าจ้างส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่นอ้างเปิดบัญชีให้แฟนสาวไปใช้กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายได้ให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษกระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพสหรือเด็กชายภาวินพัฒนเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพสเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคนให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้ที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือในวิทยาการและโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับน้องเพชรสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้มีอายุเพียง9ปีโดยแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังเคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ยุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
9: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
10: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์แล้วครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นที่วันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงสนทนาพูดคุยกับคุณสุทธิชัยอยู่นั้นผมว่ามันเป็นประเด็นที่จะทำให้เราต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำและช่วยเหลือกันอย่างมากเพราะว่าวันนี้กับคำถามที่คุณวิกรมตั้งไว้ว่าทำไมไทยยังโกงก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คงจะต้องรอดูว่าที่สุดแล้วนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้จะคลี่คลายจะถูกแก้ไขและจะป้องกันกันอย่างไรนะครับอีกสักครู่จะได้ฟังทั้งสองท่านหยิบเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวดีๆนะครับก็มีข่าวดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มนะฮะได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะฝากเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.thหรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับทีนี้เราจะมีเงินไปออมที่ออมสินได้เราก็ทำธุรกิจสิครับอ อายุเยอะแล้วอยากจะออนขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะนะครับว่าอายุมากแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นครับลบความกังวลนั้นทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์นะครับให้ปังได้อย่างแน่นอน Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะครับมาร่วมกันอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life นะครับ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้ซึ่งเป็นการทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงแค่เครื่องเดียวเองนะครับนั่นก็คือเรามาสร้าง AI เลขาส่วนตัวช่วยกันคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บนะฮะเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อนะทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีเราจัดวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับสถานที่ก็คือที่โรงแรมดิเอมอรัลราชดาที่สำคัญค่าลงทะเบียนคุ้มมากๆ 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยครับด่วนที่สุดครับที่สำคัญรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับก็ไปแอดไลน์ด้วยครับที่ Assign Thinking Radio มี Assign นำหน้าด้วยนะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันครับทั้งหลายทั้งปวงนี้เรื่องราวดีๆต้องรีบสมัครนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องที่คุณวิกรมและคุณสุริชัยคุยกันนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆของประเทศไทยของเราเรามาดูกันว่าทำไมไทยยันโปงเชิญนะครับ
11: เราก่อติดสถานการณ์โลกและเรื่องราวในประเทศของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบทวิเคราะห์แนวทางความคิดของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวระดับโลกมาโยงกับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนึ่งในเรื่องที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: ครับ
12: สุริชัยและท่านผู้ชมครับ
11: ครับคุณวิกรมเรื่องโกงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
12: เออไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณวิชัยบอกว่า40% ใช่ไหมของคนหมื่นกว่า
11: ล่าสุดอาทิตย์นี้ที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้นะก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรเนี่ยคือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต.อบจ.เทศบาลนะเขาก็จะสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดนี่มี3รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าพุธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อเพื่อคะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณสอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอบได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน 40% นะ 5,000 กว่าจาก10,000 15,000เนี่ย
12: โอ้โห
11: อันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะอบต.เอ่ยอบจ.เอ่ยเทศบาลเอ่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแกซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.ประเทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำงานที่ตำแหน่งนี้เป็นยังไงอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
12: ผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
11: ฮะเฮ้ย
12: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุวิชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
11: พูดเป็นเล่นไป
12: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไป
11: เออ
12: แม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
11: โกงยัง
12: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
11: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีเหร
12: อเพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
11: อ
12: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
11: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้นะไม่ต้องถูกลงโทษเลยเวลาโกง
12: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
11: ใช
12: ่ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
11: ม
12: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไห
11: ม
12: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
11: ไม่กลัวเพราะ
12: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
11: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
12: ใช่ไห
11: ม
12: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
11: ใช่
12: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
11: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
12: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
11: ถ้าเกิดว่า
12: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวไอ้นี่เรียกหัวหน้านะ
11: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
12: อ อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งกับผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
11: ใช่
12: ใช่หรือเปล่า
11: ใช
12: ่เออฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไงเออถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้คุณวิชัยลองพูดมาสักสองสามชื่อสิ
11: หัวไม่สายหางไม่กระดิก
12: เออ
11: ใช่ไหม
12: เรามาดูที่ว่าใครบ้างคุณวิชัยดูในโลกนี้นะที่ไปดูเขาสิ
11: เออแล้วเดี๋ยวไม่กรองเออแล้วนี่ผู้นำจีนผู้นำสิงคโปร์เอาประเทศไหนอีก
12: เอาวันนี้เราเห็นไหมผู้นำเขาเริ่มจากตรงนี้แล้วพอเริ่มจากตรงนี้เสร็จปั๊บเขาก็มีระบบนะมีขั้นตอนในการบริหารจัดการเขาจะไม่พูดอย่างเดียวเขาจะประกาศเป็นเป้าหมายเพื่อให้คนได้รู้ตัวก่อนใช่ไห
11: ม
12: พอประกาศเสร็จปั๊บเขาก็ให้เวลาฟูมฟักตัวนิดนึง

0: 豆腐啊，
1: 豆
0: 腐
1: 啊，豆腐啊，
0: 豆腐啊，问
1: 声系当 GDP 嗰个开
0: 十面头，豆腐你妈个太十面头，他个没米铺能。ที่มีความคิดอย่างลีกวนอยู่คุณวิชัยคิดว่าวันนี้สิงคโปร์จะเป็นยังไงนี่อันล่าสุดเนี่ยผมว่าเมื่อสักครึ่งปีที่แล้วมั้งมีรัฐมนตรีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรร
1: ม
0: เขาทำไมเอ่ยเขาเนี่ยไปเที่ยวไปดูการแข่งรถ
1: F1
0: นะแล้วก็ไปทำไมล่ะเลี้ยงดูปูเสือลูกค้าเลี้ยงดูปูเสือเสร็จอะไรเสร็จปั๊บพอกลับมานะคุณวิชัยลงจากเครื่องบินตำรวจรออยู่ที่สนามบินเลยแทนที่จะมีญาติรับไปบ้านนะก็รับไปบ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม
1: ่
0: ดูสิของเขาเนี่ยมีการสืบสอบเช็คตรวจนะอย่างเข้มข้นอย่างละเอียดรอบคอบแล้วคนไหนที่ทำผิดเนี่ยเขาก็จัดการทำไมเอ่ยจับเข้าสังเตเลย
1: โอ้ใช่เอาชัดเจนเดี๋ยวนั้น
0: เออลองดูสิว่าเนี่ยถ้าเกิดลีกวนยูไม่ทำแบบนี้เนี่ยสิงคโปร์วันนี้จะเป็นเบอร์สามของโลกต่อจากเดนมาร์กฟินแลนด์ได้ยังไงเรื่องความโปร่งใสแล้วเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะเนี่ยวันนี้เขาเบอร์สามใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาเรามาดูที่อย่างกับประเทศต่อไปก็คือจีนคุณวิชัยก็ทราบว่าจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ตั้ง 5,000 ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณวิชัยดูหนังจีนแล้วนี่รู้สึกไหมว่าเขาได้สะท้อนอดีตให้คุณสุทธิชัยได้เห็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือว่าเจ้าเล่ห์ใช่หรือเปล่าหนังจีนเนี่ยดูแววตาเขาดูอะไรตอนแรกแล้วก็รู้สึกไหม
1: ลูกเล่นเยอะเจ้าเล่
0: โอ้ใช่เปล่าเพราะว่าสีถนนชัยนี่ในประเทศจีนนี่ชิดซ้ายเป็นสีถนนตกเอา
1: สีถนนตก
0: ใช่เออ
1: จีนนี่เก่งคือว่าสีถนนตกจีนนี่ยังไงก็เก่งกว่าสีถนนชัยไทยแหละ
0: โอ้ยก็ถึงบอกว่าเป็นถ้าสีถนนชัยไปเมืองจีนนี่ก็จะกลายเป็นสีถนนตกตกจากตกล่องตกข้างทางไปเลยนี่นะ
1: ชิดซ้าย
0: โอ้ชิดซ้ายคุณวิชัยลองคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะหนึ่งพันธุกรรมของจีนนี่เขาดีไหมฉลาดไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็สะสมมาตั้ง 4-5,000 ปีคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดคนเนี่ยมันมีนะประวัติศาสตร์มีพันธุกรรมมาทั้ง 4-5,000 ปีนี
1: ่
0: คุณวิชัยดูทีอย่างกับพวกยูอ่ะทำไมยูนี่เอ๊ะทำไม IQ มันสูงนะเพราะว่ามันสะสมมาเป็นพันๆปีใช่ไห
1: ม
0: ประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 7-800 ปี900ปีเลยใช่ป่าวฉะนั้นเรานี่พันธุกรรมสู้เขาไม่ได้ละ
1: เรามาจากมาจากทางใต้ของจีนเหรอแล้วก็อาจจะสืบเลือดอะไรมาไม่อยากจากจีนนะ
0: ไอ้นั่นมันแค่ชนกลุ่มน้อยพวกไตพวกจ้วงพวกไตพวกจ้วงเนี่ยไม่ทันพวกไตพวก DNA ตอนนั้นที่เราไม
1: ่ผมเช็ค DNA ว่า DNA
0: นี่เอาตอนที่เราเรียนหนังสือเราก็บอกว่าชนชาติไทยนะค่อยๆทยอยลงใต้เพราะถูกทนจ้างเจียงจีนเขาทำไมลุกล้ำก็พวกฮั่นไงฮั่นพวกชาวฮั่นเนี่ยคือจีนแต่พวกไตพวกจ้วงใช่ไหมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของเราฉะนั้นเราตามเขาไม่ทันเราก็ทำไมถอยล่นลงมาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่แหลมทองตะวันออกนี่ก็ไปนู่นไทยดำไทยแดงนะอยู่ที่เวียดนามลาวแล้วก็ทางด้าน
1: อินเดียยังมีเลย
0: ใช่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่าเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบพันธุกรรมฝีมือเราคือสีถนนตกสีถนนตก ฉะนั้นวันนี้ถามว่าเขาที่เจ๋งกว่าเราเอามาข้อหนึ่งก่อนข้อที่สองคุณวิชัยคิดว่าที่ประเทศไทยเราเป็นมวยมาถึงเรื่องการโกงกินเรื่องหยอดน้ำชาอะไรก็แล้วแต่นี่ใครเป็นคนสอนใครเป็นคนฝึกใครเป็น

0: จารย์
1: จีนนะสิ
0: เออก็จีนเขามาเขาก็เห็นว่าไอ้นี่ทำไมรู้ทำงานช้าจังวะไอ้นั่นน่ะไปว่าให้เลือกไปกินกาแฟกินกาแฟไปกินกาแฟมากลายเป็นกินเหล้ากินเบียร์เงินก็สูงขึ้น
1: ขึ้
0: น
1: สูงขึ้นมาของก็มาค่าน้ำชาใช่ไหม
0: เออ
1: มันนี่
0: หยอดหยอดนี่แหละหยอดน้ำมัน
1: หยอดน้ำมันเอ้ยค่าน้ำชาเอ้ยนี่ก็มาจากจีนเหรอ
0: ใช่เราเนี่ยในประเทศไทยใครที่แบบว่าจะใกล้ชิดคนไทยมากกว่าคนจีนไม่มีประเทศไทยนี่เขาบอกว่ามีคนจีนมากที่สุดในโลกยังผมนี่ยังมีครึ่งหนึ่งเลยคุณธีชัยเอ้ย
1: มากที่สุดในโลกเลยนะตามสัดส่วนประชากรมั้งคง
0: ไม่ได้ใช่ก็ว่า8ล้านกว่าคนน่ะในสมัยก่อนเนี่ยโอ้เยอะนะ8ล้านเนี่ยคราวนี้เอาแหละสิ่งที่เราตามมาคือทำไมจีนฝึกเรานะจีนเป็นอาจารย์เราเราก็เลยปีกกล้าขาแข็งวันนี้เรากินทุกแห่งหนที่ในประเทศมีคุณวิชัยดูสิทั้งกับถนนไปถึงวัด
1: กินทุกอย่าง
0: กินโหกินมีอะไรที่ไม่กินมั่งคุณวิชัยว่าคนไทยที่ขี้โกงเนี่ยมีอะไรไม่กินมั่ง
1: กิน
0: มีไหม
1: กินปูน
0: กินอิฐกินปูนกินเหล็กกินอะไรหมดเลยใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมคุณวิชัยมีอะไรที่เรานะไม่มีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันเห็นไหมข้อที่สองข้อที่สามนี่ตอนคุณวิชัยจำได้ตอนสลิดได้ไหม
1: จอมพลสลิด
0: ตอนนั้นเกิดไฟไหม้ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: ก็มีคนเขาก็บอกว่าอันนี้อาจจะมีการโกงแก้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่จอมพลสลิดบอกว่าเฮ้ยถ้าใครเผาจุดไฟเผานี่ทำไมเอ่ยประหารชีวิตใช่หรือเปล่าม
1: าตรา17
0: มาตรา17แล้วตอนนั้นมาคุณวิชัยมาตอนนั้นดูเห็นมีไหมว่ามีเรื่องของไฟไหม้ไหม
1: ก่อนหยุดไปเลยนะเขาเอารู้สึกว่ายิงเป้าต่อหน้าประชาชนด้วยนะ
0: เออใช่หรือเปล่าอันนั้นก็คือประเทศไทยถามว่าถ้าเราบอกว่าโกงแล้วใช้มาตรา17คุณธิชัยคิดว่าการโกงมันจะเยอะแยะอุดมสมบูรณ์อย่างกับวันนี้ไหมล่ะ
1: คุณวิกรมกำลังบอกว่าเราต้องใช้มาตรการแบบนี้ใช่ไหม
0: มันก็ไม่แฟร์ถ้าเกิดว่ามีการนะเขาเรียกว่าจับเลื่อยเปื่
1: อ
0: ยนะจับแพะจับแกะวันเนี้ยการแกล้งกันการทำอะไรที่แบบว่าเอาเนี้ยไปยัดคุณธิชัยเห็นไหมว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยคุณธิชัยขับรถมาแล้วมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้วก็ขอเปิดประตูรถท้ายรถคุณธิชัยแล้วบอกให้ที่เฮยุนมียาเนี่ยมียาเนี่ยเห็นไหมคุณธิชัยตอนนั้นทำยังไง
1: ยัดใส่ยัดใส่ใช่ไหม
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคืออย่างนี้ตอนนี้นะเมืองจีนเนี่ยเขาให้ความยุติธรรมด้วยแล้วก็ให้ความทำไมเรียกว่าเข้มข้นในการปราบปรามเอาอย่างกับคอร์รัปชันเนี่ยในประเทศจีนนะโดยท่านสีเนี่ยเฮียสีนี่แกก็อย่างน้อยๆผมว่าทักสองล้านคนมั้งแล้วช่วงที่จับมากที่สุดคือช่วงที่เฮียสีเขาก็ไปขึ้นจอนะบอกว่าใครที่ส่งลูกส่งเมียไปต่างประเทศไปเรียนเนี่ยต้องมาลงบัญชีลงทะเบียนนะถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วเขาจับได้นี่เขาไม่มีสารเช็คตรวจเลยเขาให้เข้าคุกเลยคุณวิชัยรู้ไหมว่าณตอนนั้นเนี่ยมีคนที่ไปลงทะเบียนแล้วแต่ตอบไม่ได้ว่าเงินนี่มาจากไหนอ่ะปรากฏว่าเข้าไปตั้งล้านกว่าคนเนี่ย
1: ไม่รู้เงินมาจากไหนด้วยล่ะ
2: คราวที่คุณวิกรมและคุณสุทธิชัยหยิบให้พวกเราได้เห็นภาพตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนะครับแล้วก็วิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการโกงนั้นดูกันต่อไปครับว่าในเบรกที่2ทั้ง2ท่านจะเสนอแนวคิดอะไรที่ให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการนำไปใช้ตอนนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: Y Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: เสียงอะไรอ่ะ
4: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
3: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
4: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
6: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
7: กลับเข้ามาสู่เชียร์วิชั่นพลัสกันต่อนะครับวันนี้สู่ที่17กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อนะครับในประเด็นที่คุณวิกรมมีความเป็นห่วงสังคมไทยมากว่าทำไมไทยยังโกงทั้งสองท่านคุยกันแล้วเราคงจะได้เห็นนะครับว่าแนวคิดวิสัยทัศน์ในการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ท่านทั้งสองมองไว้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
8: รู้เงินมาจากไหนด้วยล่ะเฮ้ย
9: เอาคุณวิชัยวันนี้ถามเอ้านี่เฮียหยุนไปซื้อไออพาร์ตเมนต์อยู่ในนิวยอร์กเนี่ยนะหลังนั้นเนี่ยประมาณ100ล้านบาท50ล้านบาทคุณวิชัยตอบได้ไหมว่าไอ้50ล้านหรือ100ล้านเนี่ยจากธุรกิจธุรกรรมจากงานจากอะไรคุณวิชัยเนี่ยคุณวิชัยเอามาจากไหนโอเคอาจจะเป็นทรัพย์สินพ่อแม่อะไรอันนี้มีหลักฐานใช่มั้ยที่ดินนะอันนี้อธิบายได้แต่อธิบายไม่ได้
8: อ
9: ธิบายไม่ได้นี่หมายความว่ายังไง
8: ก็ชัดเจนเช่นข้าราชการไทยเงินรายได้เท่านี้ส.ส.ไทยรัฐมนตรีไทยมีเงินเดือนแค่นี้ทำไมมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอันนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมว่าต้องอธิบายชี้แจงที่มาที่ไปอ้าวผมเมียผมรวยอ่ะได้ไหมล่ะ
9: ได้ได้
8: ไปเช่าพระแล้วก็มีคนหนึ่งนะเป็นเดรัฐมนตรีผมไปชนะพนันที่ออสเตรเลียเงินผมอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะฟังขึ้นไหมล่ะ
9: เอาถ้าเขามีหลักฐาน สมาธิสืบสืบต่อไปไม่ก็สืบต่อไปการพนันเนี่ยมีวันนี้ไปหรือเปล่าเมื่อไรอะไรต่อมันมีมันต้องสืบสอบได้เดี๋ยวนี้นะคือแน่นอนอ่ะมันไม่มีอะไร 100% นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่การที่จะไปสืบสอบว่าเอ๊ะไอ้เงินนี้หรือมีเมียโอ้เมียหรือรวยโอ้หรือมีกิ๊กโอ้กิ๊กเลยนี่โอ้โหรวยมากอันนี้ผมว่ามันเช็คกันได้และศาลเขาก็ต้องยอมรับว่าเออมันมีที่มาที่ไปแต่ถ้าตอบไม่ได้นะคุณวิชัยตอบไม่ได้จะไปบอกว่าเอ้ยตอบไม่ได้แล้วก็จะไม่รับผิดได้ไหมไม่ได้อันนี้ที่ประเทศจีนเขาพอตอบไม่ได้นะหรือเข้าสังเตอันนั้นข้อที่หนึ่งอันที่สองนะผมมีเพื่อนคนหนึ่งนี่เขาไม่ได้เป็นคนคอร์รัปชันนะแต่เขาก็เข้าสังเตไป6ปี
8: เฮ้ยเหรอเขาไม่ได้คอร์รัปชันนะเข้าสังเตก็ไม่แฟร์กับเขา
9: เขาเป็นคนให้ไง
8: ขอให้ก็ผิด
9: เอ้าคุณวิชัยมันต้องมีมือเนี่ยตีข้างเดียวมันตบดังไหมเออเขาก็บอกว่าเออไอ้นี่ส่วนลับจะมาลื
8: ้
9: อโอเคหรือไม่มีที่มาโอ้มีที่มาแล้วตอนหลังก็ตอบว่าเอ้าผมอันนี้รับเข้ามารับเข้ามาจากใครมาจากนายกอเขาก็ไปจับนายกอมาแล้วถามว่านายกอหรือมีข่าวมีข้อมูลอย่างเงี้ยใช่หรือไม่นายกอก็จนปัญญาเพราะว่ามันมีทั้งตัวเลขมันมีทั้งนั้นแล้วนายกอเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเบี้ยวไม่พูดนะแทนที่จะติด10ปีนะกลายเป็นติด20ปี
8: ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือไม่ใช่ไหม
9: ใช่ใช่เพื่อนผมเข้าไปนะเขาเป็นเบอร์สองของบริษัทหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกก็ปรากฏว่าต้องการได้งานก็ไปให้กับนายขอนายขอเป็นข้าราชการแล้วก็รวยเสร็จนายกอนี่ก็เข้าสังเตไป6ปีกลับมาเนี่ยหัวเกรียนเลยแล้วกลับมาเนี่ยนะคุณวิชัย1เขาห้ามนั่งเครื่องบิน2ห้ามนั่งรถไฟความเร็วสูง3นี่ห้ามไปเปิดบัญชีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นไอ้คนที่เข้าสังเตไปนั่นมาแล้วเนี่ยนะพวกนี้จะเป็น second class
8: มาว่าออกจากคุกแล้วก็ยังเจอกับ
9: เป็น second class หลายปีหลายปีคุณวิชัยคิดว่านะคนที่โดนอย่างนี้แล้วก็บางคนนี่ถูกยิงเป้าเลยนะ
8: ใช่เยอะเลย
9: คุณวิชัยคิดว่าถ้าสูตรนี้มาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไง
8: สูตรไทยนี่พัฒนาเรื่องศิลปะคอร์รัปชันนี่แนบเนียนกว่า
9: อย่าไปพูดศิลปะคุณวิชัยนี่ใช้ภาษานะเรื่อยๆไปเปื่อยนะศิลปะศิลปะไปทำอย่างนี้นี่กรมศิลปากรนี่เสียชื่อเสียงนะคุณวิชัยนี่เอาศิลปะอะไรนี่ไปใช้ได้ยังไง
8: ในที่นี้
9: เทคนิคกลยุทธ์
8: ใช่มันจับไม่ได้หรอกไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกวันนี้จะลอยนวลกันอยู่มากม
9: ายไอ้นี่มันเมืองไทยไงผมก็บอกไงว่าคุณวิชัยบอกเอ๊ะทำไมประเทศไทยถึงเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่ามันโกงแล้วรวยและผู้นำมีปัญหา
8: ของจีนนะและของไทยตอนหลังมันรอบเบี่ยงไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์นะไปส่งไปแล้วในนั้นก็จะมีทองใสแล้วก็มอบให้อ๋อนี่มันก็ประเพณีนี่นะขนมไหว้พระจันทร์ก็เอาไปแล้วก็รู้กันนะคุณได้รับขนมพระจันทร์มาคุณอย่าลืมแกะนะคุณจะไปกินก็ไปเคี้ยวไปเดี๋ยวก็อมไอ้แหวนทองเข้าไปนะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งสองในไทยนี่ก็เคยรู้กันว่าอยู่ดีๆนะคุณวิกรมเป็นรัฐมนตรีผมก็เป็นพ่อค้าผมวันหนึ่งวันดีคืนดีผมขับรถคันใหม่เอี่ยมเลยนะรถเบนซ์คันใหม่เอี่ยมมาถึงสวัสดีครับท่านโอ้ยผมมาเยี่ยมท่านวันนี้คิดถึงท่านมากเลยครับนะขอบคุณท่านมากนะครับที่วันนั้นอนุมัติไอโครงการนั้นให้ผมยังไงผมก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งวันนี้ก็เลยมารถคันใหม่นี้นะครับผมฝากท่านไว้ด้วยเอากุญแจรถให้กับท่านรัฐมนตรีแล้วก็กลับใบมือเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีหลักฐานนี่แล้วคุณรัฐมนตรีคุณก็ไม่ต้องแจ้งแต่ถ้ามีคนไม่ไปเจอรถเป็นกรณีที่บ้านคุณนะอันนี้ก็วิธีการของไทยเขาพัฒนาถึงจุดนี้คุณวิกรม
9: โอ้ยเอาไอ้ที่พัฒนาเนี่ยไปใช้ที่จีนสิ จะพัฒนาคูณด้วยอีก10เท่านะโอ้ยเขาเนี่ยเช็คหมดโหวันนี้เขาใช้ AI แล้วเฮียยุน
8: แต่ไทยเขาเรามี AI ทำไมไทยเราไม่ใช้คนไทยใช้
9: AI เพราะว่าไอ้ WeChat เนี่ยที่เขาใช้กันทั้งโอ้โหเป็นพันล้านคนเนี่ยนะมันมี AI คอยฟังนะเฮ้ยหรือคุยอะไรคุยอะไรที่มันเข้าข่ายนี้ปั๊บไอ้ AI นั้นมันเด้งขึ้นมาเลยนะ
8: โดนเลยใช่ไหมโดนเลยใช่ไหม
9: เออมันจะตรวจเช็คมันจะ follow up
8: ไอ้ AI หรือโทรศัพท์มือถือมันช่วยได้เยอะที่เมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นเราเป็นชาวบ้านนะเราเห็นเอ้ไอ้รถเจ้าหน้าที่รถคนนี้มันขับรถคันนี้มาจอดอยู่แถวนี้อยู่ดีว่ามันมาโรงแรมเนี่ยมาบ่อยเราถ่ายรูปนะแล้วก็มีเห็นรูปไอ้เจ้าหน้าที่รถคนนี้ออกมาจากรถคันนี้นะแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งขึ้นไปในโซเชียลมีเดียนะไม่จ้าไม่นานอ้าวเมืองไทยมันก็ควรจะมีคนทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคุณวิกร
9: อ่าฮะอ่าฮะ
8: ใช่ไหมเราก็ถ่ายสิว่าแปลกๆไว้คนนี้รัฐมนตรีคนนี้อธิบดีปลัดกระทรวงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ทำไมชอบมาแถวนี้บ่อยแล้วก็ถ่ายรูปเห็นก็ออกมาจากเราไม่ต้องเราบอกเราไม่รู้นะจริงไม่จริงไม่รู้เราส่งไปให้เจ้าหน้าที่ส่งไปให้ปปช.ส่งไปให้ตำรวจส่งไปคนที่สอบสวนส่งไปนายกรัฐมนตรีบอกรัฐมนตรีท่านนะวันก่อนเจอบ่อยเลยเนี่ยรถคันนี้คันใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยแล้วท่านรู้ไหมว่ารัฐมนตรีคนนี้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเงินเดือนรัฐมนตรีเท่าไหร่แสนสองแสนใช่ไหมคุณมิกุลแล้วก็มีอยู่ดีๆบ้านราคา50ล้านที่ลอนดอนปารีสได้ยังไง
9: คุณดุชัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ที่สิงคโปร์เอาไปใช้ที่จีนเนี่ยเสร็จหมดไม่มีเหลือหรอกที่พูดมาว่ามีเทคนิคอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันสีถนนตกไปใช่ไหมเอาว่าไม่รอดที่ผมบอกไงว่าจีนคนสิงคโปร์เขาฉลาดเขาเก่งกว่าคนไทยเยอะแต่ผู้นำของเขานะรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโกงกินวันนี้หัวข้อเราบอกว่าทำไมไทยยังโกงใช่ไหม
8: ใช
9: ่ก็เพราะว่าเรารูปหน้าปะจมูกคุณวิชัยลองคิดดูสิถ้าเกิดว่ารูปหน้าปะจมูกก็คือเช่นสมมติคุณวิชัยนี่เป็นตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจนะน้องชายก็ดีพ่อแม่ก็ดีญาติโยมก็ดีใช่ไหมทำผิดคุณวิชัยจะลงแท้จะทำการลงโทษแบบที่คนอื่นนะแบบคนอื่นเป็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ก็ข้อหนึ่งแหละยังกับสีจิ้งผิงนี่บอกว่าเอ้ยเพื่อนอ้วหรือคนนี้นะเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเอารูปใส่ไปเนี่ยนะของเขาเนี่ยคืออะไรเอ่ยเขาเป็นเพื่อนเห็นไหมทางขวามือเนี่ยทางขวามือเนี่ยเป็นเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะเห็นไหมวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่นู้นไปเขายังจัดการเลี้ยอันนี้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์แต่เมืองไทยเราแยกกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ก็ขึ้นมาบอกว่าผู้นำถ้าประเทศจีนไม่มีสีจิ้งผิงก่อนสีจิ้งผิงเนี่ยโอ้โหข้าราชการเนี่ยมันใหญ่โตคุณสุชัยรู้ไหมเขาสูบบุหรี่ซองหนึ่งต้องกี่ร้อยบาทกี่พันบาทร้านอาหารเนี่ยโอ้ยมันเต็มไปทั้งเมืองจีนเลยนะที่กินกันเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อมื้อ เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนวันนี้ไปดูสิมีไหมข้าราชการเนี่ยกินเหมาไถนะนี่ขนาดกินเหมาไถนะถามว่าเอ้ยหรือไปกินเหมาไถเพราะอะไรเห็นไหมหรือไปตีกอล์ฟเพราะอะไรเอ้ยหรือไปเที่ยวเมืองนอกเพราะอะไรเขาคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าพ่อนะเป็นนักเลงลูกก็เป็นนักเลงแต่ถ้าพ่อเนี่ยเป็นคนดีพ่อเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องการโกงกินคุณทิชัยคิดว่าลูกๆเนี่ยจะโกงกินไหมล่ะ
8: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้มันอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ฝ่าเท ทีนี้เราจะน่าจะแสดงว่าเราจะได้ผู้นำที่เป็นอย่างนี้ในเมืองไทย
9: มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมเนี่ยขนาดผมเองเนี่ยในบริษัทเล็กๆเนี่ยผมยังเหนื่อยเลยบางครั้งนะ เหมือนจับหนูแมวจับหนูอ่ะ
8: กรณีของอมตะนี่เขาโกงยังไง
9: ก็เขาก็ไปรับเงินสดมาแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเราจับได้ว่าไอ้หมอนี่มันไปรับเงินจากทางด้านโรงงานมาเงินอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วก็มีการนะไม่เข้าบัญชีบริษัทโอ้ยนี่มันทำแบบโอ้โหเยอยฟ้าท้าดินเลยนะ
8: เยอยฟ้าท้าดินเลยนะแล้วจับได้ยังไง
9: ก็เนี่ยในระบบไงเขาก็จับออกมาได้ปั๊บเราก็ดูว่าเอ๊ะเขาโกงไปเท่าไหร่เพราะอะไรทำมาอย่างไรปรากฏว่าไอ้หมอนี่มันทำเยอะเราก็เลยเนี่ยจับเข้าคุกไปสิบกว่าปีเนี่ยอยู่ในคุกอยู่ในคุกสิบกว่าปีนะ
8: เ
9: ขาก็มาพนักงาน
8: เขาสารภาพ
9: ใช่ใช่ก็เขาตอนหลังเขาก็สารภาพไอ้คนนี้ก็เรียกว่าเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าใครโกงนะกับใครทำผิดนี่ต่างกันนะทำผิดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ระวังตัวไม่ได้อะไรทำผิดโดยไม่มีเจตนาแล้วเราเช็คออกมาเป็นก็ไม่เป็นไรนี่ลูกน้องผมเคยทำให้ผมขาดทุนเป็น10ล้านน่ะชื่อนายเปียกสมอสมานเนี่ยโอ้หลังจากที่เราดูแล้วเอออันนี้มันเป็นเพราะเรื่องของที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันมีประเด็นอยู่เรื่องของลูกค้าด้วยโอเคอันนี้เข้าใจได้อันนี้ไม่เป็นไรเราก็ต้องมีเหตุผลใช่ไห
8: ม
9: อีกเรื่องหนึ่งคืออีกคนหนึ่งอันนี้เขาก็มีการเรียกว่าขโมยวัตถุดิบขโมยวัตถุดิบและเราก็เห็นกล้องวงจรปิดทีแรกเขาก็ปฏิเสธเขาบอกเอ้ยไม่ไม่ได้มีไม่ได้อะไรแต่สุดท้ายเราบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยอยู่เอาไปทำอะไรได้ยังไงอยู่ใส่กระเป๋าไปกล้องวงจรปิดเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปเลี้ยงเพื่อนเอาไปเลี้ยงเพื่อนแล้วเอาของบริษัทไปเลี้ยงถูกไห
8: ม
9: ผิดก็ไล่ออกเอาเป็นว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเขาทำงานผิดพลาดไม่เป็นไรเราเห็นว่าอันนี้เพราะเขาทำงานแต่เจตนาด้วยการโกงด้วยการอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันต้องเป็นความผิด
8: ม
9: ีใครที่ทำงานแล้วไม่ผิดบ้างในโลกนี
8: ้ถ้าพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจสุจริตใจก็โอเคแต่ถ้ามันได้โกงนี่คือระดับปฏิบัติการระดับบริหารน่ะมีไหมระดับผู้บริหารเลย
9: มีผมก็ไล่ออกไปคนหนึ่งระดับบริหารเลยอ่ะอันนี้ก็ที่อมตะเนี่ยคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 4-5 คนนะแล้วอีห่างนั้นคุณยายรู้ไหมตั้งแต่ผมทำบริษัทมาเนี่ยผมไล่ลูกน้องออกแล้วยื่นซองข่าวให้ลูกน้องไม่ว่าตั้งแต่มีวิกฤตต้มยำกุ้งนะต้มขาไก่หรืออะไรก็แล้วแต่มาถึงยังไงนี่ไม่ผมไม่มียื่นซองข่าวให้เจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจผมมองว่าเรานะถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีผมเนี่ยคนที่ผมจะต้องรักษาไว้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของเรา
8: ใช
9: ่ผมจะไม่มีผมไม่เคยไม่คิดไม่ทำและไม่มีทางที่จะทำเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบริษัทโหตอนนี้มันเรียกว่ามีปัญหาหนักอะไรเนี่ยนะสิ่งที่เราจะทำแต่สุดท้ายก็คือปิดบริษัทก็คือเอาเจ้าหน้าที่ออกเห็นไหม
8: สุดท้ายเป็นทางสุดท้าย
9: เส้นทางสุดท้ายผมไม่มีนโยบายไม่มีอะไรเพราะเรามองว่าบริษัทเราได้ดิบได้ดีมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีพนักงานไงฉะนั้นในอดีตเรามาถึงยันวันนี้เนี่ยไม่เคยมีลักษณะแบบที่ตรงที่ว่าแล้วเจ้าหน้าที่ของเรานะคนไหนที่ทำดีเราก็จะโปรโมทเข้าไปเพราะว่าผมก็ไม่มีนโยบายนะมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อะหมายความว่าผมรักคนไหนผมชอบคนไหน มากผมก็โปรโมทคนนั้นไม่มีฉะนั้นไอ้การที่ผมเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีนามสกุลกรมบัณฑิตนะ
10: ไม่มี
9: อยู่ในบริษัทไม่มีจะตอนนี้เขายังอยู่แต่เราเป้าหมายคือตอนนี้จะให้เขาขึ้นไปเป็นบอร์ดและก็ในระดับพวกผู้บริหารจะไม่มีนามสกุลเดียวกับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยมันจะอายุไม่เกิน3ชั่วคน
10: เออใช่ใช่
9: เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแบบนี้ข้อที่หนึ่งนะในการบริหารบริษัทอมตะเนี่ยถ้าเรามีลักษณะว่าเอ้ยเราต้องเอาคนเก่งเอาคนมือสะอาดนะแล้วไม่มีไอ้พวกอะไรอะพวกเส้นสายข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราต้องให้บริษัทของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเราตอนนี้ต้องการที่จะให้ภายในปีหน้าสิ้นปีนะ
10: ครับ
9: เราไม่ควรที่จะมีหนี้เหลือเลยสักบาท
10: โอ้เด็ดฟรีเลยล่ะ
9: เออนี่อมตะระยองนี่เด็ดฟรีมา5ปีแล้วนะลูกๆเรานี่เด็ดฟรีมาหลายบริษัทแล้ว
10: คือไม่มีหนี้เลยเป็นศูนย์
9: ไม่มีหนี
10: ้เป็นศูนย
9: ์เอาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยมีวิกฤตนะทั้งเฮียทรัมป์นะเฮียอะไรต่อเฮียอะไรก็แล้วเฮียปูเฮียอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
10: คุณ
9: พาเนี่ยเฮียยุนลองดูซิว่ามันส่งผลกระทบต่อบริษัทขนาดไหน
10: ใช
9: ่บริษัทที่มันเจ๊งอันแรกเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านี่วันนี้เราตั้งชื่ออมตะมาเนี่ยมันต้องเป็นอมตะนะคุณวิชัย
10: ใช่ใช่มันต้องไปตลอดกาลอมตะแปลว่าตลอดกาล
9: ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าอมมาพึกกินละนักเข้าไปอีกอมมาพาดเจ๊ะเพรา
10: ะ
9: ความไม่เข้มแข็งความไม่มีวิสัยทัศน์ความไม่มีระบบที่ดีที่โปร่งใสฉะนั้นการที่เรามีคนนะที่รักษาคนแล้วดูแลคนเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ประเทศจีนโดยเฉพาะผมเนี่ยฟังลีกวนยูนะเขาลงรายละเอียดมากเลยนะคุณวิชัยเขาเขียนคำว่าย
10: ิ้ม
9: อะลีกวนยู
10: ยิ้ม
9: ให้กับคนสิงคโปร์เพราะว่าในอดีตคนสิงคโปร์เนี่ยหน้าบึ้งเหมือนคนจีนในปัจจุบันลีกวนยูเนี่ยเห็นว่า land of smileนี่คือประเทศไทยถามว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกใครยึดครองนอกจากพม่าใช่ไหม ตะวันตกเนี่ยเราพูดผมจะพูดกับทุกคนนะเวลาที่ผมไปโม้นะคุณสุทธิชัยบอกเฮ้ยหรือเคยได้ยินไหมวะ มีกี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยโดนตะวันตกหรืออเมริกายึดครอง หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเห็นไหมหรือแม้กระทั่ง1975ชาวบ้านเขาโดนคอมมิวนิสต์ยึดกันหมดแล้วใช่ไหมตั้งกับรัสเซียลงมาแต่มาถึงประเทศไทยตอนนั้นคุณถนัดคอมมันใช่ไหมเป็นคนเริ่มในอาเซียนน่ะใช่ไหมฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยเรานะมายืดมองไปเนี่ยคนไทยเก่งนะคนไทยถ้าไม่เก่งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ตอนนี้เอาใช้ความเก่งมาเป็นแบบเส้นสีถนนชัย
10: ความกะล่อนนะไม่ใช่ความเก่งนะไอ้ดังโกง
9: ทั้งกะล่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันรวมแล้วสะสมเข้ามาในตัวเราเนี่ยมันก็กลายเป็นทำไมกลายเป็นว่าขนาดเจ้าอาวาสเนี่ยที่ขังขังเจ้าอาวาสที่แบบว่าโอ้เคร่ง
7: วิกรมท่านก็บอกว่าคนไทยเราเก่งนะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องดูว่าเก่งในทางไหนด้วยดังนั้นในปัญหาต่างๆเหล่านี้นั้นที่คุณฟังชมมาว่าประเด็นที่คุณวิกรมมาฝากพวกเราวันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากๆน่าสนใจมากๆผมว่านอกเหนือจากการที่ได้ฟังทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนกันแล้วนะครับสังคมไทยเราคงจะต้องช่วยกันประชาชนนะครับเป็นหูเป็นตานะครับพวกเราเองจะปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นก็คงจะไม่เหมาะถ้าถามว่าแล้วจะเริ่มต้นจากที่ไหนก็เริ่มต้นจากที่ตัวเราเองผมเชื่อว่าในแง่ของการเอาจริงเอาจังในการปราบโกงแล้วประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาติดตามด้วยนะครับกับการที่เขาจะลงโทษคนทำความผิดกับการที่เขาสืบสวนสอบสวนในรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นถ้าหากว่าประชาชนไม่ปล่อยผ่านนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นส่วนท้องถิ่นแล้วก็มันใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากรวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราเริ่มต้นกันที่ตัวเราเองก่อนแล้วก็ไม่ไปส่งเสริมไม่ไปสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆก็ตาม ปัญหานี้น่าจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับคุณฟังจะสามารถติดตามนะครับมุมมองความคิดวิสัยทัศน์ของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับคุณสุริชัยหยุดเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์ทางคลื่นความคิดของเรานี่นะครับในรายการ Seal Vision Plus แล้วอย่าลืมนะครับศุกร์ที่2ของทุกเดือนจะได้พบกับคุณวิกรมซึ่งท่านจะเปิดช่วงมองโลกแบบวิกรมที่จะเปิดสายนะครับฟังความเห็นจากคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนกันในหลากหลายมุมมองติดตามกันต่อนะครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าทำไมไทยถึงยังโกงอยู่และเราจะจัดการกับการโกงนี้ได้อย่างไรมีแนวทางใดๆที่หลายๆท่านนำไปใช้ได้หมดอย่างไรอย่าลืมมาบอกกล่าวกันนะครับฝากให้เป็นแนวทางสำหรับท่านอื่นๆด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ผมวิชาวารัฐานีวงศ์ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวด์เอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภคพรนายแพทย์ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีสาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านายพานุวัฒน์ร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัท33แห่งที่เชื่อมโยงการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านตามหมายค้น41หมายและหมายจับ4หมายและ1ในพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เข้าถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: 10:09 น.ค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะภาพใหญ่นะสถานการณ์ในเรื่องของตะวันออกกลางนะคะทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะก็ดูเหมือนว่ายังมีความคลุกคลุ่นกันอยู่นะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องของการทิศทางดอกเบี้ยนะการจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกาหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจับตาแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตนะคะของเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะในขณะที่ช่วงนี้นั้นเนี่ยก็ติดตามการรายงานผลประกอบการนะคะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนของไตรมาส2ด้วยนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ประเด็นภาพใหญ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีหุ้นชิปต่างๆหรือว่ามีการโรเตชันกลุ่มเกิดขึ้นนะกับการลงทุนในระดับโลกที่น่าติดตามมากๆทีเดียวในขณะที่หุ้นบ้านเราก็ยังมีความแข็งแกร่งแข็งแรงกันอยู่นะคะภาพของตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรในวันที่หุ้นไทยก็ยังยืนถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะแถว1630จุดนะคะวันนี้เปิดมาก็เคลื่อนไหวแคบๆเลยค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณกิตพลไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณกิตพลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตบรรยากาศของตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะตอนนี้คุณกิตพลอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะท่ามกลางหลายปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามกันนะคุณกิตพลทั้งภาพใหญ่นะดูเหมือนว่าจะคัมแบ็กกันมาอีกแล้วนะสำหรับสถานการณ์ความคลุกคลุ่นสงครามอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีงบมีอะไรต่างๆที่ออกมาด้วยแต่ดูเหมือนหุ้นไทยก็ยังดูทรงดีแข็งแรงอยู่ไหมคะถ้าดูจากภาพสะท้อนค่ะคุณกิตพลมองยังไงคะค่ะ
4: ต้องบอกว่ายังดูแข็งแรงมากนะครับซึ่งมีหลายปัจจัยนะครับแล้วก็จริงๆจะเห็นว่าวันนี้ภาพของตลาดหุ้นไทยคืออย่างน้อยสุดในด้วยความที่เราถูกกว่าหลายตลาดแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูในฝั่งของตลาดโลกเนี่ยภาพหลักๆก็คือภาพของการรีบาลานซิ่งระหว่าง AI กับธีมอื่นๆที่ไม่ใช่ AI นะครับพูดง่ายคือ AI อาจจะไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าเวลาที่ทุกคนมีกันหมดแล้วทุกคนหันมามองซ้ายมองขวาว่าเอ๊ะตกลงใครจะซื้อต่อเนี่ยคือต่อให้เรารู้ว่ามันดีสบายจะขึ้นแต่สมมติว่าทุกคนเริ่มรู้สึกเอ๊ะขอรอก่อนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นภาพที่ทำให้เราอาจจะเห็นการรีบาลานซ์ในการปรับน้ำหนักได้ดังนั้นหลายคนก็อาจจะอยากมีการกระจายความเสี่ยงเนี่ยหรือว่า diversify เนี่ยไปยังตัว exposure อื่นๆที่ไม่ใช่พวก AI บ้างนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยตัวเพราะว่าในฝั่งของบ้านเราเองซึ่งความที่ตลาดไม่ได้แพงหุ้นอะไรตัวมีกระแสเงินสดดีมีระดับความผลที่สูงเนี่ยมันก็กลายเป็น target ที่เราน่าจะได้เป็นในกิจการที่ตลาดเองพยายามที่จะ diversification ในส่วนของการลงทุนจาก AI นะครับนอกจากนั้นแล้วในบ้านเราก็ต้องบอกว่ามันปัจจัยบวกในฝั่งภายในด้วยเพราะว่าถ้าไปดูลักษณะการของการเกิดอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบหรือ negative interest rate เนี่ยในตลาดโลกมันอาจจะเกิดอยู่ไม่กี่ตลาดแต่เวลามันเกิดเนี่ยให้คิดเป็นภาพว่ามันเกิดภาพของการขยิ่งนะครับของความน่าสนใจของการลงทุนในฝั่งของหุ้นและตราสารหนี้คือสมมติถ้าตราสารหนี้กับหุ้นมันมีความแตกต่างของความของกำไรจากความแน่นอนบ้างเนี่ยสมมติถ้ามันห่างกันไม่มากเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ้ยโอเคอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวความเสี่ยงเราก็เข้าตราสารหนี้เราไม่กลัวความเสี่ยงเราก็เข้าหุ้นแต่สมมติว่ามันจะมีบางสถานการณ์ที่ตัวเลขเนี้ย มันฉีกกันมากๆนะครับหรือมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้กลายเป็นว่ามันเหมือนไปปิดประตูกำไรของไอ้ทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับน้ำมันไหลสองทางแล้วเราก็เอาอะไรไปขวางทางน้ำทางหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะไหลไปทางซึ่งวันนี้สถานการณ์ในฝั่งตลาดบอลมันเป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนกับอัพไซด์มันค่อนข้างจะจำกัดนะครับถ้าเราดูจากเงินเฟ้อที่มันมีโอกาสขยับขึ้นก็แปลว่าต่อให้วันนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ถ้าเศรษฐกิจเราก็ค่อยๆฟื้นตัวนะครับปีหน้าก็น่าจะต้องขึ้นแล้ววันนี้แบบเงินแบบนโยบายเราเนี่ยอยู่ 1% เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ต่ำมากๆของโลกนะครับเทียบกันแล้วหลายคนเนี่ยเขาไป 4-5% แล้วเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในฝั่งของตราสารนี่เนี่ยโอเคลงแล้วคงไม่ขาดทุนหรอกแล้วก็ได้ตัวของเส้นนั้นคูปองได้ดอกเบี้ยแต่ว่าโอกาสที่มันจะมีแคปิตอลเกนมันแทบไม่มีครับเพราะโอกาสที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยยากมากนะโอกาสจะขึ้นในช่วงฝักที่มีมากกว่าพอเป็นแบบนี้ถ้าเราเห็นสถานการณ์แบบนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนสถานการณ์ที่เรียกว่าเนี่ยครับน้ำไหลสองทางแล้วเราจะเห็นว่ามันเหมือนมีประตูบานยังไปปิดทางหนึ่งน้ำก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะไหลไปมากกว่าในอีกทางนึงซึ่งก็คือเป็นตลาดหุ้นนะดังนั้นผมคิดว่าโดยภาพใหญ่ๆสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยก็ยังดูเป็นบวกมากๆนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วนี่ก็ช่วงสั้นอาจจะต้องเริ่มบอกว่าไงโอกาสที่มันจะแกว่งตัวจะเริ่มมีสูงขึ้นพอมาดูการทดสอบแนวต้านของหุ้นหลายๆตัวที่ขึ้นมาใกล้ๆกันในช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโดยรวมมองเป็นบวกครับมีแต่ว่าอาจจะเริ่มผันผวนมากขึ้นแต่จุดนี้ก็แนะนำให้พยายามที่จะเลือกตัวครับคือถ้าจะไล่ตามในตัวที่เบรกขึ้นแรงในช่วงที่ตามได้แต่ว่าเราต้องเฝ้าตลาดใกล้ชิดแต่สมมติว่าถ้าไม่งั้นแล้วอาจจะต้องมองข้ามช็อตไปว่าไอ้อะไรที่ยังไม่ค่อยขึ้นแล้วมีอัพไซด์ที่เยอะนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะเสนอให้ทั้ง4ตัวนะครับก็คือบำรุงราษฎร์เซนเทลมินนะครับหรือ MTC พวกนี้ก็เป็นตัวที่เราคิดว่ายังมีอัพไซด์ที่มากกว่า 20% ขึ้นไปครับ
5: ค่ะส่วนกลุ่มที่ตึงตัวแล้วก็เสี่ยงเกินไปที่อาจจะไปไล่ราคาเนี่ยเป็นตัวไหนยังไงบ้างคะพอให้แนวมาได้ไหมคะเผื่อใครไปไล่ตามอยู่จะได้ติดเบรกตัวเองหน่อยคุณกิตพลคะค่ะ
4: มันอาจจะไม่ถึงกระตึงนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับคือไม่ต้องบอกไม่ได้แพงถ้าเราดูในเชิง valuation แต่ว่าอันที่หนึ่งก็คือแบงค์หลายตัวมีขึ้นมาทดสอบแนวต้านพร้อมๆกันในช่วงเวลาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวต้านของตัวหุ้นไม่ว่าจะเป็น channel กรอบบนหรือจะเป็นแนวต้านของเซกเตอร์ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าไงฮะเหมือนกับเราเดินออกจากบ้านแล้วที่จกทักพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เรียกว่าแล้วก็งบใกล้จะออกด้วยซึ่งเราก็จะพบส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์ขึ้นดีกว่างบออกแต่หลังงบออกเสร็จแล้วเนี่ยสถานเปล่าก็คืออาจก็มีเทคโปรฟิตไงดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าช่วงสั้นอาจจะต้องถ้าแบงค์เนี่ยต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับกับอันที่สองเนี่ยในฝั่งของทางด้านกลุ่มพลังงานอาจจะเลิกได้แต่ว่าก็อาจจะดีไปถึงประมาณแถวช่วงงบออกนะครับเพราะว่าค่าการกลั่นที่ดีส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากสถานการณ์ในเรื่องของตัวจีนนะครับที่เราเห็นเขาเคยระงับการส่งออกน้ำมันตั้งแต่ช่วงหลังสงครามใหม่ๆแต่ทีเนี้ยปัจจุบันกรกฎาคมเนี่ยเขาเริ่มให้กลับมาส่งออกน้ำมันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงค่าการกันมันควรจะลงแต่เผอิญว่ามันมีเรื่องของตัวรัสเซียเองครับที่โดนถล่มกับตัวยูเครนก็เลยกลายเป็นว่าลงกันในรัสเซียมีปัญหาและบวกกับทางด้านของตัวสถานการณ์ตลาดกลางที่มันกลับมาขึ้นใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าค่าการกันเลยสบายกับมา2-3 วันนี้แต่ว่าถ้ามาดูแล้วจริงในระยะกลางเนี่ยตัวเลขมันควรจะเริ่มทยอยลงนะจากสถานการณ์หลายๆอย่างดังนั้นก็แปลว่าคนที่เก่งพลังงานลงกันต้องนี่ครับก็คือเล่นถึงงบออกนะแต่หลังจากงบออกเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้ความระมัดระวังมากขึ้นครับ
5: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะให้ทั้ง2กลุ่มเนาะกลุ่มที่ยังราคายังไม่ได้ขยับขึ้นไปมากนะยังสามารถลงทุนได้แล้วก็กลุ่มที่อาจจะตึงๆหน่อยแล้วก็ต้องดูพองบออกราคาอาจจะมีการโรยตัวได้นะคะส่วนกรอบดัชนีเองนะคะคุณกิตพลคะความกันอยู่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่จะไปเหลี่ยเบี่ยงหลุดไกลๆหลุด1,600ไปแล้วไปไกลแถวลงไปมากกว่าเดิมเนี่ยนะคะ1,550จุดที่เคยลงไปโอกาสมันติดน้อยลงไหมคะคุณกิตพลคะหรือเรายังไม่กล้าฟันธงขนาดนั้นคะคุณกิตพลคะค่ะ
4: คือถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าด้วยความที่เขาแข็งแกร่งมากๆแบบนี้ครับผมคิดว่าการจะลงแรงๆมันยากเหมือนกันแล้วก็ถามว่าได้มากๆอาจจะพันตีว่าท่านก็ไม่หลุด1,590เนี่ยภาพของตลาดรวมก็ยังแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่นั้นต้องบอกว่าวันนี้เอาแค่1,590ก่อนถ้าไม่หลุดนี่คือยังไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าแย่สุดคือ1,580นะคือผมคิดว่าอย่างน้อยสุดถ้ามองตอนนี้ไม่หลุด1,580เนี่ยภาคตลาดหรือมองนั้นตลาดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับ
5: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะวันนี้จะเคลื่อนไหวแคบๆหรือลบบ้างอะไรบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้น่ากังวลใจอะไรใช่ไหมคะคุณกิตพล
4: ใช่ครับก็คือคงลบใช่ครับก็หลังจากเห็นว่าเราก็จะรอนลบ5 จุดถึงลบ10 จุดนะครับ
5: ค่ะ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลเดี๋ยววันจันทร์กลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนนะสะท้อนความแข็งแกร่งของภาพของตลาดหุ้นไทยนะให้แนวเอาไว้นะคะน่าจะหลุดลงไปแรงๆนะเหมือนก่อนหน้านี้ที่ลงไปต่ำกว่า 1,550 จุดนั้นเนี่ยโอกาสก็อาจจะมีน้อยนะคะแต่ถ้ายังไม่หลุดแถว1590-1580นั้นเนี่ยทรงก็ถือว่ายังดีอยู่นะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะแล้วก็ยังมีหุ้นที่เราสามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะราคายังไม่แพงจนเกินไปยังมีอัพไซด์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหุ้นกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังนะราคาค่อนข้างตึงๆแล้วก็เดี๋ยวงบออกมีโอกาสที่อาจจะมีการย่อตัวลงก็ได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานโรงกลั่นทั้งหลายนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพที่นักวิเคราะห์ให้มาในวันนี้นะคะไปอัปเดตภาพของเซตค่ะเรียลไทม์ก็ลบอ่อนๆวันนี้จะลบบ้าง50-10จุดหรืออะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ยังลบแคบๆอยู่นะคะที่คุณกิตพลบอกเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ 1,633.82 จุดค่ะลบอยู่ 1.47 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายแต่วอลุ่มคึกคักนะตอนนี้ 19,588 ล้านบาทนะคะเพราะว่าเปิดมาเพียงตอนนี้19นาทีนะยังไม่ครบ20นาที Most Active นะคะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้ก็กราฟค่ะวันนี้มานะเริ่มขยับนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทรงๆอยู่แล้วก็มีประเด็นเมื่อวานนี้ก็คนถามเรื่องของการขายหุ้นนะคะของเจ้าของด้วยแต่วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาถึง 5% นะกราฟ 5.16% นะ66.25 บาทนะบวกมา3.25 บาทเลยค่ะตามมาด้วยเดลต้านะเดลต้าวันนี้ลงไป4บาทราคาอยู่ที่300บาททวนนะ KDB ก็ยังทรงดีนะกลุ่มแบงค์41.50 บาทบวกมา25 สตางค์ค่ะ Advance วันนี้376 บาทบวกมา1 บาทค่ะ True 13.80 บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลง Top นะคะ61.50 บาทก็บวกได้ดีค่ะ1.50 บาท2.5% นะคะสพก็ยังมาได้ดี144.50 บาทบวกมาอีก1 บาทนะคะ 0.7% ฮาน่า37.25 บาทลงไป1 บาทนะคะ K-Bank วันนี้ถอยลงไป2 บาทราคาอยู่ที่233 บาทแล้วก็ปตท. GC นะคะ37 บาทบวกไป25 สตางค์ค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ในจริงตลาดต่างประเทศคลักเคล้ากันนะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบด้วยนะถ้าเราลบอ่อนๆหรือลบไม่มากเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะคะวันนี้แม้กระทั่งหางเสงนะที่เมื่อวานทรงดีนะคือช่วงหลังหางเสงดูเหมือนว่ากลับมาเพอร์ฟอร์มดีนะคะวันนี้ก็ถอยลงไปเรียลไทม์ลบไป1.73% 457จุดวันนี้ตลาดที่ลงแรงคือญี่ปุ่นนะนิกเคอิ225นะลบไป 3.87% 2,625 จุดค่ะเวียดนามนะคะเวียดนามก็ลงไปตอนนี้ลบไป 11.38 จุดนะดัชนี 1,792.96 จุดนะลบไป 0.62% นะ VN30 เขาก็หลุด 2,000 จุดลงไปตอนนี้ 1,935 จุดนะคะลบอยู่5.71 จุด 0.29% นะส่วนอีกตลาดนึงวันนี้โอ้ถ้าเปิดมาเนี่ยเห็นทางทรงญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะไปทรงเดียวกันนะคือคอสปีเกาหลีใต้วันนี้คอสปีปิดนะคะปิดทำการตลาดไม่ได้เปิดทำการนะเพราะถ้าเปิดมาเนี่ยก็มีโอกาสกันนะว่าจะลงแรงแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะช่วงหลังเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขาจะไปในทรงเดียวกันนะคะส่วนราคาทองคำค่ะก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันลงถ้าเทียบจากเมื่อวานนี้บาทละ500 บาทนะคะวันนี้รับซื้อ63,400 บาทขายออก63,600 บาทแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 64,400 บาทนะคะอันนี้ทองก็ยังทรงๆอยู่แถวนี้นะคะก็ยังมีแรงกดดันนะสำหรับเรื่องของทองคำนั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะกับวิทยากรประจำของเรานะคะก็เป็นประจำเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญประจำวิทยากรประจำของเรานะคุณสุรชัยกำพลนนท์วัฒน์นะคะวันนี้มีหลายๆประเด็นนะที่จะพูดคุยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะตอนนี้คุณสุรชัยนะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
6: สวัสดีครับน้องบิวครับท่านผู้ฟังครับทุกท่านครับ
5: ค่ะวันนี้เจอกันนะวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคุณสุรชัยนะคะค่ะ
6: เรื่องหนี้เรื่องสินก็

0: ในตลาดผมก็เป็นลูกค้าขาประจำเขาเลยนะครับมาอาจารย์ถ้าจะเอาเรื่องนี้เดี๋ยวจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเออ
1: จริงๆก็น่าสนใจใกล้ตัวหลายๆคนเพราะว่าพี่เชื่อว่าเราทุกคนน่ะข้าวแกงนี่ใกล้ตัวนะส่วนใหญ่ก็ถ้าใครไม่ได้ทำทานเองที่บ้านหรือแม้กระทั่งทำทานก็สลับบางคนก็ซื้อแกงถุงซื้ออะไรมาทานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เวลาเดินเข้าไปร้านอาหารตามสั่งน่ะจะสั่งเมนูอะไร
1: ค่ะ
0: มันจะมีเมนูยอดนิยมประจำใจของคนไทยทั่วทุกคนรวมทั้งผมด้วยเ
1: ข้
0: าไปร้านอาหารตามสั่งเราก็ต้องกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไข่ดาวถูกไหมเมนูกะเพราเนี่ยนะเป็นเมนูประจำชาติไปแล้วนะเหมือนส้มตำเลยนะจะบอกให้ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีร้านอาหารหลายเจ้าเนี่ยทำเมนูกะเพราล้วนๆเลยเนี่ยเต็มร้านเลยเนี่ยมีกะเพราชื่อร้านกะเพรายังมีเลยนะครับ
1: ใช
0: ่ส่วนนะครับแล้วก็ไม่ใช่จานละ50-70นะกะเพราจานละ 300-400 ก็มีนะครับ
1: ค่ะมีหลายราคามาก
0: บางร้
1: าน
0: ใช้จาก
1: ค่ะบางร้านก็ใช้เนื้อวากิวหรือว่าก็จะมีความพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปผัดแห้งผัดใช้กะเพราใบกะเพราป่ากะเพราที่หอมเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมี
0: ท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังต้องมีข้อมูลหรือเคยได้ยินคลิปอ่ะมันมีร้านกะเพราใหญ่ร้านกะเพราแถวน่าจะเป็นอโศกนะถนนอโศกเนี่ยที่เขามีนักท่องเที่ยวมีอะไรด้วยก็เป็นร้านกะเพราดังมากในโซเชียลแล้วก็เป็นร้านกะเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยพริกเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศนะจานนึงก็มี200-300 บาทแล้วแต่หน้าตาก็เหมือนกะเพราบ้านเราเนี่ยโอ้โหแต่นักท่องเที่ยวเต็มร้านเลยนี่ถ้าเกิดออกนโยบายกะเพรา40 บาทนี่คงยุ่งนะดูเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวกลับมาเรื่องข้าวแกงนิดนึงเนี่ยข้าวแกงเป็นอาหารประจำชาติของพวกเราไปซะแล้วนะครับก็ไม่รู้จักเรื่องนี้น้องบิวกินข้าวแกงบ่อยไหม
1: บ่อยค่ะคุณสุรชัยเป็นประจำใช่เพราะว่าจริงๆมันก็เลือกได้หลากหลายเพราะว่าข้าวแกงจะมีกับข้าวที่หลากหลายด้วยให้เราสามารถเลือกตามแล้วก็ง่ายด้วยนะสะดวกราคาเองก็ย่อมเยาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ชี้ไปได้หลายอย่างด้วยนะกินหลากหลายแต่อันเนี้ยผมเรื่องนี้จริงๆออกมาเป็นดราม่าเป็นข่าวแล้วก็แบบส่วนตัวนะส่วนตัวผมก็แอบเห็นใจท่านรัฐมนตรีนะแล้วก็ผมคิดว่าท่านน่าจะมีความหวังดีเป็นหลักอ่ะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่เรื่องผลไม้นะเรื่องผลไม้แล้วก็นะเรื่องรถทุ่มพวงแล้วก็มาเรื่องข้าวแกงผมคิดว่าแกเนี่ยคงมีความปรารถนาดีตั้งใจดีที่อยากจะช่วยเรื่องลดค่าของชีพจริงๆน
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าจะส่วนตัวนะถ้าจะฝากให้ท่านไว้เนี่ยก็คือว่าผมคิดว่าทีมท่านต้องให้ทีมที่ปรึกษาท่านเนี่ยนะ
1: จะต้องลงพื้นที่นะคะ
0: มีทีมที่ปรึกษาโอ้โหเรียกว่าจะเรียกว่าโคตรเซียนนะมั้งกูรูเยอะเลยนะเคยเปิดชื่อมาตอนรับตำแหน่งใหม่อ่ะ10 กว่าคนน
1: ะ
0: แล้วก็มีทีมประชาสัมพันธ์ทีม PR เขาด้วยซึ่งผมก็แอบรู้มาบังเอิญผมก็คุ้นรู้จักกับคนที่ทำอาชีพPR ส่วนตัวนี่ผมพอรู้จักนะครับก็ถือว่าทำมานานเนี่ยท่านต้องใช้บริการ2 คนนี้เยอะๆว่าตกลงสิ่งที่ท่านอยากช่วยนะมันเป็นแคมเปญหรือว่ามันเป็นนโยบายที่แบบมันจะทำยังไงให้มันแบบเป็นที่ยอมรับให้มันโดนให้มันดีเด่นดังโดนเงี้ยครับแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยเพราะว่าบางทีมันออกมาเร็วจนกระทั่งกลายเป็นเร็วเชิงลบไปแต่สงสารท่านนะ
1: ค่ะใช่จริงๆถ้าเราถอยไปค่ะเราถอยไปเรื่องที่มาที่ไปนิดนึงไหมคะคุณสุรชัยเผื่อหลายๆท่านอาจจะประเด็นเรื่องของโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40 บาทเนี่ยจริงๆก็เป็นความคิดเบื้องต้นเนาะไอเดียเนี่ยนะคะของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีนี่แหละเนาะจริงๆก็จะต้องการที่จะบรรเทาช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเนาะของประชาชนเองด้วยในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าหลายคนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะว่าจริงๆ40 บาทเนี่ยแพงใช่ไหมคะคุณสุรชัยยังแพงอยู่จริงๆก็ควรจะ25 บาท30 บาท ใช่มีคนบอกทั้งถูกมีคนบอก

0: ทั้งแพงอ่ะใช่ค่ะ
1: พูดไปเดี๋ยวไม่ได้มาอวยท่านสุภจีนะแต่ว่าข้อแรกคืออยากจะให้กำลังใจก่อนว่าเฮ้ยท่านคงมีพื้นฐานที่ดีอ่ะแล้วก็ต้องให้ทางทีมที่ปรึกษากับฝั่งฝ่ายข้าราชการประจำของกระทรวงอ่ะซึ่งเขาน่าจะรู้เรื่องดีข้อมูลเนี้ยยกเว้นว่าเขาไม่ได้ฝีข้อมูลให้ไม่ได้เช็คข้อมูลให้จริงร้านข้าวแกงใหญ่เนี่ยอยู่ในกระทรวงท่านเลยนะแต่ผมก็เคยไปนั่งกินหลายทีแล้วนะอันนี้ก็เช็คข้อมูลได้หรือจะให้ดีต้องไปเดินตลาดแถวเนี้ยสนามบินน้ำอะไรพวกเนี้ยดูก่อนนะครับไม่เป็นไรคนตั้งใจดีแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ก็เลยถูกต้องถูกใจเนี่ยมันก็ปนกันไปก็ให้กำลังใจก่อนนะครับแต่ข้อหนึ่งที่ผมดูนะคุณต้องบิวครับผมว่าท่านพูดว่าเอาข้อมูลจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากร้านค้ามีประมาณ 200,000 กว่าเจ้าที่เป็นขายอาหารหรือขายข้าวแกงอันนี้ผมว่าดีข้อนี้คือการเอาข้อมูลที่มีอยู่ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะเอามาวิเคราะห์แล้วก็ data analytics มาดูว่ายอดวงเงินยอดใช้จ่ายร้านค้าแบบไหนกรุ๊ปปิ้งออกมาแล้วเป็นพวกไหนยังไงที่ได้ถ้าขนาด 200,000 กว่าเจ้าเป็นร้านข้าวแกงแบบนี้แสดงว่ารายย่อยจริงถูกไหมไม่ใช่แบบแบรนด์เนมในห้างหรือร้านใหญ่ที่แบบดูดเอาเงินออกไปอะไรอย่างนี้แสดงว่าผมเกิดไอเดียว่าก่อนไปข้อแนะนำเนี่ยคือผ่านมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยมีใครไหมหน่วยงานไหนไหมเอาการวิเคราะห์ข้อมูลของประชาชนที่ใช้บัตรเนี่ยใช้สิทธิ์เนี่ยน้องบิวคิดว่ากี่ล้านคนกี่ล้านคน
0: อ
1: ู้หลายล้านคนนะที่ใช้สิทธิ์
0: หลายล้านมากใช
1: ่แล้วก็ร้านค้าที่เข้าโครงการนี้ตั้ง900,000กว่าร้านค้านะอาจจะไม่หมดแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นโอ้โหหลายแสนร้านค้ามีหน่วยงานไหนมีกระทรวงไหนมีใครบ้างที่ออกมาไปวิเคราะห์แล้วเอามาบอกมาอธิบายบ้างว่าการใช้จ่ายเป็นอย่างนี้กลุ่มแบบนี้กลุ่มต่างจังหวัดกลุ่มกรุงเทพนะกลุ่มใช้ซื้อของน้อยซื้อของมากใช้หมดภายใน3วัน5วัน7วันแบบมันต้องวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ฐานฝั่งของผู้ขายอะนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมแวบนึงได้ยินว่าท่านบอกว่าแหมตั้ง 200,000 กว่าล้านค่าก็แสดงว่าท่านไปเอาข้อมูลตัวนี้มาฝังเคราะห์ซึ่งต้องถือว่าเอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: แต่ว่าพอหยิบออกมาแล้วเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นข้าวแกงแล้วไอ้ข้าวแกงเนี่ยมันเป็นอาหารประจำชาติประจำวันของเราแล้วมันจะถูกกำหนดไว้เป็นราคา40 บาทเนี่ยมันเป็นการฟิกราคาเลยเนี่ยผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะว่าข้าวแกงเนี่ยถ้าจะแยกกรุ๊ปเนี่ยมันมีตั้งแต่ข้าวแกงราคาถูกที่เป็นราคาประหยัดใกล้ๆสวัสดิการนั่งอยู่ในมหาลัยผมก็ไปทานที่มหาลัยเกษตรราคาก็ไม่สูง
0: ใช่บางคนบอกว่า30 บาทอะไรแบบนี้ยังมีอยู่ในบางพื้นที่มันอาจจะแล้วแต่พื้นที่ด้วย
1: มีครับอย่างหนึ่ง30 บาทก็มี2อย่าง40 บาทก็มี35ก็มีนะครับบางทีก็ตักข้าวโปะให้อีกด้วยโอ้โหแม่ค้าเขาก็น่ารักบางทีคนงานมานะครับน้องรปภ.มาพนักเอกนักศึกษามาเขาก็โปะให้เยอะนะครับเร
0: ื่อง
1: นี้มันมีกรุ๊ปตั้งแต่ราคาอย่างที่ผมบอกอะหลัก10ต้นๆยันไปถึง200 300ก็มี
0: ใช่แต่ข้าวแกงแพงๆก็มีนะคุณสุรชัยเราเคยเจอเหมือนกันนะคะก็แพงเลยอ่ะเป็นหลักร้อยหรืออย่างเดียว70 80อะไรเงี้ยก็มีมันแบบมีหลายระดับค่ะ
1: ลองดูนั่งรถไฟฟ้าไปกินที่พารากอนดิข้าวแกงที่พารากอนข้างล่างชั้นใต้ดินดิแล้วดูซิว่าแลก100 บาทจะพอไหมอ่ะไม่พอซื้อน้ำนั่นจะบอกให้ใช่ไหมมันมีครับในสนามบินนะครับที่สนามบินที่ดอนเมืองราคาก็ไม่แรงนะ2อย่างก็60 65 60นี่เดี๋ยวผมก็จะกำลังจะไปจะไปบินไปพิษณุโลกจะเดินทางอยู่ก็จะไปที่ดอนเมืองกันนี่ครับสุวรรณภูมิก็มีแบบที่ถูกทันทีถูกๆราคาไม่แรง670เอาละมาเช้าไปคุยกันกับแม่ค้าก็โอ้โหของขึ้นเลยนะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเราก็ปกติเขาละ2อย่าง60ก็มีใส่กล่องมาลาดเลยก็ได้หรือจะเป็นแกงอย่างเดียวถุงนึงก็60 ข้าว10บาทนะครับตลาดแกง2อย่างก็60นะครับ
0: ค่ะ1อย่างเท่าไหร่คะคุณสุรชัยตอนนี้ที่ตลาด
1: 1อย่าง1อย่าง50
0: โอ้ก็เกินนะเกิน40บาทค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเป็นราคาประกัน40แล้วบอกว่ามีรัฐบาลซับซิดีด้วยก็แปลว่าร้านค้าเหล่านั้นที่เข้าโครงการก็ไปเอาส่วนต่างได้แต่ที่เขาตีโจมตีกันก็เพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปลดคุณภาพลงลดราคาลงลดขนาดลง
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยปัญหาไม่ได้ปัญหาชีวิตเขามันไม่ได้อยู่ที่ 50-60 ปัญหาชีวิตก็คือตอนนี้หนึ่งค่าของแพงดุเดือดยังไม่ลงลงนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: นะมาชาผมไปยืนคุยบอกว่ารู้ไหมเนี่ยอยากเจอจังเลยเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยอยากให้มาที่นี่จังเลยตลาดหาไทยมิตรนะครับท่านรัฐมนตรีอย่าไปนะ บอกก่อนแม่ค้าบอกมาสิจะมาเนี่ยอยากเจอบอกแต่เย็นๆเป็นยังไงเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยอย่างข้าวสารผมว่าข้าวสารแพงไหมเขาบอกข้าวสารเนี่ยขึ้นแล้วลงอยู่ตอนนี้นิดหน่อยแต่ขึ้นจาก5โล190เนี่ยขึ้นได้230แล้วลงมาขึ้นไป40บาทแล้วลงมา5บาทลงมา10บาทเห็นขึ้นแล้วลงมีไหมมีแต่เวลาเขาขึ้นก็ทยอยขึ้นจนถึงวันนี้น้ำมันก็เริ่มลงแล้วเนี่ยมันยังไม่กลับไปที่จุดเดิมนะครับไข่ไก่ก็ขึ้นผมไปซื้อไข่ไก่10ฟองก็เบอร์3 4บาท40บาทก็เฉลี่ย4บาทแต่แม่ค้าแม่ขายเขาบอกเขาใช้ไข่เป็ดบ้างอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งที่เป็นต้นทุนที่ปวดหัวก็คือเรื่องถุงพลาสติก
0: ค่ะก็ถามว่าอันนี้กระทบเยอะมากนะจากฮอร์โมนที่เราเคยคุยกันค่ะ
1: เขาผมก็ถามมาเขาบอก
0: บวกเพิ่มไหมคุณสุรชัยเพราะว่าค่ากล่องค่าพลาสติกเนี่ยส่วนตัวตอนนี้บวกเพิ่มนะคะถ้าเป็นกลับบ้านเนี่ยบวกต่างหากจากราคาอาหารเลย
1: ผมไปซื้อไอ้บวกเพิ่มมันชัดมากเลยข้าวมันไก่ปากซอยร้านเนี่ยข้าวมันไก่ปกติกินที่ร้านก็65ถ้าใส่กล่องมากลับบ้านแค่70
0: บวกอีก5บาทค่ะค่ากล่อง
1: แม่ค้าเมื่อเช้าบอกว่าถุงพลาสติกเนี่ยจากห่อนึงอ่ะ30มันขึ้นมาเป็น50บาทเกือบเท่าตัวนะ
0: ค่ะ
1: แล้วลงไปเนี่ยเขาบอกลงไปเหลือ45บาทดูเหมือนลงทำให้รู้สึกว่าลงแต่ว่าจากเดิม30ก่อนน้ำมันแพงเมื่อเดือนมีนาตอนเนี้ยมันขึ้นไป50แล้วลงมาเหลือ45ก็แปลว่าขึ้นมา 50% อยู่เลย
0: ค่ะ
1: นี่ก็เดือดเลยบอกว่าแล้วรู้ไหมอีกตัวนึงอ่ะเท่าไหร่บอกอะไรอ่ะบอกค่าเช่าไงค่าเช่าไง
0: ค่ะเช่าค่าเช่าพื้นที่ในตลาดใช่ไหมคะ
1: ใช่มีขนาดตลาดแต่ไม่ใช่ห้างนะแล้วถ้าห้างล่
0: ะ
1: ค่ะริมถนนเช่าตึกล่ะนะครับในของเขาเนี่ย4ล็อกละ2x2ร้านอาหารข้าวแกงมีเตา4เตามีตู้แช่เล็กๆมีกับข้าวทั้งตู้โชว์แล้วก็ตักโอ้ยเกือบ20ชนิดอ่ะน้องบิว
0: ค
1: ่ะใช้ตั้ง4ก้อนน่ะเดือนก็ 30,000 กว่าเขาบอกว่า
0: ค่าเช่าใช่ไหมจะบอกค่าเช่า
1: ค่าเช่าแล้วมีค่าแรงคนแล้วก็ตัวที่เขาบอกบ่นมากๆเลยค่าขนส่งเชื้อเพลิงแก๊สก๊าซไอ้หุงต้มเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยเขาบอกเนี่ยเฉพาะ4เรื่องนี้บอกให้เหลือ40บาทมันจะเอาเหลือกำไรเท่าไหร่แล้วถ้าจะไปเข้าโครงการแล้วจะชดเชยเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่ามันอยู่ลำบากนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เล่าบรรยากาศเมื่อเช้าให้ฟังดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทำนะหรือถ้าเกิดอันนี้พับไปแล้วใช่ไหม
0: ตอนนี้ชะลออาจจะใช้คำว่าชะลอ
1: หัวใจ ผมจะบอกว่าหัวใจมันคือก็อย่างที่แม่ค้าพูดอย่างที่เป็นข่าวครับต้นทุน
0: ค่ะ
1: ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนที่มาเป็นองค์ประกอบของอาหารทุกชนิดนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปดูเรื่องของต้นทุนว่าจากเดิมก่อนน้ำมันแพงสงครามที่มันก็เริ่มมีนาเนี่ยวันนี้ผ่านมาถึงกรกฎาเนี่ยนะครับน้ำมันก็เริ่มลงอะไรก็เริ่มลงมันลดลงได้ไหมไปควบคุมเขาได้ไหมนะครับ
0: ค
1: ่าขนส่งน้ำมันตอนนี้หน้าปั๊มก็ลงไปนะครับ40กว่าบาทตอนนี้ดีเซลก็ลงมาเหลือ30กว่าบาท34
0: ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นไหมดี
0: ดีขึ้นแต่ก็เป็นการดีขึ้นที่ ของบางอย่างไม่ได้ลงตามหรือลงน้อยกว่าจากที่ขึ้นไปอ่ะมันยังไงมันไม่ลงมาเท่าเดิมนะคุณสุรชัยต้นทุนมันก็เพิ่มอยู่ดีค่ะ
1: ส่วนจะทำให้ราคาอาหารลดลงได้ไหมดีไหมก็ดีแต่อย่างนี้ครับถ้าเกิดจะทำมันต้องคิดถึงผลกระทบทางอ้อมนะน้องบิวเดี๋ยวจะไปเรื่องนี้ตอนสุดท้ายนะครับพอมีเวลา คือเราก่อนหน้านี้น้องบิวจำได้ไหมท่านผู้ฟังจำได้ไหมเราพูดถึงสงครามราคาของสุกี
0: ้
1: สงครามราคาที่สุกี้เขาฟาดฟันกันระหว่างเจ้าใหญ่กับเจ้าใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่กับเจ้าเด็กเนี่ยปรากฏว่าทุบราคากันจนกระทั่งสู้กันแหลกลานผมแอบไปดูงบการเงินของทั้งสองบริษัทแหละคือยอดขายโตขึ้นไม่โตแต่กำไรของไม่ลงใช่แต่ไม่ขาดทุนครับยังกำไรบางลงลดลงนะครับปัญหาคือผลข้างเคียงจากที่เขาทำสงครามราคาฟาดฟันกันแบบนั้นตัวธุรกิจเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแต่เขาไม่มีปัญหาเยอะรุนแรงแต่คนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก็คือธุรกิจอาหารอย่างอื่นที่อยู่ใน
0: อื่นที่ถูกชิงส่วนแบ่งการตลาดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: หมดเลยครับหนักครับสุดผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดข้าวแกง40บาทเกิดจริงๆแล้วเปลี่ยนตั้งสัก3เดือนผมคิดว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้มขาย
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวหมูแดงข้าวมันไก่นะก็อยู่ในเพราะมันเป็นช้อยส์ของคนที่เขาจะทานก็ประมาณนี้นะคุณสุรชัยสลับกันไปเนี่ยในเบสเดียวกัน
1: หลักการตลาดเราถือว่าไม่ใช่คู่แข่งแต่มันเป็นสินค้าทดแทนกันได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งท่านสุวิทย์ท่านเก่งเรื่องการตลาดท่านน่าจะต้องคิดแล้วก็ระวังเรื่องนี้หน่อยเพราะถ้าเกิดเอาจริงเดี๋ยวคนนี้กำลังซื้อทั้งหมดจะแห่ไปที่ข้าวแกงซึ่งจะทำให้ร้านอื่นๆปากซอยทางพินาศหมดเหมือนกันนะเรื่องนี้ไซด์เอฟเฟคครับรุนแรงครับเพราะนั้นขออนุญาตทักไว้ก่อนว่าถ้าจะทำก็ต้องเดี๋ยวถ้าเกิดมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมารวมตัวกันมาบอกว่าขอด้วยทำไงร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวหมูแดงทำยังไงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกำลังซื้อซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงเมื่อลดลงเขาต้องไหลไปที่ตรงราคาประหยัดถ้าเกิดทำจริงก็ต้องไปป้องกันตรงนั้นด้วยนะครับผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยวคนเหล่านั้นจะเดือดร้อนถามว่าถ้าคนเหล่านั้นเดือดร้อนคนขายข้าวแกงดีรายได้มันอยู่ที่ข้าวแกงแต่คนอื่นเดือดร้อนหรือวันนี้ถ้าทำแล้วบางข้าวแกงทำแล้วขาดทุนมีปัญหาด้วยวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับน้องบิวคนพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้เป็นหนี้หมดนะผมฟันธงเลยเชื่อไหมน้องบิวเมื่อเช้าผมก็ถามว่านี่ตรงเป็นหนี้มั้งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงคือหมุนจนไม่รู้จะหมุนยังไงอ่ะเพราะบางมันไม่ได้ขายดีทุกวันวันฝนตกก็ขายไม่ได้เห็นไหม
0: แล้วพอเป็นข้าวแกงหรือเป็นอาหารสดแบบเนี้ยเนาะคุณสุรชัยมันเหมือนกับการจะเอามาขายซ้ำหรืออะไรมันก็จะไม่ได้ละมันก็จะเสียหายไปในวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก
1: ็มัน
0: มี
1: จุดตายของธุรกิจอาหารสดเลย
0: เรื่อง
1: ของอาหารสดมันต้องปรุงแล้วด้วยนะข้าวแกงมันต้องปรุงใส่หม้อขายพร้อมขายพร้อมตัก
0: ไม่ใช่ตามสั่งนะตามสั่งยังเป็นวัตถุดิบที่อาจจะใช้การฟรีซการอะไรของวัตถุดิบได้แต่อันนี้คือต้องปรุงออกมาเลยปรุงสดเลยนะคะ
1: เห็นข่าวของร้านหนึ่งที่เป็นแบรนด์เนมเกี่ยวกับเนื้อไหมที่เป็นข่าวอ่ะนั่นขนาดขายดีปีละ600กว่าล้านนะเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินเลยนี่แหละเขาว่าของสดสต็อกวัตถุดิบต้องเก็บต้องรอเวลาแล้วเนี่ยขายก็ดีแต่ทำไมมีปัญหาเรื่องการเงินก็เพราะนี่แหละครับ
0: อันนั้นเรื่องของต้นทุนนะคำนวณต้นทุนผิดพลาดแล้วก็หลายๆประเด็น
1: เร
0: ื่
1: องความสูญเสียเรื่องการแข่งขันนะครับทั้งหมดเนี้ยผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นส่วนใหญ่เป็นหนี้และเป็นหนี้ส่วนบุคคลเป็นหนี้ครัวเรือนและพ่อค้าแม่ขายเป็นหนี้นอกระบบเยอะครับถ้าเกิดเดินนโยบายผิดหรือว่าโอเคดีช่วยได้เขาก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้แต่ถ้าเกิด เขาติดขัดหรือไปกระทบกับพ่อค้าแม่ขาย กลุ่มอื่นประเภทอื่นแล้วคนนั้นเดือดร้อนโอ้โห

0: มันเหมือนกับมีส่วนไปทำร้ายเขาให้เขาเป็นหนี้ซึ่งเขาเป็นหนี้แบบหมุนเวียนหนี้นอกระบบหนี้โรงรับจำนำนะครับหนี้กู้ส่วนตัวเรื่องบัตรไปแล้วบัตรเครดิตเป็นลูกเขาไม่ได้ไปซื้อในห้างนะครับเขาก็ซื้อในตลาดด้วยกันนี่แหละแล้วบางทีก็ตะไว้ก่อนจ่ายบ้างหรือว่าเอาหนี้นอกระบบมาหมุนอันนี้ท่านต้องไปศึกษาวงจรการเงินของคนตัวเล็กที่เป็นพ่อค้าแม่ขายจริงๆก่อนที่จะผลิตนโยบายอะไรออกมาสักอย่างนึงนะครับก็ฝากประเด็นนี้เอาไว้เพราะอย่างที่วันนี้เนี่ยเบาสุดของเขาคือสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดนี่ร้อยละ25ต่อ
1: โอ้โหแต่ดอกเบี้ยก็สูงมากค่ะ
0: เห็นไหมอย่าคิดว่าพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้จะกู้สินเชื่อธุรกิจของแบงก์ MRR บวก1นี่นะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเอาส่วนใหญ่ก็จะเอาหนี้ส่วนบุคคลนั่นแหละจริงๆมันคือการใช้สินเชื่อผิดประเภทก็จริงแต่มันเป็นสิ่งที่เขาทำได้แล้วคือเขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงไม่ได้ด้วยนะส่วนใหญ
0: ่ท่านครูใหญ่กระทรวงการคลังเลยบอกว่าเนี่ยจะลดต้นทุนค่าของโดยกระทรวงพาณิชย์จะลดต้นทุนการเงินต้นทุนเงินโดยกระทรวงการคลังหน่อยได้ไหมนะสินเชื่อทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันดอกเบี้ยเกินกว่า 15% เนี่ยให้มันเบาลงมาอีกหน่อยได้มั้ย
1: ค่ะ
0: ก็ตลาดโรงรับจำนำนี่แย่สุดแล้วนะยังดอกเบี้ยต่อปีไม่เกินร้อยละ15เองนะ 1.25 ต่อเดือนเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เอกชนสู้ 0.99 ต่อเดือนเองทำไมโรงรับจำนำของรัฐบาลไม่ถอยลงมาแล้วสัก 0.85 เงี้ยนะครับต้นทุนชีวิตต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนขนส่งต้นทุน เรื่องของการใช้คนนะครับความสูญเสียแล้วก็ต้นทุนเงินต้นทุนการกู้เงินหนี้สินของพ่อค้าแม่ขายทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งที่เขาต้องการลดลงทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดท่านสามารถทำได้ตั้งโต๊ะละไล่ไปเลยนะว่าวงจรฝั่งซัพพลายคือฝั่งคนฝั่งของผู้ผลิตที่คือฝั่งแม่ค้าพ่อค้ากับต้นทุนชีวิตของฝั่งผู้ซื้อซึ่งฝั่งผู้ซื้อเองทุกวันนี้หนี้สินเขาก็เจอเรื่องหนี้ครัวเรือนจนจุกอกอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นโดยสรุปก็คือท่านคิดดีแล้วนะครับแต่ท่านต้องมองในจุดที่คนที่เขามีความทุกข์เนี่ยเขาต้องการที่อยากให้ช่วยตรงไหนซึ่งสามารถเซอร์เวย์ได้เลยนะเอารายการน้องบิวไหมลองประกาศเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขอให้รัฐบาลก็ช่วยเรื่องข้าวแกงเนี่ยคุณอยากให้เขาช่วยเรื่องอะไร1 2 3พอนะเอาแค่3ข้อพ
1: อเป็นโพลเล็กๆใช่มั้ยคะ
0: เ
1: ซอร์เวย
0: ์ผมว่าอย่างเมื่อเช้าผมไปเนี่ยเขาพูดเลยอันเนี้ยไปลดต้นทุนให้ฉันหน่อยเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยก๊าซแก๊สเนี่ยแพงแล้วอุ่นกับข้าวเนี่ยนะแก๊สนี่ไม่เปิดตลอดก็ไม่ได้นะขายก๋วยเตี๋ยวนี่แก๊สไม่เปิดตลอดก็ไม่ได้นะ
1: ค่ะไม่ได้ เดี๋ยวไม่ร้อนก๋วยเตี๋ยวไม่ร้อนนี่ไม่ได้อีกเป็นประเด็นลูกค้าคอมเพลนแน่ๆ
0: ชีวิตจริงๆครับถ้าไปมองที่ประหยัดลดค่าของชีวิตก็ดีครับแต่ตอนเนี้ยเราช่วยฝั่งผู้ซื้อคือฝั่งผู้ซื้อ60-40ไทยช่วยไทยแล้วมาฝั่งผู้ขายหารายได้เพิ่มให้เขาแล้วอันนี้ก็ดีแล้วครับแต่จะให้ดีกว่านี้ต้องลดฝั่งซัพพลายคือฝั่งผู้ประกอบการลงให้มากกว่านี้ไม่ต้องลดให้เขากำไรเยอะนะลดกลับไปใกล้เคียงกับจุดเดิมเขาพอจุดเดิมของที่จะเกิดเหตุการณ์ปรับราคาขึ้นในช่วงมีนา
1: ช่วงสงครามช่วงสงครามนี่แหละที่ทำให้ต้นทุนกระโดดขึ้นมาเลยแล้วตอนนี้ก็อาจจะดูดีขึ้นแต่ก็ถือว่ายังสูงอยู่ถ้าเทียบกับต้นทุนก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะฝากกันบ้านใช่ไหมคุณสุรชัยในเรื่องของโครงการที่ภาครัฐจะออกมาช่วยเหลือค่าครองชีพนะประเด็นข้าวแกงแต่ตอนนี้ชะลอไปละก็คงน่าจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะมันมีผลกระทบในหลายมิติใช่ไหมคะต้องเก็บข้อมูลเยอะหน่อย
0: ถ้าเกิดจะให้เราช่วยก็ให้รายการเราไปช่วยนั่งประชุมด้วยก็ได้นะครับ จะได้ช่วยชี้แล้วก็ช่วยหาข้อมูลแล้วจะไปเขาเรียกปิดเพนพอยต์ของผู้ประกอบการให้มันตรงจุดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง

0: ึ่
1: ง
0: ตรงนี้ถ้าท่านทำเนี่ยจะเป็นอานิสงส์มากเลยทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขาย
1: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะแต่ว่าจริงๆเราเข้าใจแหละทางภาครัฐนะหรือว่าเข้าใจทางด้านของคุณสุภจีเองใช่ไหมคะที่เขาก็พยายามที่จะออกเนาะมาตรการในการที่จะช่วยเหลือประเด็นค่าของชีพเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะสำหรับต้นทุนหลายๆอย่างที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาครุกุ่นอีกแล้วอ่ะคุณสุชัยแม้ว่าราคาน้ำมันจะไม่ได้ดีดเหมือนตอนแรกแต่ก็ดูเหมือนยังไม่จบนะสำหรับอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ก็เหมือนคัมแบ็กกลับมาละแล้วก็ติดตามข่าวเพิ่มเติมก็บอกว่าอิหร่านก็เขาก็จะมีช่องแคบอื่นๆใกล้ๆเนี่ยอาจจะลามไปข้างๆช่องแคบอื่นๆด้วยหรืออะไรเงี้ยใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้ครับรายการเราเป็นกำลังใจให้รัฐบาลให้ท่านรัฐมนตรีนะครับทำต่อคิดดีทำดีก็ทำต่อครับก็ลงรายละเอียดแล้วก็ดูจุดที่ผู้ประกอบการเขาก็แบบเดือดร้อนจริงๆ
1: ค่ะเดือดร้อนนะเพราะว่าจริงๆมันก็ในหลายๆมิติแล้วมันก็มีค่อนข้างหลากหลายพอเราคุยกันเนี่ยมันก็มีความเปราะบางด้วยในบางมาตรการที่จะออกมาแล้วมันก็มีหลายกลุ่มมากด้วยนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายเองอะไรเงี้ยนะฮะหลายระดับราคาค
0: ่
1: ะ
0: แต่ขีดเส้นใต้ก่อนจบนะฮะต้องบิวท่านรัฐบาลที่ฟังอยู่ครับท่านได้กรุณาหยิบเอาเรื่องต้นทุนเงินเรื่องต้นทุนหนี้สินเรื่องดอกเบี้ยของรายย่อยของหนี้ครัวเรือนของคนยากคนจนที่ตอนนี้เป็นหนี้อยู่เนี่ยครับผมยังไม่เห็นการพูดถึงมาตรการช่วยลดหนี
1: ้
0: ให้กับเนี่ยคนที่เป็นหนี้ที่มีต้นทุนทั้งฝั่งผู้ซื้อและทั้งฝั่งผู้ประกอบการนะครับอ
1: ัน
0: นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องหยิบขึ้นมาทบทวนนะครับดอกเบี้ยที่มันสูงเกินไปอัตราที่มันแพงเกินไปแบบนี้มันน่าจะต้องมีการทบทวนนะครับไม่งั้นก็ทำมาได้เท่าไหร่มันเจอดอกเบี้ยแล้วเจอไปเจอมากู้เข้ามาระบบก็ยากหนีเป็นนอกระบบมันก
1: ็
0: ไม่ใช่นอกระบบ
1: ลืมตาอ้าปากไม่ได้เลย
0: มันก็ไม่มีทางรอดอ่ะคดีเขาก็ที่เขาใช้ไม่ใช่ว่าอยากใช้หรอกดอกเบี้ยแพงขนาดนี้น
1: ะ
0: ให้ช่วยตั้งโต๊ะคุยเรื่องนี้จัดการเรื่องนี้เถอะรับรองได้ว่ามันไม่ทุกกลุ่มจะไม่มาถกมาเถียงเลยว่ากลุ่มนั้นได้ประโยชน์กลุ่มนี้เสียประโยชน์ทั้งหน้ากระดาษเลยครับถ้าท่านลดอัตราดอกเบี้ยหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้ครัวเรือนทั้งกระดานได้เนี่ยโอ้โหคะแนนเสียงเฮจะมาเลยนะครับไม่มีดราม่าแน่นอนนะครับเชื่อผมด้วย
1: ค่ะโอเคอ่ะก็เป็นกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะถ้ามีโครงการมีมาตรการอะไรออกมานะที่ช่วยเหลือทั้งเรื่องของบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการจัดการหนี้สินนะคะก็เดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันแบบนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสุชัยค่ะที่หยิบเรื่องนี้เข้ามานะคะมาขบคิดกันสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณสุรชัยกรมกำพลานวลวัฒน์นะคะอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ค่ะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะแล้วก็ช่อง Money SME นะทาง TikTok ด้วยนะที่ให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะวันนี้ก็หยิบยกประเด็นร้อนนะสำหรับโครงการมาตรการนะคะข้าวแกง40บาทนะที่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ชะลอโครงการไปแต่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ภาครัฐพยายามที่จะออกมาช่วยนะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ก็หลายๆคนก็เจอค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะทั้งในแง่ของผู้บริโภคแล้วก็ในแง่ของผู้ประกอบการด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนเศรษฐกิจนะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเล
3: ่ 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมทเปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: mcot connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัด

0: กว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
0: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ถือว่าเคลื่อนไหวแคบๆนะคะการเคลื่อนไหวแคบๆลบอ่อนๆตรงนี้เนี่ย 2.19 จุดนะตอนนี้ดัชนี 1,633.10 จุดนะวอลุ่มการซื้อขาย 3,955 ล้านบาทนะคะแต่ถ้าไปเทียบกับทางด้านของตลาดอื่นๆนั้นก็ถือว่ารักษาระดับได้ดีนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดอื่นๆส่วนใหญ่จะปรับตัวลบค่อนข้างเยอะกันนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนิกเกอิ225ตอนนี้ลบไป 3,000 จุดแล้วนะคะลบไป 4.48% ค่ะหางเสียงที่ฮ่องกงก็ลบไป 2% ค่ะตอนนี้นะ485จุดนะคะวินาเวียนอินเด็กซ์นะลดลงไป 0.78% 14.05 จุดดัชนี 1,490 จุดนะคะคอสปีเกาหลีใต้วันนี้ปิดตลาดเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงแรงๆเช่นเดียวกันนะแต่ถ้ามาเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะเซตเองลบอยู่ประมาณ 0.12% เท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าจะทรงตัวได้ดีแบบนี้ไม่ถูกเทในช่วงบ่ายนะคะแต่เราคุยกันกับนักวิเคราะห์เมื่อต้นชั่วโมงนะคะว่าถ้าลบประมาณ 5-10 จุดเนี่ยก็ถือว่าสัญญาณยังดีแล้วก็ยังแข็งอยู่แล้วก็ดัชนีกรอบสำคัญเนี่ยต้องไม่หลุดแถวประมาณ 1,590 จุด 1,580 จุดเนี่ยก็ถือว่ายังทรงดีอยู่สำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็แข็งแรงแล้วเราก็มีความแข็งแกร่งนะคะในการในลักษณะของประเภทของหุ้นด้วยความดีเฟนซีฟของหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีช่วงของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนณไตรมาส2นะคะที่บางกลุ่มที่ออกมาก็ดีนะแล้วก็หลายๆกลุ่มที่ทยอยออกก็อาจจะเป็นแรงหนุนนำได้เหมือนกันนะคะวันนี้พาไปดู most active นะกราฟค่ะวันนี้ขึ้นได้ดีมากนะ 5.16% 3.25 บาทราคาตอนนี้66.25 บาทเดลต้า300บาทลงไป4บาทนะคะ KTB กรุงไทยแบงค์41.25 บาทราคาเสมอตัวแอดวาน377บาทบวกมา2บาทท็อปไทยออย61.75 บาทบวกมา1.75 บาทปตท38.25 บาทลงไป50 สตางค์ปตท GC 37บาทบวกมา25 สตางค์นะคะปตทสผ144 บาทบวกมา50 สตางค์ SCB ค่ะลงไปบาท50นะราคาอยู่ที่156.50 บาทแล้วก็ KBank 233 บาทลงไป2 บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะซึ่งตอนต้นชั่วโมงเนี่ยพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะกลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกลุ่มที่ราคาค่อนข้างตึงตัวนะคะถามว่าแพงไหมก็อาจจะไม่ถือว่าแพงแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่งบออกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานนะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นนะที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แต่ก็ยังมีหลายกลุ่มนะที่สามารถที่จะลงทุนได้นะแล้วก็ถือว่าราคานั้นเนี่ยยังไม่ได้สูงยังมีความน่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นภาพ พของตลาดหุ้นไทยนะคะปิดท้ายคุณผู้ฟังมีข่าวมาฝากกันค่ะตอนนี้เนี่ยท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะหรือว่าจะเพื่อปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นนะคะแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงค่ะฟังทางนี้เลยนะคะธนาคารออมสินค่ะเขามีโปรโมชั่นดีๆนะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนที่ปลอดภาระนะคะขีดเส้นใต้คือปลอดภาระค่ะธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะคะที่จะทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยปีแรกนะคะคงที่เริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะก็สมัครได้แล้ววันนี้ค่ะจนถึง30ธันวาคม2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่าที่เว็บไซต์นะ www.ghb.or.th นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อออมสินค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเดี๋ยวตามตลาดหุ้นกันนะวันนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแฮยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทางนี้ผู้มารอตรวจสอบสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซนเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูกาลไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยี
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดกับวันศุกร์วันนี้นะคะ17เดือน7ค่ะ17กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ก็มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีคนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากหูครึ่งนึงเลยนะคะลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมด18,820,000รายผ่านคุณสมบัติ 9,510,000 รายก็ถือว่าเอายังไงมีคนอยากจะเป็นคนจนเกือบ19ล้านคนแต่ว่าต้องเสียใจด้วยนะคุณไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะผ่านแค่9,500,000เท่านั้นเองแสดงว่าที่เหลือเนี่ยไม่ได้แบบมีฐานะที่ยากลำบากอะไรเนาะกับการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังก็มี3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมถือบัตรเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนใช่ไหมเขาให้เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถืออยู่เดิมเนี่ย12,700,000 คนแล้วก็กลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่อยู่ในฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของพม.อันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจเพิ่มเติมมาช่วงที่มีการเปิดลงทะเบียนนั่นแหละค่ะกลุ่มนี้อีก5ล้านกว่า5,380,000 คนนะคะก็เอายังไงจะต้องยินดีไหมไม่ต้องเนาะยินดีด้วยที่คุณผ่านคุณสมบัติได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆก็ไม่อยากจะให้ใครถือสักคนหนึ่งเนาะอยากให้ทุกคนแบบมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยแต่เห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะก็ประสงค์จะให้หน่วยงานตรวจสอบใหม่ตรวจสอบข้อมูลอันนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะภายใน15วันนับจากวันประกาศผลก็ไปที่4ช่องทางเลยค่ะเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังค์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งต้องไปยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลของตัวเองให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคม1เดือนก็ภายใน1เดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน15วันนะแล้วก็ต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายใน1เดือนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้สถานะแล้วนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนาะผ่านเกณฑ์แค่9,500,000ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ9ล้านกว่าก็แสดงว่าพอที่จะดูแลตัวเองได้น่าจะประมาณนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร4ช่องทางในการตรวจสอบคุณสมบัติวันนี้นะคะมีเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะแล้วก็แอปเป๋าตังค์อย่างที่บอกนะคะแอปทางรัฐแล้วก็ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็อาจจะมีคนเยอะหน่อยวันนี้นะกรุงไทยนะคะธกส.ออมสินธอ.ส.ด้วยแล้วก็ธนาคารอิสลาม
17: ะคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วอ่ะที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคะคุณรอใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้รอใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังหรือผ่านบัตรประชาชนคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะคะแต่คนที่มีสิทธิ์ใหม่หมายความว่าคุณผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้จะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังก่อนหรือธนาคารก็ได้นะทั้ง5แห่งนั่นแหละจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมรายใหม่ใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมรายเดิมก็ใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมนี้เลยส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแก้ข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคมแต่ยื่นสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้มีเวลา15วันจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบนึงโอ้โหตรวจสอบกันเยอะเลยนะคะหลายขั้นตอนก็จะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่21กันยายนนะผ่าน4ช่องทางหลักเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันนะรายใหม่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะนี่คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนที่แบบเป็นคนทำงานก็อาจจะแบบโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้บ้านเราก็ต้องเข้าใจแหละนะคะว่าใครๆก็อยากจะมีอีกช่องทางนึงอะถามว่าเงินมันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะคะเอาตรงๆเนาะที่ได้กันอยู่ตอนนี้300ใช่ไหมคะ300แต่ว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆอะเขาก็จะพอยังชีพไปได้ในแต่ละเดือนนะคะได้ซื้อของใช้เข้าของเครื่องใช้ในบ้านนะคะอย่างน้อยก็มีข้าวสารนะมีไข่อย่างเงี้ยพอที่จะซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละกลุ่มเป้าหมายเขาก็เพิ่มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจจากการลงพื้นที่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่บอกไปตัวเลขเมื่อสักครู่5ล้านกว่าคนน่ะกลุ่มนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะตามขั้นตอนนะเขาจะคัดกรองแล้วจะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ในส่วนของพ่อแม่ที่ลูกเอาไปยื่นลดหย่อนภาษีอันนั้นไม่แล้วนะไม่เกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่เพิ่งจะมีการประชุมกันไปเนี่ยเขานำความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เคยเสนอประกอบการพิจารณาของครม.เมื่อวันที่2มิถุนายนมาพิจารณาในการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทด้วยอันนี้จะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเพราะว่าไอ้สินเชื่อก้อนเนี้ยตัวเนี้ยมันมีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปก็คือเป็นการให้สินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกแล้วในบางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันนี้ก็อาจจะไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทรัพย์สินของคนที่มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่ากระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาว่าให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนี่ยได้สิทธิแบบไหนยังไงบ้างประมาณนี้นะคะที่ก่อนจะมีการประกาศผลกันในวันนี้17กรกฎาคมนะคะใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างที่บอกเอาก็รายได้ก็ไม่ได้มีถึงที่ดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้ยังไงก็ต้องไปตรวจสอบอย่างที่บอกนะคะ4ช่องทางเว็บไซต์หลักของโครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังและธนาคารนะคะวันนี้ก็ไปกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะก็ลงไปเช็คดูเนาะเพราะอะไรยังไงนะสำหรับในส่วนของผลการพิจารณา เกณฑ์ของผู้ที่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอีกอันหนึ่งวันนี้ต้องจับตานายกไปจีนนะคะนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศจีนก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะจนถึงวันที่16ถึง20เนาะการเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะ16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะชัดเจนก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการผลักดันประเด็นการแก้ไขมลพิษข้ามพรมแดนที่เป็นวาระสำคัญในการเจรจาระดับผู้นำเพื่อหาทางออกที่เป็นรูปธรรมนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณอนุทินไปจีนในฐานะนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะแล้วก็ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติถือว่าน่าจะเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์แน่นแฟนระหว่างไทยจีนเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีการพูดถึงเรื่องมลพิษที่ว่านี้เพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเรากำลังประสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับจีนอยู่นะค่อนข้างเยอะไอ้ส่วนปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนเนี่ยมันกลายเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะสื่อมวลชนที่ตามคณะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการศึกษาทำการบ้านเรื่องนี้ไปนะคะว่าจะได้มีการพูดคุยจะได้เจรจากันหาทางออกที่เป็นรูปธรรมแบบไหนอย่างไรเพราะว่าล่าสุดหลังจากการตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญของภาคเหนือเราเนี่ยนะคะก็พบว่ามีการปนเปื้อนของสารหนูชัดเจนรวมถึงโลหะหนักในระดับที่บอกว่าแล้วบอกหรือว่าเกินมาตรฐานอยู่หลายจุดก็เชื่อมโยงกับการทำเมืองแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธกับเหมืองทองคำที่อยู่บริเวณต้นน้ำนะบางทีต้นน้ำก็อยู่ที่จีนต้นน้ำก็อยู่ที่พม่าแล้วแต่ว่าจุดไหนจะมีการเริ่มต้นในการทำเหมืองทองคำแต่ว่าที่หนักๆเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมืองทองคำบริเวณต้นน้ำในประเทศพม่านั่นเองนะคะกรรมการมูลนิธิแม่น้ำและสิทธิ์คุณเพียรพรดีเทศนะคะบอกว่าตอนนี้แม่น้ำสายสำคัญทั้ง6สายเนาะคือแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินแล้วก็แม่น้ำกระบุรีทั้ง6สายนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงมากจากการทำแร่เอิร์ธแล้วก็เหมืองทองคำซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเลยเขาใช้คำว่าปราศจากก็แสดงว่าไม่มีโดยเฉพาะแร่หายากที่เป็นแร่ยุทธศาสตร์ที่จีนครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งของโลกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นแบตรถไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าทีนี้จากการติดตามภาพถ่ายจากดาวเทียมก็พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ภูเขากับลุ่มน้ำเพื่อทำเหมืองแร่แพร่หลายกันมากเจาะจงไปที่รัฐคชินกับรัฐฉานในพม่าตรงนั้นเป็นเขตอิทธิพลของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังว้ากองทัพพม่าเองแล้วเมืองที่ว่านี้มักจะเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนที่เข้าไปลงทุนในการจัดหาเทคโนโลยีกับเครื่องจักรเข้ามาอาศัยสถานการณ์ความไม่สงบในพม่าเป็นช่องทางในการมาทำประโยชน์แล้วไม่มีการควบคุมมลพิษหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือเหมืองแร่แม่โจ๊กแม่โจ๊กนี่อยู่ต้นแม่น้ำสายนะคะอันนี้สามารถมองเห็นได้เลยจากฝั่งไทยค่ะที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าเห็นชัดเจนมากคุณเพียรพรบอกว่าข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษไปตรวจคุณภาพน้ำมาแล้วนะคะเป็น 10-20 ครั้งในรอบ2ปีเนี่ยค่ะยืนยันถึงสภาวะอันตรายจริงๆแล้วพบว่าแม่น้ำสายมีการปนเปื้อนของสารหนูเกินค่ามาตรฐานทุกครั้งที่มีการตรวจวัดแล้วค่าสูงสุดที่พบคือ 0.055 มิลลิกรัมต่อ1ลิตรซึ่งน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยมันเป็นแหล่งที่เขาผลิตน้ำประปาด้วยนะแล้วเป็นแหล่งน้ำชลประทานหลักสำหรับพื้นที่การเกษตรรวมแล้วเป็นแสนไร่ค่ะในจังหวัดเชียงรายเนี่ยค่าสูงสุด 0.055 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะผลการตรวจตะกอนดินในแม่น้ำโขงอีกไปเอามาจากตรงสามเหลี่ยมทองคำเลยก็เจอการปนเปื้อนของสารหนูสูงถึง260มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นระดับที่ถือว่าอันตรายต่อสัตว์หน้าดินมากกว่าปกติเกือบ10เท่าแล้วสารพิษเหล่านี้ได้เริ่มแทรกซึมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารกับร่างกายของมนุษย์แล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

เรียกร้องให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบได้ไหมในฐานะที่คุณเป็นผู้รับซื้อหลักแล้วก็เป็นเจ้าเทคโนโลยีการแปรรูปแร่เพียงรายเดียวที่มีขีดความสามารถสูงคิดดูอเมริกาก็ยังสนใจเลยเขารู้ว่าจีนน่ะมีแร่หายากมากที่สุดในโลกก็เลยบอกว่าตอนนี้อยากให้จีนมากำกับดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางการจีนเป็นผู้รับซื้อแร่ในพื้นที่เหล่านี้เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำเหมืองแร่ก็เลยน่าจะมีมาตรฐานเหมือนกับในประเทศจีนนะในชายแดนไทยพม่านะหรือว่าไปที่แบบใกล้ๆจีนอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่จีนด้วยซึ่งเขาก็ย้ำว่าประเทศไทยต้องการมาตรฐานแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมทันทีมากกว่าเพียงคำยืนยันทางการทูตว่าไม่มีนักธุรกิจจีนเกี่ยวข้องในขณะที่ประชาชนคนไทยกำลังรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเต็มๆแบบทุกวันซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนนะคะจนถึงวันที่10นะก็น่าจะเป็นบททดสอบสำคัญที่ว่าทางรัฐบาลจะสามารถผลักดันวาระนี้โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมกับด้านมลพิษหรือด้านสุขภาพของประชาชนให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์เทียบเท่ากับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามของทางคุณเพียรพรดีเทศนะคะที่อยากให้ประชาชนคนไทยจับตาเรื่องของนี่แหละค่ะที่ภาคประชาสังคมเขาจี้เลยว่าจะคืบหน้าจะเป็นรูปธรรมไหมนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้เป็นวันที่2ที่นายกไปประเทศจีนนะคะจริงๆแล้วในส่วนของสถานที่ดังกล่าวนี่นะคะจริงๆหลายคนก็อยากจะไปเยือนเนาะโดยเฉพาะนักเที่ยวนั่นแหละก็อยากไปเห็นอยากจะไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ช่วงหลังนี่หลายคนบอกว่าไปก็เจอแต่เหมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะมันยังแบบสมบูรณ์มากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไปก็อย่างนั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะสำหรับนักเที่ยวนะคะอาจจะอยากจะไปสัมผัสสักครั้งนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะไปดูไปสอบถามนะคะก็ลองไปถามชาวบ้านดูว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแบบไหนนะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเนาะสำหรับในเรื่องของพื้นที่นะคะที่มีการทำเหมืองกันอยู่ณขณะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับคนไทยที่อยู่บริเวณนั้นจะหาปลามาได้เนี่ย จะเอาปลามาทำเป็นเมนูอาหารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเอ๊ะกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือต้องที่ว่าต้องมีการเช็คกันทุกครั้งอ่ะนี่กินได้หรือเปล่ากินได้ไหมเอาน้ำมาใช้ได้ไหมคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะน่าเห็นใจมากเนาะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ขณะนี้นะคะสำหรับในส่วนของบ้านเรานะคะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนาะเราก็มีข่าวดีเกือบทุกสัปดาห์นะคะเรื่องของเกี่ยวกับการจัดอันดับนะว่าประเทศไทยน่าสนใจจุดหมายปลายทางนู่นนี่นั่นในด้านนู้นด้านนี้ล่าสุดมีข่าวดีเราได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นอันดับ2ของโลกประจำปีนะคะนี่เป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับ Travel and Tour World TTW นะคะก็มีการจัดอันดับสำหรับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็คือ medical tourism ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ2ของโลกก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยอันนี้ก็เป็นผลมาจากที่รัฐบาลเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นMedical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องนะคะในการจัดอันดับเขาจัดมา50อันดับนะคะเป็นท็อป50 Medical Tourism Destination in the World นะสำหรับปี2026นะคะเราได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่2รองจากประเทศตุรกีนะคะตุรกีอันดับ1ประเทศไทยอันดับ2อันดับ3

0: เป็นอินเดียค่ะอันดับ4เม็กซิโกอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6มาเลเซียอันดับ7คอสตาริกาอันดับ8สิงคโปร์อันดับ9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็อันดับ10โคลอมเบียอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แล้วก็เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งเขาระบุอย่างนี้ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายแน่นอนอันดับหนึ่งก็คงจะเป็นศัลยกรรมความงามเนาะแต่หลายคนนึกถึงเกาหลีใต้เนาะถ้าศัลยกรรมความงามเนี่ยอาจจะเป็นเกาหลีไหมปรากฏว่าเกาหลีใต้นี่อยู่อันดับ5นะคะประเทศไทยเขานึกถึงศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาภาวะมีบุตรยากโรคมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันและบริการสุขภาพองค์รวมหรือว่า wellness นะคะประกอบกับการที่มีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยศูนย์วินิจฉัยขั้นสูงบริการผู้ป่วยหลายภาษารวมถึงการให้บริการเทเลเมดิซีนกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะก็มีอยู่หลายที่หลายโรงพยาบาลก็เลยทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้รับบริการทั่วโลกนอกจากนี้มีรายงานระบุว่าประเทศไทยมีเมืองที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ครอบคลุมทุกภูมิภาคแล้วค่ะทั้งกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรและนครราชสีมาสามารถรองรับผู้ป่วยแล้วก็นักท่องเที่ยวได้แบบครบวงจรจริงๆทั้งเรื่องการรักษาการพักฟื้นแล้วก็การท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็จริงๆก็พิจารณาจากหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของการรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ราคาอันเนี้ยราคาต้องสมเหตุสมผลแข่งขันได้และเรื่องของระยะเวลาการรอคอยที่เหมาะสมนะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพักฟื้นอันนี้แหละค่ะล้วนเป็นจุดแข็งที่ไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะสำหรับในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลมีการผลักดันนะคะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะบางคนเนี่ยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็บวกด้วยการท่องเที่ยวหมายถึงว่าแฝงมาเลยอะประมาณนี้ก็มีนะคะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์บางคนตั้งใจมาทำฟันนะเคยได้คุยกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะเขามาจากญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งใจมา หาหมอฟันมาคลินิกในประเทศไทยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอทำฟันเสร็จมีเงินเหลือในการเที่ยวอาจจะไม่ได้ไปไกลมากนะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะสำหรับในส่วนของ medical tourism นะคะในบ้านเรานี่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในตลาดด้านนี้ตลอดในระยะประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่นะคะมีมูลค่าสูงระดับหลายหมื่นล้านฟื้นตัวสูงตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วนะคะแล้วก็พอหลังโควิดก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะเพราะว่าความต้องการบริการทางการแพทย์และสุขภาพจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนะคะ CLMV กลุ่มตะวันออกกลางนะคะกลุ่มจีนกลุ่มญี่ปุ่นนะคะจุดแข็งอย่างที่บอกก็คือเรามีราคาค่ารักษาพยาบาลที่แข่งขันได้โดยเฉพาะการผ่าตัดเฉพาะทางแล้วก็ศัลยกรรมความงามบุคลากรทางการแพทย์ก็มีความเชี่ยวชาญโรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน JCI มากที่สุดในอาเซียนนะคะสำหรับในประเทศไทยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งหมดทำให้นักท่องเที่ยวสามารถผสมผสานการรักษาพยาบาลด้วยการพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมเชิงสุขภาพได้มากที่สุดค่ะที่ยอดฮิตเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มารับบริการในประเทศไทยอันดับหนึ่งคือศัลยกรรมความงามอันดับสองทันตกรรม นะคะศัลยกรรมความงามก็ทำอะไรบ้างตั้งแต่เสริมจมูกเสริมหน้าอกนะคะทันตกรรมก็มาฟอกสีฟันมาปลูกรากฟันเทียมแม้กระทั่งแบบมาแบบดูแลเนี่ยรากสะรักษารากฟันแล้วก็ขูดหินปูนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ราคาถูกมากอะคือยอมนั่งเครื่องบินมาเพื่อขูดหินปูนก็มีนะคะแล้วก็รวมถึงการตรวจร่างกายแล้วก็สแกนขั้นสูงนะคะในบ้านเราราคาก็ย่อมยอมมากจะทำMRI TC สแกนเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้นะคะนี่คือยอดนิยมและการเปลี่ยนข้อหมายถึงผ่าตัดเปลี่ยนข้อนะคะผ่าตัดตาต้อหินต้อกระจกและผ่าตัดหัวใจอันนี้ก็เป็นอะไรที่ยอดนิยมรวมถึงการบำบัดทางเลือกนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ฮิตมากบำบัดด้วยกัญชาทางการแพทย์นะตอนนี้ก็ยังฮิตอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสมมติว่าการทำฟันนะคะการทำฟันก็บอกว่าหลักหมื่นหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะบางที่ก็บอกว่าหลักพันด้วยซ้ำนี่คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณเนาะหรือถ้าเป็นรักษาเลสิกดวงตาเริ่มที่ 50,000 ถึง 100,000 เท่านั้นเองโหถ้าเป็นเงินต่างประเทศเขาบอกไม่มีหรอกราคานี้นะเสริมหน้าอก 100,000 20,000 ถึง 180,000 บาทเปลี่ยนสะโพกอันนี้แพงหน่อย 350,000 ถึง 500,000 บายพาสหัวใจราคาตั้งแต่ 700,000 ถึง 950,000 แล้วก็ค่าห้องพักส่วนตัวเริ่มต้นที่ 3,000 ไปจนถึง 12,000 บาทต่อคืนมันถูกมากสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะค่าห้องพัก 3,000 นี่เขาก็บอกว่าโอ้อยู่ได้สบายเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าปีนี้เนี่ยเรา มีนโยบายผลักดันให้เป็น Medical Hub ใช่ไหมคะเรามีการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามันขึ้นมามีการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนที่เข้ารับการรักษาแล้วก็มีการสนับสนุนการลงทุนผ่าน BOI ด้วยแล้วก็มีการพัฒนาศูนย์สุขภาพนานาชาตินะคะโดยการนำ Health Tech มาประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะนี่ถือว่าตลาดนี้ค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนสนใจด้านสุขภาพหลังโควิดนี่เยอะมากจริงๆนะคะเรามีศักยภาพสูงค่ะนี่ก็ต้องอวยกันหน่อยพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
6: ช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะวันนี้มีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินมาฝากกันนะคะจะเริ่มออมแบบง่ายๆเลยค่ะในช่วงวันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้แบบฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้ทุกท่านนั้นคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้ทุกท่านได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็สำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698เริ่มมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็เงียบหายไปหลายเดือนเลยนะคะช่วงหลังมาอีกแล้วนะคะบวก697หรือว่าบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขใช้โรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่ไม่มีญาติมีเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือว่ามีธุระติดต่อกับต่างประเทศก็สามารถรับสายได้ตามปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าควรจะตรวจสอบตัวตนของผู้โทรแล้วก็วัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ในการติดต่อกับประชาชนแน่นอนถ้ามีสายโทรศัพท์ จากหมายเลขดังกล่าวแล้วก็มาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรบ้างหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์แล้วก็หน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้ท่านสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ควรจะวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะประชาชนร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยค่ะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำนะคะว่าการมีสติและการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือว่าดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะก็ยังไม่หมดเนาะมิจฉาชีพนะคะยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยเหรอมันต้องควรมีไหมมันไม่ควรจะมีนะคะแต่ว่าแน่นอนล่ะนะคะพวกนี้ก็จะใช้ช่องว่างช่องโหว่ในการหาหนทางที่จะมาหลอกลวงนะคะสำหรับคนไทยอยู่เพราะฉะนั้นขอบคุณกสทช.นะคะที่ออกมาเตือนให้ทุกท่านระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697กับบวก 698นะคะอาจจะเป็นสายของมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ฟังคะอยู่ไหนก็สบายใจได้ค่ะมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและได้ยินเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือเลยค่ะความละเอียดนั้นอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าค่ะความคมชัดนั้นถือว่าอยู่ในระดับ 4K เลยนะคะ 4K UHD ติดตั้งก็ง่ายนะคะติดตั้งได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมก็ได้นะคะ SD card เนี่ยเพิ่มได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้ด้วยค่ะ355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยนะคะคุณไม่อยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ดูบรรยากาศรอบบ้านได้เลยนะคะติดตั้งกี่ตัวก็ว่ากันไปดูภาพสีตอนคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อเอาไว้ใช้ในที่มืดกล้องนี้รับประกัน1ปีนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้หาช็อปมาเนียซื้อ1แถม1นะคะก็ซื้อ1แถม1ซื้อ2ก็แถม2ไปเลยนะคะรอบบ้าน4ทิศเลยนะคะ1แถม1นี่คือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะ1,290 บาทใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยทันที02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเราจะมีกิจกรรม AI for Life ปีที่3นี่เป็นโอกาสทองของSilver Gen วัยเก่าเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI กันใน1วันนะคะใครอยากจะขายของออนไลน์แต่ว่าโอ๊ยกลัวทำไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นกับงาน AI for Life ปีที่3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังไฮไลท์เด็ดที่ทุกท่านนะคะพี่ๆจะได้เจอก็คือวิทยากรเนี่ยเขาจะสอนการใช้ AI สอนในการคิดคำคมคิดแคปชั่นขายของแทนเราได้เลยไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะคะสอนการถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปสินค้าสวยแบบพรีเมียมจริงๆน่าซื้อแน่ๆด้วยมือถือเครื่องเดียวแล้วก็มีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูแลทั่วถึงแน่เพราะว่าเรารับไม่เยอะเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านแน่นอนนะคะรับรองว่า1วันเต็มคุณได้ของมีของกลับบ้านแน่นะคะปักหมุดมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดา ในราคา 4,500 บาทสำหรับคอร์สนี้เพราะว่าเป็นการเรียนเต็มวันแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรม The Emerald ด้วยนะคะเราย้ำว่ารับเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะคะใครสนใจรีบแอดไลน์มาเลยค่ะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะเข้าใจว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะอันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะสำหรับเรื่องของ AI for Life ปีที่3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะมันยังสามารถที่จะช่วยเราได้อยู่นะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยคือทำอะไรก็ได้อะหาเงินอยู่กับบ้านก็ได้หาเงินกลางอากาศก็ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามีมือถือบางคนเนี่ยนะคะลูกซื้อให้ราคา 60,000 บาทแต่ว่าส่งสติ๊กเกอร์ไลน์วันละ3รูปอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะคะไปเรียนเถอะรับรองเลยว่าสนุกแน่ๆนะคะสำหรับในเรื่องของปัจจุบันนี้เราต้องให้เทคโนโลยีช่วยค่ะ AI ช่วยได้แน่ๆนะคะโอเคเราเคยได้ยินหาข้อมูลเองบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าใจนะทำอยู่เงียบๆเงาๆมาหาเพื่อนค่ะรับรองเลยว่ารุ่นนี้นะคะเราต้องรอดอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะใครที่สนใจรีบนะเพราะว่าตอนนี้เชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีกันแบบยืนหนึ่งอ่ะหลายคนบอกว่าเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยไปประกวดใช่ไหมคะที่อเมริกาเอาสมมุตินะรายการเขาเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้โหวตนะคะคือไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะคนอเมริกันเลยพวกนี้นะรับรองเลยเนเน่ต้องได้ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าไม่น่าจะได้นะสำหรับคนไทยนะต้องคนที่อยู่ที่อเมริกาเท่านั้นถึงจะโหวตให้คะแนนได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคนไทยในอเมริกาก็เยอะนะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยล่าสุด Google ก็จัดทำรายงานเจมินายรีพอร์ตขึ้นมานะคะประจำ Southeast Asia เป็นครั้งแรกนะสำหรับ2026คือเขาทำเพื่อวิเคราะห์เทรนด์การใช้งานเจมินายในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดมาเลสฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามปรากฏว่าผู้ที่ใช้งานแอป Gemini เป็นประจำนะคะเป็น Active User ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่เกิดขึ้นสำหรับการขับเคลื่อนโดยคนวัยหนุ่มสาวที่ก็มีความรู้ความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีต่างๆมีการป้อนคำสั่งสนทนากับ Gemini ยาวนานมากแล้วก็เขียนพร้อมที่มีรายละเอียดมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะเขาบอกว่าเกือบ 40% มีอายุต่ำกว่า25ปีแล้วมาเจาะมาที่ประเทศไทยเลยโดยเฉพาะจะเห็นว่า Gemini ก้าวขึ้นเป็นผู้ช่วย AI ที่มีการค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ1ในประเทศค่ะรวมถึงมีการใช้เป็นเพื่อนคู่ใจด้านไลฟ์สไตล์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นมั้ยเด็กไทยนี่แหละค่ะคือมันเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งเนาะสำหรับการใช้งานเจมินายของกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า25ปีแล้วก็บอกว่าเขาสามารถผสานเข้าเป็นเพื่อนคู่คิดในชีวิตประจำวันที่คนไทยขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเอามาเป็นผู้ช่วยคิดเพื่อประกอบการตัดสินใจก็ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถขั้นสูงเพื่อเป้าหมายทางการศึกษาก็ยิ่งเลิศมากนะคะอินไซต์การใช้งานเจมินายที่น่าสนใจของคนไทยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องสวัสดีนี่คนไทยเลือกใช้ภาษาไทยเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเป็นคิดเป็น 87% ของพร้อมทั้งหมดทั่วไทยทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะสำหรับงานวิชาการการเรียนการสอนการเตรียมสอบอะไรพวกนี้ไปจนถึงความต้องการทั่วไปอย่างเช่นการแนะนำเรื่องการช้อปปิ้งแม้ว่าผู้ใช้มักจะสลับไปใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนโค้ดเฉพาะทางหรือว่าการทำงานแบบมืออาชีพแต่ว่าภาษาไทยยังคงเป็นภาษาหลักที่คนไทยใช้นะนี่คือ เรื่องแรกเรื่องที่สองเป็นเพื่อนคู่คิดในชีวิตประจำวันก็บอกว่าคนไทยเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการใช้งานทั่วไปกับการค้นหาแรงบันดาลใจด้านไลฟ์สไตล์ หนึ่งในสามของคำสั่งอยู่ในหมวดหมู่นี้เลยตั้งแต่อะไรไอเดียตกแต่งบ้านสูตรอาหารกลางวันเน้นกลางวันด้วยนะสูตรอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพไปจนถึงการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นแล้วก็เจมินายผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตคนไทยไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลักเรื่องที่3หลักๆ ก็คือการแสดงออกแบบสร้างสรรค์เพราะว่าครีเอเตอร์คนไทยกำลังสร้างความโดดเด่นของคำสั่งทั้งหมดจะมุ่งไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะทำอะไรบ้างเขียนคอนเทนต์สร้างภาพเขาบอกว่ากลุ่มหญิงไทยใช้เจมินายเพื่อขับเคลื่อนโปรเจกต์สร้างสรรค์ต่างๆบ่อยกว่าผู้ชายถึง 50% นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือการเชื่อมโยงกับคนต่างวัยเจมินายเข้าถึงง่ายค่ะมีประโยชน์มากสำหรับคนไทยทุกวัยเลยผู้ใช้รุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใช้งานเจมินายมากที่สุดในประเทศไทยเขาป้อนคำสั่งต่อผู้ใช้มากกว่าแล้วก็มีการสนทนากับเจมินายยาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆนะคะขณะเดียวกันผู้สูงอายุชาวไทยที่มีอายุ55ปีขึ้นไปฮะ55ปีนี่เรียกสูงอายุแล้วเหรออ่ะเรียกก็เรียกเนาะกลุ่มเนี้ย 10% ของฐานผู้ใช้ในประเทศนะคะเปิดรับการป้อนข้อมูลนะคะเขาเรียกว่าแบบ multi model นะคะคือแบบกระตือรือร้นมักจะสื่อสารผ่านพร้อมเสียงแล้วก็รูปภาพเป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็นอัตราการใช้งานในกลุ่มผู้สูงวัยสูงที่สุดในภูมิภาคนี้โอ้ใช้สักคุ้มเลยเนาะนี่ค่ะก็ยืนหนึ่งในเรื่องการใช้งานเจมินายกับเรื่องไลฟ์สไตล์นะก็อันนี้ก็ไม่แปลกเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะหาอะไรก็แล้วก็หาสูตรอาหารเห็นภาพก็อ่ะเก็บไว้ก่อนบันทึกไว้ก่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันไหมน่าจะคล้ายกันไหมคะหลายๆคนเนาะสำหรับตอนนี้นะคะคนไทยนี่คือยืนหนึ่งหลายเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีนะคะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรอีกที่ตอนนี้เนี่ยต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของข่าวประจำวันเนี่ยก็จะมีไม่กี่เรื่องประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องกระแสนะคะวันนี้มีกระแสอะไรเนี่ยคนไทยก็จะไปติดตามในผ่านทางรายการเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องการลงทุนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่คนไทยชอบเนาะเรื่องของ การลงทุนเรื่องเศรษฐกิจนะคะที่เราเข้าไปเห็นเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันเนาะคนไทยก็นี่แหละเป็นกระแสที่รู้สึกว่าอยากจะเกาะติดเนาะในบรรดาของคนรุ่นใหม่บางคนเนี่ยเริ่มลงทุนนะเทรดหุ้นเทรดทองเป็นตั้งแต่อายุยังน้อยก็มีนะคะมีเยอะมากด้วยนะสำหรับตอนนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หาข้อมูลได้ไม่ยากนะคะแต่ก็ถ้ามีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญให้เราได้ปรึกษาอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะปิดท้ายกันเรื่องของเกี่ยวกับกรณีนายกนำทีมเศรษฐกิจไปจีนนะคะเห็นวันนี้ก็ไปที่สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ EABC นะคะเห็นบอกว่านำคณะผู้แทนกลุ่มธุรกิจสหภาพยุโรปนะคะได้เจอกันกับนายกไทยและคณะมีผู้แทนบริษัทชั้นนำเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะนี่ก่อนเดินทางไปจีนเนี่ยก็ประมาณ40กว่าบริษัทหารือกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการไปคุยกันที่จีนกันอีกรอบหนึ่งนะคะหวังว่าคงจะได้หลายเรื่องนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่คนสนใจมากที่สุดก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้กำกับดูแลไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนมีทางเลือกในการผลิตโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดที่มีการพูดถึงกันมากนะคะสำหรับเรื่องเมื่อวันที่15ก็คือฮาก็คือเกี่ยวกับการประชุมกพช.นะที่มีมติออกมานะเกี่ยวกับการเปิดกว้างในการซื้อขายไฟโดยตรงนะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสัญญาณสำคัญต่อนักลงทุนยุโรปด้วยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าสะอาดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการลงทุนพลังงานนะแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขของ ห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยเฉพาะกับบริษัทที่ต้องดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของ ESG แล้วก็เป้าหมายเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะอันนี้ก็เห็นบอกว่าอีกสักเดือน2เดือนนี้นะคะจะเห็นหน้าเห็นหลังเรื่องของจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบพลังงานไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะเพราะว่าน่าจะมีข่าวอะไรดีๆออกมาจากการไปจีนครั้งนี้ของนายกและคณะด้วยนะคะติดตามกันได้ค่ะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
5: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่6นาฬิกาสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
2: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการโจรโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบปมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับ พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางของปปช.ก่อนทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อนรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังส่วนกลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมสว.ครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างสท.และมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมสว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสท.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่นกรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
2: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะโดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอันสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 ราย และกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,621 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งยังแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
1: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnershipfor a brighter future โดยมีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
1: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนายนฤทธิ์บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เพราะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิตนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มกระทิงแดงบริษัทปตท.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนอร์จีแอปโซลูทบริษัทอมตะและ WHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่น KBank ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดมอร์กรุ๊ปไทยเบเวอเรจและ BDMS ด้วยค่ะ
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญพุทธภัณฑ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้เสาหลักเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะปุณใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนมินีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้โนมินีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินกว่า200นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบารมูจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่ชัดทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายว่าพบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นโนมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารแล้วก็ใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำราญบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นโนมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่แล้วก็ประกาศขายบ้าน

0: ถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้โนมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทแม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
1: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎหมายคุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัตุภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับจะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับโดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐคอนออนแทริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกกี้เผชิญกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินนิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท IQ Air ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีโดยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะ วิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วย

0: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เราจุด5 FM The Key Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shopmania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in-1 จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เสียงอะไรอ่ะ
9: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
8: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
9: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android อ่ะ าวสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนักธุรกิจ SMB แล้วก็อาจารย์กูรูสถานที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติของกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันในความการใช้ความรู้เรื่อง AI แล้วก็การนำไปใช้จริงในแบบฉบับของอาจารย์พิโยครับสวัสดีครับดร.พิโยและท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: โอและก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์พิโยเป็นอาจารย์คิริคุณที่วิทยาลัยประดิษฐาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน OD เนื้อแท
13: ้ OD อะไร OD ครับประมาณ
12: OD เนื้อแท้ของเมืองไทย1คนเลยนะฮะเป็นชั้นนำของเมืองไทยแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ที่ประยุกต์ใช้ AI ในทุกอนุของการใช้ชีวิตแล้วก็การสอนนะครับล่าสุดครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์เปิดหัวหลักสูตร MBA ได้อย่างตื่นเต้นแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆแล้วผมเลยเห็นว่าการใช้ AI เนี่ยในแบบฉบับของ MBA เป็นอย่างไรฮะเลยอยากเรียนดร.พิญโยมาร่วมเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์พิญโยเราช่วยเล่าหน่อยครับว่า MBA เนี่ยเอาทั้งคนที่จบ MBA หรือคนเรียน MBA เนี่ยถ้าจะต้องใช้ AI เนี่ยเขาจะเอา AI มาใช้แบบไหนครับอาจารย
13: ์โอเคครับมาเริ่มจากหลัก3ง่ายก่อนครับโอเรานักธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นมาทำเพื่ออะไรครับก็
12: เออใช่ใช
13: ่เราทำนักธุรกิจเราทำอะไรทุกวันนี้อ่ะใครก็ได้
12: อาจารย์ถามคำถามง่ายมากฮะแต่ตอบยากท่านผู้ฟังลองช่วยคอมเมนต์ผมมาหน่อยครับว่านักธุรกิจเราเป้าหมายเราต้องการอะไรฮะจะแค่คำถามคือถามนี
13: ้ใช่คุณต้องการอะไรอ่ะ
12: สำหรับผมนะคงต้องการ
13: คนส่วนใหญ่ตอบว่าจะตอบว่าอะไรโอ
12: ้ต้องการกำไร
13: โอเคต้องการกำไร
12: ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
13: ต้องการเงินก่อนแหละส่วนใหญ่ถ้าผมถามในเวิร์กช็อปเนี่ยถ้าแปลงมานะส่วนใหญ่จะพูดแบบเล่นๆนะอันนี้ยังพูดแบบก็คือสุดท้ายคือคุณต้องการเงินนั่นแหละ
12: เ
13: งินและประสบความสำเร็จจริงไหมอันนี้คือความยั่งยืนนะส่วนใหญ่จะบอกว่าเงินคราวนี้แล้วคนจะเป็นอย่างนี้ผมก็จะยกปรัชญาอุบุนโตเคยได้ยินอุบุนโตไหมคือเวลาเรียนบริหารธุรกิจเราไม่ได้เรียนเฉพาะแบบศาสตร์แบบล้วนๆนะเราเรียนปรัชญาโบราณทั้งอีไกทั้งกรีกโรมันเดี๋ยวนี้ยุคโซอีกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ชุกเขาสนใจโซอีกแต่มันมีอันนึงที่เขาพูดถึงเขาเรียกอุบุนโตอุบุนโตเนี่ยเป็นปรัชญาแอฟริกันซึ่งทีมบอสตันเซลติกเอาไปใช้แล้วชนะบ่อยมากขึ้น
12: โ
13: อ้ใช่แล้วเขาทำไงเขาบอกว่าหลักการง่ายๆเลยคนแอฟริกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไปทำงานเพื่ออะไรเขาไม่ได้บอกไปเพื่อเงินนะเขาบอกว่าเขาไปทำงานเพื่อทำให้คนอื่นทำงานง่ายขึ้น
12: เขาไปทำงานเพื่อให้คนทำงานง่ายข
13: ึ้
12: น
13: ให้คนที่อยู่หน่วยงานถัดไปทำงานง่ายขึ้นจริงไหม
12: จริงสมว่าเป็นค
13: ่าใช่ซึ่งผมก็มาแปลงง่ายๆบอกว่าหลักสามง่ายตรรกะของนักธุรกิจมีง่ายเลยคือว่าถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องทำให้ลูกค้าง่ายขึ้นจริงไหม
12: ชีวิตเขาสนุก
13: ถ้าเขาง่ายขึ้นเนี่ยยังไงเขาก็เอาเงินมาให้คนใช่ไหม
12: ผมยอมเสียเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเอง
13: ใช่มันเหมือน Apple น่ะออกมาเคยมีมั้ยครับ Apple รุ่นไหนบอกว่าเออ Apple รุ่นใหม่ iPhone 18 19โง่กว่าเดิมง่ายยากกว่าเดิมแพงกว่าเดิมไม่มีโอมีแต่ง่ายขึ้นดีขึ้นจริงป่ะคุณก็ยอมจ่ายเพราะนั้นหน้าที่ธุรกิจคือไปทำให้ลูกค้าง่ายขึ้น
12: คร
13: ับถ้าส่วนในถ้าทำงานด้วยกันในองค์กรคุณก็ต้องทำให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานง่ายขึ้นจริงมั้ยถ้าเขาง่ายขึ้นเขาจะสับสนไปให้หาเงินได้ง่ายขึ้นอันนี้ง่ายที่สองง่ายที่สามคุณจะเป็นนักธุรกิจเก่งกล้าสามารถอะไรก็ตามคุณกลับไปคุณปฏิบัติกับทุกคนเป็น VIP ที่บ้านคุณก็ต้องทำให้ทุกคนง่ายขึ้นด้วย ในชีวิตส่วนตัวเพราะนั้นผมจะพูดอย่างแรกเลยหน้าที่ผู้บริหารทำให้เกิดสามง่าย
12: ง่ายทำให้ลูกค้าง่ายทำให้คนองค์กรง่ายทำให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขง่ายขึ้น
13: ใช่ชีวิตที่ง่ายขึ้นคนที่น่ากลัวที่สุดน่ารำคาญที่สุดคือพวกทำตัวยากแล้วทำให้คนอื่นยากจริงไหม
12: โอ้โห
13: เยอะแยะซึ่งคุณไม่ควรมีในชีวิตคุณหรือทำตัวง่ายทำให้คนอื่นยากอันนี้ก็มักง่ายดีที่สุดคือคุณทำตัวยากแต่ให้คนอื่นง่ายขึ้นและที่สุดทุกคนจะง่ายขึ้นหมดคุณก็ง่ายขึ้นมันต้องมี mindset เพราะฉะนั้นมันอย่างแรกไม่ว่าคุณจะ up skill อะไรสอนได้ดีคุณต้องฝังหัวตรงนี้เลยคุณต้องทำสามง่ายให้เกิดขึ้นให้ได้
12: ครับ
13: คราวนี้สั้นๆก็คืออย่างพัฒนาองค์กรเนี่ยมันคือศาสตร์ MBA ทุกศาสตร์อ่ะคือศาสตร์ที่ทำให้เกิดสามง่ายโดยธรรมชาติเลย
12: ครับ
13: OD ที่ผมจบพัฒนาองค์กรมาหลักๆคือทำให้เกิดความง่ายสามเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้น OD แล้วเดี๋ยวจะเชื่อมพัฒนาองค์กรนะทำให้สามง่ายแล้วเชื่อมมากับ AI ยังไงเพราะอย่างแรกเลยคุณต้องไปนั่งคิดก่อนว่าอย่าง OD นะผมก็ใช้ผมบอกตรงเลยผมเอาเฟรมเวิร์กการพัฒนาองค์กรเนี่ยมายกมาทั้งแท่งเลยไปสร้างพร้อมเพราะว่าบังเอิญเนี่ยผมไปทำงานคอนซัลท์ให้องค์กรซึ่งต้องใช้เทคนิคพัฒนาองค์กรนะครับผมก็ไปดูถามว่าลูกค้าต้องให้การให้ง่ายอะไรอ้าวเขาอยากให้ง่ายอย่างนี้ OD มันก็จะมีเฟรมเวิร์กง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าร่างกายคุณไม่แข็งแรงใช่ไหมคุณก็บอกว่าไม่แข็งแรงนี่คุณวัดยังไงเช่นคุณน้ำหนักอ้วนละ90กิโลแล้ว OD ก็ชวนตั้งเป้าอ่ะคุณอยากทำให้ชีวิตงานองค์กรง่ายขึ้นไงก็คือคุณอยากลดน้ำหนักจริงไหมจาก90หรือ10เสร็จแล้ว OD มันจะดูอีกพัฒนาองค์กรบอกว่าอ้าวนี่คือตั้งเป้าคุณตั้งเป้าอยากให้มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยในแง่มุมของสุขภาพคนในโอ้บีรอบเอวมันเยอะแต่ OD จะมองอีกอย่างว่าแล้วถ้าจะทำให้เกิดขึ้นจริงคุณมีชัยชนะอะไรเพราะบางทีคุณอยากให้คนร่างกายคนในแผนกร่างกายคุณแข็งแรงแต่เกิดไม่มีเวลาอย่างเงี้ยOD จะเอาข้อมูลทั้งหมดอะมาพัฒนาเป็นวิธีการเพื่อให้คุณกลับไปสามารถลดน้ำหนักได้ทั้งที่คุณมีอุปสรรคอย่างเงี้ยผมก็นี่เขาเรียกว่า OD framework ผมก็ OD framework อันเนี้ยมาใส่พร้อมเลย O ประมาณเนี้ยครับก็คนพูดว่าเฉยเลยครับ
12: ทำให้เขาคือไม่ใช่แค่แบบหยิบ AI มาหยิบ ChatGPT มาแล้วก็ถามไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมาย
13: ต้องทำอย่างแรกต้องทำถามก่อนคุณมีปัญหาอะไรปัญหาอะไรแล้วก็แล้วถ้าเป็นในองค์กรก็ต้องเป็นปัญหาร่วมกันเพราะถ้าเป็นปัญหาร่วมกันเนี่ยมันจะอยากแก้ร่วมกันจริงไหมก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่ยากของทุกคนนั่นแหละแต่ทุกคนก็ต้องถามว่าอ่ะแล้วคุณตั้งเป้าจะทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นภายในเมื่อไหร่แล้วอุปสรรคก็คือ challenge ของคุณเนี่ยมีอะไรเขาเรียก OD เขาเรียกจุด entry point เช่นซึ่งตัวเนี้ยเอาไปใช้กับ AI ได้ไงเพราะว่าส่วนใหญ่ AI จะให้คุณสมมุติว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหม
12: ใช่ครับ
13: แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถามจริงคุณเชี่ยวชาญอะไรไม่ทราบ
12: โอ้เราตัวเองนะ
13: ค
12: ุ
13: ณไม่ได้เชี่ยวชาญเพราะว่าถามจริงคุณเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญรู้เรื่องเหรอผมถามหน่อยแล้วก็ถามว่าแล้วก็คุณมองความเป็นจริงนะหลายครั้งคุณมองChatGPTหรือ AI ทั้งหลายเนี่ยคุณบอกว่าโอ้โหคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทำนู่นทำนี่ได้แต่ในความเป็นจริงนะครับคุณทำอะไรไม่ได้บางทีคุณเป็น introvert นะครับคุณไม่มีเวลาอย่างเงี้ยคุณเคยใส่คุณต้องใส่แฟกเตอร์นี้ไปด้วยคือผมจะแนะนำให้ AI ของผมเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ต้องใส่แฟกเตอร์ใส่แฟกเตอร์เช่นคุณเป็นคน introvert คุณพูดไม่เป็นคุณมีอำนาจไหมคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญสมมติว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จริงแต่คุณไม่มีอำนาจคุณทำอะไรได้โอเห็นไหมครับคราวนี้คุณต้องใส่แฟกเตอร์พวกนี้หมดปัญหาเป้าหมายแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยนี่คือคุณจะใส่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้แต่คำถามในความเป็นจริงอ่ะคุณอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พูดไม่เป็นก็ได
12: ้
13: ถ้าคุณไม่ใส่คำพูดอย่างนี้เข้าไป AI มันจะให้คำตอบประมาณเหมือนคุณเป็นคนพูดเก่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยคุณว่ามันจริงเหรอผมถามหน่อย
12: เราคิดว่าคุณมีอำนาจด้วยนะ
13: แล้วคุณจะคิดเดี๋ยวผมถามว่าโอ้คุณจะแก้ปัญหาทั้งหมดอ่ะอย่างวันนี้ผมสอน MBA เนี่ยอันที่คุณจะแก้ปัญหาเนี่ยคุณมีอำนาจไหมปรากฏว่าไอ้ที่เสนอมาไม่มีใครมีอำนาจเลยเราลุกเตะได้ไงพูดเพราะนั้นอันนี้คือการคิดไม่เป็นระบบไงโอ
12: ครับครับ
13: ผมก็ใส่เฟรมเวิร์กความเป็นจริงเพราะในโลกของการพัฒนาองค์กรเนี่ยเจ้าของเขาอาจจะจ้างคุณไปก็จริงแต่เข้าไปในองค์กรเนี่ยขอโทษนะลูกน้องเขาไม่พอใจเจ้าของเนี่ย คุณจะเดินเข้าไปนี่บางทีมีปัญหานะจริงไหมคุณก็ต้องเช็ควงในก่อนเดี๋ยวผมไปถูกเชิญไปพัฒนาองค์กรครั้งแรกอ่ะเขาบอกผมจบมาใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วเอ้าของเขามีเชิญเกสระดับประเทศมาคุณอาจารย์คุณเป็นใครอาจารย์ไม่มีชื่อเสียงเลย
12: เอออ
13: าจารย์อย่าไปทำกับผู้ใหญ่อาจารย์ไปทำกับช็อปฟอร์ก่อนเอ้าคุณจะบอกว่าคุณเป็นเกษตรงานเหรอไม่ได้นี่ขนาดคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เขาไม่รู้จักคุณอ่ะ
12: ครับ
13: เพราะคุณก็ต้องเอาปัจจัยอย่างนี้ไปใส่ในพร้อมด้วยคุณพูดไม่เป็นคุณไม่มีเวลาอย่างถ้าคุณอยากลดน้ำหนักอ่ะผมจะชอบยกตัวอย่างนี้คุณอ้วนใช่ไหมฮะสมมติคนอ้วน คุณตั้งเป้าหมายว่าอยากลดน้ำหนักใช่ไหมฮะ จาก790เหลือ70แต่อะไรครับคุณมีชาเลนจ์3เรื่องเช่นลูกค้าชอบชวนไปกินข้าวบ่อยๆ2คุณไม่มีเวลาออกกำลังกายเลย3เพื่อลบงานชอบชวนไปกินข้าวแบบหนักๆทุกวันศุกร์ผมยกตัวอย่างนะเห็นไหมครับถ้าคุณใส่องค์ประกอบนี้ไปเนี่ยคำตอบที่คุณได้เนี่ยมันจะดีกว่าคุณต้องใส่ความเป็นจริงเข้าไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะตอบ AI มันจะเชื่อว่าคุณน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณมีเวลาเหลือเฟือคุณมีงบประมาณล้นฟ้าแต่จริงในความเป็นจริงมีเหรอโอ้มีใครให้งบคุณง่ายๆเหรอ
12: ใช่ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอน
13: ใช่คุณเป็นอย่างคุณทำเนี่ยสมมติคุณไปทำอ่ะกลุ่มเป้าหมายคุณเป็น Gen Z อ่ะผมเคยเจอกลุ่มเป้าหมายระดับนี้เลยนะว่าอาจารย์ห้ามออกเจ้าของเป็นสายวิศวกรรมไม่เอาเรื่องซอฟต์สกิลเลยอะถ้าคุณไม่ใส่แฟกเตอร์นี้ไปเนี่ยมันก็ออกมามีปัญหาจริงไหม
12: ใช่เอาแบบทำอย่างเดียวเลยลงมือทำอย่างเดียวไม่ต้องแบบพร้อม
13: ตอนหลังผมเลยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3ประเภทหลักนะ30ประเภทเป้าหมายประเภทบอกว่าปฏิเสธซอฟต์สกิลทุกเรื่องซอฟต์สกิลเรื่องเทรนนิ่งผมจะเพิ่มคำว่าให้ขอวิธีการแบบเนียนๆถ้าคุณใส่คำว่าเนียนๆไปเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะไม่ค่อยรู้ตัวนะคุณเคยรู้คำนี้ไหมอย่างนี้เลย
12: แอบเปิดเผยเทคนิคการสั่งการด้วยนะฮะ
13: ใช่คุณเพราะนั้นคุณสั่งอะไรก็ได้แต่คุณอย่าใส่ความคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องเพราะว่าคุณเองก็จะไม่เชี่ยวชาญเลยคุณได้คำตอบมาที่คุณเอาไปใช้ได้เหรอหรือคุณได้คำตอบแต่ปรากฏว่าเอ้าคุณเป็นคนพูดไม่เก่งคุณไม่มีงบประมาณคุณไม่มีเวลาคุณบอกเลยว่าส่วนใหญ่เวลาคุณเอาคำตอบจาก ChatGPT ไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งกับความเป็นจริงของคุณคุณไม่เวลาไม่มีงบประมาณแล้วคุณคุยกับใครไม่รู้เรื่องด้วย
12: เป็นหนึ่งในพอยต์สำคัญของการทำ AI transformation เนี่ย
13: ใช่คุณลองไปทำ
12: AI transformation เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรคุณมีเครื่องมือจะมีอำนาจ
13: คุณมี
12: อำนาจไม่มีความรู
13: ้ไม่มีเครื่องมือแล้วคุณคุยกันไม่เป็นด้วยถ้าคุณใส่แฟกเตอร์อย่างนี้เข้าไปทุกครั้งที่ใช้งานนะคือคุณเข้าใจหน้างานอย่างลึกซึ้งอ่ะมันจะให้คำตอบที่เหมาะกับคุณจริงๆ
12: ครับ
13: คุณรับรองครับคุณจะนึกไม่ถึงเลยว่ามันสามารถให้คำตอบสำหรับคนไม่มีเวลามีอำนาจได้ด้วย
12: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่อยากเอาใหญ่ประชาชนองค์กรจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงแค่ส่งใครบางคนไปเรียนแล้วนำกลับมาทดลองทำมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับไปเรียนโปรแกรมบางอย่างมาแล้วกลับมาที่เป็นองค์กรไปได้
13: ครับคนจะรู้จริงก็ต่อเมื่อสิ่งที่เอาไปทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บริษัทจริงๆไม่ใช่ทำเล่น
12: ครับ
13: เช่นคุณสามารถเอามาออกแบบเนี้ยว่าออกแบบพิชชิ่งออกแบบโปรโพซอลที่ต้องไปพิชชิ่งจริงๆอ่ะถ้าคุณออกแบบระดับนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ว่ามันคือถ้าเกี่ยวผลประโยชน์ปุ๊บความรู้มันจะขึ้นทันทีครับประมาณนี
12: ้ครับ
13: แล้วผู้บริหารอย่าไปส่งคนไปเรียนเดียวผู้บริหารก็ต้องเรียนเยอะเพราะอะไรฮะคนที่เข้าใจกลไกความซับซ้อนและมองเห็นปัญหาเยอะๆจริงๆคือผู้บริหาร
12: คือผู้บริหารแท้จริง
13: ใช่เขาก็มองว่ามีขีดจำกัดตรงนี้มันมีคอนสแตรนต์ตรงนั้นน่ะตรงนี้สำคัญถ้าไม่งั้นคนเวลต่างๆเขามองความซับซ้อนไม่ออก
12: ใช่ๆเพราะว่า C level เองก็ตามเนี่ยเขาก็ไปในเลเวลในอันเดอร์เขาได้แต่พอต้องข้ามทุกองค์กรหนีไม่ได้เขาเป็นความมีไซโลแล้วการเชื่อมโยงกันของแต่ละแผนกถ้าเอาใครที่คนเดียวไปทำเนี่ยเขาไม่เข้าใจ
13: ใช่เขาคราวนี้คุณถามว่าถ้าคุณมีไซโลอ่ะคุณเคยใส่ว่าองค์กรคือมีไซโลเข้าไปไหมถ้าคุณไม่ใส่เข้าไปนะคำตอบคนละเรื่องเลยนะประมาณเนี้ย
12: นี่อย่างกระบวนการที่ MBA สอนในตอนนี้ที่เวลาสอนนักศึกษารุ่นใหม่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียน MBA กระบวนการในการเรียนรู้เพื่อที่เขาเอา AI เนี่ยไปใช้ได้จริงเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาที่อาจารย์ดีไซน์หลักสูตร
13: ใช่ก็คืออย่างแรกเลยสอนประสบการณ์ก็คือว่าสอนให้เห็นความเป็นจริงเอาความเป็นจริงไปใส่พร้อมปัญหาเป้าหมายแล้วก็คอนสตรีนก็คือต้องหาขีดจำกัดประมาณ3เรื่องอย่างต่ำเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกคุณเคยเจอคนเก่งที่มันชอบอึดไหมเวลามันเจ็บอะไรมันไม่บอกว่าเจ็บอ่ะ
12: พูดไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่จริง
13: เพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เงื่อนไข3ข้อเช่นคุณไม่มีงบประมาณคุณทะเลาะอีกแผนกนึงเนี่ยคุณไม่สนิทกับหัวหน้าอ่ะแล้วคุณก็บอกปัญหาคือเช่นเจอไปที่หนึ่งนะพนักงานเป็นเดดวูดคุณก็ใส่คำพูดนี้ตรงๆแล้วคุณต้องการอะไรอ่ะโอ้อยากให้พนักงานไม่มีคำว่าเดดวูดแล้วทุกฝ่ายถึงขั้นโอ้ที่อื่นต้องมาดูงานว่าแผนกเราเนี่ยเปลี่ยนเดดบูดให้เป็นสตาร์ได้ยังไงเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าแบบเนี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าตั้งเป้าเพราะไปเอาความสามารถตัวเองไปตัดสิน AI เพราะฉะนั้นคุณตั้งกล้าเป้าตั้งเป้าเด่นๆนะฮะเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าเงื่อนไขคืออะไรหนึ่งเดดบูดคือมีปัญหาการเงินส่วนตัวคุณเอาความจริงไปใส่เลยแล้วเสร็จแล้วคุณอาจจะไม่สนิทกันมากคุณเป็นคุยไม่เป็นบริษัทไม่มีงบประมาณสับสนพอคุณออกไปอย่างนี้ปึ้งคุณก็สั่งครับขอ20กลยุทธ์เลยโอ้เพราะถ้าเกิดคุณไม่ขอ20ไปลดมันจะเหมือนทำตัวเหมือน Google ให้คำตอบมา 2-3 ข
12: ้อถ้าเราไม่คือ AI มันก็พยายามใช้สมองตัวเองให้น้อยสุดเหมือนกันนะ
13: ใช่
12: จริง AI เหมือนคนเลย
13: ใช่เหมือนคนเลยเพราะนั้นถ้าคุณสั่งสั้นๆเนี่ยคุณใช่ไหมมันจะเอาแบบที่ดูยังไงมันไม่ต้องถาม AI ก็ได้อะแต่คุณตื่นเต้นเพราะเป็น AI ออกมาแต่ไปทำจริงได้ยากอีกเพราะคุณลืมใส่ constraint ตรงเนี้ยนะครับเพราะคุณไปคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆคุณก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
12: ครับ
13: เพราะว่ามันให้คำตอบแบบผู้เชี่ยวชาญจริงๆแต่คุณเคยเจอผู้เชี่ยวชาญที่ถามคำตอบคำไม่โ
12: อ
13: มันไม่ใช่ทุกผู้เชี่ยวชาญทุกคนมันอยากตอบคุณนะคุณว่าจริงไหม
12: ใช่
13: AI มาทำตัวอย่างนั้นเลย
12: ในฐานะที่เคยเป็นร่างทรงของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราจะถามเต้าที่เขาตอบเขาถามตอบเราไม่เท่าเขาถาม
13: ยังไง
12: แต่ไม่ตอบต้องเหนื่อยนั่ง
13: เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบคำตอบออกมาเสร็จแล้วคุณต้องดูกลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มเป้าหมายมี 3-4 ประเภทเช่นกลุ่มเป้าหมายประเภทเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต่อต้านคุณเนียนไปเลยผมเคยหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมืออาชีพเช่นบางคนผมเคยไปเจอโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจบ PhD ต่างประเทศมาอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานอ่ะคุณต้องบอกว่าช่วยให้คำตอบแบบมืออาชีพหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นเบบี้บูมเนี่ยผมเคยเจอนะทำแผนธุรกิจมาปรากฏลูกเป็น Gen Yพ่อเป็นเบบี้บูมแล้วก็ให้เขาปรับเป็นช่วยปรับภาษาของ business model เป็นเบบี้บูมอันนี้แหละครับเราจะสอนเบสิกอย่างนี้เลยครับประมาณนี้ครับที่สำคัญเอาโจทย์จริงที่บ้านมาทำ
12: นั้นเวลาที่เราออกแบบ
13: ไม่มีโจทย์ทำโจทย์จริงที่บ้านเลย
12: เพราะทุกคนต้องมาสร้างโจทย์กันเอง
13: สร้างโจทย
12: ์อย่างนี้จะเรียกบูทแคมป์เลยใช่ไหมเรียน2วัน
13: คือเป็นแคมป์ทุกคนจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าอะไรครับเพราะจุดหนึ่งถ้าคุณเรียนนะเรียนแล้วแค่ทำเวิร์กช็อปคุณจะรู้ 50% แต่ถ้าคุณไปสอนคนอื่นนะหรือทำให้คนอื่นอย่างเงี้ยคุณจะรู้ 90% ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเช่นให้เป็นเคสกิฟเวอร์เช่นมีพนักงานคนหนึ่งเขากำลังสร้างสตาร์ทอัพก็ให้เล่าปัญหาเลยทุกคนก็ออกแบบAI agent เพื่อช่วยคนนี้เลยประมาณนี้แหละครับก็คือออกแบบแอปช่วยเลยแบบยื่นให้คนนี้แล้วเราก็ทำเป็นชุมชนด้วยเช่นเฮ้ยคุณเป็น MBA ละคุณจะช่วยชุมชนยังไงวันนี้ก็ทำเป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีในชุมชนจะออกก็ได้แอปประมาณ 7-8 แอปเลยก็คือทุกคนน่ะต้องไปคอนทริบิวให้ข้างนอกเพราะอะไรครับธุรกิจมีหน้าที่ทำให้คนง่ายขึ้นเพราะนั้นเขาต้องไปสัมภาษณ์ว่าคนยากยังไงแล้วออกแบบแอปไปช่วยแล้วเราต้องรับผิดชอบส่วนคนไปดูสังคมครับสังคมอย่างวันนี้ก็มีกลุ่มที่พัฒนาเรื่องอะไรฮะสิ่งแวดล้อมก็ไปออกแบบแอปแก้สิ่งแวดล้อมเพราะนักธุรกิจคืออะไรครับถ้าเป็นฝั่งผมนะเขาจะบอกว่านักธุรกิจเป็นคนที่มีโอกาสแก้ปัญหาโลกได้มากเพราะมีทั้งทุนทั้งเครือข่ายแล้วก็ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะเราก็สอนให้เขาไปแก้ปัญหาจริงเลย
12: ครับ
13: น
12: ี่ถ้าเป็นในกระบวนการนี้ถ้าถอดบทเรียนคือถ้าเราเอาแนวคิดของการสร้างอย่างบูตแคมป์เนี่ยครับบูตแคมป์อย่างนี้เราสร้างบูตแคมป์ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้าน MBA แล้วมีประสบการณ์ AI เนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันในเวลาอันสั้นเพื่อให้เข้าใจว่าจะเอา AI ไปประยุกต์ใช้ยังไงโดยทุกคนต้องมาต้องตั้งโจทย์ที่ชัด
13: ใช่เ คือคิดเป็นระบบอ่ะ
12: เงื่อนไขเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่มานั่งพร้อมกัน
13: ใช่คุณต้องใส่เงื่อนไขความเป็นตัวคุณปัญหาในองค์กรคุณด้วยคือคุณใส่เยอะๆเป็น10ข้อก็ได้ครับนะครับองค์กรตอนนี้ต้องการพนักงานอะไรฮะอยากมี efficiency มากขึ้นทำมี productivity ทุกคน engage คุณใส่ภาษาไปเถอะแต่คุณต้องตั้งเป้าตัววัดไว้เสร็จแล้วบอกทุกคนไม่มีเวลาฝึกอบรมไม่มีงบประมาณฝึกอบรมคุณใส่คุณแบบตั้งเป้าให้ชัดแล้วบ่นให้มันสดๆอย่าทนกับทุกเรื่องกับ AI คุณต้องใส่สารพัดปัญหาเรื่องเล็กน้อยเข้าไปใส่อำนาจคุณเข้าไปผมไม่มีอำนาจผมไม่สนิทกับใครเลยผมเป็น introvert ใส่เข้าไปเลยครับบุคลิกทีมของแผนกทะเลาะกันมาก่อนคุณใส่เข้าไปเลย
12: ครับ
13: มันจะคำนวณให้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนมองข้ามครับ
12: อืมอ๋อคือเหมือนถ้าเรามีปัญหาแบบในองค์กรอย่างเช่น
13: ใส่ไปเลยครับ
12: ปัญหาเรื่องพนักงานมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ก็เลยทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้มาทำงานสายมาทำงานช้า
13: ตั้งแต่
12: เราใส่ได
13: ้แต่พนักงานมีนิสัยทางการเงินที่ยอดเยี่ยมถ้าลงไปลึกมากกว่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในฟิวโอดีจะเน้นการที่การเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนนิสัยเลยเพราะว่าเวลาคุณออกแบบโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยสมมติคุณออกแบบโปรเจกต์ก็คุณมันจะมีแค่แอคทิวิตี้แต่รู้ได้ครับว่าพอกิจกรรมนั้นจบบางทีนิสัยเก่าก็กลับมาเพราะฉะนั้น AI เนี่ยในฟิวโอดีถ้ามาเรียนกับพวกเราที่องค์กรนะเราจะถึงชวนตั้งเป้าถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยโอเคยได้ยิน21วันไหมคนเราเปลี่ยนทำอะไรซ้ำๆ21วันจะเป็นนิสัยใหม่ใช่ไหม
12: ใช่
13: เดี๋ยวนี้ตัวเลขใหม่
12: เป็นไงครับผมสามร้อยก็เคยมีคนคำนวณใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่21วันแล้ว
13: ไม่ใช่350กว่าวัน
12: 350วัน
13: คือประมาณว่าถ้าคุณอยากให้คนร่างในองค์กรแข็งมีการเงินพนักงานไม่มีการหาเงินเขาก็ต้องมี money intelligence ใช่ไห
12: ม
13: รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักลงทุนถ้าจะเปลี่ยนนิสัยเนี้ยอย่างต่ำหนึ่งปีโอเพราะเราถ้าเป็นถ้าเราจะเปลี่ยนนิสัยคนเราตั้งเป้าเลยเราก็ต้องบอกว่าปัญหาพนักงานมีปัญหาเงินปัญหาตั้งเป้า1ปีเป็นคนที่มีนิสัยทางการเงินที่ดูมีอนาคตปัจจุบันคือพนักงานติดหนี้นอกระบบพนักงานติดนู่นเจ้าของมีเวลาคุยช่วยออกแบบแล้วก็พนักงานตีกันมาก่อนแล้วก็ความรู้ก็ไม่ได้นะครับคุณใส่อย่างนี้ไปเลยแล้วก็บอกว่าขอ20วิธีการ
12: นะครับ
13: แล้วพนักงานสมมติพนักงานเขาป่วยเหนื่อยไม่รู้ทำอะไรละช่วยออกแบบ20วิธีการนินเนียนออกมาอย่างเงี้ย
12: ครับ
13: เนี่ยคุณก็จะได้คำตอบที่ดีกว่าเดิมแค่นี้เอง
12: พอได้คำตอบแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้มันเหมือนกับเป็นเอเจนต์ที่มันทำงานเองได
13: ้มันคือจริงเอเจนต์อย่างเงี้ยมันคุณก็ถ้าคุณอยากทำแอปเนี่ยคุณก็เปิดพวกเจมก็ได้ลองไปดูนะครับ YouTube มีวิธีการสอนเยอะผมจะถนัดใช้ทั้งเจมถ้าเจมก็คุณสามารถใช้ ChatGPT ก็ได้บอกว่าช่วยเขียนเป็น AI agent และ sub agent อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นบอทครับมันจะมีเหมือนบอกว่า money เขาเรียกว่าเหมือนคนที่เป็นดูแลเรื่องการเงินโดยเฉพาะเสร็จแล้วคุณก็ไปทำแอปคุณก็เปิดในแอปนะครับ My app แล้วก็เข้าไปในหน้าต่างคุณไปดูครับวิธีการสร้าง GPT builder อยู่ใน YouTube ทั่วไปทำอย่างนั้นเลยคุณแค่ให้ GPT มันออกแบบพร้อมก่อนเป็นมาสเตอร์พร้อมแล้วคุณก็ก๊อปทั้งหมดเนี่ยไปใส่พวก GPT Builder มันก็จะกลายเป็นแอปได้นะครับหรือจะไปทำกับเจมก็ได้คลอสก็ได้ถ้าคลอสมันก็จะมีเป็นสวิตช์อะไรออกมาเงี้ยลองไปดูครับลองไปเปิดดูสร้าง GPT Builder สร้างเจมอย่างเงี้ยทำตามนั้นเลยครับผมก็ดูอย่างนั้นแหละ
12: โอ้โหน่าสนใจมากเลย
13: แต่ถ้าเกิดคุณจะทำเป็น GPT Builder คุณต้องสร้างกำหนดเป้าให้ดีเช่นคุณอยากให้พนักงานมีนิสัยดีภายใน1ปีถ้าคุณไม่กำหนดเป้าหมายนะครับพร้อมพวกนี้มันจะทำแบบไร้เป้าหมาย
12: โอ้โหนี่คือสายตรงของนักโอดีจริงๆคือไม่ได้มองแค่ว่า
13: เรา
12: ไม่ได้มองแค่การเอา AI มาใช้ให้คนพร้อมเป็นแต่มองว่ามันต้องทรานสฟอร์มได้ไม่ใช่แค่เชงทั้งก่อนจะให
13: ้ความแบบว่าเปลี่ยนแบบไม่หวนกลับโอ
12: ครับ
13: คือเปลี่ยนแบบเขาเรียกพูดง่ายๆเปลี่ยนสันดานอะว่ากันเถอะเพราะนั้นคุณต้องเอา AI ไปเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์เปลี่ยน mental mode เปลี่ยนชุดความคิดเปลี่ยนนิสัยอะคราวนี้ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยได้แล้วทำเป็นกลุ่มเขาเรียกเปลี่ยนวัฒนธรรม
12: ครับโอเคโอ้น่าสนใจมาก
13: โอ้ได้แค่กิจกรรมไปทำอันนั้นคุณไม่ได้อะไรหรอกผมบอกเลย
12: ครับ
13: คราวนี้ถ้าทำเป็น Agentic AI เนี่ยผมบอกเราไปดูครับเราไปดูวิธีการสร้าง Agentic AI แต่คราวนี้มันมี2แบบเอ็มมันจะมีแบบฝูงอย่างทำบริหารเนี่ยเราไม่ต้องการระบบอัตโนมัติตลอดเพราะยังไงคุณก็ต้องคุมการตัดสินใจแต่ถ้าเป็นระดับ Cowork ที่ใช้เอกสารอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นคุณอาจจะต้อง
14: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
15: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเซทอปอลั่นไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสทบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเกาะเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเข้ายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในฐานข้อมูลยังคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคลอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัด
6: วิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เสียงอะไรอ่ะ
13: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
12: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
13: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
15: เรามาต่อกันเลยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องห้าพิลล่าของการรันธุรกิจนะทีนี้เนี่ยเราจะคุยกันต่อเรื่องของสกิลในยุคนี้เนี่ยนะครับในยุค AI เนี่ย สกิลมีความสำคัญนะครับ
16: คล
15: อสเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าสร้างสกิลได้นะหรือว่าถ้าเกิดเป็นถ้าไม่ใช่ AI เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราพูดถึงเรื่องการรีสกิลก็คือไปทำอย่างอื่นเลยครับอัพสกิลก็คือทำอย่างเดิมนี่แหละ
16: แต
15: ่ว่าทำให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับ
16: ครับ
15: ทีนี้เนี่ยไอ้สกิลในการทำธุรกิจเนี่ยนะมันมีอะไรบ้าง
16: อืมครับ
15: นะอ่ะ
16: ครับก็
15: เขาบอกว่าส่งให้แล้วนะในไอ้ Messenger นะ
16: ครับทักษะที่มีมูลค่าทางธุรกิจทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับ economically valuable skill นะครับก็บอกว่าหากคุณเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาคุณค่าในนามในเชิงถ้าเกิดคุณเป็นธุรกิจของคุณแล้วคุณต้องการพัฒนาคุณค่าของตัวธุรกิจเนี่ยก็เหล่าบรรดานักธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะไปโฟกัสจะไปตั้งที่การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้ง5ของทุกๆธุรกิจเลยแต่ว่าแน่นอน
15: ย้อนนิดนึงองค์ประกอบทั้ง5เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือ value creation นะครับก็คือว่า
16: สร้างคุณค่า
15: ท่านผู้ฟังก็ต้องไปหาเพนพอยต์ก่อนนะ
16: ครับ
15: ว่าเพนพอยต์ของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคืออะไรนะแล้วก็จะได้ดูว่าเขาว่าต้องการอะไรแล้วก็สร้างธุรกิจที่แก้เพนพอยต์นี้นะครับ
16: ครับ
15: สองคือมาร์เก็ตติ้งก็คือการครีเอทคือสร้างลูกค้าใหม่แล้วก็เมนเทนลูกค้าเก่านะสามก็คือเซลก็คือเปลี่ยนคนที่เป็นกลุ่มมุ่งหวังเนี่ยให้กลายเป็นคนที่จ่ายเงินให้เราก็คือลูกค้า
16: ครับ
15: C เนี่ยคือ value delivery ก็คือว่าคุณจะต้องส่ง
16: มอบ
15: สินค้าหรือบริการเนี่ยอันนี้ให้ลูกค้านะไม่ใช่พูดว่าจะทำมีตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ส่งข้อ5เนี่ย คือ finance เนี่ยคือหมายถึงว่าคุณต้อง make money ด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเนื้อแท้อะไรพวกเนี้ยนะรักษาพนักงานไว้นะไปเอาเงินของกลุ่มทุนมาเงี้ย
16: ครับ
15: อันนี้ก็จะมีปัญหานะครับต่อ
16: ครับก็เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าทุกๆทักษะในทุกๆความรู้ในทุกๆอย่างเหล่านี้ที่เราอยากจะพัฒนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนแหละมันโอเคว่ามันไม่ใช่ว่าทุกๆสกิลทุกๆทักษะที่เราอยากจะพัฒนาเนี่ยมันมีค่าแล้วมันก็เรื่องปกติถ้าเกิดคุณอยากจะพัฒนาสิ่งที่มันไม่มีค่ามันมีหลายท
15: ัก
16: ษะ
15: อันนี้เขาบอกว่าคุณจะต้องเลือกสกิลนะใน5ข้อผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใน5ข้อเนี้ยคุณจะต้องเก่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่านะคือไม่ว่าทุกคนเนี่ยแม่งเก่งทุกอย่างเลยเปล่าใน5ข้อที่กล่าวไปใช่ไหม
16: ครับ
15: เขาก็เลยบอกว่าในทุกทักษะหรือว่า domain knowledge ก็คือว่าความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเนี่ยนะฮะอันเนี้ยไม่ใช่ว่าคือพูดง่ายๆคือว่าอาจจะต้องตัวอย่างเช่นอย่างในคลอสอย่างเงี้ยคุณก็โอ้โหมันมีครีเอททักษะไปซื้อทักษะไปอะไรพวกนี้มาไปยืมทักษะอะไรคนอื่นมาก็ได้สกิลเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าทุกทักษะในโลกนี้เนี่ยนะหรือว่าโดเมนโนเลจก็คือความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยมันจะมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆคือมันเ
16: ม
15: คมันนี่ให้คุณอะแต่มันก็มีทักษะจำนวนมากที่เราอะอาจจะแบบว่าไป acquire คือไปหามัน
16: ก็อยากพัฒนาอยากทำอะ
15: เพื่อ relaxation เท่านั้นเองนะ
16: ก็เพื่อได้การพักผ่อนแล้วก็เพื่อสนุกเขาก็ยกตัวอย่างอาจารย์ครับเขาก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นล่องแก่ง
15: นายกเนี้ย
16: ครับขับเครื่องบิน
15: ทักษะเรื่องดนตรีทักษะเรื่องดนตรี
16: ครับ
15: มันส่งผลกับภาวะผู้นำมาล่ะมันก็ไม่ส่งผลไงใช่ป่ะแต่ว่ามันทำให้คือนายกชอบอ่ะ
16: ครับ
15: อย่างคือนายกชอบคือทักษะเนี้ยเรื่องเป่าแซกเล่นเปียโน ร้องเพลงอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่ทักษะที่จะทำให้ประเทศก้าวหน้าแต่มันทำให้นายกเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห
16: ์มีเสน่ห์ใช่ใช่ครับ
15: คือถ้าพูดแบบนี้ก็คือไม่ economically valuable แต่มันเป็นทักษะที่ for the sake of relaxation enjoy alone
16: ก็คือสำหรับแค่ enjoy อ่ะสำหรับแค่การพักผ่อนนี่แหละ relax อย่างนี้แหละครับเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นคนบางคนอาจจะเอนจอยการล่องแก่งซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกอ่ะมันน้อยมากที่เขาจะจ้างคุณให้ไปล่องแก่งอ่ะให้คุณพัฒนาทักษะในการล่องแก่งเพราะล่องแก่งมันคุณผู้ฟังมันต้องใช้ทักษะนะในการฝึกการดูทางการดูล่องน้ำการพายจังหวะการเข้าการออกแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทักษะที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
15: หรือ
16: พ
15: ัฒนาคุณ
16: ครับ
15: แต่ถ้าคุณทำธุรกิจล่องแก่งเนี่ย
16: ครับ
15: อันนี้ได้นะ
16: ใช่เขาบอกเลย
15: หมายถึงว่าบางคนเนี่ย
16: ค
15: ือบางคนเนี่ยมันเอาความชอบของตัวเองมาเป็นธุรกิจไง
16: ครับ
15: เช่น
16: ก็เขาเขียนครับเช่นครับ
15: ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงก็เป็นนักร้องไง
16: ครับ
15: ใช่ไหมชอบเต้นก็เป็นนักเต้นชอบดราม่าอะไรเงี้ยก็ไปเล่นละครอะไรเงี้ย
16: ชอบต่อโมเดลก็ไปเป็นผู้ขายโมเดลเลย
15: ก็คือประสานไอ้ความชอบส่วนตัวเนี่ยให้เข้ากับ ไอ้การทำธุรกิจหมายถึงว่ามันเมคมันนี่ได้ด้วยนะครับ
16: ครับบทความเขาก็บอกว่าดังนั้นก็กระโดดจากไอ้สิ่งที่มันเป็น personal enjoyment คือสิ่งที่คุณกำลัง enjoy และชอบเนี่ยให้กลายมาเป็นสินค้าหรือบริการสิแล้วคุณก็จะพบว่าเอ้ยไอสิ่งที่คุณชอบคุณได้เงินจากสิ่งนี้ด้วยแน่นอนแหละว่ามันมีคนที่ชอบการประจนภัยจำนวนมากที่พร้อมที่จะจ่ายจะซื้ออุปกรณ์ล่องแก่งใหม่จะจ่ายสำหรับไกด์เก่งๆไกด์ดีๆแบบในหนังสือของคุณไมเคิลแมสเตอร์สันหนังสือที่ชื่อว่า Ready Fire Aim เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าคาดหวัง Don't expect อย่าคาดหวังว่าทักษะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้พาร์ทถ้าพาร์ทถ้าส่วนของทุกๆธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นทักษะที่จะได้รับการตอบแทนทางการเงินแต่จงหาทาง
15: ขอเพิ่มนิดนึงผมขอเพิ่มนิดนึงก็คือ
16: ครับ
15: ไอ้ตัวที่เขาบอกว่าอันเนี้ยเขาก็พูดเหมือนที่ผมพูดนะก็คือว่าอะไรที่คุณเอนจอยกับมัน
16: ครับ
15: มันอยู่กับมันคือพูดง่ายๆคือถึงเขาไม่จ้างคุณก็ทำอ่ะ
16: ครับ
15: อันนี้นะแต่ถ้าคุณเทิร์นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเป็นธุรกิจได้เนี่ยคุณก็จะคูณสองผมยกตัวอย่างเช่นปาตาโกเนียเนี่ยนะครับเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นคนชอบแบบปีนเขาอะไรพวกนี้นะ
16: ครับ
15: เขาไปปีนของปีนเขาแล้วก็ทำเนี่ยเขาก็ทำไอ้อุปกรณ์เรื่องปีนเขาเสื้อผ้า
16: อ
15: ะไรออกมาเงี้ยนะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรพวกนี้อันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะหรือว่าคุณเป็นนักมวยสามารถเขามาตั้งค่ายมวยไง
16: ครับ
15: คือหลังจากแบบแขวนนวมไปแล้วอ่ะก็มาหันมาเอาดีตั้งค่ายมวยอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
16: ม
15: ทีนี้ไอ้ตัวหนังสือ Ready Fire Aim เนี่ยก็คือว่าคือมันคือการตลาดอ่ะคือถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วการตลาดเนี่ยคุณต้องหาเป้าหมายก่อนนะแล้วคุณเล็งแล้วคุณก็ยิงนะอันนี้ ready fire aim อ่ะมึงไฟแล้วมึงเอมที่หลังเหรอใช่ไหมคุณต้องเอมก่อน
16: แล้วก็ไฟใช่แล้วก็ไฟใช่ครับ
15: เออต่อ
16: ครับเขาก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าคือจงหาทางมันหาทางที่คุณจะใช้ไอสิ่งที่ทักษะที่คุณชอบที่คุณรักเหล่านี้แล้วเปลี่ยนให้มันมีมูลค่าทางธุรกิจแล้วคุณก็จะได้รับเงินจากมันไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างคุณค่าสร้างตลาดให้คุณขายให้คุณส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าหรือบริหารการเงินได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเลย
15: อันนี้
16: คือครับ
15: เชิญหมดแล้วนะ
16: อ๋อเนี่ยจะเป็นทั้งหมดที่จะเป็นทักษะที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหัวข้อวันนี้ครับผม
15: ซึ่งจริงๆที่เขาพูดนี่ก็คือว่าอันนี้ก็คือ passion
16: ใช่
15: ไหมก็คือคุณต้องมีแพชชั่นในสิ่งนั้นก่อนใช่ไห
16: ม
15: แต่เนี้ยคำถามก็คือระหว่างแพชชั่นกับสกิลเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันเนื้อไหนมาก่อนกันใช่ไห
16: ม
15: อันเนี้ยบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณมีแพชชั่นด้านไหนคุณก็ follow your passion ละกันนะครับ
16: ครับ
15: แต่ถ้าคุณมีแพชชั่นแต่คุณไม่มีสกิลเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยคุณต้องมีแพชชั่นและคุณต้องมีสกิลนั้นด้วยอย่างกรณีล่องแก่งเนี่ยคุณต้องมีแพชชั่นคุณชอบล่องแก่ง
16: ใน
15: ขณะเดียวกันเนี่ยคุณมีสกิลในเรื่องของการล่องแก่งด้วย
16: ครับ
15: คุณถึงจะเทิร์นในตรงนี้เนี่ยให้กลายมาเป็น business ได้ใช่ไหม
16: ครับ
15: ผมถาม ChatGPT คือแก่นเขาบอกว่าแก่นจริงๆที่คุณอ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนทักษะอะไรแล้วได้เงินนะ
16: ครับ
15: แต่มันคือตลาดไม่ได้จ่ายเงินให้ทักษะตลาดจ่ายเงินให้ทักษะซึ่งถูกเสียบเข้าไปในกระบวนการทำเงินของใครบางคน
16: ครับ
15: คนไทยจำนวนมากเรียนเก่งรู้เยอะทำของสวยมีความสามารถแต่ทักษะนั้นไม่ได้เชื่อมไปกับไอ้5พาร์ทนั่นไงนะไอ้5พาร์ทเนี่ยนะซึ่งคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าถามว่าอีโคโนมิคอลี่เนี่ยไอ้เขาใช้คำว่าอะไรนะEconomically Valuable Skill
16: Valuable ครับ
15: มันจะต้องเสียบเข้าไปใน5พาร์ทนั้นด้วยนะครับก็คือ Create Value สร้าง
16: สินค้า
15: ต้องการMarketing
16: ครับ
15: ก็คือสื่อสารไปทำให้คนเกิดความต้องการนะฮะทำให้คนเกิดดีมานด
16: ์
15: สื่อสารไปให้เขารู้ว่ามีเราอยู่แล้วก็สร้างลูกค้าแล้วก็รักษาลูกค้าอะไรเงี้ยนะมาร์เก็ตติ้งอะนะเซลล
16: ์เปลี่ยน
15: ให
16: ้
15: คนที่เปลี่ยนให้คนที่ดูมีความสนใจเนี่ยให้จ่ายเงินให้เราแล้วก็ดีแวลูเดลิเวอรี่ก็คือไอสิ่งที่คุณ
16: ส่งมอบ
15: พรอมิสไว
16: ้อ
15: ะส่งมอบได้จริงเปล่า
16: ว
15: ันนั้นคุณสุปจีบอก40 บาทอะข้าวแกง40 บาทอะ
16: ครับ
15: คุณสุปจีส่งมอบได้หรือเปล่า40 บาทเพราะว่าไอ้กรณีไอ้ผมถามว่าข้าวแกง40 บาทนะมี value ไห
16: มมี
15: 2อย่างด้วยนะไม่ใช่1อย่างนะ
16: ครับมี
15: มี value นะ marketing คนรู้ไหมคนต้องรู้หมดละ
16: คนรู
15: ้มี demand ไหมคนแม่งมี demand อย
16: ู่โอ้มีแน่นอนครับ
15: นะคนสนใจไหมพร้อมจ่ายไหมโอ้โหจ่ายแล้วปกติ
16: พร้อม
15: จ่าย
16: พร้อมแน่นอน
15: นะ
16: ครับ
15: Delivery เนี่ย Delivery ไม่ได้ทำไมคุณสุปฏีโดนคนวิจารณ์เล็กๆน้อยๆ
16: ทำไม่สำเร็จล่ะใช
15: ่ใช่ป่ะต้องไม่เลิกสิหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แคมเปญข้าวแกง40บาทมันมีจุดอ่อนในตัวเองเปล่า
16: ครับ
15: เพราะคุณสุปฏีบอกว่าจะสนับสนุนร้าน 1-3,000 ถึง 10,000 อย่างงี้มั้ยแล้วในโครงการเนี่ยมี 100,000 ล้าน 100,000 ล้านค้านะร้านอาหารเนี่ยใช้งบประมาณ1,000 กว่าล้านเองนะแสดงว่าได้ 3,000 ถึง 10,000 บาทเนี่ยทั้งแคมเปญเลยนะต่อล้านนะไม่ใช่ได้ต่อวันนะ
16: ไม่ได้ต่อวันนะ
15: ไม่ได้ต่อวันแล้วคุณจะทำได้กี่จานล่ะ
16: ใช่จะได้กี่จานใช่ครับ
15: เพราะว่าคุณจุบจีบอกว่าใช้งบ1,000 กว่าล้านนะเพราะว่าถ้าเกิดให้เป็นรายวันเนี่ยมันต้อง 90,000 ล้านนะ
16: ใช่ 3,000
15: ถึง 10,000 บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยเฉลี่ย
16: ก็ให้ทีเดียวก็ให้ทีเดียวทั้งโครงการเลย
15: สมมติว่า3,000 ถึง 10,000 บาท

0: เดือนก็18,000 ล้าน
1: หมื่นแปด18,000 ล้าน
0: เออปุ๊บใช่ไหมแล้วก็3เดือนเท่าไหร่4เดือนเท่าไหร่ล่ะเกือบแสนล้านน่ะแสดงว่าไม่ใช่คุณตุ๊บจีบอกว่าใช้เงินประมาณ1,000 กว่าล้านแสดงว่าไอ้3,000ถึง10,000 บาทเนี่ยให้ครั้งเดียว
1: ให้ทีเดียวเลย
0: เออทีเดียวเลยแล้วใน4เดือนมันจะไปขายได้ไงอ่ะร้านคุณน่ะร้านคุณขายหารเปล่า
1: ครับ
0: เนี่ยคุณรับไป10,000
1: ครับ
0: คุณรับไป10,000เนี่ย4เดือนเนี่ยมึงต้องขาย40บาทนะได้เหรอ
1: ไม่ได้สิ
0: ไม่ได้
1: ก
0: ็
1: ไม่ไหวสิเออไม่ไหวสิเออ
0: ผมว่าจริงๆแล้วที่แกเลิกเนี่ยไม่ใช่คนวิจารณ์หรอก
1: แกมาดีแล้วอ่ะเพิ่งมาดี
0: เผลอไปดูแล้ว1,000 กว่าล้านเนี่ยมันทำไม่ได
1: ้
0: ให้ครั้งเดียว 3,000 ถึง 10,000 บาท 100,000 ล้านค้าไม่ได้มันต้องใช้งบจริงๆถ้าให้ทุกวันเนี่ยคุณดูดิไอ้ไทยช่วยไทยอ่ะยังให้เราทุกวันเลยวันละ200อ่ะจริงป่ะอันนี้ให้ครั้งเดียวให้ครั้งเดียวแต่ผมเป็นร้านอาหารเนี่ยให้ผม10,000ผมมาทำอย่างนี้ทั้งสองวันเนี่ยผมก็เลิกทำแล้วหมดแล้วคนแล้วต่อไปคนเข้ามาเนี่ยก็นึกว่าร้านธัญวัฒน์โภชนาเนี่ยจะขาย40 บาทขายอาหารเลยไม่ได้พอเงินที่ให้มาหมดแล้วผมก็ทำไม่ได้
1: พอฉันเป็นไหว้เจ้าเลยอาจารย
0: ์พอฉัน
1: เป็นไหว้สารเลยไหว้พระพุทธเลย
0: แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุภจีที่ถอยเนี่ยไม่ใช่ว่าโครงการมันไม่ดีแล้วคนวิจารณ์นะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับแคมเปญ
1: ครับ
0: ใช่ป่าวงบประมาณของแคมเปญเนี่ยถ้าจะทำให้วันต้องให้วันละ3,000สิใช่ป่ะวันละ 3,000 สมมุติว่าวันละ 3,000 เนี่ยสมมุติผมขายวันละ1,500จาน
1: ครับ
0: ประมาณ500จานถ้าให้ผมขายวันละให้ผมขายจานละ40บาทเนี่ยคนต้องมาชดเชยผมนะจานเท่าไหร่ ให้ผมขาย ผมขายจานละ50บาท
1: ครับ
0: นะกับข้าว2อย่าง
1: 500จาน
0: คุณสุภจีบอกว่าอันเนี้ยคุณจะต้องขาย40 บาท
1: ครับ
0: แล้วก็40บาทเนี่ยจากเดิมเนี่ยคนซื้อ50เนี่ยมันก็ต้องซื้อเพิ่มขึ้นสิ
1: ก็ต้องซื้อเพิ่มขึ้นได้ใช่
0: เปล่าเช่นถ้าผมขายวันละประมาณสัก300จานพอผมลดเหลือ40ผมอาจจะขายได้400จานก็ได้นะ
1: ก็เพิ่มขึ้นมาอีกละเออ
0: ตอนนี้400จานเนี่ยผมขาดทุนไปวันละจานละประมาณ10 บาท10บาทแล้วก็400จานได้เป็นเงินเท่าไหร
1: ่ก็4,000
0: เพราะฉะนั้นใน 3,000 ถึง 10,000
1: 2วันน่ะหมดแล้วนะใช่3วันน่ะใช่
0: ต้องให้ทุกวันถ้าให้ทุกวันเนี่ยมันจะต้องประมาณ100,000 ล้านน่ะ4เดือนน่ะทีนี้เขาบอกว่างบประมาณ
1: นะ
0: ประมาณ 1,000 กว่าล้านนี่ก็แสดงว่าให้ก้อนเดียวครั้งเดียวไงแล้วมันทำได้ไหมล่ะให้ก้อนเดียวอ่ะไม่ได้ไง
1: ครับ
0: แสดงว่าไม่ใช่ว่าเจ๊จงไปวิจารณ์หรือว่าไอ้ฝ่ายค้านไปวิจารณ์นะมันมีข้อบกพร่องในแคมเปญนี้ในเรื่องงบประมาณใช่ไหม
1: ครับ
0: มันจะทำก็เอาองบประมาณไอ้คนที่ไม่ใช้350,000มาสิมันมีอยู่350,000คนที่ไม่ใช้ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ไปใช้ช่วยไทยเอาเงินตรงนี้มาใส่อันนี้สิใช้บ่าวคุณดูที่350,000คนที่ไม่ใช้เนี่ยเดือนละ1,000เป็นเงินเท่าไหร
1: ่ครับ
0: 350 บาทกับ3,500,000 บาทกับ35,000,000พันบาทก็แค่350 ล้านก็ไม่พออีกอ่ะใช่ไหมทำไมแกไม่ทำทำไมแกไม่ทำโครงการไอ้ธงฟ้าอีกบ้าง
1: เอาสินค้าประหยัดมาขายนะ
0: ไม่อาหารร้านอาหารเนี่ยธงฟ้าไงก็ขาย30 บาทนี่แหละใช่ไหม
1: ครับ
0: คือยังไงเอาเจ๊จงไปออกงานแล้วก็จบเจ๊จงก็ขาย30อยู่แล้วจริงป่ะ
1: ครับ
0: เออเข้าแกงอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้เขาบอกว่าทักษะใดเนี่ยที่ช่วยให้5ตัวนี้ดีขึ้นทักษะนี้ถึงเป็น economical valuable skill
1: ครับ
0: เช่นทักษะในการ create demand โอ้ทักษะของเราเนี่ยนะสกิลเนี่ยเราสร้าง demand คนเห็นปุ๊บแม่งออกโปรดักต์มานี่คนมันอยากซื้อเลยคนนั้นมีกำลังซื้อแล้วอยากซื้อด้วยหรือทักษะเรื่อง delivery valueนะ
1: ครับการส่งมอบ
0: ส่งมอบคุณค่าหรือทักษะเรื่องการเงินนะครับไอ้ยังไอ้เนี้ยไอ้เนื้อแท้เนี่ยมีปัญหาข้อสุดท้าย
1: การ
0: ไอ้เนื้อแท้
1: การ
0: ก็ไป
1: manage finance

0: ก็คือเนื้อแท้เนี่ยของบางโตเนี่ยเขาเลือกที่จะรักษาพนักงานไว้ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วในช่วงโควิดเขายังไม่ได้ทำกับ7 11ใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ต้องไปเอาเงินจากในทุนเนี่ยมาจ่ายเงินพนักงานใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้พอในทุนให้เงินไปปุ๊บเนี่ยในทุนก็มาพร้อมเงื่อนไขไงมึงจะต้องสเกลลิ่งมึงก็ต้องขยายสาขามึงก็ต้องเข้าตลาดมึงต้อง IPO ไงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันเนี้ยไอเนื้อแท้นี่มีปัญหาทักษะที่5ใช่ไห
1: ม
0: ทักษะแรกคือเขาสร้างอะไรเขาสร้างร้านที่ขายเนื้อแท้ๆ
1: เนื้อที่ดีเนื้อมีคุณภาพ
0: นำเข้าจากออสเตรเลีย
1: สายพันธุ์นำเข้าครับ
0: ใช่ไหมมาร์เก็ตติ้งคนรู้จักอยู่แล้วลูกค้าก็โอเค
1: คนพร้อมซื้อผมยังเคยซื้อเลยสนใจเลย
0: จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ส่งมอบได้จริงแต่พอมีปัญหาข้อ5ปุ๊บเลยเขาพังเลยใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ข้อเนี้ย
0: เพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่อง create value หรือสร้างคุณค่าเนี่ยไม่ใช่แค่ทำของเก่ง
1: ครับ
0: แต่ต้องไปแก้เพนพอยต์ที่พอแก้ปุ๊บเนี่ยคนต้องยอมจ่ายเงินด้วยผมถึงบอกว่าไอ้ข้าวแกง40 บาทเนี่ยมันมี value นะ
1: ครับ
0: เนี่ยคุณรู้ว่า40 บาทเนี่ยเขาให้2 อย่างนะแล้วร้านแบบไหนที่รับไป 3,000 บาทถึง 10,000 บาทต่อครั้งเนี่ยมันจะทำได้ล่ะจริงป่ะ
1: ครับ
0: คุณดูสิยกตัวอย่างมีอะไรบ้างที่แก้ปัญหาแล้วเนี่ยคนยอมจ่ายด้วยไอ้แก๊ปไงไอ้แ
1: ก๊
0: ปฟู้ดนี่ไงไอ้ไลน์แมนนี่ไงไอ้ไลน์แมนนี่ไงแต
1: ่
0: เดิมเราแม่งต้องไปขับรถไปกินเองเยาวราชเนี่ยเอาไปเยาวราชแล้วจะไปกินไอ้ป๋อเปี๊ยะเนี่ยผมนึกขับรถไปเยาวราชนะแล้วผมก็หาที่จอดรถค่าจอดรถนี่ก็ 4-50 บาทหาที่จอดรถยากแม่งไกลกูต้องก็ต้องเดินอีกเอาไปแม่งต้องต่อแถวอีกหรือขนมปังนมสดอ่ะแล้ววันนั้นผมไปพูดนานละ10 กว่าปีแล้วผมไปพูดให้ร้านค้าเยาวราชนะแล้วตอนที่เขาได้รางวัลในกทม.นะกับไอ้ร้านขนมปังที่มีคนต่อแถวไว้เยอะเขาไปรับรางวัลด้วยนะแต่อย่างเงี้ยคุณจะกินคุณจำได้ไหมที่เยาวราชมีขนมปังที่มีคนมาต่อแถวเลย
1: ใช่ใช่
0: จำได้ไหม
1: จริง
0: ใช่แล้วทำไงอ่ะเราต้องขับรถไปกินไหม
1: ครับก็ไม่ต้องตอนนี้กดสั่งแก
0: ต้องสิต้องสิเมื่อก่อนต้อง
1: ใช่สมัยก่อนแน่นอนใช่
0: คือกินก่อนมีไลน์แมนกับไอ้แก๊ปก็ต้องไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แก๊ปเนี่ยไลน์แมนเนี่ยก็คือมันแค่เพนพอยต์ว่าเราต้องขับรถไปกินเองหรือเราจะต้องจ้างมอเตอร์ไซค์แถวนั้นซึ่งไม่สะดวกไงแล้วคนพร้อมจ่ายไหมพร้อม
1: พร้อมพร้อม
0: ไอ้ช้อปปี้ไอ้ลาซาด้า
1: สั่งอาหารสั่งให้สั่งซื้อสินค้าเหมือนกัน
0: จากเดิมนี่เราแม่งซื้อกระมังนี่ผมยกตัวอย่างเช่นผมไปเซ็นทรัลเนี่ยผมจะไปซื้อกระมังทำไมไม่มีเนี่ยผม
1: ไปต้องไปโลตัสต้องไปหา
0: บิ๊กซีกระลำเก้าเนี่ยไม่มีกระลำมังซักผ้าผมไปไม่มีกระลำมังซักผ้าหรือผมจะซื้อไอเนี่ยไอก๊อกน้ำผมเนี่ยมันมีน้ำหยดตรงก๊อกน้ำฝักบัวชาวเวอร์มีน้ำหยดไงก็ไม่เป็นไรเราจริงๆก็เดือนนึงก็จ่ายเพิ่มสักไม่เกิน50 บาทนะแต่ลำคาญ
1: ติ๋งติ๋งติ๋ง
0: ผมจะไปซื้อที่ไหนอ่ะมันก๊อกของ VIVIH ด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราอันนี้เราก็ไปถามในช้อปปี้ไปถามที่มีขายที่ไหนไปดูด้วยในไอโกโบฮาวอะไรมีหรือเปล่าว่าขายออนไลน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องคิดนะว่าไม่ใช่ทำเก่งอย่างเดียวนะแล้วคนยอมจ่ายเปล่า
1: ครับ
0: นะเช่นเจ๊จงเนี่ยทำข้าวแกงอร่อยมากเป็นสกิลไหม
1: เป็นสกิลทักษะในการทำอาหารให้อร่อย
0: มีคนมีอีกแวลูไหม
1: มีคนชอบคนพร้อมซื้ออร่อย
0: ต้องถามว่าเจ๊จงนี่ทำซ้ำได้ไหม
1: ได้หลายสาขาเลย
0: ต้นทุนต่อจานเท่าไหร
1: ่คุ้มได
0: ้ลูกค้ากลุ่มไหนต้องการ
1: เป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อของในราคาที่ประหยัดเหมาะสม
0: ขายที่ไหน
1: ครับที่ตามร้านหลายสาขาของเจ๊จง
0: เก็บได้นานขนาดไหน
1: ไม่นานเท่าไหร่ควรจะต้องซื้อแล้วกินเลยของทอด
0: ขยายโดยไม่เสียรสชาติไหม
1: เพราะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอาจจะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยมันอันนั้นเลยนะ คือหนึ่งทำซ้ำได้ไหมจริงๆสิ่งที่จะจุงทำซ้ำได้เนี่ยก็คือหมูทอด
1: ครับ
0: เพราะว่ากรณีไอ้ข้าวแกงเนี่ยถ้าคุณมี30สาขาเนี่ยแล้วคุณ
1: เอาไปครัวกลาง
0: ทำข้าวแกงเนี่ยข้าวแกงครัวกลาง30สาขาเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เสถียร
1: อ
0: ืมแต่ไม่เสถียรนะคือครัวกลางที่ทำหมูทอดเนี่ยมันง่ายกว่าครัวกลางที่ทำพะแนงหมูพะแนงเนื้อผัดตับหรือว่าผัดผักอะไรก็ได้ป่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นไม่เสถียรแต่ว่าหมูทอดเนี่ยก็คือใส่เครื่องทอดเอาหมูเข้าไปชุบแป้งใส่เครื่องทอดอะไรเงี้ยมันจะเสถียรใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกจงว่าเอออย่าไปทำข้าวแกงเลยข
1: ้
0: าวแกงก็อยู่เฉพาะสาขาของเจนี่แหละต่อไปขยายเป็นร้อยหรือหลายร้อยสาขาเนี่ยเอาเฉพาะหมูทอดไปแล้วกันนะแล้วก็เนี่ยเราก็มีท็อปปิ้งก็มีไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มใส่ก่อกุนเชียงอะไรพวกนี้กันแล้วกันนะต้นทุนต่อจานเท่าไหร่เอาจะขายเรียกว่าแต่พูดตรงๆว่าเจ๊จงเนี่ยแกตั้งแต่มีสาขาเดียวแกก็ขายถูกอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: คือแกกำไรน้อยแต่พอแกมี30สาขาซึ่งไม่ใช่ของแกคนเดียวนะของลูกหลายๆคนเนี่ยแต่มันซื้อทีเดียวไงต้นทุนต่อการซื้อผักซื้อข้าวซื้อหมูอะไรมันก็ถูกลงใช่ไหม
1: ครับ
0: ลูกค้ากลุ่มไหนต้องการผมว่ากลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นกลางล่างเนี่ยกินทุกวันอ่ะถึงอาจจะเบื่อแล้วอาจจะต้องกลับนะขายที่ไหนก็เนี่ยขายพระรามสี่ก็มีข้าวแกงด้วยในห้างอะไรก็มีห้างในห้างเนี่ยถ้าเป็นจานเดียวเนี่ยขาย39ยกเว้นของลูกเขยลูกสะใภ้ของลูกสะใภ้กับลูกชายจะขายแพงนะเก็บได้นานขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าจะซื้อแบบไหนไปนะครับขยายโดยไม่เสียรสชาติไหมถ้าขยายเฉพาะหมูทอดไม่เสียรสชาติถ้าเจ๊จงพัฒนาหมูทอดพร้อมทานที่โรงงานผลิตซ้ำส่งร้านสะดวกซื้อได้ไหมเจ๊จงเลือกไม่ส่งหรือขายแฟนชายไหมเจ๊จงเลือกไม่ขายนะแต่ว่าฝีมือเจ๊จงที่ทำหมูทอดเนี่ยพอมาแปลงมาเป็นแบบนี้เจ๊จงมี economically valuable skill
1: เป็นทักษะที่มีคุณค่าทาง valueทางมีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
0: ที่ผมคุยกับคุณไปแล้วอะ
1: ครับ
0: ไอ้ซาลาเปาสุประชัยอ่ะไอ้ซาลาเปาไอ้มนาพรอ่ะ
1: มนาพรนะ
0: เขาเริ่มมาจากคุณแม่เนี่ยเขาก็หาอาหารเช้าให้ลูก
1: คร
0: ับ ไปกินตอนไปโรงเรียนเขาก็ทำขนมจีบซาลาเปาให้ก็ไม่รู้ว่าได้สูตรมาจากไหนนะอาจจะเป็นอากงอะไรก็ได้เขาโหดทำแล้วก็บางทีก็เอาเกินไปลูกๆก็เอาไปให้เพื่อนอะไรพวกเนี้ยก็บอกเอออร่อยอ่ะน่าจะทำขายเนี่ยแต่พอไอ้สกิลที่ก็ทำให้ลูกกินเนี่ยแต่พอมันมาข้าวทั้ง5อันเนี่ยทำซ้ำได้ไหมรสชาติเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยนะมันก็กลายเป็น economically valuable skill ไงคือมันต้องเข้าทั้ง5ข้อไงใช่ไหม
1: ครับ
0: เจ๊จงไม่ได้มีมูลค่าเพราะทอดหมูเป็นอย่างเดียวแต่เพราะเจ๊จงเข้าใจว่าแรงงานในเมืองต้องการอาหารราคาจับต้องได้อิ่มเร็วและคาดเดาได้อันนี้เจ๊จงทำ job to be done เข้าใจประโยคนี้ไหม
1: ทำให้งานมันจบแล้วครับ
0: คือคนเหมือนคนมาจ้างเจ๊จงทำข้าวหมูทอดให้อู้กินเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็รับไกลคนทั่วไปนี่มันไม่มีเวลาไปทอดหมูไม่มีเวลามาหุงข้าวแล้วมันต้องเป็นไรเดอร์บางไปโน่นนี่บางอะไรพวกนี้ไหมจ้างเจ๊จงมาทำในราคานี้ได้ในวิธีคิดได้ว่า job to be done ใช่ไหมตีน้อยก็เหมือนกันนะคุณจะไปทำสุกี้กินเองได้ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่กินแม่งหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมึงกินไปเลยให้ท้องแตกเลยนะจ่าย237บาทรวมน้ำแล้วมึงไปหากินที่ไหนอ่ะ
1: ยัง
0: เด
1: ิมไม่มีเอ็นเคทำเองยังแพงกว่าเลยชาญ
0: เออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็เลยแก้มันไม่ใช่หมายถึงว่าคนมากินอาจกินทุกวันก็ได้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ากินที่อื่นมันก็แพงไง
1: อ
0: ันกูกินตีน้อยละกันเดี๋ยวไหม
1: อิ่มด้วย
0: ในแง่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเรามาตีความทั้ง5ข้ออีกทีนะ
1: ครับครับ
0: พูดง่ายๆก็คือว่าของดีไม่มีค่าถ้าไม่มีใครนึกถึงตอนจะซื้อมันอะเราพักสักครู่ดีไหม
1: ดีครับผม
0: โอเคขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
1: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เพราะเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายหิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
9: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเรากำลังคุยกันท่านผู้ฟังถึงเรื่อง principle ในการทำธุรกิจนะครับเราก็พูดว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันมีทั้งหมดเสาหลัก5ต้นใช่ไหมก็จริงๆมาจากหนังสือ Personal MBA นะมีวางขายแล้วท่านผู้ฟังไปอ่านแล้วกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนที่เราพูดนะ
1: ครับ
0: ของเรานี่หยิบมาแค่กรอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง

0: ีนี้เนี่ยหัวข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วคำถามก็คือว่าเราควรมีสกิลอะไรวะเอาในมึงบอกว่าเฮ้ยในมึงรีสกิลอัพสกิลแต่นี่คำถามก็คือไอ้คนที่รีสกิลอัพสกิลมันคือใครคือใคร
1: คือคนที่กำลังจะหางานใหม่ละ
0: ก็คือมันรู้กันเดือนไง
1: ครับ
0: รู้กันเดือนเนี่ยถูกบังคับให้รีสกิลหรืออัพสกิลนะรีสกิลก็คืองานเดิมเนี่ยไม่มีแล้วทักษะมึงที่มึงทำมาเนี่ยไม่มีแล้วมึงต้องไปทำงานใหม่เลยส่วนอัพสกิลนี่ก็คือเพิ่มเช่นออฟไลน์คุณมีทักษะแต่ออฟทักษะที่เป็นออฟไลน์มึงต้องเพิ่มออนไลน์นะเพราะโลกไปออนไลน์หมดแล้วถ้ามึงมีออนไลน์มึงอยู่ออฟไลน์เนี่ยมึงมีแต่ตายนะ
1: ครับ
0: คำถามก็คือแล้วทักษะของผู้ประกอบการล่ะนะเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทักษะผู้ประกอบการเนี่ยต้องเป็นทักษะที่ economically valuable skill ก็คือมีคุณค่าทางธุรกิจ
1: ทำเงินได้
0: ไม่ใช่ว่าทักษะในการจีบผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณจีบผู้หญิงเก่งถ้าคุณจีบผู้หญิงเก่งก็แสดงว่าคุณโน้มน้าวเก่ง
1: ขายได้
0: เป็นเซลล์คุณอาจจะเป็นเซลล์ก็จากเดิมจีบผู้หญิงเนี่ยคุณก็ไปจีบลูกค้าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปเอาลูกค้าเป็นแฟนนะหมายถึงว่า
1: ไปจีบซื้อของ
0: หมายถึงว่าเขายังไม่ซื้อทำให้เขาซื้อพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นทักษะคุณอันนี้ก็คือในเรื่องของเซลลิ่งนะเขาก็เลยบอกว่าเวลาที่เราจะประเมินว่าทักษะไหนที่มันมีความสำคัญเนี่ยให้ดูว่ามันสอดคล้องกับไอ้ห้าตัวนั้นหรือเปล่าซึ่งเราก็ขยี้ไปข้อแรกก็คือ create value ก็พูดไปแล้ว
1: สร้างคุณค่า
0: แต่นี้ข้อสองเนี่ยในเชิงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาบอกว่าของดีเนี่ยไม่มีค่านะถ้าไม่มีใครนึกถึงมันตอนจะซื้ออ
1: ่าคือคนนี้ก็ไม่อยากจะซื้อของอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้นึกถึงสิ่งนี้เลยนั่นไม่มีค่าละ
0: แต่ว่าเวลาคนทำธุรกิจเนี่ยนะมันก็จะมีคนที่หลงไหลในโสสินค้าหรือบริการตัวเองใช่ไหม
1: มันได้คิดว่าตัวเองสุดฤทธิ
0: ์เอ้ยเราแม่งทำของดีเดี๋ยวมันก็บอกต่อเองอ่ะของดีไม่มีใครเก็บไว้หรอกเนี่ยมันก็ต้องบอกต่อเองอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการทำสื่อสารการตลาดแล้วก็คนก็จะพูดในในเฟซบุ๊กหรือในทิกตอกว่าเอาของดีเก็บไปใช้เองแล้วกันนะทีนี้ต้องมาเผื่อแผ่แล้วก็มึงก็ไปใช้เองแล้วกัน
1: ของดีให้เก็บไว้ใช้เถอะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำการตลาดเนี่ยเวลาคุณไปถามไอ้ตัวคุณอากิโอโมริตะนะ
1: ใครล่ะวันนี
0: ้ผู้ก่อตั้งโซนี่เนี่ยอากิโอโมริตะบอกว่าการตลาดคือการสื่อสารคุณค่าของสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้อง distribution attention นะคุณต้องกระจายความสนใจและใส่ใจอ่ะนะอย่างพูดว่าตอนเนี้ยนักบอลเนี่ยทั้งโลกเลยตอนนี้พูดอยู่คนเดียวเองคือเมสซ
1: ี่ครับ
0: ไม่พูดเลยไม่พูดแล้วก็ไอ้ยามิลามานอะไรเงี้ย
1: มันก็จะพูดถ
0: ึ
1: ง
0: แฮร์รี่เคนไม่พูดไอ้ฮาแลนด์อะไรตกรอบไปแล้วไม่พูดไอ้เอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: ไม่พูดโรดรีอะไรพวกนี้แล้วพวกนั้นนี่คือมนุษย์เป็นมนุษย์ยังเป็นคนเก่งระดับมนุษย
1: ์ครับ
0: เมสซี่นี่เป็นเก่งระดับมาจากต่างดาวนะ
1: ใช่
0: แต่มาท่านผู้ฟังคือ
1: มาจากต่างดาว
0: ถ้าท่านผู้ฟังอ่านในนิยายกำลังภายในของจีนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อย่างผมอ่านเรื่องอสูรพลิกฟ้าเนี่ยคือพระเอกเนี่ยมันจะเริ่มเก่งจากมันก็ไม่เก่งเลยนะแล้วมันก็พัฒนาตัวเองให้เก่งที่สุดเลยในโลกภพภูมิในโลกชั้นล่างอ่ะแต่พอภาค2เนี่ยมันก้าวขึ้นไปโลกอีก
1: ชั้น
0: แฟนมันนะคือแฟนมัน
1: ครับ
0: มันมาจากอีกโลกหนึ่งนะแล้วก็มันก็เลยไปตามแฟนมันโดนพ่อจับตัวไป
1: ครับ
0: เชื่อไหมพระเอกที่เก่งที่สุดในโลกชั้นล่างเนี่ยพอขึ้นไปโลกเบื้องบนเนี่ย ไอ้คนเฝ้าประตูนี่เก่งกว่าพ่อพระเอกเลยใช่ไหมเหมือน
1: กับว่าเป็นเบสิกไปเลยอ่ะ
0: เก่งมากๆเลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เก่งแค่ระดับมนุษย์โลกนี้แต่เมสซี่เนี่ยมันเหมือนมาจากดาวดวงอื่น
1: อ
0: ่ะโอ้โหคนอายุ39นี่เล่นบอลไม่ใช่ไม่มีนะมี
1: แต่มันไม่มีแรงแล้ว
0: เอาเลยโรนัลโดก็มีแรงแล้วมันสร้างอิมแพคได้มั้ยล่ะโรนัลโดอายุมากกว่าเมสซี่โรนัลโดต้อง41ใช่ป่าว
1: ผมมัน
0: อายุมากกว่าเมสซี่ประมาณ3ปีแล้วเมสซี่เนี่ยนะเดินเล่นด้วยเอาพูดตรงๆเนี่ยเดินด้วยส่วนใหญ่เดินประมาณ 80% จะวิ่งเฉพาะช่วงสำคัญไปไฟนอลเตอร์เท่านั้นนะครับคือเข้าไปในเข้าไปกอบหน้าประตูใช่ไหมแล้วสร้างอิมแพคขนาดนี้มีไหมแล้วตัวเองไม่ยิงก็ส่งให้คนอื่นยิงอ่านเกมเนี่ยเห็นช่องว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่า attention อยู่กับเมสซี
1: ่
0: แต่พูดตรงๆเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปแล้วว่าอังกฤษที่แพ้อาร์เจนติน่าก็ดีนะเพราะถ้าอังกฤษเข้าไปรอบชิงพูดตรงๆอังกฤษก็แพ้
1: สเปน
0: เมื่อ2ปีอังกฤษก็แพ้ในรอบชิงยูโรก็แพ้แล้วก็อังกฤษก็ไม่มีอะไรเป็นจุดขายมากด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอาร์เจนติน่าเข้าไปมันคือเมสซี่เข้าไปไงแล้วคนก็รอดูว่ามันจะสร้างปาฏิหาริย์อะไรได้ไหมใช่ไหม
1: คร
0: ับ บอลเชิงระบบกับบอลเชิงซูเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆก็คือว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยไปพร้อมระบบสุริยะจักรวาลนะคือเมสซี่เนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ไอ้ที่เหลือเนี่ยไอ้ลาวตาโร่มาร์ติเนสไอ้แต่ละคนเนี่ยนะไอ้เนี่ยมันก็เป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกก็หมุนรอบไงใช่ไหมมันมีความสนใจมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเขาก็เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดเนี่ยคุณทำของดีไม่พอแต่คุณจะต้องทำให้คนรู้ด้วยว่าคุณมีของดีอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารการตลาดถึงมีความสำคัญไงต
1: ั
0: วแบบ integrated marketing communication รู้จักใช้ทุกสื่อเลยออนไลน์ออฟไลน์อะไรทำนองนี้แล้วทักษะทางการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยิงโฆษณา
1: ครับ
0: มันจะไม่ใช่ว่าไปจ้างคนอินฟูทำ TikTok ไปบาบาบาเงี้ยคุณต้องเลือกเซกเมนต์ให้ถูกนะคุณต้องหาบายเออร์เพอร์ซันาให้ตรง
1: ครับ
0: คุณต้องกำหนด product positioning คุณต้องเก่งเรื่อง storytelling คุณต้องรู้จักออกแบบเนี่ยเหมือนผมไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่ง createWhat customer want to buy
1: สร้างในสิ่งที่ลูกค้าอยากจะซื้อ
0: แล้วคุณจะต้องทำให้คนนึกถึงแบรนด์คุณในฐานะ top of mind
1: ครับอยู่ท็อปสุดเลยคิดอะไรออกแล้วเป็นอันนี้แหละ
0: หมูทอดเนี่ยก็นึกถึงไอ้จงล่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนเนี้ยคนมันก็บอกว่าเนี่ยซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยจะจงเนี่ยกับข้าวอย่างเดียวเนี่ย31บาทที่ร้านแกนะถ้าเอากลับบ้านเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไป2อย่าง37บาทนะไปซื้อได้แต่เนี้ยไอ้ข้าวแกงหรือว่าข้าวหมูทอดที่ต่ำกว่า40บาทคุณนึกถึงอะไรอ่ะเจ๊จงไง
1: เจ๊จง
0: คุณสุภจีแกก็มาเซตมาตรฐานให้แล้วว่าเฮ้ยข้าวแกงหรือกับข้าวแกงอะไรอ่ะที่มันราคารับได้เนี่ยมันอยู่ที่40เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำสินค้าหรือว่าข้าวกล่องข้าวแกงร้านอาหารอะไรที่เริ่มต้นต่ำกว่า40เนี่ยคุณเรียกลูกค้าได้นะ
1: ครับ
0: แต่หมายความว่าคุณก็ต้องทำให้มันกินได้เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะนะฮะอันเนี้ยคนถ่าย TikTok เก่งมีค่าไหม
1: มีค่าย
0: ังไม่มีค่ามากนะ
1: ยังไม่มีครับ
0: แต่คนที่รู้ว่าถ่าย TikTok แบบไหนทำใหร้านอาหารมีลูกค้าเข้าวันธรรมดาคือพูดง่ายๆถ่ายก็ถ่ายไปแต่ผู้ถ่ายไปปุ๊บเนี่ยเอาทุกอย่างเช่นก็ถ่ายไปกินก็ถ่ายไปแต่ธัญวัฒน์ไปถ่ายร้านหนึ่งแล้วผมก็พูดจนร้านเนี้ยวันธรรมดาที่ไม่มีคนเนี่ยมันมีคนเยอะ
1: แน่นเลยครับ
0: อันนี้มีค่านะเพราะว่าไอ้อันแรกในคนนั้นสร้างคอนเทนต์แต่ว่าอันที่สองเนี่ยสร้างดีมานด์ทางการตลาดเนี่ยคุณต้องสร้างดีมานด์นะ ดีมานด์เนี่ยมันต้องมีกำลังซื้อและมีความต้องการด้วย
1: อ
0: ย่าลืมบอกนะว่าเดือนนี้กี่นาที
1: ครับยังเหลือครับ
0: สกิลที่3ที่ท่านผู้ฟังเวลาจะสร้างเนี่ยแล้วมันจะมีคุณค่าเนี่ยคือสกิลที่เกี่ยวกับเซล
1: การขาย
0: พูดเก่งขายได้ไหม
1: คนอาจจะคล้อยแต่สุดท้ายจะซื้อหรือเปล่าก็อาจจะซื้ออาจจะซื้อ
0: พูดเก่งคือมึงพูดเรื่องอะไรล่ะใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่ว่าคนที่พูดแก้เพนพอยต์ลูกค้าเก่งเนี่ยจะมีคนซื
1: ้อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได
0: ้อันเนี้ยเนี่ยคุณซื้ออันนี้นะคะสมมติว่าสมมติว่าเงี้ยมีอยู่2ล้านเราอ่ะขายแพงกว่าลูกค้าหน่อยขายแพงกว่าร้านข้างๆหน่อยคุณเป็นเซลล์คุณจะพูดว่าอะไรที่ทำให้คนไม่เลือกซื้อร้านที่ถูกที่สุดและพร้อมจ่ายร้านเรา
1: ครับ
0: ร้านเราอาจจะไม่ใช่ร้านถูกที่สุดนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราบริการหลังการขายเราดีที่สุดด้านบริการหลังการขายนะครับซื้อร้านผมเราเย็นใจได้เลยแต่ถ้าซื้อร้านที่ถูกที่สุดเนี่ยคุณอาจจะถูกทิ้งก็ได้นะครับแต่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: นี่
0: แล้วต้องทำให้ได้อยู่นะมันเป็นอีกสกิลนึงสกิลดีลิเวอร
1: ์
0: ถ้าคุณพูดว่าคุณจะทำให้แล้วไม่ทำไม่ได้เนี่ยคือแปลว่าคุณโอเวอร์พรอมิสอันเดอร์ดีลิเวอร์คือโม้นะครับนะฮะอย่างเงี้ยเวลาเราพูดถึงคนไทยไม่ก็ชอบเซลไม่ชอบเซลและไม่ชอบทำอาชีพเซลด้วยเพราะอะไร
1: เพราะทำไมครับ
0: คุณว่าเพราะอะไร
1: คนไทยบอกว่าไม่ชอบง้อคน
0: ฟิลมีงานทำ
1: ไม่ชอบไปตื้อคนไม่อยากไปไม่อยากตื้อคนไม่อยากขายของหลายคนบอกแบบนี้เลย
0: คือภาพเนี่ยคนมองว่าเซลเนี่ยก็คือชอบมายัดเยียดและชอบมาตื้อ
1: เป็น door to door salesman ใช่ไหมอาจารย์ที่คอยเคาะประตูแล้วต้องไปเดินคุย
0: เวลาพูดเซลล์เงี้ยเหมือนเวลาเราเข้าไปบางทีเมื่อก่อนไปดูเกงยีนเงี้ยก็กูยังไม่ทันดูเลยมึงก็มาล้อมกูดูกูต้องออกอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนบางทีเราไปดูอะไรเนี่ยกูก็จะดูหน่อยจนกระทั่งในอเมริกามีอยู่ร้านหนึ่งตอนนี้โฮมโปรเอามาเรียนแบบนะร้านในโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่ามีป้าย just looking คือมึงไม่ต้องมาหากูกูมาดูรถเฉย
1: ๆอยู่ตรง
0: กูดูเองกูดูจากออนไลน์มาแล้วกูจะดูของจริงเอง just looking
1: ไม่ต้องมาสนใจ
0: แต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามแต่ที่ผมหันควับไปอีกอันหนึ่ง I'm ready มึงเข้ามาได้เลย
1: ครับมีป้ายให้เลือกได้
0: ไอ้โฮมโปรเนี่ยทำแบบนี้เลยอันนี้มี15ปีมาแล้วผมอ่านในหนังสือต่างประเทศโฮมโปรเพิ่งเอามาทำอันนี้คือ
1: ควรจะทำได้นานแล้ว
0: เ
1: อาวัสดุอีกเจ้าเถอะ
0: ไอ้โฮมโปรเนี่ยมันจะมีพนักงานเยอะมากใช่ไหม
1: ครับ
0: บางทีเดินไปเดินมาต้องการอะไรคะช่วยเหลืออะไรไหมคะอะไรเงี้ยบางทีมันก็เยอะเกินไปนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเลยบอกว่าถ้าติดป้ายเนี่ยถ้าติดป้ายเนี่ยเมื่อวานไปซื้อโฮมโปรนะจะไปซื้อไอ
1: เด
0: ล
1: ล์
0: ยี่ห้อหนึ่งหมดเวลายังหมดเวลายัง
1: หนึ่งนาที
0: นะเขาบอกไม่มีครับเดี๋ยวต้องสั่งสักพักหนึ่งมีแล้วครับมึงบอกได้ไงว่าไม่มีกูเคยซื้อร้านนี้มีหมดไม่มีพอไปจ่ายเงินไม่มีมีถุงไหมไม่มีถุงมีแต่กล่องผมก็หยิบถุงขึ้นมานะผมซื้อทั้งลูกบิดซื้อทั้งเดดล็อกใส่ได้แต่ลูกบิดนะคะแต่เดดล็อกนะคะผมก็ใส่ลูกบิดไปนี่ไงผมใส่ได้แล้วผมไปขอไอ้ใบเสร็จเขาบอกรอแป๊บนึงนะคะผมบอกผมรออยู่แล้วไม่ต้องบอกหรอกแล้วบอกว่าเขาทำให้เสร็จภายในเวลา15วินาทีมึงจะพูดทำไมว่ามึงทำเสร็จเลยตายไปเพราะฉะนั้นโฮมโปรเนี่ยมันต้องเทรนพนักงานหน่อยนะไม่ใช่มีพนักงานเยอะอย่างเดียวแล้วมันไม่ตอบโจทย
1: ์นะบางทีคุยกันอยู่นั่นแหละ
0: ชอบทวีดัน
1: ครับ
0: หมดเวลา
1: อาจารย์ครับ
0: ครับเราต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแต่ระเบิดทำงานไม่เต็มที่เจ็บเล็กน้อย2นายบนฐานภูผาจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่ากรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหากได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงค์โดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงสินเรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates

0: Nation
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีนะสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะก็กลับมาอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะฮะคือจริงๆวันนี้นะผมตั้งใจเอาไว้นะว่าถ้าเข้ารายการมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังก่อนสักเพลงนึง ดีไหมนะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็จะมาสรุปข่าวสารต่างๆนะพี่วุ่นเตรียมเพลงไว้ให้ผมเนาะใช่ไหมเราเปิดซันดาวนะนะเอาแบบไอ้บรรยากาศแบบเย็นๆหน่อยเนาะอากาศในห้องส่งเนี่ยนะถ้าเมฆครึ้มหน่อยหนาวนะฮะปีนี้นี่ต้องบอกเลยแอร์เย็นนะแต่ว่ากังวลหน้าร้อนอย่างเดียวแหละนะว่ามันจะเสียหรือเปล่าแอร์จะเสียหรือเปล่าถ้าแอร์เสียขึ้นมาเนี่ยโอ้โหที่ห้องส่งนี่ร้อนมากนะอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงสักนิดก่อนนะสันดาบครับ

เป็นไงเย็นไหมก็ฟังเพลงสักนิดหนึ่งนะแต่วันนี้ข่าวสารต่างๆเนี่ยผมว่าหลายคนนะคงติดตามอยู่นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่รออยู่นะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคือตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะเขามีการประกาศผลนะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะจาก18,800,000กว่าคนนะเหลือที่9,510,000คนนะอันนี้เอาตัวเลขกลมๆนะฮะที่ผ่านเกณฑ์นะคุณสมบัติต่างๆอายุเท่าไหร่สินทรัพย์เป็นยังไงนะมีสินเชื่อขนาดไหนยังไงเลยพวกเนี้ยนะมีการถือครองรถยนต์ไหมนะหรือว่ารถจักรยานยนต์เกินกว่ากี่ซีซีเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี้ยเขาประกาศผลออกมาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าประกาศแบบชื่อตั้งแต่ลำดับที่1จนถึง9,510,000นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องไปตรวจเองฮะต้องไปเช็คผลเองในแอปเป๋าตังในแอปทางรัฐในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็รวมไปถึงที่ธนาคารพาณิชย์5แห่งอะนะที่เป็นหน่วยยืนยันสิทธิ์อะนะอันนี้เป็นช่องทางในการตรวจสอบว่าตัวเองนะได้เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือไม่นะก็มีผู้ที่ตกเกณฑ์นะก็คือถูกคัดออกเนี่ย9,310,000คนนะ9,300,000ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกคัดออกเมื่อเช้านี้ผมก็พยายามดูนะว่าเอ๊ะสำหรับคนที่เขาถูกคัดออกเนี่ยหรือว่าคนที่ผ่านเนี่ยกระบวนการมันยากไหมผมว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นนะเข้าไปตรวจสอบอย่างที่บอกเป๋าตังในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทางรัฐเนี่ยนะใส่เลขประจำตัวประชาชนใช่ไหมใส่ ID ไปพอใส่เสร็จปุ๊บมันขึ้นมาเลยถ้าผ่านเกณฑ์มันก็จะบอกว่าผ่านเกณฑ์ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์นะไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยนะเขาก็จะบอกเหตุผลนะฮะว่าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเป็นเพราะอะไรนะนี่ผมยกตัวอย่างนะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนดนะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้หรือจ่ายให้บุคคลอื่นเกิน 100,000 บาทต่อปีนะมีใครอีกล่ะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะอันนี้เป็นกรณีของผู้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568แล้วไปตรวจสอบจากที่ไหนเขาบอกตรวจสอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะมีอะไรอีกล่ะส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นก็จะเป็นรถยนต์นะเกินกว่าที่โครงการกำหนดนะมีบางส่วนที่เป็นนักศึกษานะบางคนบอกโอ้อายุตั้ง50กว่าแล้วยังเป็นนักศึกษาอีกหรอนะบางทีรายชื่อซ้ำกันนะชื่อนามสกุลบางคนซ้ำกันได้นะคือถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยถามว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าเราคิดว่าคุณสมบัติที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะผ่านน่าจะครบถ้วนที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวก็ใช้สิทธินะฮะทบทวนสิทธิ์ได้17กรกฎาคมก็คือวันเนี้ยจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคุณก็ช่องทางเดิมเลยที่คนตรวจสอบสิทธิ์แล้วเขาก็จะมีช่องให้ว่าให้คุณทบทวนสิทธิ์คุณก็ทบทวนสิทธิ์ไปกดไปพอกดเสร็จไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะครับพอยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ใช่ว่าต้องอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคุณต้องไปแก้ไขทะเบียนอะไรต่างๆให้ถูกต้องนะครับบอกว่ามีรถยนต์ใช่ไหมคุณก็ต้องไปที่กรมการขนส่งทางบกคุณก็ต้องไปถามเพราะว่าบอกเฮ้ยผมไม่ได้มีรถยนต์ทำไมไปตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอยู่ๆไปมีรถยนต์ได้ก็ให้เขาเช็คนะแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะในระยะเวลานะก็บอกว่าต้องให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมหลังจากนั้นทำอะไรหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีสำหรับกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์และจะประกาศผลอีกครั้งวันที่21กันยายน2569นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านส่วนผู้ที่ผ่านก็จบไปไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าที่ผมอยากจะรู้เนี่ยนะวันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังแล้วนะว่าที่ผ่านนะอันนั้นคงไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเป็นรายเดิมก็เดี๋ยวจะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องอีก2เดือนก็คือเดือนสิงหากันยาจาก300เป็น 1,000 บาท
แต่ที่เป็นรายใหม่รายใหม่นี่ก็กดยืนยันสิทธิ์ไปนะไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วก็หลังจากนั้นคุณจะไปได้1ตุลาคมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะไปได้1ตุลาคมนะส่วนคนที่เป็นรายเดิมแล้วไม่ผ่านที่เขาบอกว่าเขามีปุ่มอะไรกดไอ้60 40อ่ะไทยช่วยไทยพาสอ่ะคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นน่ะใน2เดือนที่เหลือก็คือเดือนสิงหากันยาเนี่ยเล่าให้ผมฟังหน่อยผมอยากรู้นะว่าคุณทบทวนสิทธิ์ไปแล้วคุณอาจจะขอกดไอ้นี่ดูซะหน่อยเนี่ยนะว่าคุณได้รับสิทธิ์ไอ้ตรง60 40ยังไงนะมันอยู่ช่องตรงไหนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะไม่สามารถที่จะผ่านด่านแรกไม่ได้เพราะไม่ได้ไปลงทะเบียนนะเพราะถ้ากดไปคุณก็ต้องบอกแล้วว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนคุณไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังแล้วนะอันนี้อย่างน้อยเนี่ยก็คือจะได้เป็นแนวทางไงเราไม่รู้อ่ะเราก็ต้องถามถูกไหมแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีประสบการณ์ที่รู้ก็อาจจะบอกได้นะเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยที่เขายังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์เขาจะได้รู้ว่าถ้าหากกรณีที่เราเป็นรายเดิมนะอยู่ในกลุ่ม12ล้านกว่าคนเนี่ยแล้วไปกดแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยนะพอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บอ่ะ60 40เรายังได้ใช้มั้ยแล้วเราจะทบทวนสิทธิ์ยังไงนะอันนี้ก็สำหรับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะก็ให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยกันเรื่องนี้นะอันนี้ก็บอกประสบการณ์กันได้หรือจะคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะ เรื่องที่2นะข่าวสารที่2เนี่ยก็น่าสนใจนะคือวันนี้ผมเอาข่าวนี้ก่อนดีกว่านะพอดีมันเป็นรายงานข่าวเข้ามานะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากสทช.นี่เขาจะต้องทำยังไงต่อนะเพราะว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.ฮะเขามีมติเป็นเอกฉันท์นะว่าทางศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยประธานกสทช.เนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8อนุ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่พุทธศักราช2553จึงถือได้ว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่พุทธศักราช2553นะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4ปี64จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันคือวันนี้คณะกรรมการคัดสรรเนี่ยเขาประชุมกันนะเขาประชุมกันเพราะมันมีเรื่องที่ทางคณะกรรมการเขาต้องพิจารณานะกรณีคุณสมบัติของทางประธานกสทช.เนี่ยทางหมอสรณะเนี่ยนะคือนอกเหนือจากตำแหน่งกสทช.ที่ท่านทำแล้วเนี่ยนะในกฎหมายเขาบัญญัติไว้เขาบอกไปว่าต้องทิ้งจากตำแหน่งอื่นๆด้วยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าท่านยังไปทำหน้าที่เป็นคุณหมอในโรงพยาบาลแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นนอกเวลาราชการหรืออะไรก็สุดแต่นะหรือว่าเป็นครั้งคราวนะไม่ได้เป็นงานประจำอ่ะนะอันนี้มันมีข้อโต้แย้งโต้เถียงกันมานานพอสมควรนะแล้วแสดงว่ารับเงินเดือนแล้วก็เงินตำแหน่งนอกจากของกสทช.แล้วเนี่ยรับจากที่อื่นเพิ่มด้วยซึ่งมันขัดกับเกณฑ์คุณสมบัติของกสทช.ก่อนหน้านี้เขาก็พยายามดูกันตลอดว่าเอาไปรับสตังค์ของหน่วยงานไหนยังไงใช่ไหมก็มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนนะก็ถามขนาดที่ว่าทางคณะกรรมการนะหรือว่าทางคณะกรรมการที่เขาตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะก็ต้องถามไปที่กรมสรรพากรอ่ะแล้วกรมสรรพากรก็ส่งเอกสารมาให้ดูว่าในใบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยนะมันมีลักษณะของการยื่นเงินได้ที่มันมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากกสทช.ไอ้นี่แหละมันเป็นต้นเหตุมันเป็นนั่นแล้วก็เลยทำให้ต้องมีการตรวจสอบจนวันเนี้ยมีมติดังกล่าวออกมาถือว่าสละสิทธิ์ตำแหน่งกสทช.นะพอถือว่าสละสิทธิ์ตำแหน่งกสทช.อันนี้คำถามต่อมาก็คือกสทช.เนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงต่อถูกไหมฮะแน่นอนนะว่าหลายท่านคงบอกอ้าวแล้วที่มีการอนุมัติคำสั่งอะไรต่างๆที่ท่านเป็นประธานกสทช.แล้วท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะคือถ้าผมพูดแบบเอาหลักของกฎหมายกว้างๆเนี่ยนะถ้าทำในหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยนะแล้วยังไม่ได้มีการเพิกถอนต่างๆเนี่ย
ไอ้นั่นมันถือว่าสมบูรณ์ไปแล้วนะอันนั้นมันถือว่าสมบูรณ์ไปแล้วแต่วันเนี้ยที่มีคำสั่งออกมาเนี่ยที่เป็นมติออกมาเนี่ยนะหลังจากเนี้ยก็คือเรียกว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่กสทช.แล้วแต่มติดังกล่าวมันจะไปย้อนถึงผลประโยชน์เงินเดือนค่าจ้างที่ท่านได้รับหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมตั้งเป็น question mark ไว้นะที่พูดมาอย่างเงี้ยคือถ้ามองในแง่มุมกฎหมายผมก็บอกว่าเฮ้ยมันถูกต้องต้องอย่างนี้ต้องเรียกคืนเพราะว่าเขาถือว่าสละสิทธิ์ตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะแต่นี้มันเป็นความเห็นของผมคนเดียวใช่ไหมแต่ในกระบวนการในขั้นตอนอ่ะมันมีข้อโต้แย้งหรือมันมีเรื่องที่จะต้องไปชี้แจงต่างๆนานาเนี่ยผมว่าคงใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เมื่อเช้านี้ก็ถือว่าคนที่ติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับกสทช.เนี่ยนะก็คงจะเรียกว่าโอ้ใจระทึกนะโดยเฉพาะคุณหมอสรณะนะประธานกสทช.นะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องซึ่งก็เป็นความคืบหน้านะแล้วผมก็รออยู่เพราะวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการกลางนะของปกครองท้องถิ่นอ่ะที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้บอกเขาจะประชุมตอนบ่าย2สำหรับการพิจารณาเพิกถอนกลุ่มแรกที่มีความ

นี้คือกลุ่มที่1 3,621 คนแต่ยังมีกลุ่มอื่นนะกลุ่มที่2เช่นตัวเองคะแนนสอบผ่านด้วยแต่เพิ่มคะแนนให้ตัวเองลำดับดีขึ้นหรืออีก480คนคือคะแนนมันคาดเคลื่อนจากไอ้การสแกนผลคะแนนนะเนี่ยเฉพาะกลุ่มที่1 3,621 คนวันนี้เขาจะมีการประชุมกันซึ่งผมรอว่ามติออกมาจะเป็นยังไงหรือจะยังไม่ออกตามทันนะคือบางทีเนี่ยคือเวลาที่มีการลงมติอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีเรื่องที่บอกเอ้ยจะต้องลงมตินะถ้ามันแบบโอ้โหเข้ามาเร่งด่วนอย่างเงี้ยนะเมื่อวานตอนแรกบอกจะประชุมกันวันที่23กรกฎาคมซึ่งวันที่23เนี่ยทั้งปลัดก็บอกว่าก็ยังมีประชุมปกตินะของคณะกรรมการกลางข้าราชการของปกครองท้องถิ่นเนี่ยแต่เนี้ยให้มาประชุมด่วนก็คือวันที่17ก็คือวันนี้ตอนบ่าย2เนี่ยบ่าย2โมงที่ผ่านมานะเพื่อพิจารณา3,621คนโดยเฉพาะเลยบอกเมื่อวานผมก็กังวลเหมือนกันนะส่วนใหญ่เวลาเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยเขาก็คือก็ต้องยอมรับแหละนะว่าเวลาที่เขาจะมีคำสั่งหรือว่าจะมีการใช้อำนาจอะไรนี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกและยิ่งเป็นกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษอ่ะแล้วก็รวมไปถึงการพิจารณาเพิกถอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเนี่ยหลายคดีหลายเคสเนี่ยก็โยนไปโยนมาถูกไหมใช่ไหมก็เรื่องก็อ่ะเดี๋ยวขอดูข้อกฎหมายก่อนอ่ะเดี๋ยวตั้งที่ปรึกษาก่อนเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงอ่ะโอเคอันนี้มันผ่านไปแล้วมันเห็นแล้วแต่ไอ้การที่จะลงดาบเนี่ยนะมันก็มีอำนาจของมันก็จะต้องใช้อำนาจใช้หน้าที่ใช้ตัวบทกฎหมายเพราะไม่งั้นมันจะพัวพันเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงฟ้องร้องไปฟ้องร้องมาเนี่ยนี่ผมก็ต้องพูดความจริงอ่ะว่าราชการเขาก็กังวลส่วนนี้เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าวันนี้สำหรับเรื่องของ 3,621 คนเนี่ยจะออกมายังไงนะคือคนที่เป็นกองเชียร์นะหรือติดตามข่าวก็ลุ้นอะลุ้นตามใช่ไหมฮะลุ้นตามโอ้อะไรเนี่ยเข้ามาไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนี่อย่างนี้ก็ไม่ควรถูกไหมแต่ขณะเดียวกันว่าเอ้ยแหมจะไปนั่นเขาเลยเนี่ยมันต้องดูก่อนว่ากฎหมายมันให้อำนาจไหมบางคนบอกคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ให้อำนาจที่จะทำได้มันต้องเป็นอำนาจของชุดที่จะมีการคุยกันวันที่23กรกฎาคมอันนั้นสามารถจะทำได้หรือบางคนบอกอำนาจมันหมดไปแล้วหมดไปตั้งแต่สอบเสร็จแล้วส่งคะแนนผลประกาศเสร็จแล้วอำนาจเขาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเพิกถอนได้มันไปอยู่ขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงของกระบวนการเกี่ยวข้องกับการบรรจุข้าราชการต่างหากแล้วนะอันนี้ก็ยังเป็นข้อที่ถกเถียงกันอยู่นะแต่ก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะอันนี้ผมอยากจะให้ตามหน่อยนะไหนๆก็เราตามมาตั้งแต่วันแรกที่ตำรวจแล้วก็ปปช.ใช่ไหมที่เขาเข้าไปตรวจสอบไอ้บริษัทที่มีการแก้ไขคะแนนอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นมันก็สืบเนื่องมานี่ยังไม่ได้รวมนะฮะคือบางทีใครตามข่าวนี้อาจจะงงๆหน่อยอยู่ที่3หน่วยงานน่ะคุณนึกออกไหมที่มีการตรวจสอบในเรื่องเดียวกันคล้ายกันคือ1อยู่ที่ทางมหาดไทย2อยู่ที่ไหนอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการไปจับกุมผู้ต้องหาน่ะนะแล้วก็ส่งฝากขังอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วดร.วินอะไรน่ะนะแล้วก็จ่าพิชิตน่ะนะแล้วก็น้องสาวดร.วินอันนี้อยู่ที่ตำรวจแล้วที่3ก็คืออยู่ที่ปปช.ซึ่งปปช.เขาก็ดูที่เกี่ยวข้องกับทุจริตต่อหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่อะไรพวกเนี้ยทุจริตโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ปปช.เขาสามารถตรวจสอบได้เนี่ยเรื่องเดียวกันแต่มันอยู่ที่3หน่วย3หน่วยงานนะผมก็ยังบางทีก็แบบโอ้เนี่ยเราออกแบบกฎหมายออกมามันก็มีเหลี่ยมมีมุมอะไรที่มันไม่ได้รวมศูนย์บางอย่างมันบางทีมันน่าจะรวมศูนย์นะน่าจะเอามาแล้วทำไปทีเดียวเลยแล้วก็ออกมาวินัยคนนี้ไปทำวินัยต่อคนนี้จะต้องฟ้องศาลส่งไปฟ้องทางสืบสวนสอบ

สวนเอาไปที่มันมาจากจุดเดียวกันอะไม่ใช่แยกไปเดี๋ยวแยกไปเดี๋ยวจะมันจะเวลาตามทีมันอาจจะเรื่องนี้ต้องไปถามคนนั้นเรื่องนั้นต้องไปถามคนนี้ใช่ไหมหรือว่าจะต้องโยนให้ปปช.เขาไปตรวจสอบ400,000 กว่าคนให้ครบก่อนแล้วกลับมาที่กระทรวงมหาดไทยนะที่จะสามารถดำเนินการได้เนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็ตามสักนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เดินทางไปที่นครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจีนวันนี้เขามีประชุมเกี่ยวกับ World AI ของที่จีนใช่ไหมเข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสเจอกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยแต่ว่าช่วงนี้ท่านออกงานบ่อยนะไปหลายที่นะครับอย่างรอบนี้ที่ไปที่จีนเนี่ยก็มีวันนี้ใช่ไหม World AI นะพรุ่งนี้จะไปที่เฉิงตูจะไปเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูหลังจากนั้น19กรกฎาคมนี่ก็มีโอกาสที่จะไปพบกับทางประธานสภาประชาชนจีนและนอกเหนือจากนี้วันที่20แล้วก็พอเสร็จภารกิจท่านก็เดินทางกลับนะบอกว่านี่จะประชุมหารือแบบเต็มคณะกับทางนายกรัฐมนตรีจีนนะหลี่เฉียงนะอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งวันนี้วันศุกร์นะก็เอาแบบสบายๆเนาะไม่ต้องซีเรียสมากนะเดี๋ยวหลายท่านอาจจะโอ้ทำไมมีแต่เรื่องเครียดๆคุณณัฐพงษ์นะไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้นี่ผมพูดถึงเสาร์อาทิตย์นี้ภารกิจผมนี่ก็คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะทราบแล้วนะว่ารถที่ใช้อยู่คันหนึ่งเนี่ยมันเสียนะแล้วก็กำลังซ่อมอยู่นะก็จะยกมาที่กรุงเทพก็ขึ้นรถสไลด์มาก็กระไรใช่ไหมก็เลยแบบมันเป็นเบรกเสียด้วยนะก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ซ่อมที่พิษณุโลกเลยนะก็เลยเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะต้องไปดูซะหน่อยนะว่าซ่อมแล้วเป็นยังไงอะไรเลยมันเรียบร้อยไหมนะครับเห็นว่ามันต้องใช้เวลาอีกนะถ้าเอาอะไหล่ไปนี่ยังบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลา2วัน3วันนะเพราะว่ามันต้องไล่ระบบไฟใหม่นะเพราะรถมันเป็นไฮบริดคือปัญหาของคนที่ใช้ไฮบริดนะอันนี้บอกคุณผู้ฟังเลยคือรถมันก็มีอยู่3ประเภทเนาะที่เราแบบแยกง่ายๆ1คือใช้น้ำมันเพียวๆเลย2คือใช้ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้โอ้โหตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเห็นบอกว่ายอดจดทะเบียนรถไฟฟ้า100,000 คันนะฮะไม่น้อยนะฮะตอนนี้ถ้าเทียบกับยอดจดทะเบียนของรถใช้น้ำมันหรือว่าที่ใช้กึ่งๆเนี่ยอันนั้นอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าคันนะมันเนี่ยประมาณ 30% นะแล้วก็อันที่3ก็คือตรงกลางคือใช้ทั้งน้ำมันด้วยใช้ทั้งไฟฟ้าด้วยนะหรือจะเป็นไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าอันใหม่ล่าสุดเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเขามีวิธีการใช้ยังไงนะ Leaf อ่ะ REEV Leaf นะก็เขาบอกว่ามันก็ต่างจากไฮบริดแต่โอเคล่ะมันก็ใช้น้ำมันเป็นลูกครึ่งทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าเรามันอยู่ตรงกลางถ้าเปลี่ยนเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์มันก็สบายถูกไหมฮะใช่ไหมก็เหมือนกับรถใช้น้ำมันปกติทั่วไปเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันไม่ต้องไปดูระบบไฟฟ้าหรือว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่มันจะต้องแก้ไขก็ดูเฉพาะไฟฟ้านะมอตรงมอเตอร์อะไรเงี้ยก็แก้กันไปนะแต่ถ้ามันเป็นลูกครึ่งเนี่ยคือมันเปลี่ยนอย่างเบรกเนี่ยอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์นะว่ามันเป็นระบบเบรกอ่ะแต่ว่าพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันต้องดูระบบไฟต่อนะเพราะว่ามันกินไฟด้วยไฟไฮบริดมันก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบเบรกนะเนี่ยก็เลยทำให้บอกมันไม่สามารถที่ประกอบไปใส่อะไรปุ๊บวันเดียวแล้วก็ยกขึ้นเสร็จกลับได้เลยเขาบอกใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าน่าจะกลางสัปดาห์หน้าเนาะกว่าจะเสร็จนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วกันไปพิษณุโลกไปเที่ยวหน่อยดีเลยจะได้ไปไหว้พระใหญ่นะที่วัดใหญ่ด้วยนะพระพุทธชินราชนะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมวันนี้นะก็เท่าที่ดูนะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเราคุยกันดีกว่านะสำหรับคุณผู้ฟังทั้งกลุ่มที่บัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐนะใครจะคุยเรื่องอื่นนะก็เชิญนะแต่ที่ผมอยากทราบเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปตรวจสอบสิทธิ์กันเนี่ยนะเป็นยังไงนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ14:35 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
12: เสียงอะไรอ่ะ
13: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
12: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
13: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
8: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา40นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้วันศุกร์17กรกฎาคม2569นะก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับท่านไหนที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะส่วนใครที่ไปเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางแอปเป๋าตังทางเว็บไซต์ทางรัฐอะไรพวกเนี้ยนะได้ผลเป็นประการใดนะโทรศัพท์มาคุยให้ฟังหน่อยก็ได้นะครับคุณต้อยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ที่เคารพ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็วันศุกร์เบาๆครับท่าน
0: ครับครับ
1: ท่านครับถ้าเบาๆเที่ยวท่านผ่านอยุธยาผมเคยกราบเรียนท่านหลายครั้งแล้วและประธานจริงที่วัดใจแชมคนเสาร์อาทิตย์ท่านครับท่านลองไปชิมดูเวลาท่านไปนะถ้ามีโอกาสทานเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับท่านท่านก็บอกไปด้วยก็บอกให้25บาทเองครับท่าน
0: ครับ
1: นะ
0: ไอติมอะไรล่ะ
1: ก็บอกไปใส่ลองชิมดู
0: มันเป็นไอติมอะไรไอติมอะไร
1: เป็นไอติมแบบกะทิหรือไงนะครับท่านแบบไทยๆเป็นรถเข็นตั้งอยู
0: ่
1: ท่านก็บอกไปแล้วท่านบอกว่าผมเป็นน้องชายคุณหลวงที่มาถึงก็ชอบให้ติป50 90ทั้งที่ไอติมแค่25บาทเอง
0: แล้วผมจะไป
1: ทานได้เลยแล้ววันหน้ากับผมจะไปให้ตังค์เขาให้ท่านชิมดูก่อน
0: อ๋อไม่ต้องผมจะไปโกหกเขาทำไมผมไม่ได้เป็นน้องชายคุณอ่ะเออผมไม่มีพี่ชายด้วยอีกต่างหาก
1: ให้ผ่านไปบอกว่านี่คิดว่า
0: อันนี้ไม่ต้องห่วงถ้าผมจะไปชิมผมไปชิมเองผมไม่ต้องใช้อ้างคนอื่นไม่ต้องอ้างคุณต้อยอะไรอย่างนี้ไม่เอา
1: ให้ลองชิมดู
0: เออผมซื้อกินได้ผมซื้อกินได้ผมซื้อกินได้ครับ
1: อีกที่หนึ่งครับท่าน
0: ครับ
1: ถ้าท่านมีโอกาสไปนั่นนะครับค่ายบางอาจารย์นะครับท่านนะท่านลองไปทานดูกับผมขับรถไปที่นั่นจะซื้อนี่โดยเฉพาะเลยครับท่านไข่หงครับท่าน
0: ครับผม
1: ไข่หง
0: อะไรนะครับ
1: อร่อยมากครับท่านไข่หงครับเป็นไข่หงนะครับท่านเขาเรียกขออนุญาตสอนนะครับท่านเขาเรียกไข่เหี้ยสมัยก่อนแต่เป็นไข่หง
0: ไข่หง
1: ค่ายบางอาจารย์กับผมไปทานตามห้างตามแต่อร่อยที
0: ่นั่นไม่ได้หงหงเดี๋ยวเราพูดคำว่าหงนี่ไม่ใช่หงหง
1: หงหงครับท่าน
0: หง
1: ครับท่าน
0: หงไม่ใช่หงไม่ใช่ไม่มีสระโอไหนลองพูดคำว่าหงดิ
1: หงไข่หงครับท่าน
0: หง
1: ครับท่าน
0: ลองสั้นหน่อยลองเสียงสั้นหน่อย
1: หง
0: หงเออไข่หงอย่างนั้นไม่ใช่หง
1: ครับผม
0: ฟังไข่หงไข่หงใครจะเป็นกินว่าไข่หงโอเคโอเค
1: เขาเรียกเป็นขนมแบบครับผมเคย
0: ทาน
1: ม
0: าก
1: นะท่านจะโป่งนะ
0: ได้
1: ของเขาไม่ได้ของเขานิ่มแล้วก็อร่อยมากครับท่าน
0: ข้าง
1: ในเป็นไส้ตัวแดงแล้วก็บางทีก็มีตัวดำแล้วชายนี่ฝากอีกนิดนึงที่ท่องเที่ยวถ้าท่านจะไปนครนายกนะครับท่าน
0: พอแล้วสองที่เอาแค่เสาร์อาทิตย์นี้ผมจะผ่านถ้าจะผ่านไปอยุธยาเอาแค่นี้ก่อน
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับแหมจะให้เวียนไปทุกที่เลยคุณทวีศักดิ์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ผมจะเรียนปรึกษานิดนึงครับเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
0: บัตรประชารัฐคือยังไงครับ
2: ครับคือผมไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมีคือก็เหตุผลคือมีมอเตอร์ไซค์2คันน่ะนะครับ
0: อื้อ
2: มีมอเตอร์ไซค์2คันนะครับไม่เกิน150 cc เนี่ยแหละแต่มัน2คัน
0: ครับ
2: ผมจะแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้ได้มั้ยครับคืออีกคันนึงอ่ะมันพังไปหมดแล้วมันไม่ได้ใช้มาประมาณ20ปีแล้วนะครับชื่อมันยังเป็นของผมอยู
0: ่
2: ทีนี้ว่าไอ้คันที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ย
0: เดี๋ยวเอาช้าๆ
2: ได้มั้ยครับ
0: ช้าเอาอย่างนี้ช้าๆช้าๆอันดับที่1คุณทบทวนสิทธิ์หรือยัง
2: ทบทวนเรียบร้อยแล้วครับ
0: ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนาะโอเค
2: ทบทวนแล้วครับทบทวนแล้ว
0: ครับผมลำดับที่2คือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องไปไอ้ของอะไรกรมการขนส่งอ่ะ
2: ไปมาแล้วครับมา
0: แล้วคุณก็ไปบอกกับเขาแล้วอย่างเงี้ยผมจะต้องทำยังไงลองปรึกษาเขาดู
2: เขาบอกว่าเขาไม่มีคำแนะนำเพราะเขาเป็นหน่วยงานเดียวที่รัดแจ้งมาเขาก็สอบถามกลับไปเท่านั้นว่าคนนี้มีสิทธิ์กี่ขั้นกี่ขั้นแต่จะให้เขาแก้ไขยังไงเขาบอกเขาไม่รู้
0: นั่นแหละ
2: ก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาว่าจะต้องให้ทำยังไง
0: ก็ต้องไปทางนั้นอ่ะก็เดี๋ยวสักวันสองวันแล้วกันนะรอดูหน่อย
2: ฝากคุณณัฐพงษ์นิดนึงถ้าเกิดผมเหลือคันเดียวโดยผมโอนไปเป็นชื่อคนอื่น แล้วก็ผมก็จะเหลือคันเดียวอย่างเงี้ยจะได้ไหมฝากคุณณัฐพงศ์นิดนึงครับ
0: ฝากผมทำอะไรล่ะ
2: ฝากให้ขอตรวจสอบเผื่อมีใครหรือว่าพอรู้เรื่องว่าถ้าเราเหลือคันเดียวแล้วเนี่ยเราได้ไหมผมอยากรู้ว่าถ้าผมเหลือคันเดียวแล้วจะได้ไหมโดยการโอนไปให้คนอื่นแล้วก็จะเหลือไอ้คันที่มันเหลือซากอ่ะ
0: อ
2: ันนี้ไม่มีใครให้คำตอบผมได้รัฐบาลโทรไปก็สายไม่ว่างตลอดไม่มีใครรับสายเลย
0: ครับรับทราบ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณฟ้าครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์เชิญครับ
3: ปรึกษานิดนึงค่ะ
0: ครับ
3: คือว่าเคยมีแฟนเก่าแต่ว่าเลิกกันไป 5-6 ปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
0: ครับ
3: ทีนี้สมบัติของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งมันยังอยู่ที่บ้านแล้วก็มันเป็นของคือเขาเป็นคนเล่นของวินเทจอะค่ะมันจะมีเสื้อผ้ามีของที่มันวินเทจคือรู้ว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาถ้าเราเอาไปขายถามว่าตอนนี้ถ้าเราเอาของเขาไปขายเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมแล้วถ้าเกิดเราขายมาได้เงินเขาสามารถมาขอส่วนแบ่งได้ไหม
0: เราคุยกับเขาได้ไหม
3: ไม่คุยค่ะก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร
0: ่ไม่คุยเลยเหร
3: อไม่คุยจบไม่ดี
0: จบไม่ดีนะไม่คุยนะคือจะให้ตอบยังไงดีล่ะเอาตอบแบบทางกฎหมายเอาตอบแบบทางกฎหมายที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกันนะสำหรับคุณนะ คือจริงๆเนี่ยมันต้องเก็บไว้อะมันเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาอะนะคือมันต้องเก็บไว้คือเรายังมีหน้าที่นะที่อาจจะต้องช่วยเก็บให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนใส่กล่องใส่อะไรอย่างเงี้ยไว้แล้ววันไหนที่เขาทวงมาเอาคืนก็ต้องยกให้เขาไปก็แค่นั้นแต่ถ้าคุณเอาไปขาย
3: มันเอาพูดตรงๆมันรกบ้าน
0: เข้าใจแต่ว่าถ้าคุณเอาไปขายอย่างเงี้ยแล้วเขามาตามเอาอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะถ้าเขาโอเคไม่มีปัญหามันก็จบสวยเนาะแต่ว่าถ้าเขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะของที่นี้มันเขายังหวงอยู่เขายังนั่นอยู่คุณเอาไปเงี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเงื่อนไขในการทำยักยอกทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มัน
3: แล้วถ้าบริจาคเฉยๆล่ะ
0: บริษัทคือ
3: บริจาคเอาไปบริจาคให้มูลนิธิ
0: เหมือนกันเอาเหอะ
3: นั่นก็คือ
0: ให้เขามาเอา
3: แจ้งเขาให้มาจัดการซะจะยังไงก็
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ให้เขามาจัดการดีกว่าอันนี้ดีที่สุด
3: ไม่คุณณพลแต่ทีนี้คือได้ยินมาว่าอย่างสมมติถ้าเราเป็นร้านค้าแล้วมีลูกค้ามาจ้างทำของแล้วถ้าลูกค้ามาจ้างแล้วเหมือนกับเขาไม่เอามาเอาของสัก3ปีหรือ5ปีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะ
0: เอาของ
3: น
0: ั้
3: นไปขายต่อเรื่อยได
0: ้มันไม่เหมือนกัน
3: มันเทียบกันได้ไหม
0: ไม่เทียบไม่เทียบคนละอย่างเทียบไม่ได
3: ้โอเค
0: ครับผม
3: แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเขาจะไม่กลับมาทวงถามอะไรอีกเราก็ขายไปตราบใดที่เขาไม่กลับมาทวงสิ
0: ครับ
3: เพราะไม่กลับมาอยู่แล้วไง
0: ผมไม่รู้อันนี้ตัดสินใจเองครับผมตอบแล้วครับ
3: อีกนิดนึงขอปรึกษาหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าไอ้ของที่เขาทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นของวินเทจที่คือมันมีราคาถามว่าถ้าอยากจะเอาไปขายอ่ะมันต้องไปแหล่งตรงไหน
0: โอ้
3: อันนี้ให้คุณผู้ฟังเนาะทั่วไปขอความอนุเคราะห
0: ์เอ้ยก็เยอะแยะไปหมดนะ
3: ก็ไม่รู้แหล่งไงเพราะ
0: ไม่
3: ใ
0: ช่คนเล่นวินเทจเช่น
3: เสื้อผ้าที่เป็นผ้ายีนเก่าๆที่เขาซื้อกันตัวละ5-6 พันคือตอนเขาไปซื้อเราอยู่ด้วย
0: สี่
3: เขาซื้อมา
0: เขาซื้อที่ไหนล่ะเขาซื้อที่ไหนล่ะ
3: สมัยก่อนจะเป็นตลาดนัดรถไฟตรงสี
0: ่นั่นแหละตัวเขายังเปิดอยู่ไหมล่ะ
3: ไม่รู้สิเหมือนกับว่ามันจะเจ๊งมาแล้วหรือเปล่า
0: หรือว่าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่ะลองดูสิก็ตรงนั้น
3: แหละนั่นคือแหล่ง1981อ่ะรู้ว่าเขาขายเขารับซื้อไหมจะได้ขนไปให้เขาดูตีราคา
0: โอ้อะโอเคให้คุณผู้ฟังเขาบอกแล้วกันเนาะครับผม
3: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: คุณโยครับสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: พงครับ
0: ครับ
4: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ไม่ผ่านนะครับ
0: ไม่ผ่านทำไมล่ะทำไมถึงไม่ผ่าน
4: เรื่องมอเตอร์ไซค์มี2คันแต่ขายไปตั้งเป็น10กว่าปีแล้วครับคันแรกอะครับ
0: เอาขายไปแล้วโอนทะเบียนอะไรหรือเปล่าล่ะ
4: โอนเลยครับแต่ในไอ้นี่ยังเป็นชื่อผมอยู่ได้ไงไม่รู้ครับ
0: มันโอนลอยเหรอโอนลอยลืด
4: โอนแบบว่ามีเล่มเลยครับโอนที่ขนส่งเลยครับ
0: โอนขนส่งเลยเนาะโอ้ก็ไปก็ลองไปแจ้งขนส่งดู
4: น่ะผมโทรไปไม่ติดเลยครับขนส่ง
0: มันต้องไปเองต้องไปเอง
4: เหรอครับ
0: เออลองแวะเข้าไปถามเขาหน่อยไกลไหมล่ะไกลจากบ้านไหมล่ะ
4: ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะ
0: เออไม่ไปไปหาเขาแล้วบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราขายไปแล้ว

0: แล้วเนี่ยทะเบียนเราโอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขายไป
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วตอนเนี้ยมันเป็นของคนอื่นแล้วเงี้ยอันเนี้ยให้ถามเขาว่าแก้ไขได้ไหมทำให้ถูกต้องได้ไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือใครที่คือเท่าที่ผมคุยกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคือเขาก็บอกนะว่าคุณจะต้องไปแก้ไขนะแก้ไขนะไม่ใช่ว่าเขาจะมาแก้ไขให้นะคุณต้องไปแก้ไขทำให้มันถูกต้องหลังจากนั้นพอถ้าโปรเซสมันเรียบร้อยเนี่ยเขาจะมีการทบทวนอีกทีเนี่ยก็คือตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีก็ช่วงหลัง16สิงหาคมนะและประกาศผล21กันยายนนะครับคุณตีครับสายสาม
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: แค่อยากรู้ว่าเขาตัดสิทธิ์แล้วเราจะไปเอา64ได้ไหม
0: คุณเป็นกลุ่มไหนเอ่ย
2: เป็นกลุ่มที่บัตรสวัสดิการเก่าแล้วถูกตัดเพราะว่ารวยแล้วครับ
0: เขาบอกเขาให้60 40เลยนี่มันมีปุ่มที่รับยืนยันอะไรอย่างนี้มีไหม
2: เขามีเลยอ่ะแต่ผมไม่ทำไม่เป็นไง
0: มีไหมมีไหมมีไหม
2: ลูกเลย
0: ไม่ใช่มีไหม
2: มันให้ลูกทำอ่ะให้ลูกเช็คให้แต่ผมยังไม่ได้ถามลูกเลยว่ามันมีไหม
0: เออ
2: เดี๋ยวต้องถามลูกก่อน
0: งั้นแล้วงั้นไปถามลูกก่อนไปถามลูก
2: เห็นบางคนเขาบอกว่าต้องสมัครนะ
0: เออไม่รู้เขาแค่คือมันโปรเซสมันจะต้องอยู่แถวๆนั้นอ่ะอยู่ที
2: ่
0: ที่ไปตรวจสอบอ่ะไม่มีลงทะเบียนใหม่ไม่มีอันนี้ที่ฟังจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอก
2: ถูกตัดแน่แต่ไม่อุทธรณ์หรอกเพราะว่ายอมรับแล้วแต่ว่าอยากได้60 40
0: นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ลองเข้าไปถามลูกดูว่าเมื่อเช้าเข้าไปตรวจสอบแล้วทำยังไงต่อเลยถามเขานะ
2: ครับผมคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณทวีสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
3: ของผมเหมือนกันครับโดนตัดสิทธิ์ครับ
0: โดนตัดสิทธิ์นะเออ
3: ครับแล้วเราอยากได้60 40เราต้องไปทำยังไงต่ออ
0: ้าวเราไปตรวจสอบที่ไหนล่ะ
3: ผมไปตรวจสอบที่นะครับที่ธนาคารเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าผมมีรถ
0: มีรถ
3: มีรถมอเตอร์ไซค์2คัน
0: มีมอเตอร์ไซค์2คันเนาะโอ้แล้วเราเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่หรือเก่ารายเก่าหรือรายใหม
3: ่ผมเก่าครับมาตั้งแต่ชุดแรกครับม
0: า
3: ตรวจสอบรอบที่2ที่3ผมก็
0: ไม่เป็นไรถูกตัดสิทธิ์ก็ถูกตัดสิทธิ์ก็เราเออว่ะเราอยู่ใกล้แบงค์ไหมล่ะ
3: ฮะ
0: ตอนนี้อยู่ใกล้กับแบงค์ไหมที่ไปตรวจสอบมา
3: เพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปโทรไปที่1584ผมโทรไปแล้วเขาก็ไม่รับสายไม่โทรไม่ติด
0: 1584เบอร์ใครอ่ะ
3: เบอร์ขนส่งครับ
0: ไม่ใช่อันนั้นคือทบทวนสิทธิ์อันนั้นคือการทบทวนสิทธิ์คุณได้ทบทวนสิทธิ์ไหมล่ะ
3: ทบทวนแล้วไปยื่นที่ธนาคารทบทวนแล้วมันบอกว่าคุณเขาตัดโดนตัดสิทธิ์อ่ะพูดง่ายๆมันโดนตัดสิทธิ์อ่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นรายเก่านี่มัน60 40เนาะใช่มั้ย
3: รายเก่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
0: อ่ะโอเคผมรับทราบหน่อยนะเดี๋ยวพอผม
3: เดี๋ยวจะมีอีกแล้วเขาตรวจสอบตรงไหนว่าคุณมีรถไม่มีรถบางคนไม่มีรถแต่ตรวจสอบเจอว่ามีรถก็โดนตัดสิทธิ
0: ์คือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาส่งเรื่องไปที่หน่วยงานอะจะ
3: คือ
0: เขาต้องถามที่กรมการขนส่งทางบกอ่ะนะ
3: แล้วคนที่ไม่มีรถแล้วตรวจสอบว่ามีรถ
0: ก็ให้เขาไป
3: เขาก็เสียโอกาสตัวนี้
0: เขาไม่เสียโอกาสเขาก็ไปทบทวนสิทธิ์ได้เขาก็ไปแจ้งเขาก็ไปบอก
3: ครับ
0: เออก็ให้มันผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณถูกไหม
3: ใช่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ
0: เออไม่ได้เกี่ยวกับคุณก็เอาเฉพาะเรื่องของคุณดีกว่าของคุณมีมอเตอร์ไซค์2คันก็ถูกตัดสิทธิ์ก็แค่นั้นเออ
3: ครับ
0: ครับผม
3: เราทำอะไรไม่ได้เลย
0: เอากระทบทวนสิทธิ์ไงก็คุณก็บอกคุณทบทวนสิทธิ์แล้วเขาให้โทรศัพท์ไป1584คุณก็ดำเนินการตามนั้น
3: อ๋อครับ
0: เอออ
3: ีกคันนึงเป็นชื่อผมก็จริงแต่มันขี่ไม่ได้แล้วมันเน่าแล้วอ่ะ
0: เออไม่รู้อ่ะก็แต่มันเคยจดทะเบียนอ่ะมันถือว่ามันมีรถอยู่อ่ะเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วเจออ่ะถูกไหมล่ะ
3: ใช่ครับ
0: เออนั่นแหละอ่ะโอเครับทราบขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเอออ่ะเพราะฉะนั้นผมมีคำถามต่อครับคุณผู้ฟังต้องช่วยผมนะเพราะผมไม่รู้จริง

0: จริงนะผมฟังจากทางหน่วยราชการอ่ะที่เขาอธิบายให้ฟังอ่ะนะเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณเป็นรายเดิมที่ยืนยันสิบอ่ะไอ้12ล้านกว่าคนอ่ะแล้วในกลุ่มเนี้ยคุณถูกตัดสิทธิ์ถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยคุณไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาบอกคุณจะได้60 40อัตโนมัติผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมต้องบอกคุณเลยว่าผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเขามีกฎอะไรล่ะให้คุณไปกดยืนยันว่าคุณจะรับ60 10 40มั้ยหรือมันได้อัตโนมัติเลยทันทีมันจะเข้ามาวันที่1อะไรล่ะ1สิงหาคม 1,000 บาทหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะอันเนี้ยเงื่อนไขตรงนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าผมเอาล่ะเดี๋ยววันไหนผมเจอกับทางเจ้าหน้าที่ผมจะต้องถามให้ละเอียดขึ้นนะแต่ถ้าหากท่านไหนที่เข้าไปแล้วเห็นบอกว่าเอ้ยมันมีคุณลองบอกผมหน่อยนะคุณธเนศสายหนึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพงษ์
0: เชิญครับเชิญ
1: ต้องกลัวนะครับเคสเนี่ยฮะบัตรตรงนี
0: ้
1: ทีนี้ผมเอาชื่อภรรยาแต่ว่าไม่ได้ทำงานนะฮะมาหักรถยนต์ปรากฏว่าออกมาไม่ได้เหมือนกันอันนี้เขาไม่ได้ยกเลิกข้อนี้ใช่ไหมครับ
0: เขายกเลิกให้เฉพาะพ่อกับแม่ครับ
1: พ่อแม
0: ่ครับผม
1: เฉพาะพ่อแม่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะศูนย์2 2 4 8 1 6 5 7ศูนย์2 2 4 8 1 6 5 7นะครับยังมีเวลานะเหลือประมาณสักนาที2นาทีนะสำหรับช่วงท้ายของชั่วโมงที่1นะมาแล้วนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอหน่อยนะครับนะคุณน้อยครับสาย2
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมขออนุญาตเรียนสอบถามคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
2: กรณีที่การก่อสร้างทางรถไฟที่จะไปเชื่อม3สนามบินนะตกลงเราที่เป็นรัฐนะครับคือเกิดความเสียหายขึ้นที่เขาไม่ได้สร้างมา 6-7 ปีเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช่ไหมครับ
0: ยังนี่ก็ตอนนี้ขั้นตอนเขายังคุยกันอยู่นี่ถึงแม้ว่าจะมีการยื่นของทางบริษัทที่ได้รับสัมปทานน่ะที่เขาจะลงมือสร้างอ่ะเขายื่นไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะว่าจะขออะไรอ่ะอนุมัติยกเลิกสัญญาแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบนี่
2: สมมุตินะคร
0: ับ ไม่สมมุติเรื่องมันยังไม่จบไม่สมมุติ
2: ครับคือหมายว่าถ้าเขาขอเลิกสัญญาแล้วทีนี้มันทางฝ่ายรัฐเนี่ยเพราะเขาไม่ได้สร้างเนี่ยเราม
0: ันต้องไปดูในสัญญา
2: อ๋อ
0: มันต้องไปดูรายละเอียดในสัญญาอีกในสัญญามันเขียนไว้ครอบคลุมอะไรยังไงด้วย
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราจ้างก่อสร้างอะไรก็จะมีสัญญาเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่เริ่มตามสัญญาผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะมัน
0: ไม่ต้องสงสัยเพราะตอนนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยๆรอติดตาม
2: มันเลยเห็นกัน
0: ไม่ต้องเห็นหรอกรอเชื่อผมเถอะยังไม่ต้องแบบคิดว่ามันจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้เราอย่างนั้นอย่างงี้ยังไม่ต้องอ่ะเพราะว่าเขายังคุยกันไม่เสร็จเลยสุดท้ายเขาจะแก้ไขสัญญาลื้อเลิกสัญญานี่เรายังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายมันเป็นแบบไหนนะอย่างนั้นดีกว่าไม่ใช่อะไรคุณอะไรล่ะมันหมดเวลาแล้วมันไม่ทันแล้วผมต้องเบรก
2: ครับผมได้ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณตู้ฮะไม่ทันนะครับเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าแล้วกัน 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: การงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนิกรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถกลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
14: ๆ What makes a thinking school student unique?
15: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
16: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
17: ป์เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
18: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
17: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งนะคุณวีระจะเข้ามายังไงนะเพราะว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยติดภารกิจนะสำหรับกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเมื่อวานนี้ไปพูดนะหรือว่ามีประเด็นกับทางกระทรวงคมนาคมนะก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะเห็นที่มีการแชร์กันเยอะๆนะเห็นพูดถึงเรื่องของกรมทางหลวงอ่ะนะเวลาสร้างถนนถนนไม่มีไหลทางนี่มันเป็นส่วนหนึ่งนะเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุอ่ะนะแล้วมันทำให้เกิดการสูญเสียสูงนะเราก็ตั้งข้อสังเกตไปนะวันนี้ถึงคิวของกระทรวงกลาโหมนะเห็นช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพูดประเด็นบางประเด็นเหมือนกันนะก็ต้องดูอยู่นะว่าคุณวีระจะสะดวกมาเข้ารายการหรือไม่อย่างไรนะคือครั้งนี้นี่ผมต้องบอกคุณผู้ฟังนี้นะถึงแม้ว่าไปในสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะผมว่าช่วยรัฐบาลเต็มที่เลยนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการแนะนำนะเหมือนกับฝ่ายค้านด้วยในสัดส่วนของฝ่ายค้านด้วยไปในตัวนะบอกโอ้ทำคือครั้งนี้นี่ครบทั้งสองมุมอะนะคืออันนึงก็คือภาพรวมของงบประมาณที่คุณวีระเคยดูตอนปี68-69เลยเนี่ยนะที่ตอนไปเป็นกรรมธิการอันนั้นก็เรื่องนึงอันนี้ผมเห็นเจาะในรายละเอียดแล้วก็มีข้อแนะนำกับหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้เราเห็นการประชุมกรรมธิการที่เขามีการถ่ายทอดสดถูกไหมก็จะเห็นว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะก็ทำหน้าที่กันอย่างค่อนข้างจะดูเดือดอะนะแล้วก็ต้องสอบถามกันอย่างเข้มข้นนะอันไหนที่ต้องใช้อันไหนไม่ต้องใช้อันไหนควรมีอันไหนไม่ควรมีเนี่ยนะอันนั้นท่านก็ทำหน้าที่กันเต็มที่นะก็เป็นภารกิจที่เป็นเรียกว่างานจรนะของคุณวีระแต่ว่าขณะเดียวกันก็หลายท่านก็เฝ้าติดตามอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอสักหน่อยละกันนะครับอ่ะส่วนท่านอื่นครับยังมีเวลานะคุยกันต่อเนื่องนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอ่ะมาไหมเดี๋ยวมาสักกี้เมื่อสักครู่นี้คุณอะไรคุณตู้เหรอนะที่ไม่ได้ไม่ทันอ่ะนะก็ถ้าจะโทรศัพท์กลับมาใหม่นะก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะเพราะว่าถือว่าเรายังไม่ได้คุยกันนะถึงแม้ว่าเราจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์นะว่าสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยให้โทรศัพท์มาคุยกันเนี่ยวันหนึ่งก็แค่ครั้งเดียวนะจะไม่แบบโอ้โทรมาแล้วในวันเดียวกันโทรมาอีกครั้งที่2ครั้งที่3นี่ไม่เอานะไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหากท่านไหนมีประเด็นนะที่ยังต่อเนื่องอยู่นะบางทีเวลามันหมดอย่างเงี้ยเราอาจจะคุยกันต่อเนื่องนะหรือว่าท่านไหนที่สายหลุดไปนะแล้วโทรกลับมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็คุยกันต่อได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาแม้ผมให้เวลา15วินาทีนะเพราะว่าผมมีเรื่องอื่นที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะยังมีอีกหลายเรื่องนะวันนี้นี่นะลัดตัวนะงานลัดตัวนะคุณตู้ฮะสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณวิลาครับผม
0: ณัฐพงษ์ฮะ
1: อ๋อโทษทีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เดี๋ยวนะผมแป๊บนึงผมเปิดของเครื่อง
0: ครับ
1: คือเรื่องรถยนต์ที่เขามีครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ให้ผมให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับคือรถยนต์ผมเนี่ยญาติผมเอาไปคว่ำเละเลยครับซ่อมไม่ได้บังเอิญผมไม่มีประกันทีนี้หน้าที่ของเราก็คือเราต้องไปแจ้งขนส่งครับคืนเล่มแล้วก็คืนป้ายทะเบียนแจ้งยกเลิกระงับการใช้ครับทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยเขาได้ไปแจ้งหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้แจ้งนี่แสดงว่าเขาไม่ได้เสียภาษี
0: ก็คงไม่ได้แจ้งเพราะว่าพอรถมันเก่าบางทีรถมันเก่าเวลาคนขับทั่วไปรถเก่าเขาก็ทิ้งไว้งั้นแหละเขาไม่ได้แจ้งหรอกนะจริงมันต้องแจ้งยกเลิกถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การครอบครองหายไป
1: ต้องบอกเพื่อนๆว่าต้องไปแจ้งยกเลิกไม่งั้นเราก็ค้างภาษี
0: ครับ
1: รัฐบาลอีกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณเนี้ยครับ
0: ครับผม
1: ที่บอกเพื่อนๆครับ
0: โอเคได้ครับผมขอบพระคุณสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับนี่แนวทางนะเมื่อกี้ที่ใครบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์2คันน่ะนะแล้วต้องไปคุยกับเขาไปอันบอกว่าคันไหนคันเก่าเป็นโอ้โหเป็นเหลือแต่ซากแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องอาจจะต้องไปทำเลยลองปรึกษากับทางขนส่งเขาดูนะคุณอดุลสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมจะโทรมาบอกเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
0: บัตรประชารัฐเออ
2: ซึ่งเอาของผมผ่านครับ
0: ไม่ต้องทำอะไรนี่ถ้าผ่านเนี่ยฮะ
2: ของผมมันเป็นกลุ่มเปราะบางครับ
0: อ๋อเปราะบางนะเปราะบางก็ต้องยืนยันสิทธิ์นะต้องเป็น KYC นะต้องไป eKYC นะ
2: ผมโทรให้ลูกสาวเช็คดูเดี๋ยวลูกสาวจะยืนยันสิทธิ์ให้ครับ
0: เออมันต้องไปยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มใหม่นี่มันจะเริ่มใช้1ตุลาคม
2: ของผมนี่เปราะบางตั้งแต่สมัยคุณอุ้งอิงเลย
0: ก็ไม่เป็นไรนะ
2: ผมตาบอดนะครับ
0: โอเคนะเปราะบางนะโอเคเราได้เนาะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสว
2: ั
0: สด
2: ีครับ
0: คุณอุปสรรคครับสายหนึ่ง
3: ครับสวัสดีครับผมไม่ได้โทรมานานแล้ว
0: ปิดวิทยุก่อน
3: ครับผมก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับ
0: ไม่ผ่าน
3: ก็63แล้วผมไม่มีบ้านนะครับแฟน
0: ไม่ผ่านเพราะ
3: ไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ไม่ผ่านเพราะ
3: กันแล้วก็ลูกก็ไปเล่น
0: ไม่ผ่านเพราะ
3: การพนันในโทร
0: ไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านเพราะ
3: เขาหาว่าผมมีรถยนต์เก่ากันหนึ่งมั้ง
0: แล้วมีไหม
3: มีแต่มันเก่าครับ
0: เออมียังไงมีก็แสดงว่ามีก็แสดงว่ามี
3: มันไม่พอจะเลี้ยงตัวเองได้ครับต้องไปร้องไห้ไปครับกลับไปอย่างนั้นแหละ
0: เออแล้วแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ไงก็เกณฑ์คุณสมบัติไม่เข้าคุณสมบัติที่จะได้รับ
3: แทงหวย3ตัวผมปากเขาแทงในเว็บผมถูกผมก็ไม่ได้ตังค์เขาไม่โอนตังค์มาให้ถูก3ตัวตรงเลยนะครับ4-2-1-20 บาท
0: อืม
3: ก็มีแต่เรื่องที่เหงา
0: ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยผมแทง4-2-1มันก็ไม่ได้จ่ายมาเท่าทุกวันเนี่ย
0: แทงอะไรล่ะ
3: สองวันแล้ว
0: อ๋อเหรอเออไม่รู้คืออะไร
3: ก็อยากจะไปแก้ตัวว่าทำไมเขาไม่ไปตรวจสอบที่อำเภอที่บ้านเกิดผมอยู่ว่าผมไม่มีบ้านอยู่อะไร
0: อย่างนี้อย่างนี้คือเราอยู่ในคุณสมบัติที่ไม่ได้รับอ่ะเพราะว่ามีรถยนต์อ่ะอันนี้มันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะทบทวนสิทธิ์คุณก็กดทบทวนสิทธิ์ไปแต่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีรถอ่ะรถจะเก่ารถจะใหม่เขาไม่ได้ถือเกณฑ์ตรงนั้น
3: ครับแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริงมันยังลำบากอยู่คร
0: ับ ลำบากก็ลำบากไม่เกี่ยวก็คุณสมบัติมันบอกอย่างนี้ก็คืออย่างนี
3: ้ครับนี่แหละครับผมก็โทรมาให้เฉย
0: ได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับบ่นได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยอันนี้สำคัญคือเราก็ต้องรู้ว่าเออเราอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้นะเราติดเรื่องของคุณสมบัติเพราะเรามีรถเมื่อกี้ก็ถามแล้วว่ามีจริงไม่มีจริงนะจะให้เขาไปตรวจสอบอย่างอื่นไม่ต้องตรวจสอบแล้วเพราะเบื้องต้นมันขาดคุณสมบัติไปแล้วนะคุณหยวนสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับนะครับพง
0: เชิญครับ
4: ผมหยวยครับที่ร้านมือถือคร
0: ับ หยวยเชิญ
4: ก็จะโทรมาอัปเดตสถานการณ์ไอ้บัตรประชารัฐ
0: เป็นยังไงวันนี้สงสัยคนบริใช้บริการเต็มเลยมั้งเนี่ยฮะ
4: โอ้เพียบสนุกนะพงมาพ่อค้าแม่ค้าแล้วผมอยู่หน้าตลาดพอดีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเยอะเลย
0: อย่างนี้คุณหยวยพอเราเข้าเช็คในเป๋าตังหรือว่าไอ้แอปทางรัฐเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้แล้วเป็นรายเดิมอ่ะมันขึ้นยังไง
4: มันขึ้นมันมีปุ่มให้ยื่นเหมือนที่อุทธรณ์คร
0: ับ
4: อ๋อ
0: ยื่นทบทวนสิทธิ์ถูกไหมมันมีแค่นั้นเหรอ
4: ทบทวนสิทธิ์ใช่มีแค่นั้นเลยไม่ผมยังไม่เห็น60-40อะไรนะคุณครับผม
0: ไม่มีใช่ไหมไม่ได้เห็นใช่ไหม
4: ผมไม่เห็นเลยครับหรือว่าไม่ถึงแต่ผมไม่เห็นเลยแต่ส่วนมากผมจะเช็คให้ลูกค้าในเว็บนะเพราะว่าบางทีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเน็ตกันอย่างเงี้ยผมก็เลยเช็คใน
0: เว็บ
4: ให้แต่สนุกพวกเหมือนลุ้นสลากกินแบ่งเมื่อวานเลยนะผม
0: เ
4: ออลุ้นเหมือนหวยเลย
0: เ
4: ล่นมาใครเจอเขียว3อันก็เฮ้กัน
0: คนไหน
4: ไม่ได้ก็เซ็งไปก็มีเหมือนที่หลายๆคนนะครับติ ดรถมอเตอร์ไซค์2คันรถยนต์นะแต่เมียนี่คนอันหนึ่งคุณนัทวงเป็นญาติผมเนี่ยเมื่อเช้าผมเช็คอะคุณสงสัยมากเลยมันขึ้นว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนไม่เข้าข่ายเนาะแล้วก็เหตุผลคือผู้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่อายุ40แล้วนะ
0: เออใช่เห็นมีคนพูดอย่างนี้ได้เหมือนหลายกันเหมือนกันหลายคนแต่ต้องไปเช็คนะผมว่าอันเนี้ยคือบางทีชื่อนามสกุลมันอาจจะซ้ำกันได้นะ
4: ใช่มั้ย
0: ใช่ๆๆ
4: ไปโรงเรียนกศน.ไว้อันนี้นันพงษ์ว่าเกี่ยวมั้ย
0: อ่ะของกศน.มันบอกนี่ว่าเป็นภาคเรียนที่เท่าไหร
4: ่
0: เออแล้วก็ของกระทรวงศึกษาธิการอะไรเนี่ยมันจะเขียนไว้บอกนะ
4: อ๋อครับ
0: เออคุณต้องไปดูตรงนั้นแล้วก็ต้องไปไล่จากตรงนั้น
4: อ
0: ่ะ
4: อ๋อต้องไปเช็คนะคุณธนพงษ์เนาะ
0: เช็ค
4: ยืน
0: คือมันเขาจะบอกเหตุผลเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือถ้าเป็นนักศึกษาเขาจะบอกเลยภาคเรียนที่2ปี2568แล้วก็มาจากที่ไหนก็คือเขาก็จะบอกว่าตรวจสอบมาจากไอ้อะไรกระทรวงศึกษาธิการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกอ่ะ
4: อันนี้ขึ้นว่าสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
0: นั่นแหละเนี่ยเราก็ต้องไปไล่จากตรงนั้นเราตรวจสิทธิ์ปุ๊บเรากดตรวจสิทธิ์เราก็ต้องโทรไปถามที่ศึกษาธิการหรือว่าจะต้องไปถามที่ศึกษาธิการว่าเฮ้ยเรา42แล้วเราไปติดตรงไหนติดกศน.เหรออ่ะแล้วติดกศน.ก็ต้องถามเพราะว่าไอ้กศน.มันอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่า
4: ในเงื่อนไขมั้ยเนาะ
0: ครับผมเออแต่ดีมีประเด็นเดี๋ยวเนี่ยผมจะถามทางคนที่เขาทำอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยว่าอยู่ 2-3 เรื่องเนี่ยนะผมยังติดต่อไม่ได้ผมอยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวว่างๆถ้าได้อะไรคืบหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะขอบพระคุณ
4: ได้ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะนี่คุณหยวยบอกแล้วบอกว่าไอ้60 40นี่มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปถามทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังใช่มั้ยมาบอกว่าได้อัตโนมัติหรือเปล่าไอ้สำหรับ60 40เนี่ยสำหรับรายเดิมเนี่ยนะคุณมงคลสาย3สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
5: คุณณัฐพงษ์ครับผมคนหนึ่งครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์
0: ครับผม
5: ด้วยสาเหตุที่มีรถยนต
0: ์เออ
5: ครับไอ้รถยนต์เนี่ยมันไม่ได้แบ่งประเภทครับว่าเป็นรถส่วนบุคคลหรือว่าเป็นรถสาธารณะ
0: เขามี
5: ผมมีรถแท็กซี่แท็กซี่นี่มันเป็นรถที่ใช้ในการหาเงินของคนจนนะครับไม่ใช่คนรวยที่จะซื้อแท็กซี่มา
0: เท่าไหร่ก็มีรถยนต์คือแสดงว่าคุณมีความสามารถในการซื้อรถยนต
5: ์ไอ้ความสามารถที่แท็กซี่เนี่ยบางคนก็เช่าซื้อมาก่อนแล้วก็ผ่อนขึ้นมาเป็นเวลา 3-4 ปี
0: เขาเอาเกณฑ์มีรถเขาไม่ได้แยกว่าเป็นรถแบบประเภทไหนก็เกณฑ์นี้ก็คือเกณฑ์เนี้ยจะทำไงล่ะ
5: ก็ผมก็ยังงงว่าทำไมเขาตีความว่าการที่มีรถแท็กซี่เนี่ยก็คือคนรวย
0: เขาไม่ได้ตีความว่าคนรวยนะไม่เห็นมีใครบอกสักคนเลยว่าการมีรถแท็กซี่เป็นคนรวย
5: คนรวยคงไม่ซื้อรถแท็กซี่มาใช้งานนะครับ
0: ผมก็เห็นคนรวยบางคนที่เขาขับรถแก๊ปเนี่ยก็ยังใช้อยู่เอาจริงๆผมบางคนเนี่ยเพื่อนผมเอาเพื่อนผมเลยเอาขับรถ EV คันเป็นล้านไปขับแก๊ปนะพี่
5: ไอ้นั่นมันแก่พูดถึงแท็กซี่ทั่วไป
0: นั่นมันเป็นสาธารณะไหมล่ะมันก็สาธารณะมันต้องไปจดสาธารณะด้วยถ้าจดไม่ได้มันต้องไปทำใบขับขี่สาธารณะด้วยอ่ะ
5: ครับค
0: ุณเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยว
5: ประกอบอย่างอื่นคุณก็ดูสเตทเมนต์ของ
0: เขา
5: ด้วยนะ
0: เขาก็ดู
5: ได้เขาต่อเดือนเนี่ย
0: เขาก็ดู
5: เท่าไหร่
0: เขาก็ดูเขามีเกณฑ์ต้องเป็นสิบข้อนู่น
5: แต่มาตีความว่ารถยนต์นี่รวมทั้งรถแท็กซี่ด้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงกับคนที่คิดว่าทำไมถึงตีความไปอย่างนั้นว่าคนที่มีรถแท็กซี่แล้วต้องเป็นคนรวย
0: อ่ะรอบหน้าเดี๋ยวจะบอกให้นะ
5: ครับ
0: รอบนี้จบไปแล้วนะรอบหน้า
5: จะรู้ว่ามีคนอื่นเหมือนผมไหมเนี่ย
0: เออรอบหน้าเดี๋ยวจะบอกให้ขอบพระคุณ
5: มากครับ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะรอบนี้จบไปแล้วนะคุณต้องอยู่สาย1สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
6: ผมก็หลุดเหมือนกันผมเป็นคนเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยตาบอดตาไม่เห็นเขาหาว่าผมมีรถแล้วผมขายรถก็ตั้งแต่ปี55นู่นนะ
0: โอ้ก็ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ไปถาม
6: ไปทบทวนที่ไหนได้ครับ
0: เนี่ยเราตรวจสอบจากตรงไหนล่ะ
6: ก็ลูกสาวก็ตรวจสอบทางโทรศัพท์โ
0: อ้ยนั่นแหละก็ทบทวนสิทธิ์ทางโทรศัพท์นั่นแหละทางแอปนั่นแหละทางเป๋าตังทางรัฐนั่นแหละ
6: เขาหาว่าผมมีรถขายไปตั้งแต่ปี55ตั้ง10กว่าปีแ
0: หละครับนั่นแหละตรงนั้นทบทวนสิทธิ์แล้วก็
6: ผมเป็นคนเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยตาไม่ดีเนี่ย
0: เออ
6: ตาเสียมีบัตรคนพิการด้วย
0: เออนั่นแหละทบทวนสิทธิ์ครับเออแล้วก็ไปแจ้งกับทางขนส่ง
6: ไปไหนไปขนส่งหรือไปไหนครับ
0: ผมทบทวนสิทธิ์กดทบทวนสิทธิ์ก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขนส่งเนาะแล้วไปแจ้งเขาให้เรียบร้อยเนาะนะภายใน16สิงหานะภายใน16สิงหา ขอบพระคุณสวัสดีครับ
7: ขอบคุณมากครับ
0: ครับครับสวัสดีครับโอ้นี่ทำหน้าที่แทนบัตรสวัสดิการรัฐแห่งรัฐนะเนี่ยฮะคุณโชคสายสองสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับผมอาจารย
0: ์เชิญครับ
8: อาจารย์ขอถามอาจารย์ผมมีลูกพิการ2คนครับอาจารย
0: ์ครับ
8: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วย
0: ครับผม
8: ทีนี้คือลูก2คนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปใช้บัตรด้านตัวเองอำนาจก็เลยตกที่ผมคนเดียวคือผมก็รับเป็นผู้มอบอำนาจทั้งเวลาไปใช้ทีต้องสแกนหน้าผมคนเดียวแต่ทีนี้พอมารอบนี้เนี่ยผมไม่ผ่านลูกผม2คนนี้จะหลุดไหมครับอาจารย์
0: คุณก็ตรวจสอบสิผมไม่รู
8: ้ผมว่าจะไปธนาคารกรุงไทยหรือพรุ่งนี
0: ้เออ
8: ไม่อีกอย่างจิตของผมไม่

0: อ่ะก็ถ้าคุณอยากจะทบทวนสิคุณก็ทบทวนสิแล้วก็ไม่รู้อ่ะผมคุณก็ลองใช้ช่องทางนี้ดูคุณก็ทบทวนสิไปแล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยมันเหลือแค่20,000นะเว้ยไม่ใช่แสนนึงนะ
1: โอเคคราวที่แล้วผมไม่มีที่สักที่เลยอาจารย์คราวที่แล้วผมมีที่6แปลงเกือบ30ไร่อ่ะแต่ว่าผมไปอุทธรณ์ที่สำนักงานที่ดินเลยได้ว่าคุณโจรมา
0: อ๋อโอ้โหนั่นก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วพี
1: ่เ
0: นาะ
1: แต่ทีนี
0: ้พอแล้วอย่าพูดเลยอายเขาเพราะมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วไม่ควรได้มีที่ตั้ง30ไร่อ่ะพอละนะ
1: ไม่คือเขาหาว่าผมมีที่เดี๋ยวที่จริงผมไม่มีเลย
0: ไม่มีถ้าอุทธรณ์ได้ก็จบก็รอบนี้มันมีสินเชื่อ100,000 บาทก็100,000 บาทถ้ามันขาดเกณฑ์ก็ขาดเออนะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะแต่ของอะไรของลูกของหลานอะไรของนั่นอ่ะก็ต้องเช็คดูนะครับคุณมนสายสามสวัสดีครับ
2: มนสายสามสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณนันทพงศ์
0: เชิญครับ
3: โอ้แท็กซี่นี่ก็ผมก็ขับแท็กซี่นะคุณนันทพงศ
0: ์ครับ
3: ผมว่าจริงๆแท็กซี่เนี่ยมันอยู่ได้แล้วก็ไม่ถึงขั้นต้องไปรับบัตรพวกนี้หรอครับคุณนันทพงศ
0: ์ไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนพี่บอลเนี่ยพี่บอลโทรศัพท์มาปุ๊บจะได้คนผู้โดยสารทันทีนะ ใช่ไหม
3: ก็ตอนนี้เนี่ยผมจอดเลยคุณนันทพงศ์ผมไม่กล้าขับต่อเลยเพราะเดี๋ยวแม่งโบกผมจอดคุยแล้วตอนเนี้ย
0: ไม่ความ
3: ผมอยู่สายหนึ่งเนี่ย
0: ความจำเป็นของคนไม่เหมือนกันนะที่ผมเข้าใจนะแต่ว่าเกณฑ์อะโอเคเขาก็บ่นไงว่าเอ้ยว่ามันเป็นรถยนต์เนี่ยมันควรจะเป็นเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลมันไม่ควรเป็นรถยนต์สาธารณะแค่นั้นเองนะแต่รอบเนี้ยมันคือรถยนต์อะใครที่มีรถยนต์ก็ถือว่าเป็นคนไม่เข้าเกณฑ์นะผมก็เลยอ่ะถ้างั้นก็รับปากละกันว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะพูดให้แต่รอบนี้จบไปแล้ว
3: อ๋อถ้ามีรถยนต์ด้วยมีที่ด้วยนี่ไม่ต้องนั่นเลยใช่ไหมคุณนัทพงศ
0: ์อะไรนะ
3: คือยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: แต่มีรถยนต์ก็ไม่ได้แค่นั้นเองแต่มันมีบางประเภทนะมันมีบางประเภทอะไรผมจำไม่ได้มันมีรายละเอียดอย่างอื่นด้วย
3: เนี่ยของผมก็ไปลงไว้ไงไม่รู้จะได้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรคุณนัทพงศ
0: ์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถูก
3: ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็พอขับแท็กซี่วันนี้มันก็พอกินพอใช้คุณนัทพงศ
0: ์เราเป็นเจ้าของแท็กซี่ไหมล่ะ
3: ใช่เจ้าของแท็กซี่คร
0: ับถ้าอย่างนั้นก็ต้องขึ้นมานะคุณมีรถยนต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโอเค
3: ครับ
0: ได
3: ้หมดจ้ะนิดนึง
0: ครับ
3: ไอถ้าใครฟันโยกปวดฟันอะไรพวกเหงือกบวมพวกเนี้ยนะผมมีไอพูดได้ไหมยาสีฟันอ่ะที่พูดได้ไหม
0: โอ้คือยาสีฟันยังไงเราใช้เองเหรอหรือยังไง
3: ผมใช้เองเนี่ยผมใช้มาประมาณสัก3 ปีละยาสีฟันตัวเนี้ย
0: โอ้ไม่เอาดีกว่า
3: แต่ว่าฮะ
0: ไม่เอา
3: โอ้ไอ้ไม่คุณนะฟันโยกๆนี่ใช้อาทิตย์เดียวฟันแน่นเลยนะคุณนัทพงศ
0: ์หรอไม่รู้เราไม่รู้สรรพคุณอ่ะไม่เอามันอาจจะเป็นเฉพาะบางคนนะมันอาจจะเป็นคุณอาจจะมีอย่างอื่นประกอบด้วยอ่ะนะผมไม่อนุญาตละกันนะอย่าว่ากันนะคุณ
3: ได้ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณวรวุฒิครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์โอ้สวัสดีสายแน่น
0: โอ้ก็ทุกคนไปเอ้นี่ไงตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่าย
4: ผมไม่รู้เรื่องบอกเลยผมไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าข่ายผมรู
0: ้
4: มันมีทั้งบ้านทั้งรถทั้งที่มีหมด
0: เอาอย่างนั้นเรา
4: ไม่ต้องไปถาม
0: ไม่ต้องไปถามไม่ต้องลงทะเบียนถูกต้อง
4: แต่ผมไม่ลงไอ้นี่มาผมไปไอ้นี่ประกันสังคม
0: ครับ
4: ผมสมัครไม่ได้ผมให้ลูกสาวสมัครให้ไอ้ที่ว่าเนี่ยเลือกตั้งบอร์ดอ
0: ่
4: ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
4: เลือกตั้งบอร์ดอ่ะ
0: ผมลง
4: ไม่ได้ผมลงแล้วมันไม่ผ่านเมื่อวานนี้มันวันสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็
0: ไม่
4: เขาเลื่อน
0: เขาขยายถึง20
4: ถึง20นะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยผมเข้าใจว่าวันสุดท้ายผมก็เลยให้ลูกสาวเขาจัดการให้ก็เรียบร้อยไปละไอ้ตรงนี
0: ้สรุปว่าลงได้หรือยัง
4: ลงได้ละ
0: ลงได้แล้วจบ
4: ต้องฟังผลวันสิงหานะว่าจะได้เปล่า
0: สิงหาเขาไปเลือกตั้งแล้วมั้ง
4: ไม่รู้อะผมข้อมูลยังไม่ขึ้นเขาบอกว่าต้องรอผลตรวจว่าผมจะได้สิทธิ์ที่ว่าได้ไปเลือกตั้งหรือเปล่า
0: อ๋อโอเค
4: เราเข้าไปดูได
0: ้ครับ
4: แล้วก็บอลนี่คุณนัทพงศ์ของคุณนัทพงศ์ไม่มีตัวอันนี้ละตอนนี้เคลียร์ใครอะ

0: สองทีมเนี่ยเหรอ
1: ผมเชียร์อาเจน
0: เชียร์อาเจนเหรอ
1: โค้ชตัวที่เชียร์มันตกรอบไปแล้ว
0: อ๋อเออว่ะสูสี
1: สูสีเนาะ
0: สูสีสูสีสูสี
1: มันมาแรงมันมาช่วงสุดท้ายทุกทีเลยที่แล้วมันก็สอย
0: มัน
1: ช่วงสุดท้ายทุกทีเลย
0: อาเจนใจมันดีอ่ะใจมันคือใจมันสู้อ่ะมันไม่ยอมแพ
1: ้อ่ะเออแต่ชื่อนี้แมสซี่ดี
0: เออใจมันไม่ยอมแพ้แค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่เหมือนทีมอื่นบางทีมันถอดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ชอบเลย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะนั่งลุ้นดู
0: ได้
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้นัดจริงชนะเลิศนะสำหรับฟุตบอลฟุตบอลโลกนี่มันต้องเป็นคืนวันอาทิตย์เนาะคือเช้าวันจันทร์อ่ะนะตีอะไรตีสองไหมใช่ไหมใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันนะแต่จริงคืนวันเสาร์นี่ก็มีนัดจริงที่3นะฝรั่งเศสกับอังกฤษนะอ่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรับสายนะไม่ต้องรับสายนะครับพอดีผมมีเรื่องนะที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะครับเพิ่มเติมซะหน่อยนะเมื่อวานเนี้ยที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปนะคุณวีระเขาฝากไว้นะครับว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยนะเขาตอนเนี้ยเขากำลังรับจองนะเปิดรับจองหนังสือนะที่ชื่อว่าจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3นะในชุดท่องไปในต่างแดนเล่มแรกนะเล่มแรกนี่อะไรล่ะจากแคนาดาถึงอเมริกาใช่ไหมแล้วเล่ม2นี่จากโปรตุเกสถึงสเปนนะโอ้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีคุณผู้ฟังนะส่งข้อความมาถึงผมบอกอู้ทำไมคุณณัฐพงษ์อ่านนิดเดียวเองมีแค่นั้นจริงๆครับผมก็มีเนื้อความที่อยู่ในหน้าสำนักอะไรล่ะหน้า Facebook อ่ะนะของทางสำนักพิมพ์โรนินอ่ะนะผมก็เอามาอ่านให้ฟังจะได้รู้ว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะสำหรับวันนี้นะเขาบอกว่าเปิดจองนะวันสุดท้ายแล้วนะคะนะสำหรับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะตามคุณวิระนะตามอาจารย์วิระธีรพัฒน์ไปเที่ยวนครคาซานตอนที่2เหมาะแก่การอ่านสำหรับท่านที่มีความฝันและความหวังเขาลงมาด้วยนะสำหรับแวะคาซานตอนที่2อุ้ยเอาไหมไม่ยาวมากนะผมอ่านให้ฟังดีกว่าคุณจะได้รู้ว่าหนังสือเนี่ยนอกจากเมื่อวานเนี่ยนะที่ไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช่ไหมวันนี้ไปที่คาซานเนี่ยเนื้อหามันเป็นประมาณนี้เผื่อคุณชอบคุณสนใจมันมีประวัติที่เข้าไปสอดแทรกด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหไปถึงแบบสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำว่าเที่ยวที่นี่ต้องเที่ยวตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนะอันนี้เหมือนแบบขี่คอไปเลย ตามคนแบบขี่คอเลยจริงๆนะไปถึงจุดตรงไหนเนี่ยคุณวิลาสนี่พิมพ์บอกในไลน์กลุ่มอะนะแล้วหลังจากนั้นก็อธิบายเลยเพิ่มเติมนะผมอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังสนใจนะแต่ว่าผมแจ้งก่อนนะว่าถ้าท่านไหนสนใจไปสั่งซื้อสั่งจองซึ่งวันนี้เปิดจองวันสุดท้ายนะได้ที่ LINE ID นะครับ @ronin5 นะตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบแล้วก็โรนินก็ RONIN แล้วก็เลข5ต่อกันนะครับแวะคาซานตอนที่2อยากรู้ไหมคุณวิระเขาไปเที่ยวเนี่ยแล้วเขียนในหนังสือเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้ครับสวัสดีตอนเพลนสำหรับคุณที่ขี่คอผมมาเที่ยวรัสเซียวันนี้เป็นวันที่9ของการเดินทางแล้วยังเป็นวันที่9พฤศจิกายนด้วยแบบนี้ง่ายดีฮะในการทบทวนว่ามาเที่ยวกี่วันแล้วสำหรับผมเวลาตอนนี้เกือบ8โมงเช้าเป็นเช้าวันที่2ที่มาอยู่ที่นครคาซานเมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโก700กิโลเมตรที่นี่เป็นจุดพักสำหรับการเดินทางไปจุดที่4ตามโปรแกรมการเดินทางมารัสเซียของผมกับคณะครับเริ่มจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมากรุงมอสโกแวะนครคาซานก่อนจะไปจบสุดท้ายที่นครเยคาเทอรินเบิร์กเมืองเอกทางพื้นทางภาคพื้นไซบีเรียของรัสเซียเอาเป็นว่าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดส่วนอุณหภูมินอกโรงแรมมาริออตเซ็นเตอร์ที่ผมพักเย็นยะเยือก0องศาเซลเซียสโรงแรมนี้ตั้งติดกำแพงเครมลินนครคาซาน คุณวิระเขาวงเล็บด้วยนะบอกเครมลินเนี่ยแปลว่าป้อมปราการที่มีกำแพงล้อมรอบเพราะฉะนั้นเมืองใหญ่ของรัสเซียที่เก่าแก่สักหน่อยย้อนอดีตไปได้หลายร้อยปีก็จะมีเครมลินของตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่แค่ที่กรุงมอสโกอย่างที่เข้าใจกันปกติแล้วเครมลินแต่ละเมืองก็จะใส่ชื่อเมืองกำกับไว้อย่างเช่นมอสโกเครมลินหรือคาซานเครมลินนี่คือศูนย์อำนาจสั่งการแล้วก็เป็นธรรมเนียบของผู้นำไปพร้อมกันครับผมถ่ายภาพนี้จากหน้าโรงแรมที่พักที่มองเห็นไกลๆคือกำแพงเครมลินแห่งนครคาซานซึ่งวันนี้ตอนสายๆพวกเราจะเข้าไปชมข้างในกันครับนะอันนี้เป็นภาพถ่ายที่คุณวิลาเขาภาพถ่ายนะอันนี้ในหน้า130นะแล้วก็ข้างในข้างหลังเห็นไกลๆเนี่ยมันจะเป็นกำแพงยาวเลยนะแล้วก็มีหลังคาสีส้มอิฐอะนะส้มอิฐแดงๆหน่อยนะครับนอกจากนี้คุณวิลาก็เขียนต่อนะแล้วก็มีภาพด้วยนะบอกบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่ก็สวยดีนะครับมีคนในคณะที่มาด้วยกันที่ยังพอมีเรี่ยวมีแรงออกไปเก็บภาพตอนกลางคืนมาฝากได้อารมณ์และบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะมีภาพตอนกลางคืนนะที่นครคาซานนครคาซานตั้งอยู่ริมแม่น้ำโวก้าส่วนกรุงมอสโกตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอสควาในขณะที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนวาสำหรับกรุงเทพมหานครของเราตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ริมแม่น้ำเป็นเรื่องปกติครับเพราะต้องมีน้ำเพื่อใช้ในการใช้กินใช้เพื่อการขนส่งคุมเส้นทางลำเลียงการค้าการขายและยังเป็นกำแพงธรรมชาติในการตั้งรับศัตรูไปด้วยในตัวการตั้งเมืองแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งโลกแต่ถ้าหากจะลองเปรียบเทียบดูสำหรับการมาเที่ยวรัสเซียครั้งนี้ขนาดผมประคองตัวตลอดไม่หักโหมเพราะต้องสู้กับความหนาวเย็นระดับ0องศาเซลเซียสมาตลอดแต่ถึงกระนั้นก็ยังเซ่ๆบ้างเพียงแต่โชคดียังไม่ถึงขั้นล้มป่วยนอนจมไข้แน่นอนว่างานนี้ต้องมีคัดจมูกน้ำมูกไหลแสบคอนิดๆแล้วก็มีไข้อ่อนๆกันบ้างแต่ได้ทราบว่าหลายคนในคณะก็เป็นเหมือนกันแต่ด้วยสถานที่ต่างๆที่ไปดูมาแล้วและกำลังจะไปดูต่อล้วนแต่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจึงทำให้กำลังใจให้เข้มแข็งสู้ๆกันต่อไปนะครับการมารัสเซียต้องบอกว่ามาไม่ยากแต่มาบ่อยก็ไม่ไหวเหมือนกันกระเป๋าฉีกครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ลงจากขบวนรถไฟสายทานไซบีเรียช่วงสั้นๆเมื่อกินข้าวกินปลาเสร็จสับเราก็ยิงยาวลงใต้มาที่เมืองยูรินาคอฟระยะทางสักประมาณ250กิโลเมตรเห็นจะได้วิวสองข้างทางเป็นแบบนี้ครับอันนี้คุณวิระเขาถ่ายภาพไปดูเป็นวิวสองข้างทางแล้วก็อธิบายต่อบอกวิวสองข้างทางเป็นแบบนี้ครับเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาเป็นระยะตลอดเส้นทางท้องฟ้าครึ้มด้วยเมฆหนาแต่พอไปถึงที่นั่นฟ้าใสแดดสวยสีทองอร่ามเลยหลายคนคงอยากรู้ว่าไปทำอะไรที่นั่นเพราะร้อยละ 99.99 คงไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้มาก่อนยิ่งชื่อเดิมคือเมืองซิมเบิร์กแต่แล้วเลิกพูดกันไปเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะชื่อเมืองของรัสเซียที่เราคุ้นหูจริงๆมีแค่2เมืองเท่านั้นแหละครับคือกรุงมอสโกกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมไปเที่ยวรัสเซียรอบนี้บังเอิญตรงกับช่วงเวลาครบรอบ100ปีการปฏิวัติเดือนตุลาคมปีค.ศ.1917ซึ่งผลพวงจากการปฏิวัติครั้งนั้นได้เปลี่ยนรัสเซียจากการปกครองแบบเอกาธิปไตยโดยมีซาร์เป็นเจ้าเหนือหัวมาเป็นแบบสังคมนิยมโดยมีวลาดิเมียร์เลนินผู้นำพรรคบอลเชวิคเป็นโต้โผใหญ่เมืองนี้ตั้งชื่อตามนามสกุลจริงของวลาดิเมียร์เลนินครับแม้แกจะชื่อว่าวลาดิเมียร์ก็จริงแต่นามสกุลไม่ใช่เลนินนะครับแกนามสกุลยูรีนาคอฟต่างหากแกเกิดที่นี่ในปีค.ศ.1870คือพุทธศักราช2413เกิดหลังล้นเกล้ารัชกาลที่5ขึ้นครองราช2ปีแต่ตอนนั้นยังมีผู้สำเร็จราชการอยู่เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมที่บ้านเกิดก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่นครคาซานรู้สึกจะชื่อมหาวิทยาลัยคาซานหรือไงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดก่อนจะเตลิดเปิดเปิงไปอีกหลายแห่ง รวมถึงถูกส่งไปอยู่ในเขตไซบีเรียเป็นการลงโทษ3ปีเต็มๆทางการรัสเซียเปลี่ยนชื่อเมืองเดิมซึ่งตั้งตามชื่อตระกูลขุนนางเก่าที่ปกครองเมืองนี้เป็นชื่อใหม่ตามนามสกุลของครอบครัวเลนินและเมื่อตอนแก่อายุครบ100ปีเมื่อปีค.ศ.1970หรือพุทธศักราช2513ก็มีการเฉลิมฉลองด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์บ้านที่แกเคยอยู่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านหรือว่า House Museum ทำนองชาติภูมิสถานด้วยนะหลังจากนั้นคุณวิลาก็ลงรูปนะเป็นรูปของคณะของเราที่เมืองอูริยานอฟนะประมาณเที่ยงๆนะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวนะก็ทานอาหารกลางวันเพราะว่าท้องร้องบอกว่าหิวกันทุกคนแล้วนะอันนี้เป็นรูปเมืองเขานะก็มีเมืองโอ้สวยงามนะเมืองฝรั่งอ่ะประมาณนี้แหละนะตึกจะสูงใหญ่นะแล้วก็จะมีแม่น้ำมีอะไรเนี่ยให้เห็นอยู่ข้างๆนะครับหลังจากนั้นนะคุณวิลาเขาเขียนต่อบอกว่านี่คือรายการอาหารมื้อกลางวันครับมีส้มตำมหัศจรรย์มากสลัดผักซุปใสแล้วก็สเต็กหมูกับมันฝรั่งแถมยังได้น้ำจิ้มแจ่วมาช่วยให้ไม่เลี่ยนด้วยยิ่งบางคนมีข้าวเหนียวสำเร็จรูปติดตัวมาด้วยเพลินกันไปใหญ่เลยก่อนจะตบท้ายด้วยไอศกรีมและชากาแฟให้ครบสูตรเราไปทานกันบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมที่สร้างตอนเฉลิมฉลองวันครบรอบ100ปีของเลนินทานกันข้างบนที่ชั้น22เลยแต่แปลกที่โรงแรมนี้กลับชื่อว่าเวนิสซึ่งผมไม่เห็นว่าจะเกี่ยวข้องกันตรงไหนเพื่อยืนยันว่าชั้นดาดฟ้าจริงก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูที่นี่ห้ามสูบบุหรี่ใครละเมิดปรับหนัก 3,500 รูเบิลนะคุณวิระก็เลยถ่ายรูปยืนกับกำแพงชั้นดาดฟ้านะและข้างหลังก็เป็นวิวเมืองหลังจากนั้นก็เป็นรายการซิตี้ทัวร์ชมเมืองผมต้องบอกเลยว่าเมืองยูริดาคอฟดูเข้าท่ากว่าที่ผมคิดแม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ชัยภูมิดีมากพื้นที่ตั้งเมืองเป็นเนินสูงอยู่ตรงบริเวณแม่น้ำโวก้าที่เป็นแม่น้ำสายหลักของรัสเซียช่วงกว้างมากสำหรับแม่น้ำที่เห็นคือแม่น้ำโวก้าครับเป็นแม่น้ำสายหลักของรัสเซียไหลจากทางเหนือไปลงทะเลดำซึ่งอยู่ทางใต้หน้าหนาวน้ำเป็นน้ำแข็งส่วนปลายทางทะเลดำใครที่เคยไปตุรกีแล้วเห็นนั่นแหละครับเป็นจุดที่แม่น้ำโวก้าไหลไปลงความสำคัญของแม่น้ำแห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือเป็นทางออกทะเลที่รัสเซียต้องสู้รบตบมือทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันเติร์กเพื่อยึดครองให้ได้หลายต่อหลายครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะการสู้รบที่โด่งดังมากในอดีตก็คือสงครามไครเมียก่อนสงครามโลกครั้งที่1ส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่ปูตินส่งทหารไปยึดแคว้นไครเมียมาจากยูเครนก็ด้วยเหตุผลทางออกสู่ทะเลหลวงที่ไม่เป็นน้ำแข็งตอนหน้าหนาวเช่นกันตรงบริเวณสะพานเลนินข้ามแม่น้ำโวก้าเห็นว่าจะกว้างประมาณ 2.5 กิโลเมตรครับอันนี้ผมถ่ายตอนมืดมาเทียบให้ดูนะอันนี้เขาถ่ายรูป2อันนะมาเทียบให้ดูนะหลังจากนั้นคุณวิลาเขียนต่อนะนะแต่ผมไม่ให้เอาละไม่อ่านให้ฟังละนะให้แบบติดไว้นิดๆ นะให้คุณผู้ฟังแบบติดใจซะหน่อยนะอันนี้ฮะเป็นเนื้อหาในหนังสือจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะที่คุณวิระเขียนไว้นะเป็นหนังสือในชุดช่องท่องไปในต่างแดนซึ่งวันนี้เปิดจองเป็นวันสุดท้ายนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยากจะเอาไปอ่านนะก็ติดต่อไปที่ทางสำนักพิมพ์โรนินนะครับ @ronin5 นะครับตัว A มีวงกลมล้อมรอบนะโรนินก็ RONIN แล้วก็เลข5นะจริงๆในชุดเนี้ยมันจะมีอีก2เล่มด้วยนะก็คือจากแคนาดาถึงอเมริกาแล้วก็จากโปรตุเกสถึงสเปนนะถ้าอยากจะอ่านทั้ง3เล่มเลยก็บอกทางแอดมินของสำนักพิมพ์โรนินนะครับอ่ะก็แจ้งให้ทราบ 15:45 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 1-800-459-4646 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: เอาสายต่อไป
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
5: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 5:50 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณวิระเขาส่งข้อมูลมาถึงผมนะบอกว่าวันนี้โอ้โหภารกิจในชั้นกรรมธิการนะยังไม่เรียบร้อยเลยนะเพราะว่ายังฟังอยู่นะครับแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องสอบถามนะเพราะฉะนั้นก็ให้ผมเนี่ยช่วยดูซะหน่อยนะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เมื่อวานเนี้ยคุณวิระเขาได้ฝากเอาไว้นะทั้งเรื่องของอตก.เนี่ยจริงๆคุณวิระพูดหลายประเด็นนะกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกรนะแล้วก็จะมีเรื่องของพวกสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ยูเนี่ยนเนี่ยแล้วของเมื่อวานก็จะมีทั้งกระทรวงคมนาคมใช่ไหมวันนี้ของกระทรวงกลาโหมนะในชั้นกรรมธิการผมก็เลยไปดูฮะถ้าเวลาเหลือประมาณสัก8นาทีเนี่ยนะก็จะมีที่คุณวิระตั้งข้อสังเกตนะสำหรับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยนะก็มีประเด็นที่น่าสนใจน่าติดตามนะไปฟังกับคุณวิระธีรพัฒน์กันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมวีระในฐานะกรรมาธิการนะครับสำหรับกลุ่มแรกสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผมอยากจะพูดในภาพรวมก่อนนะครับงบของกระทรวงเกษตร 122,842 ล้านบาทในนั้นไปกระจุกตัวอยู่ที่กรมชลประทาน 75,427 ล้านบาทซึ่งเข้าใจได้เรื่องภารกิจครับประเด็นของผมจะเป็นประเด็นภาพใหญ่ผมจะไม่อาจจะมีบางรายการที่ผมจะลงลึกแต่จะขอถามในรอบที่2นะครับแต่สำหรับรอบแรกในเชิงภาพกว้างนะครับผมอยากจะพูดแบบนี้ครับว่าด้วยความที่มีท่านกรรมธิการบางท่านก็พูดว่าภารกิจของกระทรวงเปลี่ยนแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนฉะนั้นในแง่ของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดกรมการข้าวประมงปศุสัตว์วิชาการหม่อนไหมชนประทานฝนหลวงพัฒนาที่ดินสปก.อะไรพวกนี้ตรวจบัญชีสากลอะไรพวกนี้ในภาพใหญ่งบประมาณปีนี้กระทรวงเกษตรถูกตัดเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการตัดงบจริงๆในชั้นอนุกรรมาธิการเนี่ยผมคิดว่าคงจะตัดได้ยากแต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการแต่ละชุดท่านจะมองเห็นอะไรที่ดูแล้วไม่สอดคล้องที่จะให้งบนะแต่ผมใจผมเนี่ยผมไม่อยากตัดที่ท่านเสนอมาแม้แต่บาทเดียวเลยนะเพราะว่าท่านโดนตัดมารอบหนึ่งแล้วนะอันนี้ผมเห็นใจจริงๆแล้วทุกกระทรวงก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้พูดในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยคือผมอยากเห็นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยทำงานในเชิงวิชาการซึ่งน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้มากแล้วก็ลึกกว่านี้เพราะขณะนี้ถ้าเราดูสัดส่วนของภาคเกษตรเทียบกับ GDP เราอยู่ประมาณ8%นะครับแต่กำลังคนของเราเนี่ยเป็น30%ของกำลังคนที่ทำงานมันไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำในการทำดัชนีราคาสินค้าเกษตรความแม่นยำในการทำดัชนีรายได้ของภาคเกษตรเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เขาไปวางแผนที่จะช่วยได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นแล้วผมเรียนเลยว่าถ้าเราพูดถึงเราเป็นครัวโลกความมั่นคงทางอาหารเนี่ยภาคการเกษตรแบบเป็นสัดส่วนของ GDP ไม่ถึง 10% แล้วใช้คนในประเทศ30%แบบนี้ผมคิดว่ามันกลับหัวกลับหางกันมากนะครับก็คงจะต้องไปเน้นว่างานที่เราจะผลิตออกมานี่จะทำแบบไหน ผมไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วผมเจอท่านหนึ่งปีนี้เป็นคนเดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันที่สองส่วนที่เป็นงานที่ผมคิดว่าอยากจะ อยากจะพูดเฉพาะแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงในรายละเอียดของกรมเนี่ยนะครับผมมีประเด็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีที่แล้วผมก็ได้เรียนท่านอธิบดีคนเก่าหรือคนใหม่ตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ได้ตามนะสิ่งที่ต้องทำได้แล้วท่านก็ผัดผ่อนไม่ทำปีนี้ก็เหมือนเดิมคือท่านต้องแยกสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งเป็นสถาบันการเงินอย่างไม่เป็นทางการออกมาจากกระทรวงเกษตรท่านจะย้ายไปอยู่กระทรวงการคลังเป็นลักษณะกำกับดูแลแบบไหนก็ตามทีนะแล้วมันก็คงจะต้องลดบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็เอาส่วนที่เป็นผู้สอบบัญชีในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งก็จะทำให้ท่านทำงานได้ดีขึ้นนะแต่ผมยังนึกรูปแบบไม่ออกว่าจะทำแบบไหนแต่ถ้าเกิดท่านปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านก็จะเจอปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนเสียหายประมาณ 10,000 ล้านก็ไม่มีได้รับการชดเชยทำแผนฟื้นฟูก็เลิกไปแล้วทุกคนก็จบสหกรณ์ออมทรัพย์เจ๊งไม่มีใครไปตามเงินได้มันก็มาจากเราบริหารไม่ดีกับเราไม่มีคนตรวจบัญชีที่มันแม่นยำแล้วก็ไม่สามารถไปบังคับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทำอะไรบางอย่างได้ผมเข้าใจปัญหาดีแต่ว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะเสียหายกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนที่เสียหายไปเรียบร้อยเป็นก้อนใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนอันนี้คงไม่ต้องพูดนะครับสำหรับหน่วยงานที่เหลือถ้าตอนที่ท่านเข้ามาแล้วผมค่อยพูดแต่ผมพูดเป็นภาพกว้างก่อนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงสำหรับเช้านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงละเอียดแต่ว่ารอบแรกเนี่ยผมพูดเป็นภาพกว้างนิดเดียวนะครับสำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการพัฒนาเกษตรกรที่จริงกองทุนนี้เนี่ยมันก็เป็นการเรียนแบบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบอบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ล้อไปกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพียงแต่ว่าภารกิจมันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินเกษตรกรซึ่งมันยากนะครับประเด็นมีประเด็นที่ผมอยากคิกออฟก็แค่นี้ว่าตอนนี้ท่านมีภาระที่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเรื่องหนี้สิน 534,514 รายอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดที่ท่านส่งมาให้นะครับมีมูลหนี้รวมกัน 153,471 ล้านบาทผม
0: คุณวิระอินโทรอยู่นะจริงๆเนื้อหายังมีอีกนะแต่ว่าเวลามันหมดจริงๆนะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นผมก็ตะเอาไว้แล้วกันนะเผื่อใครที่สนใจจะไปหาฟังต่อได้นะฮะในของการประชุมกรรมธิการนะวิสามัญงบปี70นะครับส่วนคุณผู้ฟังนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะบ่าย 2-4 โมงเย็นวันนี้ผมณัฐพงษ์และคุณวิระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะถกกสทก็เพิกถอนรายชื่อ 3,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวันชัยจันพรประธานกสทนานิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตน์ยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสทเพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพ้อย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายก็ได้ในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9ล้าน 5 แสนสิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน6นาฬิกาเพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารทุกพฤหัส
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
10: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนนะครับก็มีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็ผู้นำอีกหลายชาตินะครับคุยกันหลายเรื่องเรื่อง AI ก็เป็นหัวข้อหนึ่งขณะเดียวกันก็มีการประสานมีการนำทัพคณะนักธุรกิจไทยไปที่นู่นด้วยก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ เชื่อมโอกาสทางการค้าการลงทุนแต่ว่าก็มีหลายคนก็ฝากโจทย์ฝากกันบ้านเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลุ่มน้ำลำน้ำที่มีสารพิษแม้ว่าทางการจีนจะมีเทคนิคมีวิธีในการสื่อสารโดยออกทางข้างออกทางเบี่ยงๆกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูครับว่าไทยจะขยับกันยังไงแบบไหนโดยนายกรัฐมนตรีก็มีไปบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนด้วยนะครับก็ได้เห็นเทคโนโลยีได้เห็น AI ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างขณะเดียวกันครับวันนี้คำถามใหญ่ๆที่มีต่อประธานกสทช.คุณหมอสรณะท้ายที่สุดวันนี้กรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามถือว่าไม่แน่ใจว่าขาดคุณสมบัติหรือใช้คำว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.แต่ว่าในตัวบทบาทในตัวหน้าที่เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการกสทช. แล้วก็เป็นกรรมการอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยต่อเนื่องมานานนะครับแล้วก็มันก็มีทั้งเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังเอาจริงๆคนก็ยื่นเรื่องกันถอดถอนท่านกันมายาวนานนะครับก่อนหน้านี้ก็มีปูมีประวัติว่าทางมหาวิทยาลัยที่คุณหมอเนี่ยไปทำงานเป็นหมอเป็นแพทย์ด้วยเนี่ยตกลงแล้วท่านเป็นพนักงานไหมท่านเป็นทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไหมหรือยังไงเพราะว่าการที่จะเป็นประธานกสทช.หรือกสทช.เนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่ห้ามเป็นตรงโน้นห้ามเป็นตรงนี้ลาออกครบถ้วนไหมมาอยู่ตรงนี้ไหมมันมีหลักฐานหลายอย่างผมต้องใช้คำว่าเชื่อได้ว่ากันก่อนนะครับว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ว่าในยุคนึงครับ

0: ในยุคที่การเมืองเป็นฝั่งหนึ่งเนี่ยท่านก็อยู่ได้ยาวนานอยู่ได้ทนอ่ะแต่มันมาถึงช่วงนี้ปุ๊บการเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าเสียทีขณะที่วันนี้กรรมการของทางกรมปกครองท้องถิ่นผมไม่แน่ใจครับว่าจะจบกันยังไงแบบไหนเมื่อวานคนก็ถามอำนาจของปลัดคำถามถึงนายกรัฐมนตรีท้ายที่สุดเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวต้องดูกันสุดท้ายท้ายสุดยังไม่ได้แน่ใจครับว่าหลังจากข้างบนโยนลงไปข้างล่างให้ข้างล่างได้มีมติในการมีมติให้ข้างล่างเนี่ยไปพิจารณาจะตกลงแล้วจะหลุดไม่หลุดกันยังไงกี่คนขณะเดียวกันครับวันนี้ประเด็นเรื่องของไทย AI Passport ก็มีเรื่องที่ต้องจับตาเพราะว่าคุณภาวุฒิเองก็เหมือนกับไปกินข้าวร่วมกับทางกลุ่มคนที่เขามีความรู้ทางเทคนิคมีอาจารย์การดีด้วยมีหลายๆคนด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคอนเทนต์ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีการชื่นอย่าเรียกว่าชื่นชมเลยมองในมังมุมว่าไทย AI Passport เนี่ยมันมีแง่ดีมีอะไรวันนี้มีภาพของรังสิมันต์โรมกับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับรีพอร์เตอร์เขาใช้คำว่าเท้งติงภาวุฒิไม่ระวังหลังโพสต์อวยไทย AI Passport เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการแลกคดีแล้วก็มีการเหน็บคุณชัยชนกหลังจากที่เบี้ยวไม่ได้มาแจ้งกรรมธิการคุณชัยชนกก็เห็นมีคิวไปเมืองนอกนะครับแล้วก็ไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆมากมายก็ไม่แปลกคนที่อยู่ที่อังกฤษมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยหลายหลังจากจบเนี่ยแล้วก็กลับมาเมืองไทยไม่นานจะพูดภาษาอังกฤษได้ไฟแลบหลายคนก็มีการชื่นชมหลายคนก็บอกว่าเก่งภาษาอังกฤษกับเรื่องบริหารก็เป็นอีกเรื่องกันอีกเรื่องนึงฝ่ายค้านวันนี้ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซัดหลายเรื่องนะครับท่านประธานโสพลเมื่อวานก็มีเคลมหลายเรื่องเคลมมีประสิทธิภาพในการผ่านผลผ่านกฎหมายนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็มองได้หลายมุมอ่ะมันมีกฎหมายครั้งเก่าก็ส่วนหนึ่งจะเรียกได้ว่าทำคลอดเองหรือว่าจะเป็นทางผ่านในช่วงนี้หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้การเคลมแบบนี้มันก็ทำให้ฝ่ายค้านมองดูแล้วเคลมไวไปไหมเร็วไปไหมที่ผ่านกฎหมายจำนวนมากที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันแน่นอนนะครับท่านอดีตส.ส.วิลาศท่านก็ตามเรื่องความไม่ได้คุณภาพความไม่ได้มาตรฐานของสภามานานตั้งแต่เรื่องถูกต้องเหมาะสมใช้เงินตรงไหนไม่ตรงไหนรับไม่รับอันนี้จริงไม่จริงมาจนถึงวันสุดท้ายท้ายสุดคำถามก็คือว่าถ้าไม่ได้เคลมมันจะมีการหมดสิทธิ์เคลมมันเลยวันแล้ววันนี้มีการแถลงแล้วก็จะไปตั้งโต๊ะแถลงอยู่ในสภาปรากฏว่าท่านประธานโสพลเหมือนกับจะไม่ได้ให้พื้นที่แล้วต้องให้ตำรวจสภามาควบคุมตัวด้วยในการที่จะเรียกว่าเชิญให้ไปข้างนอกก็แล้วกันแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะก็ประเด็นหลังสุดเนี้ยก็คงจะต้องไปดูว่าเอ๊ะคนที่ดูแลสภาอยู่นะครับได้ดูแลจัดการรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นบ้านของตัวเองมากเท่ากับคนที่เคยอยู่แล้วก็ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าสถานที่ที่เคยจะเปิดกว้างนะแม้กระทั่งไปเปิดท้ายขายของไปขายสินค้านะก็ยังทำได้แต่การที่จะใช้พื้นที่นั้นนะไปบอกกล่าวกับสาธารณะว่าสภาแห่งนี้นะซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่ที่โตนะด้วยความภูมิอกภูมิใจแต่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างและคุณวิราชจันทรพิทักษ์เองก็ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาพูดถึงเรื่องนี้3วัน7วันก็แม้กระทั่งเรื่องที่ไปร้องต่อปปช.ก็มีมากถึง65คดีและถามคนที่อยู่ในสภาก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าสภาแห่งนี้นั้นเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินมาจนกระทั่งถึงวันนี้ส่งมอบงานไปเสร็จสรรพเรียบร้อยจนกระทั่งจะหมดเวลารับประกัน2ปีนะไม่ใช่จ่ายหมดไป15ก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้ คือให้ความสนใจน้อยไปหน่อยต่อการที่จะปัดกวาดบ้านตัวเองในขณะที่คนเคยอยู่ก็เห็นความสกปรกความไม่ถูกไม่ควรว่ามันซุกอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะไปจัดการกลับกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่ห่วงห้ามไม่เหมาะกับการที่จะมาแถลงในสิ่งที่มันเป็นไม่เป็นมงคลกับสัปปายะสภาสถานก็ฟังดูก็แปลกๆไหนบอกว่าจะปราบโกงนะแต่พอมีคนมาชี้เป้าให้เห็นว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะกลับกลายเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามที่คนที่เป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้เป็นอดีตประธานกรรมธิการปปช.แล้วก็ตรวจสอบในหลายเรื่องจับคนเข้าคุกเข้าตารางไปก็เยอะอดีตผู้ว่าก็มากหลายนะตอนที่มีการทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของยาปราบศัตรูพืชนะก็ลองไปย้อนดูแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าเรื่องราวของอาคารรัฐสภาแห่งนี้นะซึ่งมีปัญหาและสังคมก็ประจักษ์เป็นอย่างดีว่ามันมีปัญหาตรงไหนบ้างกลับกลายเป็นต้องออกมานะฮะใช้พื้นที่ข้างนอกก็ฟังดูก็แปลกๆดีนะฮะที่ท่านจะเปิดกว้างแต่ในขณะเดียวกันก็นะเปิดบางเรื่องแล้วก็ไม่อนุญาตบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ฟังดูแปลกๆนะครับคุณอภิรักษ์
0: ครับครับเรื่องนี้เราคุยกันมาหลายทีแล้วก็ประเด็นมันก็ชัดเจนนะครับว่าพอมันจะหมดอายุแล้วเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปจัดการกันเราเองเหมือนกับว่าเลยช่วงเวลาในการเอาง่ายๆอ่ะประกันจะหมดอ่ะแทนที่จะไปเคลมอ่ะก็ไม่เคลมกันสุดท้ายก็ต้องไปเสียสตังค์ในการซ่อมกันเองนะครับขณะเดียวกันเรื่องของท่านประธานกสทช.ครับหลังจากที่กรรมการสรรหามีมติครับขยับเร็วครับวันนี้ทางคุณพักขมลหมุนอนันต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายคุณพักขมลบอกว่าที่ผ่านมากรรมธิการเนี่ยได้พิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3ครั้งอุปสรรคก็เยอะเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งทางกรรมธิการต้องใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกขอเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการและก็ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดนำส่งแก่กรรมธิการสรรหาจนนำมาสู่กรรมการสรรหาจนนำมาสู่การที่ปรึกษาประธานกรรมธิการคือหมอสุภัทรอาสวนกิจนำหลักฐานสำคัญเข้ายื่นต่อกรรมการสรรหาในช่วงเช้าที่ผ่านมาคือมันพบหลักฐานสำคัญก็คือความขัดแย้งของเอกสาร2ฉบับโดยหนังสือจากสำนักเลขาวุฒิเนี่ยบอกว่าในแพทย์สรณะลาออก8เมษาคืออันนี้ถ้าเราย้อนกันไปก็คือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยแต่เอกสารจากกระทรวงอุดมคือทางอว.เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยยืนยันว่าหมอสรณะยังคงประกอบวิชาชีพและก็ได้ค่าตอบแทนอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นมีอาชีพรับค่าตอบแทนอยู่มาแต่ต้นเนี่ยมันก็คุณสมบัติมันก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติทีนี้ครับประเด็นของการขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเนี่ยเนื่องจากตำแหน่งประธานกสทช.เนี่ยเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์4ต่อ0ชี้ขาดแล้วขั้นตอนต่อไปคือนายกต้องนำความขึ้นทูลเกล้าขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนให้เร็วที่สุดในส่วนกรรมาธิการครับคุณมกมลก็บี้ทันทีก็ขอรอดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนจีนก่อนถ้าหากนายกรัฐมนตรียังคงนิ่งเฉยกรรมธิการก็จะส่งหนังสือเพื่อขอให้มีการเร่งรัดครับ ทีนี้ครับนักข่าวก็ถามถึงความคาดหวังกระบวนการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติของคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนหน้าที่เนี่ยต้องเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นคุณพักกมลบอกว่าเรื่องนี้ทางคุณหมอสรณะต้องรับผิดชอบทั้งกฎหมายแล้วก็สาธารณะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังตามพ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ในประเด็นต่างๆเช่นการเดินทางไปต่างประเทศการประกอบวิชาชีพขณะดำรงตำแหน่งขณะที่ความรับผิดต้องรับผลกระทบจากการลงมติเช่นการควบรวมกิจการโทรศัพท์มือถือที่ประชาชนต้องแบกรับภาระในปัจจุบันนี้เขาก็ขยี้ต่อรวมไปถึงการอนุมัติวงเงินกองทุนยูโซกองทุนยูโซก็คือการเหมือนใครที่ขาดการเข้าถึงกองทุนนี้ก็จะเป็นคนทำงานเนี่ยอันนี้หลายพันล้านบาททีนี้ครับทางนี้เขาก็ขยี้บอกว่าก็นักข่าวก็ถามว่าอาจจะใช้สิทธิ์ท ทางปกครองเพื่อคัดค้านมติของกรรมการสรรหาทางคุณมัคคมลก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวในการดำเนินการตามกฎหมายแต่เรื่องนี้การตรวจสอบยาวนานมา4ปีแล้วอ่ะจนกรรมการสรรหาถึงจะมามีมติกัน4ต่อ0ซึ่งเป็นผลจากหลักฐานที่รวบรวมมาดังนั้นถ้ามีความพยายามในการใช้กลไกกฎหมายเพื่อป้องกันตนปกป้องตนเองอ่ะสังคมก็ได้รู้แล้วว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับคุณมนตรีจริงๆจริงๆหลายคนก็เอาไปเชื่อมโยงตั้งแต่ในสมัยบิ๊กป้อมนี่แหละที่เอาท่านไม่ลงอ่ะแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้น่าไม่รู้ว่าจะเกิดจากการที่เปลี่ยนอะไรต่อไปอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะหลักฐานมันเพิ่งออกมาก็ไม่แน่ใจเพราะก่อนอันนี้ถ้าเราจำกันได้ทางคุณหมอสรณะก็ใช้หลักฐานว่าทางมหิดลเขาก็ยื่นให้ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแต่ทีนี้หลักฐานที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าอีกอันนึงมันไม่ตรงกับที่มีครับคุณมตรี
1: คือตอนแรกนะฮะประเด็นนี้ถ้าไม่ดูให้ดีเอ๊ะก็มติจริงๆเนี่ยเอกสารของคณะกรรมการสรรหาที่เผยแพร่ออกมาในวันนี้ประมาณสักพารากราฟเสร็จๆนะแต่พอไปดูการแถลงของคุณวิษณุวรัญญูซึ่งเป็นกรรมการสรรหาจากศาลปกครองสูงสุดนะท่านได้แจกแจงก็เลยได้เห็นประเด็นว่า1นะครับที่ไม่มีปัญหาคือท่านบอกว่าคุณหมอสรณะไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่มีลักษณะต้องห้ามนะครับก็พอมีลักษณะต้องห้ามปุ๊บก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก็ต้องพ้นจากเก้าอี้นะประธานกสทช.ไปทีนี้ไปดูในรายละเอียดนะที่บอกว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติก็เพราะว่าในวันที่คุณหมอเข้ารับการสรรหาคุณหมอมีคุณสมบัติครบถ้วนนะกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างนะที่ระบุเอาไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นนะตรงนี้ย้ำว่านะครับท่านนะสามารถเข้ารับการสรรหาได้มีคุณสมบัติครบแต่ทีนี้นะไปดูว่าเอ๊ะมีคุณสมบัติครบแล้วเหตุใดถึงมีลักษณะต้องห้ามก็ไปเร็วๆก็คือลักษณะต้องห้ามเกิดจากการที่คุณหมอได้รับการสรรหานะเข้าไปเป็นกรรมการกสทช.แล้วแต่นะคุณหมอไม่ได้ยื่นลาออกนะจากตำแหน่งต่างๆที่คุณหมอดำรงอยู่ที่ถูกนำมาร้องเรียนในภายหลังหลายๆเรื่องไม่ว่านะจะเป็นกรรมการอิสระในธนาคารและที่สำคัญก็คือนะคุณหมอนะครับแม้จะลาออกจากมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลที่คุณหมอนะทำหน้าที่อยู่แล้วก็ตามนั่นก็คือถ้าย้อนไปดูนั้นเนี่ยนะคุณหมอได้มีการลาออกนะตามที่ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งให้ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่8มกราคม2565ก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายนแต่ปรากฏว่าคุณหมอยังได้กลับไปทำงานเป็นแพทย์รายชั่วโมงของคลินิกพรีเมียมพิเศษของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะซึ่งตรงนี้นะก็ถ้าดูตามนิยามของมหาวิทยาลัยข้อบังคับแล้วถือว่าเป็นลูกจ้างรายชั่วโมงและมีการนะรับค่าตอบแทนและค่าตอบแทนดังกล่าวนะครับก็นะมีรายการเสียภาษีกำหนดเอาไว้อยู่ด้วยดังนั้นนะจึงไม่ถือว่าเอาเป็นง่ายก็คือยังเป็นลูกจ้างอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการร้องเรียนและตรวจสอบก็พบว่ายังรับเป็นลูกจ้างมีรายได้และมีกรรมการอื่นอยู่อย่างนี้ก็เลยนำไปสู่สิ่งที่บอกว่าเมื่อไม่ได้ลาออกตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับก็มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา4วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ.2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18นะแห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งก็มีรายละเอียดเพราะนั้น1นะคุณหมอไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่เมื่อผ่านการสรรหาแล้วได้รับแจ้งให้ไปลาออกแต่คุณหมอไม่ลาออกพอไม่ลาออกมีผู้ร้องก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลักษณะต้องห้ามลักษณะต้องห้ามดังกล่าวก็ถือเสมือนหนึ่งว่า เป็นการสละสิทธิ์ในการ

0: เรื่องการดำรงอยู่ของคุณหมอสาธารณะในครั้งนี้อย่างไรซึ่งสุดท้ายก็มีมติ4-0ที่ว่าไม่ต้องลุ้นแต่ทีนี้ต้องลุ้นต่อมาก็คือลุ้นแรกอย่างที่คุณพักกมลพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าคุณหมอจะยังมีช่องทางในการที่จะแสวงหาความยุติธรรมหรือความถูกต้องให้กับตัวท่านเองผ่านทางช่องทางอื่นอีกหรือเปล่าเพราะมีคนไปชี้ว่าก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะชี้ในวันนี้นั้นเนี่ยต้องผ่านกฤษฎีกานะครับว่าคณะกรรมการสรรหายังมีสถานะเป็นกรรมการสรรหาที่จะได้มาประชุมเพื่อชี้คุณสมบัติของคุณหมออีกหรือเปล่าเพราะมันกระบวนการมันขั้นตอนผ่านไปแล้วสุดท้ายกฤษฎีกาชี้ว่ากรรมการสรรหายังมีอำนาจในการที่จะประชุมและชี้ประเด็นนี้อยู่พอวันนี้ชี้ประเด็นอย่างนี้ปุ๊บก็มีคนไปย้อนว่ากฤษฎีกานะไม่ใช่ศาลเพราะฉะนั้นคือความเห็นทางกฎหมายตรงนี้แหละครับที่จะต้องลุ้นว่าคุณหมอจะใช้ช่องทางอื่นยกตัวอย่างก็คืออย่างศาลปกครองในการที่จะต่อสู้อีกหรือไม่ถัดมาต้องลุ้นอีกลุ้นหนึ่งก็คือมันมีบางประโยคของอาจารย์วิษณุวรัญญูที่ท่านได้ตอบคำถามนักข่าวในช่วงของการแถลงนั่นก็คือการกระทำที่ได้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่คุณหมอดำรงตำแหน่งนะเพราะมีเรื่องสำคัญสำคัญอย่างที่คุณพังกมลยกมาเมื่อสักครู่อาจารย์วิษณุก็บอกว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นที่ต้องตามต่อจากนี้ก็คือคุณหมอจะยอมรับโดยดุษฎีนะฮะและก็ให้จบไปถัดไปก็คือสิ่งที่คุณหมอทำไปนั้นจะมีผลย้อนหลังหรือว่าจะทำให้เสียไปยังไงหรือเปล่าเพราะในมติของคณะกรรมการที่แจกแจงในวันนี้นะครับเมื่อคุณหมอไม่ลาออกครบถ้วนก็ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคุณพลักครับ
1: ผมก็ยังงงอยู่นะว่าถือว่าคุณหมอได้สละสิทธิ์แต่ไม่ได้สละสิทธิ์ด้วยตัวเองปกติเขาว่าสละสิทธิ์ส่วนตัวของผมก็คือเราด้วยเป็นคนบอกว่าเราขอสละเอ้าแต่ภาษากฎหมายว่ากันอย่างนี้นะครับพักไหมครับคุณมนตรีครับ
0: กลับ
1: พักครับ16 นาฬิกา 29พักกันก่อนครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-216770

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคุณมนตรีจากเรื่องคุณหมอสรณะจบลงได้ใน4ปีหลังจากที่ทุกอย่างผ่านมานานแล้วเนี่ยเอามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรไหมหรือว่าเราก็คงจะเห็นภาพกันอยู่แล้วอย่างที
3: ่คือต้องบอกว่ามันยืดเยื้อยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการสรรหาและการเข้ารับตำแหน่งของคุณหมอเนี่ยนะฮะก็เริ่มเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายนปี2565นะฮะตำแหน่งนี้กสทช.รัฐนูลนะกำหนดวาระ6ปีครับคุณอภิรักษ์ครับดังนั้นเนี่ยคุณหมอดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่เมษายนปี65ก็จะครบกำหนดวาระ6ปีในเมษายนปี71ตอนนี้ปี69นะผ่านมา3ปีนะฮะครึ่งทางแต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยสนช.นะฮะที่คุณหมอได้ผ่านการรับรองเข้ามาเอาไม่ย้อนไปไกลถึงขนาดว่าใครเป็นประธานในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติอะไรทั้งหลายแหละและฉลุยมาด้วยในเรื่องของคุณสมบัติไม่มีปัญหาอย่างที่คณะกรรมการสรรหาท่านได้ย้อนไว้เมื่อสักครู่แต่ปัญหานั้นอยู่ที่คุณหมอนะครับได้สละตำแหน่งต่างๆที่ดำรงอยู่นะครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะว่าเหตุผลของการที่จะต้องให้ไปลาออกจากตำแหน่งต่างๆนั้นเนี่ยก็กฎหมายพรบก็กำหนดเอาไว้ชัดนะเพื่อความเป็นกลางความถูกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำหน้าที่นะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นกรอบที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วดังนั้นข้อสงสัยตรงนี้นะเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งมีการตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับในวุฒิสภาชุดที่ไม่ได้ชุดปัจจุบันชุดที่ผ่านมานะครับและผมได้เห็นเอกสารจากคณะกรรมการวิสามัญชุดนั้นที่เขาศึกษากันเสร็จสรรพนะเชิญใครต่อใครมาชี้แจงแล้วก็ชี้ประเด็นไปที่ตรงที่คุณหมอนะยังดำรงตำแหน่งและก็ยังรับค่าจ้างมีค่าตอบแทนอะไรต่างๆซึ่งนะคณะกรรมการก็สรุปว่านะไม่ถูกต้องเพราะนะมันขัดกับกฎหมายที่ระบุเอาไว้แต่ปรากฏว่าคุณหมอก็สามารถอยู่ทำหน้าที่มาได้จนกระทั่งนะครับต้องมาถามกันอย่างที่ผมคุยกับคุณวิรักษ์ไปเมื่อสักครู่ว่ามันเลยเวลาไปหรือยังถ้ามันไม่ชอบอย่างเนี้ยใครจะเป็นคนที่เป็นคนชี้นะสุดท้ายต้องย้อนกลับไปที่กรรมการสรรหากรรมการสรรหาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันกระบวนการนั้นเนี่ยมันเลยไปแล้วอ่ะเรายังมีอำนาจอยู่หรือเปล่าก็ต้องไปพึ่งกฤษฎีกากฤษฎีกาก็เลยชี้พอกฤษฎีกาชี้ก็เลยมีการประชุมพอประชุมไม่ใช่ครั้งเดียวนะคุณไปรักประชุมหลายครั้งเนี่ยลองย้อนกลับไปดูข่าวเก่าก็จะได้เห็นได้ว่าจนกระทั่งเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาก็มีการประชุมและนัดหมายที่จะมีการประชุมเพื่อลงมติชี้ขาดในวันนี้ซึ่งวันนี้ผลก็มาอย่างที่เราคุยกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของคุณหมอนั้นเนี่ยทำไมมันยาวนานมากมายขนาดนั้นมันผ่านมาตั้งแต่ยุคสนช.ยันมาถึงสว.และก็มาถึงสว.ชุดปัจจุบันนะซึ่งนะเอาละในทางการเมืองก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าใครมีความแนบแน่นมีความใกล้ชิดกับตรงไหนอย่างไรสถานการณ์เปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนนะบ้านหลังใหญ่ยังเป็นล่มไม้ใหญ่ อยู่อีกหรือเปล่าไอ้ตรงนี้คงปฏิเสธกันไม่ได้ว่ามันมีส่วนผสมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นตรงนี้อยู่ก็เลยทำให้มันเวลามันทอดยาวด้านหนึ่งก็เป็นคงเนื้อหาเรื่องของข้อกฎหมายแต่เพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงตรงนี้นะบทสรุปออกมาชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะแต่คำถามถัดไปก็คือต้องมีการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนหลังจากที่นะตำแหน่งกสทช.ว่างลงก็คณะกรรมการสรรหาเมื่อสักครู่ก็จะต้องทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอรายชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรรมการสรรหาเข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาเพื่อที่จะ รับรองหรือไม่รับรองผู้ที่กรรมการสรรหาส่งไปนะก็นี่คือการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระอะไรทั้งหลายแหละที่จะต้องว่ากันไปตามกระบวนการตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งสุดแท้แต่ว่าใครจะมองมุมไหนอย่างไรก็มองได้ทั้งหมดนะครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ผมก็ขออนุญาตแบบแปลไทยเป็นไทยแปลหน้าไมค์หลังไมค์กันอีกทีนึงก็แล้วกันหลายคนก็เคยได้ยินมาก่อนว่าใครเป็นหมอประจำตัวคนไหนอะไรกันยังไงแบบไหน
3: หมอหัวใจนะ
2: ครับ แล้วพอถึงเวลาบ้านป่ารอยต่ออำนาจบารมีมันไม่ได้อยู่มันก็ค้ำกันลำบากทางข่าวเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้คำประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าหลุดจากอำนาจขั้วหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงว่ามันจะทำให้ทุกอย่างไหลรื่น
3: ครับ
2: เพราะที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นการทำหน้าที่ของสวในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมก็ต้องใช้คำอย่างระมัดระวังว่าก็ต้องถูกตั้งคำถามทั้งเรื่องของการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่งไป1ไม่ได้ส่งไป2ไม่ได้ส่งไป3ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยสุดท้ายประตูใหญ่มันก็ไปอยู่ที่ตัวสวซ
3: ึ่
2: งถามว่าสวนะวันนี้ก็มีคุณหมอสารณะเนี่ยก็หลังจากที่ผ่านมาในตำแหน่ง4ปีกว่าจะ5ปีเนี่ยกว่าจะมีมติวันนี้เนี่ยเรื่องครหาก็มีขณะเดียวกันสวผ่านมา2ปีไอการโหวตอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ถูกข้อครหากันมาอยู่เยอะมันก็เลยกลายเป็นว่า
3: ผมแ
2: ซ
3: วคุณไม่รักขออภัยบางมติในบางเรื่องนะคุณหมอก็เบิ้ลนะด้วย
2: ในฐานะประธาน
3: ในฐานะประธานเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของที่ประชุมเนี่ยมันเสมอเนี่ยสมมติว่าถ้าไหร่2-2นะคุณหมอก็ใช้สิทธิ์เพิ่มอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทำให้มีการแพ้ชนะกันเกิดขึ้นด้วยการลงมติ2ครั้งนะครับ
2: ตอนนั้นมีถ้าคุณมนตรีพูดถึงเนี่ยมันเป็นประเด็นมติที่หลายคนก็มองประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องทรูกับทาง
3: ดีแท็ก
2: เขาจะรวมกันมีฝั่งหมอสรณะกับต่อพงษ์เสรานนท์กสทช.เนี่ยเขาโอเคแล้วก็ทางอาจารย์พี่ลองกับอาจารย์ขออนุญาตชื่อนั้นไม่ออกนามสกุลสุพัชราสายเนี่ยสองท่านเนี่ยเขาไม่โอเคกลายเป็นว่าทางฝั่งหมอสรณะกับคุณต่อพงเนี่ยเขาโอเคแล้วก็มีสองคนเนี่ยไม่โอเคแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งงดออกเสียงก็กลายเป็นว่า2-2แล้วคุณหมอก็ใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งในฐานะประธานฟันเข้าไปให้อีกเป็น3-2สุดท้ายก็คือเป็นผลของการควบรวมจริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยมันมีหลายคือผมไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าคุณหมอเนี่ยต้องสละสิทธิ์ตามที่เขาบอกอ่ะหรือว่าสละสิทธิ์แต่ต้นเนี่ยและมติที่คุณหมอโหวตกันไปทั้งเรื่องควบรวมทั้งเรื่องจอดำทั้งเรื่องกีฬาเอเชียนเกมซีเกมฟุตบอลโลก
3: หรือแม้กระทั่งเงินสนับสนุน
2: โอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้มันจะยังไงแบบไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเขาก็คงจะพอที่จะให้ผ่านไปได้แหละเพียงแต่ว่าเงินคืนเงินเพิ่มอะไรต่อมีอะไรพวกนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นอีกอันนึงที่ต้องมานั่งตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วอันเนี้ยจะเรียกคืนยังไงแบบไหนครับคุณมนตรีครับเพราะว่าไม่น้อย
3: คือโดยหลักแล้วนะผมเทียบเคียงกับกรณีสสหรือรัฐมนตรีก็ตามเอาเป็นสสนี่แหละ
2: ถือว่าเป็นประเด็นมาก่อนใช่ไหม
3: คือในโดยสถานะนั้นเนี่ยนะอย่างกรณีสสที่ไม่มีคุณสมบัติในการรับสมัครเพราะมีคดีอาญาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่มาตรวจสอบทีหลังแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญชี้ศาลท่านก็จะชี้นะครับว่าถือเสมือนหนึ่งว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นส.ส.มาตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีคุณสมบัติในการที่จะมาเป็นส.ส.ต้องคืนเงินคืนค่าตอบแทนคืนอะไรสารพัดอย่างอันนั้นคือโดยส่วนตัวแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใดๆก็ตามที่ผู้นั้นเนี่ยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหรือเป็นส.ส.อยู่ทำไปเนี่ยมันก็จะไม่กระทบนะไอเนี้ยคือถ้าจะเทียบเคียงแบบเร็วๆนะครับว่าตัวบุคคลมีปัญหาแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยยังทำหน้าที่ยังดำรงตำแหน่งเพราะศาลยังไม่ได้ชี้ก่อนที่ศาลชี้ก็ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้นั้นเนี่ยก็ยังมีสถานะโดยสมบูรณ์แต่พอหลังศาลชี้แล้วกระทบเฉพาะตัวบุคคลนะก็คือต้องคืนนะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งต่างๆที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าไม่กระทบกับการใดๆก็ตามที่ได้ทำลงไปแล้ว
2: ครับอันนี้ได้เห็นภาพกันนะครับ
4: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมขออนุญาตนำมาย้ำกันหน่อยเพราะว่ากรณีที่คุณวิราชมีการตั้งคำถามเนี่ย2วันที่แล้วเนี่ยหลายคนได้เห็นคุณวิราชไปตรวจเยี่ยมสภาแล้วก็เอาสภาพของวันที่ฝนตกหนักๆมานั่งดูกัน
3: ครับ
4: ผมก็นั่งย้อนถามกันจริงๆว่าตกลงแล้วใครจะเป็นคนรับผิดหรือรับชอบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันรั่วกันสนั่นหันเหลือเกินนะคุณมนตรีตกลงคือมันไม่มีประตูอื่นกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนไม่มีตกลงไม่มีใครขยับเลยใช่ไหมครับที่จะไปเคลมปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมนตรี
3: คือผมย้อนไปดูที่คุณวิราชได้รับอนุญาตให้ไปใช้สถานที่ของรัฐสภาในการแถลงข่าวเมื่อวานนะครับโอ้ไปย้อนดูมันมีประเด็นต่างๆมากมายเลยนะครับคุณหน่อยไปรักกลับ
4: ไม่ไม่ตรงสเปก
3: คือทุกอย่างเนี่ยได้ร้องไปไม่รู้ว่าเป็นพันเรื่องร้องเกี่ยวกับเรื่องของสเปกเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งหลายแหละแต่ทีนี้ที่คุณวิราชจันทร์พิทักษ์นะฮะไปถแถลงเมื่อวานก็เพื่อที่จะได้สื่อสารเอาไว้ว่านะครับประเด็นแรกก็คือที่เราเข้าใจกันเนี่ยเดี๋ยวต้องให้คุณวิราชมาแจกแจงนะครับเราเองเข้าใจว่าสิ้นสุดสัญญารับประกันในวันที่15กรกฎาคมเพราะนั้นเมื่อสิ้นสุดแล้วนะผู้จ้างให้ทำงานเนี่ยไม่ติดใจไม่อะไรก็แสดงว่านะอะไรก็ตามที่ถูกมองว่าเสียหายที่สว.นันทนานันทวโรภาสและคณะมาแถลงว่าในซีกสว.เนี่ยประมาณนะฮะ500จุดในซีกสส.ก็ไม่ต่ำกว่าหรือมากกว่า500จุดด้วยซ้ำไปแต่ละจุดความเสียหายที่สว.เข้าไปดูและคำนวณออกมานั้นน่าจะต้องใช้เงินซ่อมแซมเนี่ยประมาณอยู่แล้วกลมๆเนี่ยจุดละประมาณนะฮะ 30,000 บาทนะก็หลายล้านโขอยู่เมื่อไม่แจ้งและพ้นกำหนดตรงนี้ไปแล้วแสดงว่าต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินในการที่จะซ่อมแซมเองแต่ทีนี้คุณวิราชมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องวันที่15กรกฎาคมเนี่ยคุณวิราชบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะวันนี้ต้องมาแก้ไขให้ครบถ้าไม่ทำสภาสามารถไปเรียกผู้รับจ้างรายอื่นมาทำแล้วคิดเงินได้โดยกระบวนการซ่อมแซมจะต้องนับรวมกับระยะเวลาที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ฉะนั้นระยะประกันขณะนี้จึงยังไม่ได้สิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมแต่อยู่ที่ว่าจะต้องใช้เวลาแก้ไขไปเท่าไหร่อันนี้คือในมุมของคุณวิราชเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการรับประกันแล้วภาระที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งในสายตาของคุณวิราชยังมองว่าเป็นภาระของผู้รับจ้างผู้รับเหมาที่แต่ต้องติดตัวไปไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยวันที่15กรกฎาคมแต่อย่างไรทีนี้คุณวิราชไปชี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่บอกว่าแม้จะผ่านวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะเรื่องซ่อมยังติดตัวอยู่นะฮะถัดมาอีกอันหนึ่งคุณวิราชบอกว่าอย่าคืนเงินให้กับผู้รับเหมามันมีสัญญาประกันที่เป็นเงินอยู่3ก้อนก้อนแรก614ล้านบาทก้อนที่2มีการจ่ายเป็นงวดโดยจะหักเป็นเงินประกันผลงานอีก 5% อีก600ล้านบาทและก้อนที่3เป็นเงินงวดสุดท้ายให้รอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงานเงินประกันผลงานคือเช็คเงินสด614ล้านบาทพร้อมกับค่างวดงานงวดสุดท้ายซึ่งคุณวิราชบอกว่าเงิน3ก้อนนี้อย่าเพิ่งจ่ายเพราะมันยังมีปัญหานี่กลายเป็นว่ากลมๆเงิน3ก้อนคุณวิราชบอกว่าประมาณไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทนะครับ
4: ก็ต้องตามดูกันนะครับแต่ว่ามอง
3: อีกอันหนึ่งคุณวิราชขออภัยนะในตอนท้ายเนี่ยผมก็เพิ่งทราบนะคือนักข่าวเขาถามคุณวิราชจันทร์พิทักษ์ว่านะจากปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะจะมีจะเอาผิดกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนไหนอย่างไรได้บ้างคุณวิราชบอกว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องเอาผิดเนี่ยน่าจะมี3คนนะถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการก่อสร้างท ีนี้มีข้อยกเว้นยกเว้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันคือคุณสิโรจน์แพทย์พันธุ์ทำไมต้องยกเว้นผมไปดูในรายละเอียดต่อไปนะครับคุณวิราชบอกว่าคุณสิโรจน์แพทย์พันธุ์เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างและเป็นหนึ่งในบุคคลที่โหวตไม่รับงานเกือบทุกงานนะฮะลงมติหนึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานนะฮะตรวจการจ้างแต่ปรากฏว่านะลงมติเกือบทุกงานอ่ะไม่รับนะเพราะฉะนั้นคุณวิราชบอกว่าวันนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรู้อยู่เต็มอกว่างานไม่ผ่านเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งส่งมอบงานที่อ้างว่างานเสร็จสมบูรณ์ 100% ซึ่งครั้งนั้นคณะกรรมการมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 7-3 เลขาสภาคนปัจจุบันก็เป็น1ใน3เสียงที่โหวตว่าไม่ครบ 100% นะฮะและมีการเขียนรายงานอย่างชัดเจนเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไรก่อนที่เลขาจะดูรายละเอียดและเห็นด้วยในภายหลังหากวันนี้นะผลออกมาแล้วเป็นไปโดยไม่ชอบนะฝ่ายข้างมากก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนี่ขนาดเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตรวจเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานต่างๆเนี่ยก็บันทึกแนบไว้ตลอดว่ามันมีความไม่สมบูรณ์มันมีปัญหาเกิดขึ้นและแม้กระทั่งสุดท้ายเนี่ยเสียงข้างมากบอกว่าเรียบร้อย 100% เลขาคนปัจจุบันยังเป็นเสียงข้างน้อยนะ7-3นะไม่เอาด้วยดูสิฮะคุณวิรักษ์ก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสภาที่มีการตรวจสอบกันมาตลอดจนกระทั่งมาถึงนาทีสุดท้ายก็ตกเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสวปัจจุบันและก็อดีตสสคุณวิราชจันทร์พิทักษ์คุณวัชระเพชรทองและเรื่องยังคาอยู่ที่ปปช.นะ65เรื่องอ่ะต้องรอดูต่อครับเรื่องนี้ครับ
4: ครับเรื่องไทย AI Passport เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่กลายมาเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับอย่างวันเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังก็คือทางคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยบัญชีรายชื่อประชาชนเขาก็บอกว่าเขาไปใช้ทดลองใช้ AI Passport หรือว่าไทย AI Passport ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งร่วมกับสสกาดีเลียวเปโรดเพื่อติดตามความคืบหน้าก็ตั้งข้อสังเกตคุณภาวุฒิบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือเปลี่ยนจากแนวความคิดแบบเหมา 1,600 มาเป็น Pay per active use หรือจ่ายจำนวนตามจำนวนผู้ใช้จริงหรือประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเป็นหลักการใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นหากมีการใช้งานต่ำกว่าที่คาดงบประมาณส่วนที่เหลือต้องคืนคลังก็ลดความเสี่ยงในการใช้งบประมาณแผ่นดินถ้าไม่จำเป็นทีนี้การทดลองใช้งานครับคุณพงศ์บอกว่าทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมโมเดลปัญญาประดิษฐ์หลายค่ายไว้ที่เดียวทั้งสร้างภาพข้อความวิดีโอเพลงและการวิเคราะห์ข้อมูลมองว่าผู้ใช้งาน AI ระดับสูงหรือสายเทคแพลตฟอร์มอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่ากับบริการของผู้ให้บริการรายใหญ่แต่สำหรับผู้เริ่มต้นเหมาะสมนี่เนื่องจากมีระบบ Learn to Earn ที่กำหนดให้ผู้ใช้เรียนรู้ทำภารกิจเพื่อรับเครดิตในการใช้งาน AI ส่งเสริมในการเรียนรู้ภวุฒิบอกว่าสสภวุฒิบอกว่าโครงการควรเพิ่มสัดส่วนโมเดล AI ที่พัฒนาโดยคนไทยสนับสนุนการติดตั้งระบบภายในประเทศและเปิดฟรีในวงกว้างเพื่อสร้างระบบนิเวศ AI ของไทยนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอครับโดยมีการเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนเช่นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการ SME ข้าราชการสิ่งที่ควรดำเนินการคู่กันก็คือการสร้างกลไกตรวจสอบโปร่งใสทางเทคนิคเนื่องจากกรรมการตรวจรับงานภาครัฐอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระบบ IT ซึ่งเสนอให้สมาคมปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบร่วมคุณประวุฒิบอกว่าเมื่อได้รับการอนุมัติและเดินหน้าต่อแล้วสิ่งสำคัญก็คือทำให้เงินภาษีที่ลงทุนไปเกิดประโยชน์สูงสุดต้องวัดผลจากการใช้งานจริงไม่ใช่เพียงแค่เปิดให้ลงทะเบียนหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมย้ำว่าบทบาทฝ่ายค้านคือการตรวจสอบและเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อให้โครงการภาครัฐมีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์สูงสุดบอกว่าย้ำนี่คือตัวอย่างการเมืองที่ควรเป็นคือรัฐบาลริเริ่มฝ่ายค้านตรวจสอบเสนอแนะก่อนนำข้อสังเกตไปปรับปรุงร่วมกันแต่ท้ายที่สุดต้องยึดประโยชน์ของประชาชนและความคุ้มค่าเป็นสำคัญคือหลักๆที่ผ่านมาคุณมนตรีเวลาเขาค้านกันอ่ะเขาก็คงค้านกันสุดไม้สุดมือแต่ตอนนี้คุณภาวุฒิที่โพสต์ออกมาเนี่ยก็โพสต์ในลักษณะว่ามันมีข้อจำกัดมันมีอะไรแล้วก็มาย้ำกันที่ว่านี่คือบทงานที่โอเคตรงที่ว่ารัฐบาลได้เริ่มฝ่ายค้านมีการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะแล้วก็ไปปรับใช้ คือพอมันทิ่มแล้วมันทิ่มไม่สุดกลายเป็นว่าทางส่วนของทางพรรคประชาชนเองเนี่ยวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับก็ไปปัตตานีกับทางทีมงานที่ไปลงใต้เนี่ยแหละคุณณัฐพงษ์บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาเรื่องแลกผลกระทบทางคดีแต่การสื่อสารอาจจะไม่ระวังไหมเพราะประเด็นของเราที่เราต้องการที่จะโฟกัสก็คือมันล็อกสเปคคือพาวุฒิก็พูดในลักษณะว่าทำมาแล้วไม่ดีทางฝั่งนี้ก็ตรวจสอบแต่ทางรัฐบาลก็บอกว่าจริงๆปัญหามันคือล็อกสเปคยังไงแล้วเราก็จะตรวจสอบเข้มข้นเรามีกรรมธิการหลายคณะทีนี้ที่พาวุฒิไปร่วมทดสอบใช้งานกับคุณ AI คุณการดีเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีการปรับจากการ1,600มาเป็น Paper Active เนี่ยมันเป็นการใช้ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วคุณพาวุฒิก็บอกว่า AI Plus เหมาะสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นคุณรัฐบาลบอกว่าแม้ว่าคุณพาวุฒิจะเห็นว่าโครงการมีการปรับปรุงในบางประเด็นแต่พรรคประชาชนยังคงเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นตอนนี้กรรมาธิการหลายคณะโดยเฉพาะกรรมาธิการตรวจงบประมาณติดตามงบประมาณยังคงติดตามต่อเนื่องกรณีที่คุณชัยชนกไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการหลายครั้งเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ฝ่ายบริหารไม่รับผิดชอบไม่เห็นความสำคัญของการชี้แจงต่อกรรมาธิการตามกลไกการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ถ้าจะมองก็มองไปสองมุม
3: ครับ
4: อาวุธเขาเป็นเอกชนมาเนี่ยไอ้ตรงไหนเขาดีเขาก็ว่าดีไอ้ตรงไหนที่เขาว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีอันนั้นก็คงเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งคือพาวุฒิเป็นเอกชนมาพอเจอดอกใหญ่ๆแบบนี้หลายคนก็ไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันต้องถอยหรือเปล่ามันต้องเบาหรือเปล่ามันก็เลยไม่รู้ไงว่าอันนี้พาวุฒิเป็นในเชิงนักธุรกิจที่มาทำการเมืองเพียวๆที่อะไรดีก็ดีอะไรไม่ดีก็ไม่ดีหรือเป็นการถอนคันเร่งก็ถูกตั้งคำถามในสองมุมได้ครับคุณมนตรีครับ
3: ก็ดูน้ำหนักหมัดนะอาจจะเบาไปสักนิดหนึ่งในแง่ของการตรวจสอบแต่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะยังย้ำประเด็นเรื่องของกระบวนการนะ 1,600 ล้านบาทนะผ่านกระบวนการวิธีอย่างไรเพราะเขาติดใจตั้งแต่ที่มานะการประกวดการจะเลือกไม่เลือกใครแล้วก็ทำ TOR กันอย่างไรและมีการระบุล็อกไม่ล็อกอะไรตรงนั้นนั่นคือติดใจตั้งแต่การที่เริ่มโครงการแล้วก็สองก็คือเนื้อหาที่ต้องใช้เงินใช้ทอง 1,600 ล้านบาทคุ้มไม่คุ้มจนกระทั่งต้องเปิดทางถอยว่าเอาละไม่ได้จ่ายทั้งหมด 1,600 ล้านบาทนะใช้เท่าไหร่ก็นะค่อยมาเก็บตังค์ตามจำนวนที่ใช้ก็เลยกลายเป็นว่าถอยมาครึ่งหนึ่งแต่ทีนี้ในวงเดียวกันเนี่ยผมเห็นอาจารย์การดีเดียวไพโรจน์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็พูดถึงว่าได้ไปอยู่ในวงนั้นด้วยอาจารย์การดียังย้ำประเด็นอยู่อันหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์บอกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อได้หารือกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพบว่าฟังก์ชันหลายอย่างที่มีอยู่ในระบบนั้นคล้ายกับบริการ AI เวอร์ชันฟรีที่มีให้ใช้งานอยู่แล้วในต่างประเทศจึงยังไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกับโครงการดังกล่าวก็เบื้องต้นฟังก์ชันที่ได้ใช้แล้วก็ได้พูดคุยกับหลายๆส่วนก็เห็นว่ามันเป็นของฟรีที่เขาเปิดให้ใช้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าแล้วทำไมถึงจำเป็นต้องใช้งบมากมายขนาดนี้ไปกับโครงการดังกล่าวครับคุณพิรักษ์ครับนี่คืออย่างการดีที่นั่งอยู่ในวงเดียวกันกับคุณพาวุฒิในวันนั้นนะครับ
4: ครับคุณมนตรีจะเติมอะไรสักนาทีสองนาทีไหมครับ
3: สั้นๆก็ไหนๆก็พูดถึงไทย AI Passport ตรงนี้โอ้นายกนะฮะก็ไปร่วมประชุมเอ๊ะนะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นวงของผู้นำนะครับคุณพิรักษ์ครับก็นายกไปร่วมเวทีปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับนะครับที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งไปถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีเองนะครับก่อนคือในที่ประชุมนะนี่ดูจากข่าวที่ทางโฆษกรัชดาธนาดิเรกซึ่งตามคณะนายกรัฐมนตรีไปด้วยแล้วก็เอามาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีในเวทีดังกล่าวนะครับการประชุมปัญญาประดิษฐ์คศ2026นะครับนายกรัฐมนตรีนะได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็หยิบยกหลักการคือนำเสนอ3หลักการนะครับที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะ3หลักการที่ว่าเอาเฉพาะกระชับกระชับนะครับนายกก็เสนอว่าธรรมาภิบาล AI นะควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคงไม่ลงในรายละเอียดว่านะปลดล็อกนะคุ้มครองอะไรยังไงเพราะน่าจะแจ่มกระจ่างชัดอยู่แล้วว่าจะต้องเปิดกว้างและจะต้องดูแลประชาชนนะให้เข้าถึงแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อให้ใครมาใช้นะเทคโนโลยีตรงนี้นะหลบเลี่ยงช่องว่างกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเท็จจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทีนี้ที่ผมบอกว่างานนี้รัฐมนตรีดีอีไปด้วยแต่บังเอิญว่าคงจะเป็นเรื่องของเวทีระดับผู้นำก็เลยทำให้นะท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นคนนะนำเสนอวิสัยทัศน์ตรงนี้ต่อที่ประชุมครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: พักกันนะครับพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
6: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สรัสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณะได้ลาออกตั้งแต่วันที่8เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกต.เผยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19กรกฎาคมเป็น14สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการประนอมภาพบังคับโดยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับไทยกัมพูชาฝ่ายละ2คนตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าเดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมาธิการคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการตามข้อเสนอของกรรมาธิการทั้ง4คนเป็นภายในวันที่14มิถุนายนขอไปค่ะเป็นวันที่14สิงหาคม2569เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุดย้ำว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการมีความต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์การทูตมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีและรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมชี้แจงว่าการเลือกประธานกรรมาธิการเป็นอำนาจของกรรมาธิการทั้ง4คนการที่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับไม่แน่ใจว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าหลายคนตามข่าวกันตอนนี้เห็นบอกว่าติดกันอยู่หลายส่วนเลยทีเดียวนะครับคุณมนตรีครับ
6: ก็หลังจากที่ได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันนี้คือเมื่อวานมีเฉพาะตัวเลขไงคุณ
5: ครับ
6: ซึ่งเราเองตอนแรกๆเนี่ยนะผมคนหนึ่งที่เห็นตัวเลขแล้วนะฮะเราเองก็เอ๊ะนะของเดิมเอาเป็นว่า13ล้าน2แสนคนนั่นคือยอดเดิมก่อนที่จะมีการทบทวนถัดมาเนี่ยพอเปิดให้มีการลงทะเบียนยืนยันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็จัดทีมลงไปในชุมชนลงไปตามหมู่บ้านเพื่อที่จะเก็บตกในส่วนของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่แรกนะครับเพื่อที่จะตามหาผู้ที่สมควรที่จะได้รับการดูแลสงเคราะห์จากรัฐตรงเนี้ยก็ไปหามาได้อีกกลมๆประมาณสัก5ล้านนะ5ล้านของใหม่บวกกับ13ล้านนะเดิมเนี่ยโอ้มันกลายเป็นนะฮะ18ล้านเศษๆคุณพี่ร่างคนตอนแรกถ้าไม่ได้ดูในรายละเอียดก็จะสงสัยว่าเฮ้ยนะฮะทำไมมันเพิ่มขึ้นมากมายขนาดนี้นั่นคือตัวเลขที่มีการแจ้งออกมาหลังจากที่ได้มีการแจ้งตัวเลขเมื่อวานพอแจ้งตัวเลขเมื่อวานนะฮะก็ตกใจตามมาอีกเหมือนกันว่าจาก18ล้านนะฮะ8แสนกว่าคนเนี่ยนะร่อนตะแกรงลงแล้วเหลือ9 ล้านกับ 5 แสนคนนะฮะซึ่งก็ต่ำกว่าของเดิมที่มีอยู่13ล้าน2แสนคนซึ่งตรงนี้พอเข้าใจได้นะเพราะว่าเกณฑ์ใหม่นั้นเนี่ยวัย18ปีนักเรียนนักศึกษาตัดทิ้งไป2นะครับอาจจะมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะจากเดิมที่ไม่มีรายได้ตามที่กำหนดเอาไว้ 100,000 บาทก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีสถานะที่ดีขึ้นก็ตกหล่นไปแต่ทีเนี้ยพอเอาไปรวมเข้ากับอีก5ล้านซึ่งหลายคนก็เชื่อว่า5ล้านที่มหาดไทยลงไปตามหาด้วยตัวเองอย่างน้อยที่สุดได้ไปเห็นด้วยตาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่นะไม่สามารถเข้าถึงและเก็บตกจริงๆแต่การกลายเป็นว่าไอ้5ล้านของมหาไทยนั้นเนี่ยนะเหลืออยู่ประมาณสัก2ล้านอีก3ล้านก็ไม่เข้าเกณฑ์เหมือนกันสรุปนะทั้งของเก่าของใหม่เคาะออกมาแล้วนะเหลือ9,510,000 คนนะกลมๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราดูจากภาพความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆนะผมเห็นข่าวตั้งแต่มาแต่แรกๆเลยที่จังหวัดนครราชสีมาเพราะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวปรากฏว่านะมีผู้ที่ไปยื่นจะไปยื่นอุทธรณ์กันตั้งแต่วันแรกเลยนั่นคือไปทั้งสอบถามรายละเอียดแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพราะไม่มีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์น่ะก็แน่นอนเยอะอยู่แล้วคุณอภิรักษ์จาก13ล้านเศษๆเหลือแค่9ล้าน5เนี่ยทีนี้ก็เลยโอ้โหมาทุกทิศทุกทาง นะก็ตัดพ้อกันบ้างอะไรกันบ้างอันเนื่องมาจากเกณฑ์ใหม่นะที่แรกๆก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นแต่ตอนหลังก็มีการทบทวนเรื่องของเกณฑ์ว่านะใครที่เอาสิทธิ์ของบิดามารดาเป็นภาษีลูกกตัญญูตรงนั้นน่ะก็ตัดทิ้งไปแล้วนะก็คลายไปได้เปราะหนึ่งถัดมาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเกษตรกรที่ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติต่างๆก็ตัดทิ้งไปแต่ทีนี้มันมีเกณฑ์ใหม่ที่ทำให้นะผู้ที่ถูกคือไม่เข้าเงื่อนไขนะตั้งแต่มีที่ดินนะตั้งแต่เกิน10ไร่นะแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์มีรถยนต์นะคืออนุญาตเฉพาะมอเตอร์ไซค์ไงคุณไปรักมันก็เลยทำให้ตกหล่นไปค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับวันนี้มันก็เลยได้เห็นบรรยากาศนะพูดง่ายๆก็คือมีทั้งร้องห่มร้องไห้ก็มีนะให้สัมภาษณ์สื่อบางคนก็อายุ60กว่า70กว่านะเคยได้แต่ก็เที่ยวนี้มันตกหล่นไปอ่ะนี่คือต้องรอดูว่าช่วงของการยื่นอุทธรณ์ต่อจากนี้จะไปสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้นั้นเนี่ยมันจะมีเหตุผลมีน้ำหนักนะที่จะอธิบายจนกระทั่งนำไปสู่การทบทวนและให้เขากลับมาได้สิทธิ์นะเหมือนเดิมหรือเปล่าผมเห็นคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลก็ได้ออกมาตั้งให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันคือคุณไหมเนี่ยนะไปเทียบเคียงคือเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยคุณวิลาครัมเอางบประมาณที่ตั้งเอาไว้ในปี70นะมาเทียบเคียงกับการทบทวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเที่ยวนี้ในสายตาของคุณสิริกัญญานะดูเหมือนจะสรุปไว้ว่ารัฐบาลคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องพูดง่ายใช้คำว่าใช้คำนี้เลยบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมีการวางแผนพยายามที่จะลดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเราสังเกตจากตัวงบประมาณที่ปีนี้นะงบของปี70นะตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากที่ปกติใช้อยู่ที่ 50,000 กว่าล้านบาทดังนั้นทางรัฐบาลคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้เหลือประมาณ 9-10 ล้านคนในสายตาของคุณสิริกัญญาเมื่อเอาไปเทียบเคียงกับตัวเลขของเดิมกับของใหม่มันก็ผ่อนออกมาน่าจะอยู่ระหว่างนี้แหละ9ไม่เกิน10ล้านบาททีนี้คุณสิริกัญญาก็บอกต่อไปว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นและเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดจำนวนของคนที่จะได้รับบัตรแต่วิธีการลดจำนวนทำให้หลายคนที่เป็นคนจนจริงๆเนี่ยและเดือดร้อนจริงนะกับต้องตกหล่นซึ่งวันนี้เป็นวันที่ต้องประกาศผลเราก็จะได้ข่าวตั้งแต่เช้าว่าคนที่ตกหล่นคุณสมบัติมีทั้งที่เป็นคนที่เดือดร้อนจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบางเกณฑ์เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคุณสมบัติกลายเป็นว่าไม่ถูกจากที่ไม่มีรถก็กลายเป็นว่ามีรถไม่ใช่ของตัวเองแต่อาจจะมีคนเอาชื่อไปสวมสิทธิ์หรือบางกรณีที่ดินที่ตัวเองมีที่คิดว่าไม่มีก็กลายเป็นที่ดินนะก็ถ้ากรณีที่คุณไหมสงสัยตรงนี้นะมันก็อาจจะเป็นปัญหาอันหนึ่งที่แหมก็เขาก็คิดตามรายชื่ออย่างถ้าจดทะเบียนรถปิกอัพรถกระบะรถอะไรที่เขาบอกว่าไม่ได้แต่มีคนเอาไปชื่อไปสวมไปใช้มันก็เป็นชื่อของคนคนนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์อยู่ดีเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าเป็นเกณฑ์ที่เข้มมากเกินไปหรือไม่สองเป็นเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ที่วางเอาไว้และก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในจำนวนเท่านี้ก็เลยจัดงบประมาณของปีถัดไปให้สอดคล้องกับจำนวนตัวเลขที่ผลออกมาในวันนี้ครับคุณพิรักครับ
5: คือประเด็นเรื่องของการตรวจสอบคนที่มีสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่ควรจะได้อย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันพุ่งเป้าไว้ก่อนหรือเปล่าว่าจะมีให้เท่านี้แล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยนอกเหนือจากทางประชาชนแล้วนะครับทางประชาธิปัตย์พิดักเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชก็พูดถึงช่องโหว่ครับทางนี้ก็บอกว่ามันมีช่องโหว่ใน3ประเด็นหลัก1ก็คือปัญหาที่อยากจะให้ดูก็คือคนจนจริงเนี่ยเข้าไม่ถึงสิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้ยังคงเป็นปัญหายาวนานนะครับที่ตกหล่นจากระบบออนไลน์2ก็คือเกณฑ์การคัดกรองเพี้ยน นำเรื่องหนี้สินมาเป็นตัวตั้งจนตัวคนจนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเนี่ยถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็คือว่าไปวัดจากหนี้แล้วหนี้จะเป็นทั้งหมดหรือเปล่าอันที่สามก็คือว่ามันมีความซับซ้อนเกินไปขั้นตอนการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยมันยุ่งยากและมันกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนเมืองกับคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทีนี้ก็คือว่าถ้าอยากจะย้อนเนี่ยคือคุณมิรักเดชเขาบอกว่าปัญหาปากท้องและสิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าตั้งเงื่อนไขที่ซับซ้อนและไม่เสถียรกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนจนจริงเกษตรกรฐานรากเนี่ยตกหล่นจากระบบการช่วยเหลือจากนี้ครับก็จะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำข้อร้องเรียนเข้าสู่สภาแล้วก็เรียกร้องให้มีการปรับปรุงทบทวนหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคโดยด่วนเพื่อที่จะให้งบประมาณและความช่วยเหลือถึงมือคนเดือดร้อนอย่างแท้จริงผมมองในมิติของท่านรองเอกนิติเนี่ยท่านอยู่ในหน่วยงานกรมกองที่หาเงินมาตลอดเนี่ยความสามารถในการรู้ว่าเงินจริงอยู่ตรงไหนตรวจสอบอะไรเนี่ยท่านไม่เป็นรองใครอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคนจนจริงอ่ะที่มันไม่เข้าถึงอ่ะหรือเข้าไม่ถึงเนี่ยจะทำยังไงแบบไหนทีนี้คุณตรีผมอัปเดตนิดนึงครับกสทครับกรมการปกครองท้องถิ่นมีมติยกเลิกครับการประกาศขึ้นบัญชีเก่าอันนี้อ้างอิงแบบเป็นทางการหน่อย 5,924 คนและจะมีการลงนามในประกาศบัญชีใหม่สำหรับผู้ที่แข่งขันได้โดยจะมีการเรียงลำดับใหม่แต่จะไม่มีการสอบใหม่ทีนี้ไม่แน่ใจอย่างนี้คุณมนตรีบัญชีเก่า 5,924 คือยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีมันก็จะมีบางส่วนที่เข้าไปแล้วใช่ไหมอันนี้อาจจะมีจำนวนหนึ่งที่เข้าสู่ขั้นตอนไปแล้วเนี่ยก็ยกเลิกเหมือนกันขณะเดียวกันอันนี้ที่เขาจะประกาศใหม่ก็แปลว่าในจำนวนนั้นจะมีรายชื่อบางคนที่หลุดทีนี้ที่หลุดเนี่ยถ้าผมเช็คกันแบบหยาบๆเนี่ยเราก็จะเอาคนที่กระดาษคำตอบกับไอ้นั่นมันไม่ตรงกันแล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะอันนี้ออกคำถามต่อมาก็คือว่าคนที่เขาถูกต้องเนี่ยแล้วโดนออกเนี่ยมีจะมีพลาดบ้างไหมจิ้มพลาดบ้างไหมและอันที่สองก็คือในกรณีที่เชื่อว่าไม่มีการแต่งตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแค่หลักฐานมันดูแล้วไม่น่าเชื่อทำให้ต้องมีการตรวจสอบจะมีใครเขาย้อนไหมว่าเขาเสียสิทธิ์หรือเขาอะไรไปนี่เขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะผิดต้องบอกหน่อยว่าเขาผิดแล้วจับเขาไหมหรืออันที่สองถ้าเขาถูกหรือเขาอะไรแล้วแกล้งเขารู้สึกว่าเขาเสียสิทธิ์เขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์หรืออะไรกันยังไงบ้างไหมที่ตั้งคำถามแบบนี้ก็คือนั่งนึกในใจไอ้คนที่เสียตังค์ไป500,000หรือ300,000เนี่ยแล้วที่ข่าวกันมีมาเมื่อวานบอกว่าถ้าจะต้องเอาชื่อออกต้องเสียนะตอนนี้เหมือนวินวินนะก็กลายเป็นว่าใครที่เสียมาแล้วรอบแรกอ่ะสมมติเสียมาแล้วรอบแรกอันเนี้ยแค่เอาชื่อออกนะไอ้เสียรอบสองเนี่ยไม่ต้องเสียเงียบๆไว้โอเคที่ผ่านมาถือว่าพลาดไม่เจ็บตัวอย่าไม่ต้องเอาคืนอย่างเงี้ยโอเคคือถ้าเรื่องตลกมันจบแค่นี้ผมมองว่าอันตรายเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบยังไงได้บ้างครับคุณมนตรี
6: มันน่าจะไป2ทางนะทางแรกคือในส่วนของกสทที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกกลางในวันที่23เนี่ยเอ๊ะคุณอภิรักษ์เมื่อสักครู่ตัวเลขตกลงกลับไปที่ 5,814 เหรอครับเพราะเมื่อวาน
5: 5924
6: โอ้59เพิ่มขึ้นมาด้วย
5: ยกเลิกบัญชีเก่านี่แสดงว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่แน่ใจว่าบวกจากตัวเลขที่รับเข้าไปแล้วบรรจุเข้าไปแล้วหรือเปล่า
6: คือของเดิมนั้นเนี่ยตัวเลขกลมๆเนี่ยมันจะอยู่ที่5814อันนี้คือคะแนนผิดปกติพอผิดปกติปุ๊บก็ไปดูในรายละเอียด5814แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยที่จะเพิกถอนคือ 3,621 รายอันเนี้ยคะแนนเพิ่มขึ้นโดยที่นะแตกต่างไปจากคะแนนที่กระดาษคำตอบนะฮะนี่คือจะเพิกถอนของเดิมนะฮะและกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ลดหลั่นลงไปนะกลุ่มที่2ที่3เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เขามีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้นะฮะมันอยู่ในลำดับต้นๆสำหรับการที่พูดง่ายๆถ้าสอบติดก็ติดเลยไม่ต้องไปรอและกลุ่มที่3ยิ่ง480รายเนี่ยก็เพิ่มมาแค่1คะแนนอันนี้ก็น่าจะยิ่งทำให้เห็นชัดว่าเพื่อให้ลำดับมันดีขึ้นกว่าที่เคยไ ันนี้ของเดิมมาอยู่เท่านี้และเป้าเขาอยู่ที่กลุ่มแรกก็คือ 3,621 รายที่จะเพิกถอนการบรรจุแต่กลายเป็นว่าตอนนี้กลับมาที่นะเดิมและเพิ่มมากกว่าเดิมอีก 5,924 รายอันนี้จะเพิกถอนทั้งหมดเลยเหรอครับคุณอภิรักษ์ครับเพราะของเดิมนั้นแค่3621ที่เหลือจะไปดูคะแนนใหม่เพื่อที่จะจัดลำดับใหม่ก็ดูเหมือนจะเข้มขึ้นนะแบบนี้คุณอภิรักษ์ครับ
7: เช็คหลายที่นะก็คือเป็น5924
6: ครับ
7: นะครับจากผู้เข้าสอบทั้งหมด279,000ผิดปกติ 5,924 ครับก็โลก็คือถ้าพูดอย่างนี้คือโลแล้วก็ประกาศบัญชีใหม
6: ่ทีนี้คือโลโลทั้งหมด
7: โลนี่ในที่โลนี่มันจะมีคนผิดไหมคุณมนตรีในโลก
6: คุณ
7: แค่ผิดปกติเฉยๆหรือไม่ผิด
6: ผมคิดเร็วๆเนี่ยคำว่าโลตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะไปนะจัดลำดับ1 2 3ทีอีกทีหนึ่งและถ้าในจำนวน 5,924 เนี่ยใครที่อยู่ในลำดับที่จะสมควรที่สมควรได้เนี่ยก็ได้ต่อไปแต่ใครที่ยังดูแล้วเนี่ยโอ้ไม่เข้าก็จะให้คนที่อยู่ในลำดับที่นะอยู่ในกลุ่มที่ได้ผ่านการสอบเนี่ยขึ้นมาแทนอันนี้คือยังไม่ใช่เป็นการเพิกถอนแต่ที่จะเพิกถอนจริงๆก็คือรับราชการอยู่ณเวลาเนี่ยนะกลุ่ม 3,621 รายเนี่ยไปแน่ๆนะเพราะเขาไม่ได้สอบได้แต่ได้ด้วยวิธีอื่นได้คะแนนมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมีคนทำให้ก็เลยต้องเพิกถอนการบรรจุหรือการเข้ารับราชการนะผมมัน
7: ยังไม่จบด้วยนะคุณมนตรีมันจะมีกลุ่มนึงอ่ะคือกลุ่มที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขากาไม่ผิดแต่ไปกาให้เขาผิดจนทำให้แทนนี้เขาจะได้ในหมวดนั้นหรือตรงนั้นกลายเป็นศูนย์คะแนนเขาเลยไม่ออกมากลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาเขาเจอหรือเปล่าเพราะมีหลายคนที่ร้องบอกว่าเขากาไม่ผิดแน่นอนแต่ไปเหมือนกับว่าไปทำให้คนมีสิทธิ์จะได้เนี่ยไม่ได้จะทำให้พวกนั้นจะได้เลื่อนเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคุณมนตรีอันนี้ผมดอกจันเอาไว้นิดนึง
6: คือเมื่อวานผมย้อนไปดูข่าวเก่านะฮะปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐท่านบอกว่านะฮะคนที่จะขึ้นมาใหม่จะต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมดทั้ง 400,000 กว่าคน
7: โอ
6: ้โหนี่จะนับคะแนนใหม่และจ
7: ั
6: ดรื้อใหม่แล้วก็จัดลำดับบัญชีกันใหม่หมดเพราะนั้นผมเลยมองว่ามันน่าจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกยังไงก็ต้องไปคือ 3,621 รายส่วนที่เหลือนั้นจะต้องมาจัดลำดับ1 2 3เรียงลำดับกันใหม่ว่าใครที่เคยได้ใครที่ยังไม่ได้แต่ถ้าคะแนนได้ก็จะมานะเรียกบรรจุกันใหม่ตามนี้ทีนี้ที่คุณวิรักษ์ถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะแล้วเรื่องการเอาผิดล่ะนะจะเพียงแค่จัดลำดับว่าได้หรือไม่ได้และจบเท่านั้นหรือก็เรื่องอาญาน่าจะอยู่ที่ปปช.แล้วแหละครับคุณวิรักษ์เพราะดูเหมือนจะแจกบทและก็แบ่งงานกันว่าสถ.จะไปตรวจสอบความถูกต้องและเอาคนที่ไม่ได้และบรรจุไปแล้วออกไปนะส่วนใครที่นะมีคะแนนได้แต่ปรากฏว่าด้วยเหตุของการทุจริตเนี่ยก็เลยคะแนนไม่ได้อยู่ในบัญชีว่าได้ก็มาไล่ลำดับคะแนนกันใหม่น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ทีเนี้ยเมื่อวา

0: รักษาราชการแทนอธิบดีสถท่านผู้ว่าเซมเบ้คุณนิรัตน์พงศิษฐาวรเนี่ยนะก็ไปถามว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มนี้ล่ะจะถือว่าจะต้องมีความผิดจะอะไรยังไงหรือไม่นะฮะปรากฏว่าคำตอบที่ได้ตามกระบวนการราชการหากเขาไม่มารายงานก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการของเราแต่จะถือว่ามีความผิดปกติหรือไม่อยู่ในขั้นการสอบสวนของปปช.นะพูดง่ายๆก็คือกลุ่มที่ไม่มารายงานตัวเนี่ยในสายตาของการตรวจสอบณเวลาเนี่ยก็จะยังไม่เอามายุ่งเกี่ยวนะเพราะอาจจะด้วยเหตุผลว่าเปลี่ยนใจได้งานใหม่ก็เลยไม่มาซึ่งอันนี้คือคิดเชิงบวกนะคุณมิรักแต่ถ้าคิดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าจะเดินเข้ามากลกเข้ากรงไงเพราะจ่ายเงินใช้เงินก็เลยไม่มาจะได้ไม่เป็นปัญหาก็ดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาจริงๆด้วยเพราะว่าก็ไม่มารายงานตัวเข้าจะได้งานอื่นไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับรอดไปประมาณนั้นหรือเปล่าครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีถ้าถามย้อนกันไปวัน2วันยังไม่ได้เจอกันเมื่อวานตกลงผู้ว่าเซมเบ้การมาเป็นอธิบดีอีกครั้งนึงกับอธิบดีเซมเบ้เนี่ยอันนี้ถือว่ากำลังโดนโจทย์ใหญ่หรือกำลังให้พื้นที่ในการมาเรียงเข้าแถวฮะคุณมนตรี
0: ได้เห็นบรรยากาศในมหาไทยว่ามีการกระชับอำนาจไม่รู้จะถึงขั้นอีกฝั่งหนึ่งขยับมา 2-3-9 กลุ่มสภาพได้ดีกว่าหรือเปล่าผมเห็นร่องรอยอันหนึ่งก็คือทันทีที่ผู้ว่าเซมเบ้ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยสดๆร้อนๆก่อนบินไปจีนเนี่ยเป็นการรักษาการเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีมหาไทยถ้าเป็นการแต่งตั้งต้องเข้าครม.มันก็จะต้องโฉงฉางแล้วมันจะต้องมีคนรู้เห็นแล้วก็ผ่านหูผ่านตาได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็เอามารักษาการและเอามารักษาการตรงนี้ฟังจากปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐท่านก็บอกว่าเมื่อองค์กรหรือกรมเนี่ยมีปัญหาก็จะต้องหาคนที่มารับผิดชอบและท่านเองก็อาวุโสสูงสุดคือพูดง่ายๆคือเหมาะสมอ่ะนะก็เหมือนกับ
1: เป็นทั้งน้องรักเป็นทั้งพี่ใหญ่เป็นน้องรักของนายกและเป็นพี่ใหญ่ของผู้ว่าทั้งหลาย
0: โอ้นี่ไง
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาพูดกันเองนะเราไม่ได้พูดนะ
0: แต่ผมเห็นร่องรอยอันหนึ่งที่บอกคุณรักคือทันทีที่ท่านผู้ว่าเซมเบ้เข้ามาเนี่ยเราก็ติดแต่คำนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยท่านเป็นรักษาการปลัดเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตอนนี้แต่ไปเรียกท่านว่าเป็นผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยนะครับ
1: ขออภัย
0: ทันทีที่ท่านมาทำหน้าที่ตรงนี้เมื่อวานคุณพิรักษ์เห็นไหมมีข่าวรายงานว่าท่านรู้จักกับด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์วันด็อกเตอร์วินอะไรที่เป
1: ็
0: น
1: ด็อกเตอร์วินด็อกเตอร์วิน
0: นะฮะซึ่งถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็ผ่านไปก็แน่นอนอ่ะด็อกเตอร์วิน
1: มีคนจะชูให้เข้าก็ต้องมีคนมาเขี่ยก็หน่อยใช่ไหมคุณมนตร
0: ี
1: คิดได้
0: ผมเลยคิดเร็วๆโอ้นี่ยังไม่ทันอะไรมีการเสียบสกัดกันแบบไม่ต้องรอจังหวะอะไรเลยเนี่ยนี่ก็แสดงว่ามันมีประเด็นอยู่เล็กๆเพราะท่านได้รับมอบหมายให้เข้ามาจัดการล้างสิ่งสกปรกตรงนี้แต่ก็โยนว่าท่านเองก็ไม่ได้ใสนะเพราะรู้จักกับหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นประเด็นอะไรอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็มองได้ก็ได้เห็นร่องรอยอยู่เล็กๆเหมือนกันแต่เมื่อท่านมาทำหน้าที่ตรงนี้มันก็ได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็รุกมาหลายก้าวเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับจะคุมสภาพได้เลยหรือกินรวบหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย

0: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับที่เมืองจีนมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พาเหรดไปร่วมงานครับก็มีฉากทั้งนายกไทยนายกกัมพูชาไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงใครใกล้ชิดกว่ากันก็สามารถที่จะดูได้จากภาพในข่าวขณะเดียวกันครับบทบาทของอาเซียนที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับกับมิงอองไลผู้นำเมียนมายังคงเป็นประเด็นคำถามที่ยังไม่ได้มีเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
7: ครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: ข่าวเรื่องที่รัฐบาลไทยจะเชิญมินอองไลซึ่งตอนนี้สวมหมวกประธานาธิบดีมาเยือนประเทศไทยเดือนหน้านี่เป็นข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่ในแง่ที่ว่าอาเซียนกันเองยังไม่ยอมรับมินอองไลอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันทางรัฐบาลไทยที่มีคนขับเคลื่อนสำคัญเรื่องนี้คือรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วบอกว่าการเชิญนี้เพื่อที่จะให้มีโอกาสที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์และได้พูดจากันเรื่องอื่นๆความสัมพันธ์ไทยกับพม่าเรื่องสแกมเมอร์เรื่องปัญหาชายแดนอื่นๆแต่ว่าการที่มีภาพมินอองไลมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการจะเกิดคำถามพอสมควรนะครับในเวทีระหว่างประเทศไทยเราบอกว่าการจัดให้มีการประชุมไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงเทพเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความพยายามของไทยที่จะเป็นสะพานพยายามที่จะให้เมียนมานั้นกลับไปมีกิจกรรมปกติกับอาเซียนอีกครั้งหนึ่งการที่เรา แสดงตนซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าเรามีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยแต่ว่าแน่นอนครับนานาชาติหรือแม้กระทั่งเพื่อนอาเซียนบางประเทศก็คงมองเราว่าเราค่อนข้างเปลืองตัวผมว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยก็มีคำถามว่าเราได้อะไรจากการที่เราให้มิตรออนไลน์ได้รับความชอบธรรมจากการที่ไทยเรามีปฏิสัมพันธ์อย่างเปิดเผยกับมิตรออนไลน์ขณะที่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราถ้าทำหน้าที่ให้มีความสมานฉันท์ในเมียนมานั้นบทบาทของเราในการประสานกับฝ่ายต่อต้านฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมานั้นมันชัดเจนพอๆกับที่เราเปิดตัวกับมิตรออนไลน์หรือเปล่าสำคัญกว่านั้นก็คือเมียนมายังไม่ได้แสดงความพร้อมในการที่จะทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนมีหนำซ้ำยังมีมติในสภาวันก่อนก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับที่มีการพบปะกันที่กรุงเทพนี่แหละครับระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีมติของสภาพม่าให้ทบทวนฉันทามติ5ข้อของอาเซียนโดยอ้างว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงอ้าวอย่างนี้ก็ตบหน้าประเทศไทยตบหน้าอาเซียนสิครับเพราะว่าเราพยายามโดยเฉพาะในนามรัฐบาลชุดนี้ที่จะบอกว่าเราจะให้พม่าเนี่ยทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อให้ประเทศอาเซียนนั้นรู้สึกว่าไทยได้ผลในการใช้ท่าทีการทูตแบบประนีประนอมกับมินออนไลน์แต่ถ้าหากสภาซึ่งใครต่อใครก็ต้องเชื่อกันว่าเป็นสภาตรายางที่มินออนไลน์สั่งได้เพราะการเลือกตั้งที่มินออนไลน์จัดนั้นก็ถูกเวทีระหว่างประเทศตั้งคำถามว่ามันถูกต้องชอบธรรมและครอบคลุมจริงหรือเปล่าพรรคฝ่ายค้านหลัก NLD ก็ถูกยุบไปซะก่อนไม่มีการแข่งขันจริงจังพรรคที่ได้เสียงข้างมากรวมกันแล้วคือพรรคที่กองทัพสนับสนุนคือดูออกครับว่าเป็นปาหีแต่ว่าไทยเราก็อาจจะลักษณะว่าไทยเราก็ใช้การทูตแบบไทยก็ต้องพยายามให้ทุกฝ่ายได้มาพบปะกันเข้าใจได้ครับว่าคุณเสียศักดิ์พยายามจะบอกว่าเพื่อนเราในอาเซียนหลายประเทศก็คงถามไทยว่าตกลงคุณติดต่อกับมินอองไลน์เนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างคุณได้อะไรจากเขาบ้างที่เขาจะยอมทำตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนไทยเราก็คงจะบอกว่าเขาก็รับปากนะว่าเขาจะศึกษาพิจารณาซึ่งไปมาเพื่อนเราในอาเซียนที่ตั้งคำถามดุก็อาจจะไม่แน่ใจว่าไทยเราถูกใช้มินอองไลน์ใช้เราเป็นเครื่องมือฉะนั้นไทยเราก็บอกอย่างนั้นผมจะให้เจอกันก็แล้วกันคุณจะได้ถามกันตรงไปตรงมาซึ่งได้ผลหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียยืนกรานนะครับว่ามาตรการที่จะประสานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าต้องเด็ดขาดและชัดเจนเหมือนเดิมและต้องมีความคืบหน้าที่วัดผลได้ด้วยบางประเทศในอาเซียนเช่นสปป.ลาวก็อาจจะแสดงท่าทีประนีประนอมสนับสนุนการที่ไทยเราดึงมินอองไลน์กลับสู่โต๊ะประชุมระดับผู้นำได้แต่ความเป็นจริงก็คือว่าแม้กระทั่งองซานซูจีเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยอมให้ตัวแทนของอาเซียนไปพบปะได้จริงไหมจะได้ซักถามกันตรงไปตรงมาซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ยืนยันได้รัฐมนตรีต่างประเทศพม่าตินมองซวยก็เพียงแต่บอกว่ารัฐบาลพม่านั้นปฏิบัติต่อเธอเหมือนญาติเป็นพี่สาวและดูแลอย่างดีแต่นี่ก็ไม่มีใครเชื่อจริงๆเพราะว่าดูจากข้อหาดูจากวิธีปฏิบัติต่อองซานซูจีนี่คือนักโทษและความที่เธอเป็นนักโทษการเมืองทางรัฐบาลมินอองไลยังไม่ได้แสดงท่าทีเลยครับว่าพร้อมที่จะปล่อยนักโทษการเมืองตามที่อาเซียนและประเทศอื่นๆในเวทีระหว่างประเทศเรียกร้องต้องการ การทำเช่นนี้เราจึงอยู่ในฐานะค่อนข้างลำบากเพราะว่าไทยจะถูกมองว่าเรากลายเป็นเครื่องมือของมินออนไลน์มากกว่าจะเป็นสะพานเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศที่ได้อุตสาห์พยายามแสดงตนออกแล้วก็เปลืองตัวพอสมควรเนี่ยเรายังไม่เห็นมินออนไลน์ให้เครดิตประเทศไทยโดยการยอมทำอะไรที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์มาเรียเทเรซาลาโซโรซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้บอกว่าจะไปเจอมินอองซานซูยีที่เมียนมาหวังว่าจะได้เจอแต่ความจริงถ้ามินอองไลน์เนี่ยต้องการแสดงความจริงใจควรจะให้คุณเสียศักดิ์เจอมินอองซานซูยีมานานแล้วด้วยซ้ำไปฉะนั้นจุดยืนของไทยในลักษณะนี้จึงเสี่ยงกับการที่จะถูกมองว่าการทูตไทยไม่มีหลักไม่มีกระดูกสันหลังเพียงพอที่จะยืนแม่นๆแน่นๆให้พม่าเกรงใจและก็ให้อาเซียนรู้สึกว่าเราไม่ได้ออห่อหมกไปตามทั้งฝั่งผู้เด็กเผด็จการทหารพม่าและเราก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์คำถามของอาเซียนอยู่ดีดังนั้นการที่เราเชิญมินอองไลน์มาประเทศไทยก็ต้องเตรียมตอบคำถามชัดๆแรงๆตรงๆจากหลายๆประเทศรวมถึงประเทศที่เป็นมิตรกับเราด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเรากำลังพิสูจน์ว่าการทูตไทยจะเป็นตัวเชื่อมได้แต่ถ้าการทูตไทยกลายเป็นการทูตที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยประเทศที่ใช้เราแต่ไม่ทำตามคำร้องขอหรือท่าทีที่สุจริตของเราก็แปลว่าเปลืองเปล่าและเราก็เป็นเพียงเครื่องมือของเผด็จการทหารเพื่อนบ้านเราเท่านั้นซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นอันขาด
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอัปเดตภารกิจของทางรัฐบาลหน่อยวันนี้รองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธรประภาสนะครับก็พูดถึงกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครับต้องมีคำว่า plus ครั้งแรก31กรกฎาคมนี้ดอกเบี้ยคงที่บาท80ต่อปีนะครับสำหรับรุ่นอายุ3ปีแล้วก็2บาท80สำหรับรุ่นอายุ10ปีได้รับประโยชน์ plus มากกว่ารูปแบบเดิมทุกเดือนครับเข้าถึงเงินออมได้ง่าย plusตอบแทนด้วยผลตอบแทนดอกเบี้ยจูงใจ plus ตลาดรอมีกลไกรองรับสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงโปร่งใส plus ช่องทางจัดจำหน่ายในการที่จะซื้อผ่านทาง wallet ผ่านทางแบงก์พาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์รวมไปถึงแอปพลิเคชันทั้งหลายลงทุนได้ตั้งแต่100บาทนะครับผ่าน walletบนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเลือกจองผ่านธนาคารได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกขออภัยครับขอถอนพันธบัตรออม plus ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนแต่เปิดโอกาสให้ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตประเทศเงินออมของประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะเป็นเงินทุนของรัฐบาลนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเอากันแบบง่ายๆที่สุดก็คือว่าก็กู้ประชาชนนี่แหละประชาชนก็จะได้ตอบแทนในฐานะการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นการร่วมมือเพื่ออนาคตความมั่นคงให้กับประเทศไทยก็จะจำหน่าย2ครั้งนะครับครั้งละ 4,000 ล้านเอาเป็นว่านี่ก็เป็นโอกาสของประชาชนที่จะได้ plus plus plus ครับ plus ทั้งผลตอบแทน plus ทั้งไปขายต่อในตลาดรองได้plus ทั้งช่องทางในการซื้อซึ่งมีหลากหลายครับคุณมนตรี
7: ครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะต้องทุกอย่างต้อง plus นะผมนะพากลับไปที่คุณสุทธิชัยเมื่อสักครู่อีกนิดหนึ่งนะเพราะคุณสุทธิชัยตั้งเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่าต้องตอบคำถามอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกรณีที่ทางรัฐบาลไทยจะเชิญประธานาธิบดีมินอองไลน์นะของพม่านะมาเยือนไทยในเดือนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของนะในกลุ่มประเทศนะอาเซียนด้วยกันนะแต่ทีนี้นะ ผมก็เห็นภาพนะท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าวันนี้คงจะเป็นโปรแกรมใหญ่กระมังคุณวิรักษ์พูดไปในตอนต้นนะเมื่อสักครู่ไปบ้างแล้วนะครับว่าโอ้โหนะภาพผู้นำในแต่ละประเทศมันจะแสดงให้เห็นถึงความใกล้ไกลระยะห่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะกับจีนหรือเปล่าว่าใครยืนอยู่ตรงไหนอย่างไรคงไม่ได้เกี่ยวกับว่าอักษรนะกอไก่ A B C D คงไม่ใช่แต่อาจจะวัดกันด้วยอย่างอื่นเอาละตรงนั้นก็ว่ากันไปทีนี้ที่นายกรัฐมนตรีท่านไปในครั้งนี้นะครับก็1ไปเยือนอย่างเป็นทางการ2ไปร่วมเวทีปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับซึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้วในช่วงสายๆวันนี้แต่โปรแกรมใหญ่น่าจะเป็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีนะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผมเห็นภาพก็ถือว่ามีการนะต้อนรับมีการประชุมร่วมกันนะใหญ่โตเลยทีเดียวทีนี้ในวงพูดคุยดังกล่าวนะครับแน่นอนนะก็มีการสื่อสารประเด็นต่างๆออกมาแล้วนั่นก็คือผลการหารือนายกไทยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะมีการเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนใหม่นะดึง AI การลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยยกระดับความมั่นคงผ่านกลไก2บวก2นะเป็นยังไงครับกลไก2บวก2นั่นก็คือด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเสนอให้จัดตั้งกลไก2บวก2ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและจีนเพื่อเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์พร้อมยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและเสถียรภาพของภูมิภาคนะผมเห็นภาพแล้วก็เลยนึกถึงคำพูดที่คุณสุทธิชัยพูดถึงต้องตอบคำถามก็เลยเอ๊ะอันคือกรณีของเมียนมาของประธานาธิบดีมินอองหลายที่จะมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีบางเหตุผลซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงวิถีโค้งอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูถ้าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอาจจะยังมีคำถามแต่ในบางเรื่องมันอาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องทำงานร่วมกันในหลายๆมิติเพราะว่าในเมียนมาเองเนี่ยก็มีการลงทุนมีการอะไรหลายๆส่วนที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่เราเองก็อยากจะมีการสื่อสารแต่มันยังทะลุทะลวงไม่ได้ก็เลยจะต้องใช้วิถีโค้งอย่างที่ว่าหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ครับ
10: ครับมาขีดเส้นใต้ที่คุณมนตรีหยิบมาเล่าแล้วก็ผมไปดูจากน้องนักข่าวที่หน้างานเนี่ยคุณพัทราพรตั้นงามเนี่ยเขาลงไว้ว่าไอ้ 5,924 คนเนี่ยอันนี้คือยกเลิกทีนี้ในส่วนของกลุ่ม 200,000 เนี่ยก็จะเอามาจัดลำดับใหม่โดยย้อนไปดูจากคะแนนดิบของผู้เข้าสอบณวันเข้าสอบ
7: ครับ
10: ทีนี้อันนี้ค่าคะแนนดิบก็ต้องไปดูจากไฟตั้มไดแฟดไดของทางมหาลัยไหมแต่ทีนี้ต้องกลับมานั่งย้อนดอกจันอีกหนึ่งอันนะครับที่คนก็ตั้งคำถามกันว่าไฟที่ส่งออกจากมหาวิทยาลัยแล้วทางสอถอทางกรมการปกครองท้องถิ่นประกาศออกมาที่ไม่ตรงกันเนี่ยแล้วย้อนกลับมาให้มหาลัยสแตมตาเนี่ยไอ้สแตมป์ตาเนี่ยจะถือได้ว่ารู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือยังไงหรือเปล่าทีนี้การจัดลำดับใหม่จะประกาศผลต้นสัปดาห์หน้าจะเสร็จโอ้โหเร็วทีนี้คณะกรรมการในภาพใหญ่ครับพบข้อที่จริงที่คลาดเคลื่อนวันนี้ยกเลิกบรรจุ 5,924 ทีนี้จบในส่วนของที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่ได้ตรวจสอบบางส่วนท่านอันสินปลัดมหาไทยท่านก็ เป็นถ้อยแถลงของท่านขณะเดียวกันผมเติมหน่อยเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นไต้หวันที่ผ่านมานี่เขามีฟรีวีซ่าเนี่ยไต้หวันก็ยังเหมือนเดิมครับขยายมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทยอีก1ปีครับเข้าไต้หวันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าแต่ว่าอยู่ได้ไม่เกิน14วันเขาบอกที่ผ่านมานี่10ปีที่เปิดให้ไทยเข้าได้ฟรีก็ทำให้มีประสานอะไรแบบนี้อะไรดีก็โอเคครับ
7: ผม ตอนท้ายนะวกกลับมาที่ประเด็นการเมืองนิดหนึ่งเป็นควันหลงก็แล้วกันนะครับคุณอภิรักษ์เมื่อวานท่านประธานโสพลสารัมท่านได้ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของผลงาน122วันนะครับเมื่อวานผมเห็นสสพรรคประชาชนนะคุณบันทินน่วมเจิมได้ออกมานะแจกแจงไปหลายประเด็นแล้วเอ๊ะแต่วันนี้น่าจะยังไม่หมดหรืออย่างไรนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ยังมาพูดถึงประเด็นผลงาน122วันคงจะเอาเฉพาะประเด็นที่มีการพาดพิงถึงฝ่ายค้านนะครับเพราะดูเหมือนฝ่ายค้านจะมีอคติบ้างยั่วยุบ้างนะกล่าวหาประธานไม่เป็นกลางบ้างเนี่ยนะครับคุณณัฐพงษ์ก็เลยออกมาแจกแจงเพิ่มเติมว่าเรื่องของการทำงานเรื่องของการทำผลงานในฝ่ายนิติบัญญัตินะเช่นการใช้อำนาจหน้าที่ของประธานสภาในการส่งเรื่องที่สมาชิกได้เข้าชื่อเพื่อตรวจสอบองค์กรอิสระก็น่าจะเป็นหนึ่งในผลงานของประธานสภาโดยตรงก็อยากให้นะประธานโสพลได้ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในส่วนนี้อย่างเต็มที่อ๋อคือคงจะยังติดใจเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าชื่อกันไปแล้วนะครับและยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาเพราะท่านต้องใช้ดุลพินิจตรงนั้นที่กฎหมายแห้มหน้าท่านเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นถ้าจะหยิบยกมาเป็นผลงานนะน่าจะพูดถึงตรงนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังได้มากกว่านะทำนองนั้นนะครับส่วนผลงานด้านอื่นๆคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากและการที่สภาไม่ล่มความจริงแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันของทุกพรรคในสภาถ้าตนหรือเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนได้ทำหน้าที่ประธานได้ทำหน้าที่ประธานสภาก็คงไม่เอาตรงนี้มาเคลมเป็นผลงานของตัวเองมองคนละมุมนะครับประธานท่านก็มองว่าท่านกำกับดูแลจนกระทั่งไม่มีปัญหาแต่ในซีกฝ่ายค้านก็มองว่าก็เพราะว่าพรรคการเมืองอยู่ทำหน้าที่ตรงนี้มันก็เลยไม่มีปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นแต่มันมีประเด็นอันหนึ่งนะที่ทางคุณณัฐพงษ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายนะไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือนักข่าวก็ถามว่าการซักฟอกกับการปรับครม.นะครับอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันโอ้โหนะคือหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลอาจจะมีการปรับครม.ช่วงปลายปีคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่ายืนยันจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการซักฟอกอย่างเต็มที่และเข้มข้นแน่นอนแต่จะเป็นช่วงจังหวะใดเมื่อใกล้เวลาจะบอกอีกครั้งแล้วก็ย้ำว่าจังหวะบริบททางการเมืองมันเหมาะสมผมก็พร้อมที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนต่อไปก็เพราะว่าประเด็นนี้นะยังไม่ได้ออกมาจากในซีของพรรคประชาชนเพียงแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นไปสัมมนาที่หาดใหญ่ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นำร่องไปพอสมควรเลยทีเดียวถึงขั้นจะเอาอะไรนะที่ท่านทำของท่านในพรรคมาช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยังไงเสียเนี่ยผมส่วนตัวนะครับคุณรักเชื่อว่าเป็นไฟบังคับสมัยประชุมนี้ยังไงก็เกิดถ้าไม่เกิดก็จะทำให้ฝ่ายค้านเสียโอกาสในการที่จะทำหน้าที่อันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ปีละ1ครั้งนี่สมัยที่2ของปีนี้ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้มันก็จะต้องไปว่ากันปีถัดไปครับคุณรักครับ
10: ประเด็นมันจะรุกได้ทันไหมครับคุณมนตรีเพราะว่าพลังดูเหมือนว่าไฟมันไม่ค่อยจะแรงถ้าพัดลมไม่ค่อยได้เนี่ยเดี๋ยวพลังมันจะฝ่อผมไม่แน่ใจว่าบรรยากาศมันจะเหมือนช่วงคสช.หรืออะไรต่อไม่อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับตรวจสอบกันมาถึงช่วงเวลานึงเอาเขาล้มไม่ได้จะในช่วงนาฬิกาจะเรื่องอะไรเนี่ยมันฝ่อกันเองเหมือนกับว่าเขี่ยไม่ได้จุดไม่ติดงัดไม่ได้อารมณ์นี้มันเหมือนกับกึ่งๆจะมึนๆเหมือนกันนะคุณมนตรีหรือว่ามันยังไปกันได้อยู่ฮะบรรยากาศ
7: คือน่าจะหนึ่งเนี่ยด้วยเหตุผลของเพิ่งจะเข้ามานะครับได้2เดือนจะครบ3เดือนในวันที่11วันที่11ไอ้สิงหาคมนะ
10: แต่ประเด็นมันเยอะจริงนะแต่ประเด็นมันเยอะจริง
7: แต่มีประเด็นมากมายและ2เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นช่วงที่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องมีเรื่องสำคัญนะที่จะต้อง ดำเนินการดังนั้นเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยต่อให้อภิปรายอย่างไรก็ตามนะครับหนึ่งด้วยข้อจำกัดเรื่องเสียงที่ฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะมีมากพอที่จะคว่ำรัฐบาลได้สองนะครับรัฐบาลเองพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจพูดคุยนะลงตัวกันในบางเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องถอยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อที่จะยังมีภารกิจอะไรที่จะต้องทำร่วมกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะน่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าพ้นปี2169ก้าวเข้าสู่ปี2170น่าจะเป็นช่วงเปราะบางของรัฐบาลถ้ายังไม่ถามว่าสามารถที่จะถอดชนวนอะไรต่อไม่อะไรตรงนั้นแหละครับเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ภายในจากเดิมที่มันเปราะๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะเว้นระยะห่างกันอีกกี่มากน้อยแล้วก็จะนำไปสู่จุดเปราะที่มันทำให้ถึงเวลาที่จะต้องแตกหักหรือเปล่าก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าเป็นต้นไปครับคุณหลักครับ
10: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอคุณมนตรีพรุ่งนี้10โมงนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เสียงอะไรอ่ะ
13: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
12: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
13: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดช

0: 18 นาฬิกาเกือบอีก5 นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเช่นเคยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติครับอยู่กับผมวารินสัจเดลวันที่ตลาดหุ้นวันนี้ของบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 3.75 จุดนะครับปิดไปที่ 1,639.04 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.23% ครับมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้เกือบแสนล้านบาทนะครับ 91,803.80 ล้านบาทดัชนีแกว่งตัวผันผวนสลับแดนบวกและลบแต่ยังคงยืนแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับภาพรวมตลาดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับความมุมมองของนักวิเคราะห์ครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
0: ครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมครับคือต้องบอกว่าวันนี้ภาพของตลาดนะครับถือว่าแข็งนะฮะตรงที่ว่าเราไม่ได้ยิงไปตามตลาดหุ้นในเอเชียเท่าไหร่นักนะครับนะก็เอเชียวันนี้ที่ลงแรงก็จะเป็นพวกไต้หวันพวกทางญี่ปุ่นนะครับนะวันนี้ที่เข้าลุ่งลงค่อนข้างจะแรงนะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการเทขายหุ้นกลุ่มชิปนะครับเนี่ยก็กังวลกันว่าหุ้นพวกเนี้ยเอ๊ะมันราคามันสูงอย่างเงี้ยแล้วมันจะไหวไหมมันจะต่อมันจะฟองสบู่หรือเปล่าอะไรต่างนะครับนะงั้นช่วงนี้มันก็เลยโดนขายออกมาแม้ว่าตัวล่าสุดออกมาคือตัวของ TSMC เนี่ยนี่ออกมาดีนะฮะนะครับแต่เขาก็มองมาตัวอื่นแถวอะไรเงี้ยนะครับนะคราวนี้บ้านเราเองช่วงเช้าก็มีกลุ่มพวกตัวพวกเดลต้าพวกเนี้ยนะครับนะเดลต้า KC ฮันน่าก็วันนี้ก็ร่วงลงนะครับนะมันก็ทำให้ตลาดหุ้นมันมีความสุขบันไหวไปบ้างนิดนิดหน่อยช่วงต้นนะครับนะแต่บางอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเกิดว่าแรงซื้อเนี่ยมันกลับเข้ามาในหุ้นบูชิปเช่นบอกวันนี้ตัวที่มันเด็ดๆตัวก
0: ราฟ
1: นะโอ้กราฟวันนี้ขึ้นแรงนะมีกราฟมีท็อปมีแอดวานอย่างเงี้ยนะครับนะกราฟพวกมีกิมอะไรเงี้ยนะครับนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เงินมันน่าจะเข้าต่อเงินของที่ว่าคือเงินต่างชาตินะครับนะซึ่งพอจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่เข้าจริงวันนี้ซื้อมาทั้งหมด 5,000 กว่าล้านนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เราได้อานิสงส์คือหุ้นตัวใหญ่มันขึ้นมาได้แรงซื้อเข้าต่อคือเพื่อนคือช่วงนี้โฟมเงินเข้านะครับนะก็ได้ปลูกให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีภาพของการขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดูแข็งนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เองก็มาจ่อแถว1640แล้วเงี้ยนะครับนะมันทำให้เขาคิดว่าเอ๊ะไอ้เจ้า1650ที่ตลาดมองกันเอาไว้เนี่ยมันน่าถึงเหมือนกันนี่อะไรเงี้ยนะครับมันเกิดว่ารอบเนี้ยวันนี้จะมีหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเริ่มขยับตามขึ้นมาด้วยนะครับแล้วคนไทยอาจจะไปลองหาหุ้นอื่นขึ้นมาแทนนะครับนะเพราะบางทีตัวใหญ่ไม่เคยกล้าตาเห็นราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วแสดงว่าช่วงนี้แรงซื้อกำลังเริ่มกลับเข้ามาตลาดกำลังเริ่มดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับนะในแง่ของการกระจายซื้อหุ้นตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยนั้นทำให้เห็นว่าตลาดหุ้นช่วงเงินชั่วโมงนี้ผมถือว่ามันจะมีโอกาสการไปได้ต่อครับ
2: ครับผมสัปดาห์หน้าล่ะครับทิศทางไปทางไหนแล้วปัจจัยที่ต้องตามคืออะไรครับ
1: คือช่วงนี้จริงๆเนี่ยผมว่าถ้ามองถ้าเอาประเด็นหลักเลยนะของบ้านเราเนี่ยผมว่าหรือที่อื่นผมว่าต้นมันสองเรื่องหลักคือหนึ่งคือเรื่องของตัวกลางนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปออกทางมุมไหนนะก
2: ็
1: ช่วงนี้ก็ยิงกันแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเราก็คงต้องตามดูว่าสถานการณ์มันจะมีการปิดเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเราก็ว่าฝ่ายส่วนหนึ่งนะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวงบนะครับนะเพราะช่วงนี้เริ่มมีการประกาศงบไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวนะที่อื่นก็เหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นเมื่อคืนก่อนก็เป็นเน็ตฟลิกซ์ออกมาเนี่ยคือกำไรมีกำไรนะแต่ไปได้หดตัวปุ๊บเนี่ยต่ำกว่าคาดเงี้ยเขาหุ้นก็โดนขายอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือเหตุผลหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่ว่าตลาดหุ้นช่วงนี้กำลังเซ็นซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับนะงั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าบ้านเราคงดูที่ตัวงบก่อนนั่นคือส่วนหนึ่งมาที่อื่นด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องหนึ่งบ้านเราคือช่วงนี้คือต้องดูที่ตัวของโฟล์กันเป็นหลักนะครับว่าเข้าต่อหรือไม่ซึ่งเดือนนี้ถือว่าทั้งเดือนนี้ผ่านมาเนี่ยขายไม่แค่วันเดียวเองนะที่เหลือซื้อมาหมดเลยนั้นมองที่เห็นว่าแล้ววันที่ยิงซื้อมาทั้ง5,000 กว่าล้านเนี่ยผมว่าคิดว่าภาพรวมเนี่ยเขาน่าจะยังอยู่ตลาดนะคือเข้ามาขนาดนี้ไม่น่าจะรีบออกง่ายๆนะฮะนะครับนะงั้นมันก็มีโอกาสที่หุ้นจะไปยืนเหนือ1650ได้เหมือนกันในทีหน้านะครับ
2: ครับครับผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ล่ะครับคาดการณ์ยังไงบ้างครับ
1: เรามองว่าน่าจะยังออกมามีเกณฑ์ที่ยอมมองเป็นบวกนะนะครับเป็นบวกเพราะเราเห็นตัวแรกออกมาคือตัวทิสโก้นะฮะนะครับนะแล้วก็สุดวันนี้ก็มีตัวที่ออกมาเป็นบัตรเครดิตการ์ดเครดิตซีเหมือนกันก็พบว่ามาใช้ได้นะฮะนะครับนะงั้นเรามองรวมๆผมว่าตลาดเองน่าจะมองในเคอร์ที่ดูเป็นบวกอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวงบสังเกตดูจากราคาหุ้นที่มีการซื้อขายเห็นเลยว่ากลุ่มแบงค์ช่วงนี้ราคาไม่ลงนะยืนกับเด้งยืนกับเด้งแค่นั้นเองนะครับนะ งั้นผมช่วยตลาดมันก็ฝากความหวังไว้ว่ามันจะออกมาดีนะครับ
2: ครับผมครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนเลยครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับ
1: ก็ช่วงนี้เองผมมองภาพตลาดเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อนะฮะก็ช่วงนี้เราก็เป็นขนาดซีลิฟทีตามหลายตัวไปครับนะก็อยู่ที่การเทรดฮะแล้วก็ให้ข้อสังเกตง่ายๆเลยว่าสัปดาห์หน้าจริงถามว่าดูอะไรเนี่ยตัวหุ้นในช่วงนี้บอกดูหุ้นตัวใหญ่ตัวที่ฝรั่งเขาเล่นนะครับเพราะมันเป็นตัวบอกอะถ้าฝรั่งเขาซื้อต่อมันจะไปต่อเรื่อยๆครับถ้ามันถูกทิ้งลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงนะครับ
2: ครับครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณเจริญครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมนะครับอยู่กับเราในวันนี้วันที่ตลาดหุ้นปิดไปที่ 1,639.04 จุดบวกขึ้นมา 3.75% วอลุ่ม 91,803 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศและต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ691และ 5,152 ล้านบาทตามลำดับนะครับในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,337 ล้านบาทและบุคคลในประเทศขายสุทธิ 4,506 ล้านบาทนะครับวันนี้ท็อป5เป็นอันดับ1เลยคือ Gulf ครับปิดบวกขึ้นมา4บาท50สตางค์ปิดไปที่67บาท50สตางค์นะครับอันดับที่2 Delta ปิดไปที่300บาทลบลงไป4บาทอันดับที่3 Advance ครับบวกขึ้นมา4บาทปิดไปที่379บาทอันดับที่4ปตท.สผ.ปิดไปที่145บาท50สตางค์บวกขึ้นมา2บาทและอันดับที่5 K Bank นะครับก็ปิดไปที่234บาทลบลงไป1บาทนะครับก็วันนี้ Gulf เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายอันดับ1นะครับ 17,527 ล้านบาท Delta 4,728 ล้านบาท Advance 3,717 ล้านบาทปตท.สผ. 3,527 ล้านบาทและ K-Bank อันดับ5 2,987.89 ล้านบาทครับในขณะที่ภูมิภาควันนี้นะครับ17กรกฎาคมไล่ดูกันไปทีละตลาดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนติดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ11เดือนในวันนี้ครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายอย่างหนักท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องหลังจากที่บริษัท CXMT ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของจีนวางแผนเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกมูลค่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่ากระแสการทำ IPO ครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงบริษัทUnitree และ Yangtze Memory Technologies ด้วยนั้นเนี่ยอาจจะดึงเม็ดเงินทุนออกจากตลาดที่เผชิญกับแรงกดดันอยู่แล้วจากมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI ที่สูงเกินไปนะครับเซี่ยงไฮ้ปิดไปที่ 3,764.15 จุดลดลงไป 118.26 จุดคิดเป็น 3.05% ห่างเสียงก็ร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับตามที่ทางตลาดหุ้นเอเชียและ Wall Street มีแรงกดดันจากเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงอย่างหนักส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินไปของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะครับปิดไปที่ 24,562 ลดลงไป400กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.78% สำหรับหางเส็งนิกเกิลโตเกียววันนี้ดิ่งลงอย่างรุนแรงครับระหว่างวันร่วงลงไปกว่า 6% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงก่อนหน้านี้ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนที่ได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลายระลอกนะครับและขณะที่2ฝ่ายออกมาขู่จะตอบโต้กลับนิเคปิดไปที่ 64,141 จุดร่วงลงไป 2,600 กว่าจุดคิดเป็น 4.03% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจในวันนี้นะครับในแง่ของเศรษฐกิจนะครับพาณิชย์ดึงสมาคมภัตตาคารไทยตลาดสดไม่ท้อฝุดจานด่วนประหยัดเตรียมหาโมเดลลดต้นทุนนะครับ15แบรนด์ยะลาเนื้อหอมในแกรนด์ฮาลาล Bangkok 2026ครับผู้ค้าไทยต่างชาติต่อคิวปิดดีลสร้างรายได้สู่ชุมชนนะครับจัดกันอยู่ที่ไบเทคครับแกรนด์ฮาลาล Bangkok 2026ที่สันเปิดตัว L Grand E-Power ใหม่มินิแวนพรีเมียมแรงบันดาลใจจากแมคเลฟส่วนตัวนะครับคลังแจงวุ่นโอนลอยรถสูงอายุมีชื่อเป็นนักศึกษาอดได้สิทธิ์บัตรคนจนอุทธรณ์ได้รู้ผล21กันยายนนี้นะครับในขณะที่เรื่องของหนังสือเดินทางนะครับเรื่องของพาสปอร์ตก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเฟสที่4แล้วนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ที่กำลังประมูลที่จะได้สิทธิ์ในการทำหนังสือเดินทาง e-passport ผลิตเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่ในกระแสด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ ครงการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport ระยะที่4ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอของกรมการกงสุลในกระทรวงการต่างประเทศนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเวลาที่ภาครัฐเนี่ยจะคัดเลือกผู้ผลิตหนังสือเดินทางนั้นใช้เพียงเรื่องราคาหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับเพราะว่าหนังสือเดินทางนั้นไม่ใช่เอกสารทั่วไปครับแต่เป็นเอกสารที่เกี่ยวโยงกับความมั่นคงของประเทศคือความมั่นคงที่ประชาชนทุกคนใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศนั่นเองนะครับเวลาคัดเลือกก็ต้องพิจารณาครับจึงต้องครอบคลุมหลายด้านมากทั้งเทคโนโลยีการผลิตระบบรักษาความปลอดภัยประสบการณ์ของผู้ประกอบการตลอดจนมาตรฐานที่ใช้รองรับกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับหนึ่งในมาตรฐานที่ว่านั้นก็คือ ISO 14298ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการกระบวนการพิมพ์เพื่อความมั่นคงใช้กับผู้ผลิตเอกสารที่มีความอ่อนไหวและต้องการระบบรักษาความปลอดภัยในระดับที่สูงเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารทางการเงินและเอกสารสำคัญของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญมันจะอยู่ในส่วนของขอบเขตการรับรองหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า scope of certification ซึ่งระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าโรงงานหรือสถานประกอบการนั้นผ่านการตรวจประเมินให้ดำเนินงานกับผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยในการจัดทำโครงการหนังสือเดินทาง e-passport ในระยะที่4มี3บริษัทเข้าร่วมประมูลนะครับคือ Thales DIS Schwarz Schweiz AG นะครับและมี Ang Group หรือว่า In Group จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มี Janwanit Security Printing จำกัดของไทยนะครับทั้ง Thales DIS Schweiz AG กับ Ang Group นั้นมี ISO 14298และขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเดินทางขณะที่บริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดของไทยนั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าคณะกรรมการนั้นจะนำเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐความเชื่อมั่นต่อหนังสือเดินทางของประเทศไทยและสิทธิของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในอนาคตโดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและเหตุผลในการคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งก็เป็นข้อมูลที่สังคมนั้นสามารถติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศนะครับซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับในวันนี้บริษัทสื่อที่ดูแล Truth Social ของทรัมป์เนี่ยเปิดบริการเสียเงินส่งโพสต์ real time ให้กับทาง Wall Street นะครับในขณะที่อิสราเอลยุบสภาครับเตรียมเลือกตั้ง27ตุลาคมหลังเนทันยาฮูเดินหน้าผ่านกฎหมายอื้อฉาวโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ประนามสื่อรัฐบาลจีนที่ใช้ AI ทำคลิปเหยียดเชื้อชาติหยามคนฟิลิปปินส์เป็นลิงนะครับในขณะที่ทรัมป์เองนั้นออกมากล่าวหาจีนครับว่าแทรกแซงเลือกตั้งปี2020ในวันที่สีจิ้นผิงนั้นไปปรากฏตัวที่เซี่ยงไฮ้ใน World AI Conference ซึ่งนายกจากประเทศไทยก็ไปร่วมงานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ18:19 เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับก่อติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามวันนี้อยากชวนคุยเรื่องของ Dark Side of Digitalization Age นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 92.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: เสียงอะไรอ่ะ
4: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
3: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
4: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
6: ้ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcord.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดลกันต่อนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมมีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปมาฝากกันก่อนนะครับสำหรับ ท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษครับที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปที่ worldwideweb.gsb.or.th โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับที่ GSB Contact Center 1115 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งครับสำหรับคลื่นความคิดของเรานะครับ AI for Life ปีที่3ตอน AIช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับ

0: ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้กันนะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บเนี่ยนะครับขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อครับทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นเนี่ยออกไปได้เลยนะครับเราจะเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีเลยนะครับรายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเต็มวันนะครับจัดกันที่โรงแรม The Emerald รัชดาค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาทต่อท่านนะครับคุ้มค่าครับเรียนจบเนี่ยพร้อมเปิดร้านได้เลยนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด่วนเลยครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับวิธีสมัครก็ง่ายครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ @ thinking radio มีแอดไซน์นำหน้าคำว่า thinking radio ที่พิมพ์ติดกันนะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับเราจะพบกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ครับ @ thinking radio ครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @ thinking radio ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
0: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับที่กรุณามานั่งพูดคุยกับเราในระหว่างที่เรากำลังรอการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์สมชายภักภาพิวัตรนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับก็เลยต้องกวนอาจารย์ปิติ2รอบต่อสัปดาห์นะครับทั้งวันจันทร์และวันศุกร์นะครับวันนี้เราจะมาดูดาร์กไซด์ของโลกดิจิทัลกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มเห็นทิศทางจากตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วนะครับพอมีคอนเซิร์นเกิดขึ้นเรื่องของพลังงานที่จะต้องใช้มหาศาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ดีหรือว่าน้ำก็ดีเนี่ยนะครับที่นิวยอร์กที่เริ่มมีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันแล้วนะครับแล้วก็มีนักการเมืองยุโรปก็ออกมาแสดงความกังวลเรื่องนี้กันแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตอันนั้นคือเรื่องของ data center นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับโลกดิจิทัลนะครับแต่ในแง่การดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับโลกดิจิทัลมันก็มาพร้อมกับปัญหาที่กระทบกับสุขภาพของเราไม่ว่าจะร่างกายหรือว่าจิตใจนะครับก็เลยเป็นท็อปิกที่วันนี้อาจารย์เนี่ยอยากจะชวนเราวิเคราะห์กันหน่อยครับชวนเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันมีผลกระทบแบบใดบ้างครับอาจารย์จะเริ่มจากตรงไหนดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับแล้วก็คุณวีบอกว่ามันจะเป็น dark side of the digital transformation นะครับแน่นอนเวลาเราพูดถึง ecosystem หรือว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนเสมอๆนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของฮาร์ดแวร์ใช่ไหม infrastructure facility ต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณวีเล่าไปบ้างแล้วแหละว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ทุกอย่างมันอยู่บนระบบCloud Computing ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานหลักเลยที่มันจะต้องมีก็คือ Data Center Data Center เนี่ยคือพื้นที่นะครับในการที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนั้นไปประมวลผลนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อจำนวนผู้ใช้มันเยอะขึ้นแล้วมันเยอะขึ้นแบบก้าวกระโดดนะฮะลองนึกภาพดูว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่เราประมวลผลอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้กำลังในการประมวลผลที่มันสูงมากเพราะว่ามันต้องคิดแบบที่เรารู้จักกันในนามปัญญาประดิษฐ์อะใช่ไหมครับจำลองสมองของเราออกมาเป็นวิธีการคิดโดยอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องการชิปคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมันก็ต้องการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากมันก็ต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นระบบโทรคมนาคมที่มีความเร็วสูงมีแคปาซิตี้ใหญ่มากนะครับและแน่นอนที่สุดทั้งหมดนี้มันก็ต้องการพลังงานทั้งหมดนี้เมื่อมันมีการประมวลผลเมื่อมันมีการทำรานมันก็เกิดความร้อนเมื่อมันเกิดความร้อนมันก็ต้องเกิดระบบระบายความร้อนเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันจะมาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างล่าสุดผมมีโอกาสลงพื้นที่แถวๆฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรายาวไปถึงอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยปัจจุบันนี้เราเริ่ม

เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนั่นก็คือการสร้าง Data Center เป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับพื้นที่เนี่ยกว้างใหญ่มหาศาลเลยนะครับตอนนี้อยู่กำลังก่อสร้างอยู่แน่นอนในเวลาที่ก่อสร้างอ่ะข้อดีก็คือมันกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีเพราะว่ามันต้องเกิดการจ้างงานใช่ไหมคนงานเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับมันเกิดการซื้อวัสดุก่อสร้างมันเกิดการบริการทางด้านวิศวกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วมันเป็นบริการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะในระยะสั้นเนี่ยมันส่งผลดีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยไอ้ผลดีบางส่วนเนี่ยมันเริ่มสร้างความท้าทายและข้อห่วงกังวลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาคารเหล่านี้เสร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ได้เนี่ยอาคารเหล่านี้จะใช้พลังงานมหาศาลมากใช่ไหมครับเพราะยิ่งพลังในการประมวลผลมันมากขึ้นแค่ไหน capacity หรือความสามารถในการรองรับการให้บริการมันสูงมากขึ้นแค่ไหนมันก็ยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นไปขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นแน่นอนพอมันใช้พลังงานมากๆเนี่ยในระยะเริ่มแรกมันอาจจะเป็นข้อดีในแง่ที่ว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าโอ้ยตอนนี้บางทีการไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่ติดอยู่แต่เราต้องจ่ายตังค์ให้เพื่อมันเป็นพลังงานสำรองอ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินเลี้ยงเขาไว้เรื่อยๆโดยที่เขายังไม่ได้จัดผลิตไฟฟ้าให้เราเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นเราก็จะได้ excess capacity หรือกำลังการผลิตส่วนเกินพวกนี้มาใช้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันใช้ถึงจุดหนึ่งปั๊บคราวนี้มันจะเริ่มต้องคิดถึงอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็คือเราจะมีพลังงานเพียงพอไหมเราจะมีพลังงานในการที่จะสำรองเพียงพอไหมเสถียรภาพจะดีไหมเดี๋ยวนี้ไปจนถึงคุณภาพของพลังงานด้วยเพราะว่าพลังงานที่มันเป็นฟอสซิลเบสก็คือใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินใช้น้ำมันในการเป็นต้นพลังงานเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ตรงกับนโยบายทางธุรกิจถูกต้องไหมฮะเพราะบริษัทพวกนี้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขในตลาดเงินตลาดทุนเงื่อนไขจากผู้ประกอบการที่เขาปล่อยเงินกู้ว่าคุณต้องใช้พลังงานสีเขียวเพราะนั้นตรงนี้มันจะเริ่มเกิดปัญหาคอขวดละเราจะจัดหาพลังงานสีเขียวจากไหนเราจะจัดหาพลังงานราคาถูกและมีเสถียรภาพจากตรงไหนแล้วมันจะเริ่มมีปัญหาอีกว่าแล้วpriority ของการเข้าถึงพลังงานอยู่กับใครใครจะได้ใช้พลังงานก่อนระหว่างภาคธุรกิจกับประชาชนครัวเรือนต่างๆใครจะแบกรับภาระมากหรือน้อยแค่ไหนตรงนี้ไม่ใช่ความผิดของอุตสาหกรรมแต่ถ้าทำงานไม่รอบคอบในเรื่องของการวางนโยบายมันจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการวางแผนการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเท่านั้นยังไม่พอนอกจากพลังงานแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่มันจะตามมาด้วยก็คือระบบพวกนี้เวลามันประมวลผลเนี่ยมันต้องใช้การระบายความร้อนและสิ่งที่จะใช้ระบายความร้อนดีที่สุดก็คือน้ำแล้วน้ำพวกนี้จะต้องเป็นน้ำซึ่งบริสุทธิ์สูงมากๆถูกต้องไหมครับในการที่จะสร้างระบบหล่อเย็นเพราะว่ามันไม่สามารถจะใช้น้ำปนเปื้อนได้ดังนั้นทุกพื้นที่เขาจะต้องมีการใช้น้ำจำนวนมากมีการประมาณการกันเล่นๆคร่าวๆครับว่าถ้าคุณวีหรือผมเนี่ยเขียนพรอมเข้าไปสักประโยคนึงแล้วให้ AI มันประมวลผลเนี่ยในการประมวลผล1พรอมนั้นน่ะใช้น้ำบริสุทธิ์ประมาณสัก500ถึง600ซีซีก็คือน้ำดื่มขวดละ7บาทที่เราซื้อกันตามร้านสะดวกซื้อมันจะหายไปเลยทันทีจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องประมวลผลความเร็วสูงขนาดนี้เพราะว่าน้ำพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในระบบหล่อเย็นแล้วมันก็จะระเหยไปเพื่อที่จะดึงความร้อนออกจากเครื่องจักรคำถามก็คือเราจะมีน้ำเพียงพอหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพื้นที่ใช่ไหมครับเราเคยเจอปัญหาแล้วแหละว่าในบางพื้นที่เนี่ยทรัพยากรอย่างเช่นน้ำบอกว่าต้องถูกดึงไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตก่อนโรงงานต้องเข้าถึงก่อนนิคมอุตสาหกรรมต้องเข้าถึงก่อนแล้วหลังจากนั้นน้ำที่เหลือถึงจะให้เกษตรกรน้ำที่เหลือถึงจะให้ประชาชนบางครั้งถึงขนาดที่ต้นทุนการใช้น้ำมันสูงเกินไปเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเราจะเห็นแต่เฉพาะเงินลงทุนเข้ามาระลอกแรกไม่ได้ละเราควรจะต้องคำนึงถึงการบริหารเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาก็คือตัวเลขที่เราเคยเห็นน่ะว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณวีฟังว่าในช่วงของการก่อสร้างเนี่ยอัตราการจ้างงานมันสูงขึ้นจริงๆนะครับในช่วงของการแรกที่จะต้องติดตั้งระบบเนี่ยอัตราการจ้างงานสูงขึ้นจริงๆแต่พอทุกอย่างระบบมันเซตเทิลดาวน์ระบบมันคงที่มันสามารถโอเปเรตได้ปั๊บเนี่ยคนจำนวนมากที่เคยถูกจ้างงานมันหายไปเลยทันทีนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยใน Data Center ใหญ่ๆเนี่ย

0: อาจจะมีคนที่เป็นระดับทักษะสูง high skill labor ระดับวิศวกรที่ดูแลเรื่องฮาร์ดแวร์ที่ดูแลซอฟต์แวร์จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่สิบคนในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานทำความสะอาดคนที่เป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์แบบที่อาจจะไม่ได้ต้องใช้เรื่องของความรู้ระดับสูงแค่นั้นเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าระบบเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยมันออนไลน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะรีโมทแอคเซสก็มาจากต่างประเทศเข้ามาจากสำนักงานใหญ่ได้เพราะนั้นไอ้ตัวเลขการจ้างงานที่เราเคยหวังไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพที่เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงที่ผมพูดมามันไม่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นแค่ฮาร์ดแวร์ในการที่จะประมวลผลเฉยๆไอ้เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าเอ๊ะเราจะสอนคนของเราอะไรยังไงจะทำยังไงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นแค่ด้านฮาร์ดแวร์นะใช่ไหมเรายังไม่ได้พูดถึงอีกสองเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ว่าไอสิ่งที่เราเห็นนะแอปพลิเคชันต่างๆข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มันไหลบ่าเข้ามาเนี่ยเราจะก้าวทันมันได้ยังไงยังไม่พูดถึงว่าซอฟต์แวร์แบบนี้ในอนาคตเพราะมันเชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาแทนแรงงานของเราได้นะยังไม่พูดถึงคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในโซเชียลมีเดียเหล่านี้สื่อเหล่านี้ที่บางครั้งมันสร้างความห่วงกังวลแล้วมันจะมาส่งผลกระทบสุดท้ายต่อส่วนที่3ก็คือ people's wear หรือว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเหล่านี้ครับคุณบีครับ
1: ครับสุขภาพจิตนะครับอาจารย์เห็นหลายประเทศตอนนี้แบนเรื่องของการเข้าถึงโซเชียลมีเดียกันแล้วนะครับ
0: ใช่ถูกต้องอันนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความน่าห่วงกังวลนะครับผมเองจริงๆวันนี้เนี่ยผมคุยกับคุณวารินเนี่ยผมได้รับเชิญนะครับจากกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยเขามีการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติเขาจัดต่อเนื่องกันปีนี้เป็นครั้งที่25แล้วนะครับแล้วประเด็นในปีนี้เนี่ยเขาพูดถึง innovative mental healthSolution for global crisis หรือว่านวัตกรรมบริการสุขภาพจิตเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์โลกนะครับอันหนึ่งที่เราห่วงกันเรื่องเทคโนโลยีมากๆเนี่ยหลายๆท่านไปห่วงกังวลเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วอ่ะว่าตอนนี้ AI ความสามารถมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตทุกคนกำลังพูดถึง physical AI physical AI เอา AI เนี่ยไปใส่ในหุ่นยนต์ฮะแล้วเดี๋ยวหุ่นยนต์มันจะมาทำงานแทนคนได้เพราะนั้นหลายๆคนไปห่วงกังวลเรื่องนั้นแต่สำหรับผมเองเนี่ยแล้วก็คนที่ทำงานทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันมีบางเรื่องที่น่าห่วงกังวลมากกว่านั้นดีครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณวีเริ่มพูดมาละเรื่องของการเสพคอนเทนต์ที่อยู่ในดิจิตอลเสพคอนเทนต์ที่อยู่ใน virtual reality augmented reality cross reality หรือว่าความเป็นจริงเสมือนน่ะหรือว่าโลกคู่ขนานกับโลกที่เราอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งไอ้การเสพคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยแน่นอนมันมีเรื่อง misinformation disinformation หรือว่าเรื่องของข่าวสารข้อมูลที่เป็นเท็จข่าวสารข้อมูลที่บิดเบือนบางคนใช้คำว่า fake news ถูกต้องไหมครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันตามมาด้วยเลยก็คือวิวัฒนาการที่มันไม่ทันกันอะวิวัฒนาการที่มันไม่ทันกันก็อย่างเช่นระบบสติปัญญาวิธีคิดของมนุษย์เนี่ยมันถูกพัฒนาช้าๆใช้เวลาเป็นหมื่นๆปีอยู่กับชุมชนเล็กๆในสถานการณ์ที่มันสามารถที่จะคาดเดาคาดการล่วงหน้าได้ง่ายถูกต้องไหมฮะแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณกำลังอยู่ในโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมของอีกโลกหนึ่งซึ่งในอดีตคุณไม่มีทางรู้เรื่องเลยแต่ปัจจุบันมันฟีดเข้าสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณได้ทันทีแบบเกือบจะเรียกว่าเรียลไทม์ถูกต้องไหมครับแล้วมันฟีดเข้ามาแบบ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์สมองเรามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับกับข่าวสารข้อมูลที่มันถาโถมขนาดนี้ครับในสมองของเรามันจะมีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งครับขนาดประมาณสักถั่วแอลมอนด์เขาเรียกส่วนนี้ว่าอะมิกดาลาไอ้อะมิกดาลาเนี่ยพอมันอยู่ในสมองเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นคล้ายๆสัญญาณเตือนภัยครับมันมีประโยชน์มากนะครับเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกคนไทยชอบมีรางสังหรณ์หรือมีรางบอกเหตุคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งที่มันกำลังจะเป็นพิษเป็นภัยกับเรามันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้สังหรณ์เราจะได้รู้จักมีสร้างกลไกป้องกันตัวเอง แต่ไอ้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นที่มันถาโถมเข้ามา misinformation disinformation fake news คลิปวิดีโอสั้นทุกอย่างที่มันฟีดเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ไอ้ต่อมที่มันควรจะฉันเหาะสังหรณ์เฉพาะเวลาที่มันเกิดเหตุร้ายจริงๆเนี่ยมันทำงานหนักและมันทำงานตลอดเวลาพอมันทำงานหนักและมันทำงานตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นครับมันหลั่งฮอร์โมนหลักๆคือคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนครับคอร์ติซอลทำให้เกิดความเครียดอะดรีนาลีนทำให้มันจะต้องยุติความเครียดเคมีในร่างกายมันจะเริ่มผิดปกติละและไอเนี้ยมันจะสั่งสมทำให้เกิดความเครียดระยะยาวเกิดภาวะ depression ถูกต้องไหมครับในอดีตคนเราเวลาประมวลผลเนี่ยมันประมวลผลอยู่ในชุมชนเล็กๆเครือข่ายเล็กๆกับเพื่อนกับครอบครัวเวลาเราเจอหน้ากันเราตบบ่าให้กำลังใจกันเราจับเข่าคุยกันเรากอดกันถูกต้องไหมครับเราเห็นสีหน้าท่าทางแล้วร่างกายของเราถึงจะอนุมานภาพได้ว่าเฮ้ยคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์อยู่เขากำลังเศร้าเขากำลังเสียใจมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างเช่น empathy เห็นอกเห็นใจถูกต้องไหมครับอยากที่จะช่วยเหลือเขาอยากที่จะเกื้อกูลเขาแต่ณปัจจุบันน่ะทุกอย่างมันเป็นรูปภาพแล้วมันเป็นตัวอักษรนะเพราะนั้นไอ้ความคิดส่วนการประมวลผลของเรามันทำงานหนักผิดปกติไอ้อย่างเงี้ยส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในระยะยาวถ้านั้นยังไม่พอลองนึกภาพดูว่าสภาพการทำงานมันก็เปลี่ยนไปด้วยถูกต้องไหมสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์บางคนเรียกว่ามันเป็น surveillance capitalism ครับ surveillance capitalism หรือว่า panopticon surveillance ครับคือเหมือนเอาคนไปใส่ไว้ในตู้ปลาแล้วมอนิเตอร์กิจกรรมของคนคนนั้น24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์คนคนนั้นจะแบกรับความเครียดสูงขนาดไหนถ้าคุณต้องถูกมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ณปัจจุบันสภาพการทำงานมันเป็นแบบนั้นไงเมื่อก่อนคุณอาจจะถูกผูกโดย KPI อย่างเดียวถูกต้องไหมครับแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างมันถูกชั่งตวงวัดประมวลผลผ่านการติดตั้งกล้อง CCTV ผ่านการเอา AI มาจับพฤติกรรมแล้วเอาพฤติกรรมนั้นน่ะไปทำเขาเรียก behavioral surplus ก็คือไปคิดคำนวณต่อว่าเราจะสามารถหาส่วนเกินจากพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อที่จะใช้วิชาอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจิตวิทยาในการที่จะไปกำหนดพฤติกรรมต่อได้ยังไงให้คนที่อยู่ในสายพานการผลิตทำงานได้มากขึ้นให้คนที่เป็นไรเดอร์สามารถที่จะส่งสินค้าได้มากขึ้นแล้วการส่งสินค้าก็ถูกกดดันอีกว่าไปถึงผู้รับรีวิวถ้ารีวิวไม่ดีตัวเองก็เสียอีกได้เงินน้อยอีกอะไรอย่างเงี้ยความเครียดสะสมมันยิ่งเกิดมากยิ่งขึ้นภายในโลกที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือว่า Geek Economies เท่านั้นยังไม่พอนั่นพูดถึงคนทำงานในขณะที่ผู้บริโภคอย่างเราก็มีปัญหาอีกถูกต้องไหมครับเขาเรียก Inflation Management การจัดการภาพลักษณ์อะเราต้อง always on persona เลยนะคนมองเรายังไงเขียนคอมเมนต์ถึงเรายังไงพูดถึงเราดีหรือไม่ดีเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็คือเราต้องพยายามทำตัวเราให้มันแกรมตลอดเวลาใช่ไหมไลฟ์สไตล์ที่อยากให้คนเห็นกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นจริงอ่ะมันเริ่มสร้างความเครียดแล้วนะแม้แต่การที่เราจะกินอะไรสักอย่างนึงการที่เราจะเดินไปเที่ยวไหนการที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรต่อมีอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าคุณไม่สามารถที่จะหาสมดุลระหว่างความเป็นจริงกับโลกเสมือนได้ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์กับปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนหน้าจอได้เนี่ยโอ้โหชีวิตลำบากนะฮะเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องซึ่งเราเองคงจะต้องคำนึงถึงให้มากขึ้นในโลกดิจิตอลในโลกที่มันมีเทคโนโลยีสูงขนาดนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องว่าโอ้ยคนเราจะถูก AI แทนที่แค่นั้นเองแต่เรื่องสุขภาวะเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงมากด้วยนะครับ
1: ครับคือผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับอาจารย์ปิติว่าบางทีที่กังวลกันเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้มหาศาลในการทำ data center คือเรามีความจำเป็นต้องผลิตคอนเทนต์ขนาดนั้นเลยแหละครับอาจารย์ถึงคนทั่วไปใช่ไหมครับที่กลายเป็นตอนนี้ทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วในการที่จะต้องอัพอะไรขึ้นไปในโซเชียลมีเดียในคลาวด์ต้องทำคอนเทนต์ตลอดเวลาชีวิตมันจำเป็นต้องทำคอนเทนต์ขนาดนั้น เลยเหรอครับอาจารย์มันก็เลยทําให้มันจะไม่มีคําว่าพอไงถ้าอย่างนั้นเท่าไหร่ถึงจะพอครับถ้าไ
0: ไ
1: ม
0: อ
1: ่
0: ้
1: ม
0: เ
1: ี
0: นี่
1: ก
0: ย
1: ารลบข้อมูลเก่าออกเลยเท่าเท่าไหร่คือพอ
0: ค
1: คร
0: ื
1: ั
0: อ
1: บ
0: เราไม่มีทางพอครับไม่มีทางพอจริงๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้คนใส่ข้อมูลบางเรื่องที่ไปมามันอันตรายกับตัวคุณเองด้วยนะผมรู้จักคนบางคนที่ไลฟ์สดตลอดเวลาก ินข้าวก็ไลฟ์เล่นกับหมาที่บ้านก็ไลฟ์วันนี้จะแต่งตัวอะไรก็ไลฟ์วันนี้ไปไหนก็ไลฟ์ไม่มีคนดูไม่เป็นไรแต่ต้องไลฟ์แล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ามีมิจฉาชีพที่เขาไปจำลองตัวตนของคุณขึ้นมาเฟกเพอร์โซนาเขารู้หมดเลยนะทั้งชีวิตคุณทำยังไงเขาสามารถที่จะแอปโรชคนใกล้ชิดคนที่อยู่ในที่ทำงานคุณได้หมดนะเพราะเขารู้ว่าเอ้ยตอนนี้คุณลางานอยู่นี่เพราะคุณไลฟ์จากต่างประเทศถูกไหมครับเพราะคุณไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างเงี้ยคุณเขาก็สามารถที่จะเข้าไปทําธุรกรรมต่างๆได้โดยที่สวมรอยเป็นคุณแล้วบอกทุกอย่างกิจกรรมวัดประจําวันของคุณได้หมดทุกอย่างไอ้นี่น่ากลัวมากถูกต้องไหมครับหรือไม่ใช่ไปแทนที่คุณแต่เอากิจวัตรประจําวันของคุณที่รู้ทุกอย่างของคุณไปสร้างฐานข้อมูลตัวคุณเองแล้วใช้ในการที่จะไปเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยืนยันตัวตนแล้วไปทําธุรกรรมเท็จแทนคุณเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอย่างที่อาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราทำเยอะๆด้วยก็คือเตรียมความพร้อมของคนอาเซียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลแล้วเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าเป็นเสาหลักในเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องดิจิทัลเวลเนสทำยังไงให้สามารถที่จะรู้จุดที่มันพอดีครับว่าเรื่องนี้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมันนานเกินไปละมันมากเกินไปละคุณต้องมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์คุณต้องมีบาลานซ์ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนคุณต้องรู้เท่าทันเรื่องของไซเบอร์ที่มันมีไซเบอร์ครามไซเบอร์แอตแทกการโจมตีในโลกออนไลน์คุณต้องเข้าใจเรื่องสแกมคุณต้องเข้าใจเรื่องข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ในอดีตไม่เคยมีผมคิดว่าถ้าย้อนหลังกลับไป20ปีที่เรานั่งคุยกับคุณวีเรื่องนี้ไม่มีทางมีเรื่องพวกนี้เด็ดขาดแต่ณปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นภัยใกล้ตัวและเป็นภัยคุกคามกับพวกเราแทบจะเรียกได้ว่าทุกวงสังคมนะครับและหลายประเทศมีประสบการณ์นะครับจนถึงขนาดที่ห้ามไปเลยไหมห้ามประชาชนใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ไปเลยไหมใช่ไหมครับถ้าเราจำได้ประเทศแรกๆเลยที่เริ่มต้นใช้เรื่องนี้2021ทางการจีนบอกเลยว่าเด็กเยาวชนห้ามเล่นเกมออนไลน์ในวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์เล่นเกมออนไลน์ได้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น แล้วประเทศจีนตอนนั้นถูกทั่วโลกนานาชาติประนามใช่ไหมว่าดราโคเนียนว่าโหดร้ายเป็นเผด็จการถูกต้องไหมครับควบคุมแม้แต่การใช้ชีวิตแต่หลังจากนั้นสิ่งที่คุณเห็นอะไรล่ะคุณเห็นออสเตรเลียห้ามเด็กที่ยังไม่อายุถึง16ปีใช้โซเชียลมีเดียคุณเห็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในสวีเดนเดนมาร์กกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียประเทศล่าสุดคืออังกฤษแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทั่วโลกเริ่มเห็นแล้วก็คือวิธีการบังคับใช้ของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่สองที่เริ่มลองใช้เนี่ย เราเห็นทันทีว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนทั้งที่มีกฎหมายห้ามใช้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นเด็กยังคงเข้าถึงผู้เยาว์เขาเปราะบางกว่าเรานะเขายังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะโดนหลอกหรืออะไรพวกนี้ง่ายยากเท่ากับพวกเราเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าผลเสียที่เคยมีสมัยให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียฟรีกับตอนนี้ห้ามเนี่ยพอๆกันเพราะว่าเด็กมายเกรดครับจากการใช้แพลตฟอร์มคุณภาพสูงที่ถูกควบคุมไปอยู่ในแพลตฟอร์มคุณภาพต่ำที่ไม่ถูกควบคุมแทนไอ้นี่เผลอๆยิ่งน่ากลัวไปอีกถูกต้องไหมฮะในขณะที่ในจีนเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าถึงไม่ได้เพราะว่าก็อีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเขาบล็อกเพราะนั้นถ้าจะต้องให้รัฐเข้ามาดำเนินการเรื่องพวกนี้มันมีผลดีผลเสียที่มันอาจจะมี consequences หรือผลที่ตามมารุนแรงกว่านั้นอีกถูกต้องไหมเพราะรัฐเขาจะมองแบบแมกโรดังนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการ empower ของการ capacity building ของการให้เด็กเองคุณครูผู้ปกครองผู้สูงวัยได้เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองเรื่องนั้นสำคัญกว่าที่จะให้รัฐมาบังคับให้คุณต้องทำ
1: ผ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ผมก็เห็นนะฮะบางครอบครัวอาจารย์นี่แชร์ให้ฟังที่พ่อแม่เนี่ยเห่อลูกเล่นถ่ายลูกตลอดเวลาจนพอลูกโตขึ้นมาลูกปฏิเสธแบบ180เลยครับคือไม่เอาไม่เล่นคือเพราะว่าเห็นจนรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดพื้นที่ส่
0: ใ
1: ว
0: ช
1: น
0: ่
1: ตัวพอเขาโตขึ้นแล้วคิดได้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาเลยเอ
0: ถู
1: อ
0: ก
1: มันก็เป็นอย่
0: ใช
1: าง
0: ่
1: นี้ก็
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีเคสแบบนี้ก็มี
0: ใช่ถึงบอกว่ามันจะสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันอันตรายด้วยกันทั้งสิ้นถูกต้องไหมเออเพราะถ้าเกิดคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตแบบแท้จริงอยู่กับตัวเองไม่มีการเข้าถึงสื่อเลยหรือไม่มีการแม้แต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเลยอันนั้นก็อันตรายอีกแบบหนึ่งไก่พวกหนึ่งที่ทุกอย่างในชีวิตพับลิกหมดก็อันตรายอีกแบบนึงเพราะนั้นจุดสมดุลเนี่ยOptimize มันได้ยังไงเนี่ยคือเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องใช้ความร่วมมือต้องใช้ทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะหาจุดสมดุลแล้วไอ้จุดสมดุลเนี้ยแต่ละวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ละสภาพฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วไปมาเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นภาระสูงมากเลยนะต่อผู้บังคับใช้กฎหมายต่อที่คนที่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพจิตสุขภาวะถูกต้องไหมฮะ
1: คือแล้วแพลตฟอร์มก็เอาเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยมาล่อด้วยไงครับอาจารย์
0: อาใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วแพลต
1: มัน
0: ฟอร์ม
1: เห
0: บ
1: ม
0: า
1: ื
0: ง
1: อนกั
0: ท
1: บ
0: ี
1: ว่า
0: แล้
1: ท
0: ว
1: ุกเอออ
0: ย่างไอ้ล่าสุดไอ้หมอนโดเรมอนกับที่นอนอุบาทนั่นน่ะ นึกออกไหมฮะมันโอ้โหมันแล้วสังคมเองก็กลับไปเชิดชูคนแบบนี้อีก
1: เออเนี่ย
0: วิปริต
1: มันกลับตาลปัดไปหมดเลยนะครับมันจะเริ่มอาจารย์บอกว่าคุมก็ไม่ได้มันไม่ได้ผลนะครับแล้วอะไรคือโซลูชันอะไรคือทางออกอาจารย
0: ์ถึงต้อง
1: กระ
0: ส
1: ทรวงดี
0: อ
1: ี
0: กันครับ
1: หรือพม.ควรจะทำไงบ้างครับความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยอันนี้มันกระทบโดยตรงเลยนะครับ
0: ถูกต้องครับแล้วต้องทำงานข้ามกระทรวงด้วยไอ้นี่คือเรื่องที่ยากกว่าอีกถูกต้องไหมครับเพราะเรากำลังพูดถึงการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องสุขภาวะสุขภาพจิตเรากำลังพูดถึงกระทรวงดีที่ดูแลเรื่องดิจิทัลเรากำลังพูดถึงองค์กรอิสระเช่นกสทช.แล้วกำลังพูดถึงการไปเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนที่ต้องดูแลเรื่องโทรคมนาคมแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วกำลังพูดถึงกระทรวงความมั่นคงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์
0: โอ้โหมันเพราะนั้นมันแน่นอนเรียกไม่ได้
1: ศึกษาธิการ
0: ค
1: ุ
0: ณจะทำให้ต้องมีกระทรวงศึกษาธิการอีกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบกลุ่มย่อยอ่ะที่เป็นเรื่องของมิติสังคมอ่ะเรามีคนที่เข้มแข็งดูแลเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเรามีคนที่มีความรู้เท่าทันดูแลเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเรามีการทำนโยบายในเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังหรือเปล่านะครับน่าห่วง
1: ยังไม่มีนะฮะอาจารย์ถูกไหมครับ
0: ปัญหาคือยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
1: ต่างคนต่างทำ
0: มาอย่างเรื่องความมั่นคงที่เป็นความมั่นคงของประเทศที่เป็นความมั่นคงของ national security เนี่ยคุณมีคณะมนตรีคณะเขาเรียกอะไรอ่ะคมช.ใช่ไหมเราเอาฝ่ายความมั่นคงทางด้าน traditional ทั้งหมดมานั่งแล้วมีนายรัฐมนตรีนั่งเป็นประจำนั่งเป็นประธานถูกต้องไหมครับในขณะที่เรื่องเศรษฐกิจเรามีคณะรัฐมนตรีที่ประชุมเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะแต่ปัญหาคือเรื่องสังคมวัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะมารองรับเรื่องสังคมเรื่องคุณภาพชีวิตแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราส่งคนที่เป็นมืออาชีพมีธรรมาภิบาลสูงตั้งใจทำงานและรู้เท่าทันเรื่องงานพวกนี้ลงไปรับผิดชอบในกระทรวงเหล่านี้หรือเปล่าด้วย
1: อาจารย์นั่งอยู่ในอาเซียนฟาวเดชั่นนะครับอาเซียนมี common ground ในเรื่องนี้ไหมครับหรือมีความพยายามในการที่จะ address เรื่องนี้ในระดับภูมิภาคไหมครับ
0: จริงๆอาเซียนมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่เยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีอาเซียน declarations on promoting good governanceand accelerating public service resilience in a digital economy ครับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือของระบบราชการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเรามีอาเซียนดิจิทัลมาสเตอร์แพลน 2030 2030เรามีวิสัยทัศน์อาเซียน2045ซึ่งเรื่องพวกนี้อยู่ในหมวดของการเตรียมรับมือประชาชนอาเซียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีแล้วก็อย่างอาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยเราก็ทำให้มันกลายเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมแล้วตอนนี้เราทำงานกับคนอาเซียนไปแล้วมากกว่า10ล้านคนในเรื่องเหล่านี้ครับตั้งแต่เรื่องของการปูพื้นฐานให้คนเข้าใจเรื่องพื้นฐานหลักๆเลยว่าเฮ้ยความการมีดิจิทัลลิเทอเรซีความฉลาดรู้ทางดิจิทัลเป็นยังไงการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมเป็นยังไงอันนี้เสาหลักที่1 นะครับเรา reach out คนไปแล้วเกิน8ล้านคนในเสาหลักนี้นะครับเสาหลักที่2เราบอกว่าจะใช้ AI จะใช้เทคโนโลยีมาเสริมสร้างโอกาสการทำงานโอกาสการทำธุรกิจยังไงบ้างเรามีโครงการอย่างเช่นอาเซียนAI for MSME advancement สอน MSME ให้รู้เลยว่าจะใช้ AI ทำงานได้ยังไงนะครับเรามีเสาหลักที่3ปกป้องคนอาเซียนนะครับอย่างเช่นScam Ready ASEAN สร้างภูมิคุ้มกันให้เขารู้จักที่จะต่อต้านภัยที่มันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ดีเอา AI มาใช้ยังไงเรามีเสาหลักที่4เรื่อง Green Transition เพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นนะเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องที่5 Digital Wellness คือรู้จักที่จะหาสมดุลระหว่างโลกจริงโลกเสมือนระหว่างโซเชียลมีเดียกับการที่เราพูดคุยกับมนุษย์เป็นยังไงระหว่างการที่จะไม่ถูกหลอกในเรื่องของ Digital Content กับการใช้ Digital Content เพื่อสร้างสิ่งที่มันเป็นรายได้อย่างยั่งยืนนี่เป็นต้นครับ
1: ครับไว้รอดูนะครับว่าเราจะร่วมมือในเรื่องนี้กันได้อย่างไรเพราะมันเป็นปัญหาของโลกอะฮะไม่ใช่แค่ประเทศในประเทศหนึ่งเลยนะครับกับเจ
0: เ
1: นอเ
0: ร
1: ชันนี้ที่ต้องเจอกับดาร์กไซด์ของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้วยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับขอบพระคุณมากครับสำหรับมุมมองและการวิเคราะห์ของอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์อยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับอาจารย์ปิติผมวารินสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบ Real Time เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับ ผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ FacebookM-Court Academy หรือ LINE @M-Court Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: M-Court Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Court Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
10: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
12: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์นะคะศุกร์17กรกฎาคมค่ะก็กลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเราก็เอาเรื่องเศรษฐกิจโลกนะคะมาคุยกันในทุกวันศุกร์กับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกค่ะวันนี้นะคะจะชวนไปที่ประเทศพี่น้องเรานะคะบอกว่าเป็นพี่น้องกันมาตลอดเลยโอ้โหแต่เขาก็โตไปเรื่อยๆแล้วก็คือเศรษฐกิจจีนนั่นเองค่ะวันนี้เศรษฐกิจจีนส่งผลต่อโลกในหลายด้านฝั่งยุโรปอเมริกานี่มองจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าสปีดพี่จีนมาทีก็เรียกว่าไม่มีใครสู้ได้ถ้าจีนคิดจะทำอะไรใช่ไหมมันเลยเกิดคำว่า two speed economy ขึ้นเอ๊ะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
12: ค่ะเรามีอะไรให้เรียนรู้จากจีนได้ทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้อัปเดตในรอบสัปดาห์กันหน่อยค่ะว่าอาจารย์นำเสนอคำใหม่มา two speed economy มันคืออะไรคะ
13: ครับก็เรียกว่าทุกวันนี้นะโลกทฤษฎีทางเศรษฐกิจต่างๆก็ถูกท้าทายนะครับด้วยลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับในโลกความเป็นจริงที่อาจจะแปลกอาจจะใหม่หรือว่าอาจจะฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆก็ได้นะครับเพราะว่าคือล่าสุดไปดูการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยถ้าดูตัวเลขไตรมาส2เนี่ยก็คืออยู่ที่แค่ 4.3% นะครับตรงนี้ก็อาจจะต่ำกว่าเป้าที่รัฐบาลจีนเคยวางกรอบไว้ที่ประมาณ 4.5% นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้นักวิชาการสื่อต่างชาติก็มีการพูดถึงลักษณะการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ถึงแม้ตัวเลขนะครับอาจจะต่ำกว่าที่กรอบที่ตั้งเป้าไว้ก็ตามแต่ว่ามีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจนะครับจึงเกิดคำว่า two speed economy หรือว่า two track economy เกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าในเศรษฐกิจของประเทศเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของกลุ่มบางกลุ่มที่โตเร็วเป็น speed เร็วนะครับกับอีกกลุ่มนึงที่โตค่อนข้างช้ากว่านะครับมันก็เลยเปรียบเทียบได้ว่าในหนึ่งเศรษฐกิจหนึ่งประเทศเนี่ยบางส่วนก็เติบโตเร็วบางส่วนก็เติบโตช้านะครับจึงเป็นที่มาของคำว่า two speed หรือว่า two track economy เหมือนวิ่งกันอยู่บนถนนคนละเลนเลยนะครับเลนหนึ่งไปได้เร็วเลนหนึ่งก็ไปได้ช้านะครับซึ่งตอนนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ ็นสภาวะปัจจุบันนะครับของเศรษฐกิจจีนจะบอกว่าแหมจีนชะลอตัวลงอย่างเดียวก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่ามันมีบางเซกเตอร์ของจีนที่ก็กำลังเติบโตนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเติบโตรวดเร็วกว่ากลุ่มเศรษฐกิจหรือว่าภาคธุรกิจที่เป็นลักษณะของดั้งเดิมนะครับแล้วก็จีนเองก็อาจจะเผชิญถ้าเจอลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันแต่เดี๋ยววันนี้เราก็คงมาสรุปนะครับประเด็นนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็อาจจะมาถอดบทเรียนกันด้วยนะครับว่าแล้วโลกเรานี่โอ้โหจะเผชิญกับอะไรต่อไปเพราะว่าทุกวันนี้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยครับ
12: ค่ะพอโต2ทางนี้ทำให้นึกถึงคำว่า K-shape economy ที่บ้านเราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดแต่อันนั้นก็คืออันนึงโตพุ่งเลยอันอีกฝั่งนึงก็คือไม่โตเลย

0: หรือว่าตกต่ำลงด้วยซ้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริบทนะที่เราเอาไว้เล่าให้เห็นภาพของเศรษฐกิจแต่ก็หวังว่าของจีนก็จะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับจริงๆน่าสนใจนะเพื่อผ่านเศรษฐกิจแบบ V shape เข้ามาแล้วนะครับ V shape U shape นะครับที่ตกลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปอย่างช่วงโควิดหลายประเทศก็เป็น U เป็น V ก็ว่ากันไปนะครับหรืออย่างของอเมริกาที่บอกว่ามันเป็น K shape นะมีบางส่วนที่เติบโตแรงบางส่วนที่อาจจะถดถอยลงมาช้านะครับแต่ของจีนเนี่ยก็น่าสนใจอีกนะเพราะว่ามันแบ่งเป็น two track ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น fast lane เลยนะเศรษฐกิจที่เป็นแนวใหม่แล้วก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งเติบโตอย่างเร็วนะครับซึ่งในต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์กันนะว่าจีนเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับของโลกในหลายอุตสาหกรรมเลยซึ่งกลุ่มที่อยู่ใน fast track fast lane นะครับกลุ่มที่เติบโตเร็วในสปีดที่รวดเร็วของจีนเนี่ยก็จะมีหลายอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV อันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยพูดแบบนี้ก็คงนึกออกเลยเพราะว่าอย่างในตลาดของบ้านเราเองในประเทศไทยเองเนี่ยอย่างออโตโมทีฟอินดัสทรีอุตสาหกรรมยานยนต์เราก็จะเห็นว่าหลังๆนะครับก็มีค่ายนะครับรถยนต์ของจีนเนี่ยเข้ามาทำตลาดมากมายแล้วก็มีความได้เปรียบเรื่องของราคานะครับสามารถที่จะสร้างยอดขายได้เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าจีนเนี่ยก็ยังเป็นผู้นำนะของโลกแล้วก็อย่างค่าย BYD เองเนี่ยก็มีการประกาศออกมาด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะพยายามนะครับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะในเชิงของยอดขายนะครับยานยนต์ของโลกเนี่ยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งก็จะพยายามแซงโตโยต้าให้ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งนะครับที่เป็น fast track fast lane ของจีนเขาจีนก็ยังเด่นนะครับต่อเนื่องกันมาจากอุตสาหกรรม EV เนี่ยก็ยังเด่นเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่นะครับเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีที่เราพูดกันมาหลายครั้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นพวกโรบอติกส์ทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นจีนก็ยังลงทุนมากเลยในเรื่องของ R&D ด้วยนะครับการวิจัยและพัฒนาแล้วการที่จีนโตในลักษณะนี้นะครับกลุ่มที่โตเร็วแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองก็มีบทบาทนะครับในการอัดฉีดการลงทุนนะครับช่วยกระตุ้นเรื่องของการส่งออกสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนี้ก็อาจจะมีสัญญาณของความอ่อนล้านะครับหรือว่าอ่อนตัวอยู่บ้างในบางอินดัสทรีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น fast lane หรือว่า fast track นะครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้มีอุตสาหกรรมไหนบ้างของจีนที่เราต้องจับตาคะเผื่อเราจะได้ไปผูกมิตรกับเขาก่อนเผื่อเขาอยากที่จะมาร่วมลงทุนอะไรกับประเทศไทยเราด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับผมคิดว่าจีนเน้นนะครับเรื่องของการส่งออกนะสินค้าที่เป็นหมวดเทคโนโลยีมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นภาคที่มีความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าในการที่จะวิเคราะห์นะครับทิศทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็อาจจะมาดูในส่วนที่เป็น slow track slow lane นะครับหรือว่าภาคเศรษฐกิจที่ยังเผชิญกับความท้าทายอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมองไปที่ภาคเศรษฐกิจเดิมของจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวนะครับการบริโภคในประเทศก็อาจจะต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้นะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองก็อาจจะลดลงนะครับการลงทุนภาคเอกชนก็ชะลอไปด้วยหรือว่า FDI บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปที่จีนเหมือนในอดีตแล้วก็จะมีไหลออกนะครับไปบ้างอันนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศของจีนเนี่ยก็ไม่สามารถขยายตัวได้ดีเท่าที่ควรถึงแม้ว่าภาคการส่งออกจะยังเติบโตนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์นะครับถึงประเด็นที่มันอาจจะกระทบนะครับกับส่วนอื่นๆประเทศอื่นๆของโลกนะครับรวมถึงบทเรียนที่อาจจะสามารถถอดออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของโมเดลเศรษฐกิจนะครับจีนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านโมเดลเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับพวก U shape V shape หรือว่า K shape ที่เราเคยเห็นนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดที่เราคุยกันเพราะว่าพอจีนเนี่ยมันเป็น two speed economy หรือ two track แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะพองเห็นประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจีนจะเป็นลักษณะของ investment led economy ก็คือเน้นเรื่องการลงทุนใช้เม็ดเงินมหาศาลแต่วันนี้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากๆนะครับว่าจีนเน้นเป็นเทคโนโลยีและอีโคโนมีก็คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนหรือนำโดยเทคโนโลยีนะครับเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนโครงสร้างเลยจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เยอะๆ จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นยุคที่ผ่านมานะครับแล้วก็คงเห็นเรื่องของโลจิสติกนะครับเรื่องของระบบรางเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในจีนนะครับนั่นคือในอดีตที่ผ่านมานะครับหรือการสร้างนะครับบิลอัพเมืองขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวไทยก็ไปเมืองใหญ่ๆของจีนก็ว้าวเลยโอ้ทันสมัยมากอะไรมากเนี่ยมันผ่านยุคที่เขาพัฒนาหรือว่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปพอสมควรละทีนี้ที่ผมบอกว่าจีนอาจจะเป็นบทเรียนนะครับในการ transform หรือปฏิรูปโมเดลทางเศรษฐกิจก็เพราะว่ามันมี fast lane fast track เข้ามาเนี่ยแหละครับเพราะว่ากลุ่มที่เคยเติบโตดีในอดีตวันนี้อาจจะไม่ได้เติบโตดีเท่าอดีตแล้วแต่จีนก็พยายามมาทดแทนนะครับด้วยการลงทุนใน AI semiconductor เรื่อง green technology ใช่ไหมครับเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องอะไรต่างๆนะครับหรือว่าภาคที่เป็น high tech manufacturing เนี่ยอันนี้จีนก็ลงทุนค่อนข้างชัดพอหันมาลงทุนหันมาให้ความสำคัญหันมาผลักดันด้านนี้เนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ว่าเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักนะครับหรือเป็นเครื่องจักรหลักทางเศรษฐกิจของจีนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโมเดลที่เราเคยท่องกันในอดีตเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีความพลิกแปลงละนะว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างอะไรยังไงวันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ก็อาจจะเป็นตัวเดิมแต่มันเปลี่ยนอินดัสทรีมันเหมือนได้รับการโมดิฟายเครื่องยนต์ใหม่ก็เลยเกิดเครื่องยนต์ AI เครื่องยนต์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องยนต์ที่เป็นพวกกรีนเทคโนโลยีหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวทั้งหลายนะครับพลังงานสะอาดทั้งหลายพวกนี้ก็จะกลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ของจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่มันทรานส์ฟอร์มนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยแล้วเราเจอเศรษฐกิจที่เป็น two lane หรือว่า two track แบบนี้นะครับก็คือเลนหนึ่งไปเร็วเลยเลนหนึ่งช้าหน่อยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยของประเทศเนี่ยเติบโตช้าลงได้นะครับแต่คุณภาพของการเติบโตเราอาจจะไม่ได้มองแค่เรื่องของตัวเลข GDP แต่เราต้องมามองเรื่องคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแน่นอนครับวันนี้ตัวเลขก็ออกมามันก็ไม่ตามเป้ามัน 4% ต้นๆอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ได้แบบฟู่ฟ้ามันไม่ได้แบบว่าโอ้หน้าตื่นเต้นนะครับตัวเลขสูงๆมาแน่ดีนะครับแต่ผมมองลึกลงไปผมคิดว่าจีนกำลังสร้างความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะสร้างความได้เปรียบในระยะยาวให้กับประเทศมากกว่าแค่ความวูบวาบหรือการเติบโตของ GDP ในระยะสั้นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับ
0: ค่ะแล้วการที่มี Fast Track นี่ถือว่าเป็นข้อดีข้อได้เปรียบหรือว่าเป็นข้อควรระวังยังไงบ้างมั้ยคะอาจารย์บางคนอาจจะมองว่า fast track นี่มันดูแบบทางลัดหรือว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ประเทศควรทํามั้ยแล้วก็ควรต้องคํานึงถึงเรื่องไหนบ้าง
1: ครับผมคิดว่าถ้านะครับจริงๆเราก็พูดกันนะครับในไทยเราก็พูดกันคือคําว่า growth engine เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ที่มันทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคตามแต่ละสมัยโอ้ growth engine นะครับเครื่องยนต์ที่ทำให้เศรษฐกิจโตในอดีตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์บางตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศก็พยายามมาหาสิ่งที่เรียกว่า new growth engine รวมถึงไทยด้วยนะครับถ้าท่านผู้ฟังติดตามก็จะเห็นว่ารัฐบาลเองภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามนะครับมหาวิทยาลัยเองก็พยายามที่จะสร้าง new growth engine ให้กับประเทศแต่จีนเนี่ยนะครับไอ้ two speed economy เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคือเขาพยายามหาเครื่องยนต์ตัวใหม่อ่ะคือเครื่องยนต์เก่ามันอาจจะโอ้มันเก่าแล้วมันกำลังไม่ดีแล้วอะไรแล้วก็ต้องมาหาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับซึ่งจีนก็พยายามใช้ประโยชน์จากเรื่องเทคโนโลยีแล้วมันอาจจะส่งผลดีให้เห็นผลชัดเจนขึ้นเนี่ยในระยะยาวแต่รัฐบาลเขาก็กำหนดทิศทางค่อนข้างชัดเจนนะครับรัฐบาลเขากำหนดทิศทางชัดเจนแล้วการที่เราเห็นโมเดลแบบไอ้ two speed หรือว่า two lane เนี่ยมันก็ทำใหเห็นภาพสะท้อนน่ะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนทุกอุตสาหกรรมแบบหวานแหไปหมดหรือไม่ได้เท่ากันไปหมดนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยคงต้องเลือกนะครับว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมใดหรือจะทำให้ประเทศเนี่ยมีความโดดเด่นความได้เปรียบหรือความเป็นผู้นำโลกในอุตสาหกรรมใดวันนี้จีนก็สะท้อนแล้วว่าเขาขอเป็นนะเขาจะเป็นผู้นำโลกในด้าน AIเป็นผู้นำโลกในด้าน EV นะครับอย่าง EV เนี่ยก็เห็นบนท้องถนนไทยได้เห็นได้ชัดแล้วมันก็เป็นรูปธรรมมากๆใช่ไหมครับรวมถึงในอนาคตเราอาจจะเห็นเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีด้วยซึ่ง ผมคิดว่าเรื่องนี้จริงในทฤษฎีของโลกตะวันตกเองเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้นะครับว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรมีบทบาทในการกำหนดลักษณะของภารกิจเชิงยุทธศาสตร์นะครับของเศรษฐกิจนะมากกว่าให้ตลาดเนี่ยเป็นผู้กำหนดทั้งหมดนะครับจริงก็มีงานวิจัยนะครับของมาสุคาโตที่ผมก็เคยอ่านอยู่ก็น่าสนใจก็คล้ายๆกับสิ่งที่จีนเนี่ยกำลังพยายามทำอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความน่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับประเด็นที่คุณธัญมัยตั้งมาเนี่ยก็ดีเลยว่าเอ๊ะไอ้ fast track นี่มันหรือ fast lane นะเศรษฐกิจที่มันโตเร็วควบคู่ไปกับบางภาคส่วนที่โตช้าแบบเนี้ยนะครับมันจะมีประเด็นอะไรที่น่ามาขบคิดหรือเปล่านะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือมันอาจจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันนะครับแน่นอนบางอุตสาหกรรมเติบโตดีนะครับบางอุตสาหกรรมเติบโตได้ช้าเพราะมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่าง2เลนละเลนที่ไปเร็วกับเลนที่ไปช้านะครับทีนี้มาโฟกัสลึกลงไปอีกอ่ะแล้วถ้าบอกเลนที่ไปเร็วล่ะที่เราพูดว่าจีนมี AI มี EV มีพวก Green Tech ทั้งหลายเนี่ยนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าอุตสาหกรรมนี้โตเนี่ยนะครับมันจะสามารถกระจายนะครับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรเนี่ยไปทุกกลุ่มนะครับหรือแรงงานระดับล่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ยังเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วบางอินดัสทรีที่มันไม่โตเลยเนี่ยนะครับหรือมันโตช้ามากเป็นโอเอนจินไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เก่าๆไปแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นแรงงานหรือคนทำงานในโอโกรสเอนจินเนี่ยจะเผชิญการว่างงานหรือเปล่ารายได้จะลดลงหรือเปล่าโอ้นี่ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเจอลักษณะที่เป็น two speed economy เนี่ยคำถามหนึ่งที่อาจจะตั้งได้เป็นคำถามแรกๆเลยก็คือมันจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรนะครับแต่นอกจากนั้นจีนเองเนี่ยพอไปเน้นเรื่องการส่งออกเทคโนโลยีเรื่องอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นผลักให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับไปพึ่งพาการส่งออกเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอ่ะหรือเกิดสงครามการค้านะครับการพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปนี่ก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้นะครับแล้วพอพึ่งพาส่งออกมากแต่ปัญหาการบริโภคภายในประเทศเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นได้หรือไม่สามารถเติบโตได้เนี่ยมันก็อาจจะเจอปัญหาลักษณะผลิตได้เยอะแต่การซื้อการบริโภคน้อยอ่ะอันนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ส่งผลดีนะครับต่อการเติบโตในระยะยาวเกิดความไม่สมดุลระหว่างดีมานด์กับซัพพลายขึ้นครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องธรรมาภิบาลอาจารย์หมายถึงว่าถ้าจะทำอะไรแบบนี้ก็ต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมก็อยากให้ประเทศแข่งขันได้แต่ก็ต้องคิดถึงคนที่อาจจะหลุดไปอยู่ข้างหลังแล้วก็จะทำยังไงให้เขาไม่ลำบากด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเรื่องgovernance เองก็ยังความโปร่งใสเองเนี่ยก็ยังเป็นความท้าทายจริงๆก็เกิดกับทุกรัฐบาลทั่วโลกในปัจจุบันเลยนะครับแล้วเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแหละที่มันอาจจะทำให้เกิดความโปร่งใสหรือมันทำให้อะไรที่ไม่ถูกหลักธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับถูกค้นพบขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าต้องทำงานอย่างมีความระมัดระวังมากขึ้นซึ่งจริงๆเคสเนี้ยประเทศกำลังพัฒนาเจอเยอะนะครับบ้านเราเองเนี่ยโอ้โหก็อย่างเคสล่าสุดใช่ไหมครับพอพูดถึงเรื่อง governance เรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเราก็เจอเรื่องข้อสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆโอ้โหนี่ก็สะท้อนเหมือนกันว่าประเทศกำลังพัฒนาเองเนี่ยก็ยังเผชิญกับความท้าทายของเรื่องพวกนี้อยู่เยอะนะครับ
0: ค่ะพอจากจีนมาไทยนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชื่นมื่นนะที่นายกอนุทินจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยนะคะนายกไทยเราก็ได้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็พูดให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยค่ะอาจารย์ว่าจะร่วมเป็นพันธมิตรในการสานต่อความร่วมมือทุกมิติเลยนะคะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่าง AI เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญเลยไทยและจีนก็จะพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรธรรมาภิบาลด้าน AI อ่ะจะได้ให้ไอ้เจ้าตัวนี้มันสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็พูดไปถึงการรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ดูจะมีความร่วมมือกันหลายด้านหวังว่าเราก็จะตามทันเรื่องเหล่านี้นะคะเมื่อได้เป็นพันธมิตรกับจีนนะคะจำมองเห็นไหม
1: ก็เรียกได้ว่าครับก็เห็นภาพกันไปนะครับสดๆร้อนๆเลยของการเยือนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงมีความสัมพันธ์ ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีstate visit อย่างเป็นทางการนะครับของการ

0: เสด็จพระราชดำเนินของในหลวงด้วยนะครับต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็คงให้ความสำคัญกับไทยเรานะครับผมว่ามันมีคำหนึ่งนะครับว่า Thailand China as one family นะอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทางสีจิ้นผิงเองก็พยายามเน้นย้ำนะครับไทยเราก็คงเห็นภาพชัดนะครับว่าจุดเด่นของจีนเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมครับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็มีความสัมพันธ์อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับในหลวงเองก็ได้เสด็จไปนะครับที่จีนแล้วนะครับแล้วก็จีนก็ถือว่าในกลุ่มธุรกิจการลงทุนก็มีการลงทุนทั้งไทยไปจีนมาไทยนะครับอยู่พอสมควรนะครับแล้วความร่วมมือเนี่ยด้าน AI เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประเด็นที่ต่อไปน่าจะมีความสำคัญมีความน่าสนใจนะครับเป็นอย่างมากทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะเรียนรู้จากจีนได้นะครับก็คือเรื่องของการยกระดับโครงสร้างคือความร่วมมือด้าน AI เนี่ยนะครับก็จะต้องวิเคราะห์ลึกลงไปนะครับว่ามันจะเป็นการร่วมมืออย่างไรซึ่งผมคิดว่าถ้าร่วมมือเนี่ยนะครับในลักษณะเอาเป็น user อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้วางโครงสร้างระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าร่วมมือกันแล้วต้องยกระดับนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนใน AI ในบ้านเรานะครับหรือว่าการที่มี Digital Infrastructure ที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้ก็จะเพื่อสร้างขีดความสามารถในอนาคตนะครับให้กับประเทศเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าต้องมองลึกลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามองแค่ร่วมมือ AI คำถามก็คือว่ามันจะร่วมมืออย่างไรนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าถ้าเรามองนะครับจีนเป็นลักษณะของพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็ต้องมองเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมของไทยเราด้วยนะว่าแล้วนโยบายอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยนะครับจะมุ่งไปในทิศทางใดนะครับหรือเราจะมีการเลือกเขาเรียกว่าเป็นสาขายุทธศาสตร์ไหมที่เรามีศักยภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นภาคการเกษตรนะครับหรือภาคการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะสนับสนุนอินดัสทรีเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วก็มีเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนในการผสมผสานเทคโนโลยี AI หรือเทคโนโลยีในอนาคตมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราจะผลักดันอุตสาหกรรมอนาคตได้เนี่ยผมก็พูดเสมอเลยนะครับเราต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เดินควบคู่กันไปกับเทคโนโลยีให้ได้อันนี้สำคัญมากคือเรามีเทคโนโลยีแล้วคนเนี่ยไม่พร้อมอันนี้ผมคิดว่ามันจะท้าทายนะครับมันจะเป็นประเด็นท้าทายกับเราอย่างมากเลยแหละว่ามีเทคโนโลยีแต่ว่าคนไม่พร้อมแล้วหลายองค์กรก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วคนจะปรับตัวทันหรือไม่อันเนี้ยจะเป็นความท้าทายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มเนี่ยก็ต้องสร้างสกิลให้คนไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหานะครับในเรื่องของการว่างงานการจ้างงานที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ำอีกนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เราก็น่าจะต้องมองในอนาคตถ้าหากเราสนใจจะเดินหน้าไปในเรื่องของfuture economy หรือเศรษฐกิจอนาคตครับ
1: อืมค่ะขอตัดภาพไปที่สหรัฐอเมริกานิดนึงนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นผู้นำ AI โลกมาตั้งแต่ day 1อยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะถูกจีนไล่จี้มาติดๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็ต้องเผชิญกับแรงต้านเยอะมากเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งจะมีคนออกมาประท้วงนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยากให้เอาสิ่งนี้ออกไปจากประเทศเพราะว่ามันใช้น้ำใช้ไฟมหาศาลค่ะอย่างล่าสุดนี่ก็เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นแล้วก็เห็นสื่อรอยเตอร์รายงานว่ามีชาวอเมริกัน1ใน3เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการเร่งสร้าง data center นี่ 14% เนี่ยแค่นั้นเองที่ยินดีให้มี data center ในพื้นที่ของตัวเองคือแม้ว่าเราอยากจะเชียร์เนาะว่าเอ๊ะก็ถ้าเราเป็น AI hub ในภูมิภาคก็น่าจะดีแต่พอลงในรายละเอียดลึกๆใครจะอยากเอาไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองจังหวัดตัวเองบ้างมันจะเป็นไปได้ที่ไหนบ้าง process กว่ามันจะเกิดนี่น่าจะไม่ง่ายนะคะอาจารย์
0: ครับถูกต้องเลยครับคืออาจจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องเงินลงทุนอย่างเดียวนะครับเหมือนที่คุณธนมัยบอกเลยว่าการมุ่งหน้านะครับให้ประเทศเนี่ยนะครับเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับหรือเศรษฐกิจที่นำโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีและอีโคโนมีเนี่ยมันมีปัจจัยที่จะสนับสนุนนะครับหรือส่งเสริมเนี่ยหลากหลายปัจจัยนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามีแค่เงิน

0: ที่จะไปสู่การเป็นผู้นำนะทางด้านเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับไม่พอนะครับเพราะว่า data center อย่างเงี้ยก็ใช้พลังงานมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะบางที่ที่เราเคยคุยกันไปเนื้อหลายสัปดาห์หลายเดือนก่อนว่าเท่ากับเมืองนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอีกนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าเอ่ยนะครับเรื่อง grid connection อะไรต่างๆโอ้เยอะแยะเลยนะครับเรื่องพลังงานนะครับเรื่องการอนุมัตินะครับบางประเทศก็จะเจอกระบวนการทางเอกสารอะไรต่างๆมากมายเรื่องโซนนิ่งผังเมืองนะครับและยังมีเรื่องน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับเพราะว่าต้องใช้น้ำในการระบายความร้อนนะครับก็จะมีปัญหาว่าน้ำพอไหมนะครับจะกระทบการใช้ของประชาชนไหมจะกระทบภาคการเกษตรไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างในอเมริกาเองก็จะมีการออกมาต่อต้านบ้างนะครับของประชาชนเพราะเขากังวลเนี่ยเรื่องพวกนี้แหละครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องไฟเรื่องน้ำนะครับผลที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นที่เข้ามานะคู่กันไปเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำโลกนะครับในทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะด้านใดก็ตามในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องมองแหละว่าอุตสาหกรรมไหนทำแล้วคุ้มทำแล้วจะดีที่สุดกับประเทศครับโจทย์ในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าในยุคที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยมันรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ยุทธศาสตร์เนี่ยสำหรับรัฐบาลทุกประเทศนะครับค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายมากเลยครับ
1: อืมค่ะก็ไม่ว่าจะโตด้วยสปีดไหนก็ตามแต่ว่าโตแล้วก็ให้มันยั่งยืนนะอาจารย์โตแล้วก็ค้างอยู่บนนั้นนะไม่อย่าเพิ่งแบบรีบผักหัวลงนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกับการอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาเก็บตกเรื่องที่คุยกันนี่แหละค่ะว่านายกอนุทินไปคุยอะไรกับที่จีนบ้างเรื่องที่สหรัฐมีแรงต้านครั้งใหญ่เลยนะคะหลายชุมชนต่อต้านเรื่อง Data Center AI กันอยู่เดี๋ยวจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังกันรวมถึงอัปเดตเศรษฐกิจในประเทศด้วยค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: 7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจ

0: กลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: ค่ะกลับมา Econ Biz นะคะก็อยู่กับดิฉันธัญมัยนะคะในวันนี้เจอกันสุขเว้นสุขนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวกันมีประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินค่ะเผื่อท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์นะคะจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงทางนี้เลยค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่มีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนหรือว่าที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยเลยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้ยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปซึ่งผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นด้วยธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านผู้ฟังสนใจนะคะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคมค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะแล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะนอกจากนี้มีอีกหนึ่งโอกาสค่ะสำหรับใครที่สนใจเรื่อง AI เรากำลังคุยกันอยู่ว่ามันกำลังจะมาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตเราเนาะดังนั้นโอกาสทองของวัยเก่าค่ะ Silver Generation ทั้งหลายมาเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ด้วย AIใน1วันนะคะชวนมางานนี้กันคือถ้าใครอยากขายของออนไลน์แต่ก็กลัวทำไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะจะมีงานที่จับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนกลายเป็นคนที่ขายของออนไลน์ได้คล่องเลยอันนี้งาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะไฮไลท์เด็ดๆนะคะที่จะเจอกันในงานก็คือการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมาคิดเองเนาะสอนถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปสินค้าให้สวยน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะมีเคล็ดลับนำกลับไปทำที่บ้านกับคู่มือที่เปิดใช้ได้24ชั่วโมงด้วยดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะคะและทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านเลยค่ะอันนี้เจอกันอาทิตย์ที่2สิงหาคมโรงแรม The Emerald รัชดาราคา 4,500 บาทนะคะเรียนกันเต็มวันแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดนะคะสมัครด่วนแอดไลน์ได้ที่@thinkingradio อย่าลืมว่าใส่ ตัว @ASI ด้านหน้าด้วยนะคะ @thinkingradio แอดไลน์มาถามข้อมูลกันได้งาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะกลับมาที่เรื่องราวเราค้างกันอยู่นะคะที่สหรัฐอเมริกาก่อนเหตุการณ์ประท้วงมากมายเลยเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แต่ว่าล่าสุดนะคะเกิดขึ้นที่เมืองซาลีนรัฐมิชิแกนที่จะมีการสร้าง data center ครั้งใหญ่คือเวลาเขาจะไปสร้าง data center ก็ต้องมองก่อนละมีพื้นที่โล่งๆไหมมีที่ไหนน้ำเยอะนะคะก็ต้องไปแถวชุมชนเกษตรแล้วค่ะที่เมืองซาลีนเนี่ยมีประชากรเพียง 2,400 คนเท่านั้นเองแต่กำลังจะกลายเป็นที่ตั้งของโครงการ Stargate มูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่ม Oracle แล้วก็ OpenAI บนพื้นที่กว่า630ไร่นะคะแม้ผู้พัฒนาเขาจะยืนยันว่าโครงการ Data Center นี้จะสร้างงานหลายพันตำแหน่งเลยแล้วก็สร้างรายได้ภาษีจำนวนมากแต่ชาวบ้านก็กังวลว่าสิ่งที่ต้องแลกมาคือแหล่งน้ำใต้ดินเรื่องการใช้ไฟปริมาณมหาศาลเรื่องเสียงรบกวนแล้วก็สภาพพื้นที่ชนบทก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรแน่นอนนะคะหลายคนก็กังวลว่าค่าไฟในอนาคตจะสูงขึ้นด้วยขณะที่พื้นที่เพาะปลูกก็จะถูกแทนที่ด้วยอาคารขนาดมหึมานะคะที่เป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ค่ะซึ่งความกังวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่มิชิแกนหลายรัฐในสหรัฐก็เผชิญกับแรงต้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเช่นในวอชิงตันทาวน์ชิพแล้วก็ออกัสตาเนี่ยบางโครงการก็ต้องยกเลิกไปเลยหรือว่าชะลอการพัฒนาไปมีผลสำรวจของรอยเตอร์ค่ะกับ Ipsos เมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองก็ตอกย้ำเรื่องนี้นะคะชาวอเมริกันเพียง1ใน3เห็นด้วยกับการเร่งสร้าง data center แล้วก็ 14% เท่านั้นที่ยินดีให้มี data center มาตั้งในชุมชนของตัวเองอันนี้กำลังเป็นแรงกดดันทางการเมืองเลยผู้สมัครเลือกตั้งกับรัฐบาลกลางก็ควรจะต้องเวทน้ำหนักกันดีๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วควรสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI นี้เพื่อแข่งกับจีนไหมหรือว่าควรจะชะลอเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่กำลังเป็นกระแสแรงมากช่วงนี้ค่ะส่วนประเทศไทยเราก็ยังจะมี data center เกิดขึ้นแล้วนะคะเอกชนบางเจ้าก็ได้ดีลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าเปิดประตูแล้วก็มีโครงการ fast track ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาอีกเพียบนะคะทีนี้ไทยกับจีนเราคุยอะไรกันบ้างจากที่นายกอนุทินนะคะได้เข้าเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะตอนนี้ก็ได้ตอกย้ำความสัมพันธ์ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว Thailand China as one family นี่แหละค่ะแล้วก็จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนต่างๆค่ะทางโฆษกสำนักนายกนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกก็สรุปให้ฟังว่าการหารือของผู้นำทั้งสองเนี่ยมุ่งเป้าไปที่อนาคตที่มั่นคงแล้วก็ประโยชน์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการสานต่อความร่วมมือโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งปัญญาประดิษฐ์ก็จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญไทยและจีนจะพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรธรรมาภิบาลด้าน AIเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะอย่างการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยนายกก็ได้พูดถึงบางอุตสาหกรรมละเช่น AI Semiconductor เทคโนโลยีสุขภาพพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานสีเขียวนะคะก็จะเชิญผู้ประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้ไทยเป็นฐานการผลิตหรือว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคก็ได้จะมีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศแล้วก็สร้างงานนะคะยังเห็นพ้องกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการค้าโลจิสติกส์ทั้งบกทางทะเลทางอากาศด้วยค่ะย้ำเรื่องโครงข่ายรถไฟฟ้าในภูมิภาคเนาะโอ้ก็ค้างมานานนะคะค้างแบบสร้างอยู่กลางทางเนี่ยไม่รู้จะได้เปิดใช้เมื่อไหร่ก็หวังว่าจะผลักดันให้สำเร็จไปได้ค่ะนายกยังเสนอเรื่องการจัดตั้งกลไก 2+2 ระหว่างประเทศโด ก็คือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกับรัฐมนตรีกลาโหมของไทยและจีนอันนี้เพื่อส่งเสริมด้านความมั่นคงนะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกันมีความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ค่ะทีนี้ไฮไลท์เลยนะคะที่เป็นพาดหัวข่าวอยู่หลายสื่อก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาสาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการฟื้นความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาเลยค่ะก็มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับกรณีการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งทางจีนก็ชี้แจงว่าเข้าใจนะเกี่ยวกับความกังวลของรัฐบาลไทยนะแต่ว่าคำสั่งซื้อนี้มันเกิดมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งหรือว่าการสู้รบซึ่งในช่วงที่มีการสู้รบจีนก็ทราบถึงความอ่อนไหวนี้ค่ะจึงได้ชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาแต่จีนก็ให้คำมั่นนะคะว่าในเงื่อนไขที่มีการตกลงกันเนี่ยจะไม่มีการนำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะทางนายกอนุทินนะคะก็กล่าวต่อว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างด้วยซึ่งเดิมไทยจะต้องไปเป็นประธานในการจัดประชุมเป็นประธานร่วมอ่ะแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาหากต้องเดินทางมายังไทยจีนก็เลยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมแทนเราจะได้ดำเนินงานกันต่อไปได้นะคะนายกก็ขอบคุณทางจีนเรื่องนี้ค่ะที่ได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการตกปากรับคำกันนะคะว่าอะไรก็ตามที่จะร่วมมือกันได้ประนีประนอมกันได้นะคะก็จะช่วยดูแลนะอย่างมั่นเหมาะเลยก็น่าจะสบายใจกันได้นะคะถ้าเกิดว่าโอ้ได้ประกาศสิทธิ์จากผู้นำของทั้งสองประเทศแบบนี้แล้วก็หวังว่าเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆก็จะคลี่คลายลงค่ะมาถึงเรื่องข่าวในประเทศช่วงนี้นะคะวันนี้17กรกฎาคมก็เป็นวันที่สามารถตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช่ไหมก็เห็นมีการแซวกันนะคะบนโลกออนไลน์ว่าเป็นวันที่เพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวไม่จนแล้วหรอเพราะว่าก็ถูกปฏิเสธให้ไม่ได้รับสิทธิ์ไปเพียงแต่มีความคลาดเคลื่อนบางอย่างนะคะที่เดี๋ยวรัฐบาลรับไปทำการบ้านต่อและอาจจะมีการปรับสิทธิ์ปรับรายชื่อกันใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบางคนก็ต้องเดินทางไปที่แบงก์นะที่ธนาคารให้เขาช่วยดูแลให้หน่อยเพราะว่ามีผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบางกลุ่มไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านออนไลน์ได้แล้วก็นึกดูแล้วกันเขาก็ไปด้วยความหวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ได้รับมาตลอดทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยอันนี้มันรอบใหม่ไงแต่หลายคนก็ผิดหวังค่ะเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่เจอเหตุผลที่เด้งขึ้นมาในระบบนะบอกว่ามีรายได้เกินเกณฑ์รวมถึงมีการกู้เงินเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาขณะที่หน่วยรับลงทะเบียนก็มีการจัดพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มที่มาตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็แนะนำว่าต้องยื่นอุทธรณ์ยังไงบ้างนะคะอันนี้เห็นทางไทย PBS เนี่ยลงพื้นที่ไปที่ต่างจังหวัดดูในหลายพื้นที่เหมือนกันไปธนาคารกรุงไทยสาขาหน้ากระทรวงการคลังในกรุงเทพนี่ด้วยเหมือนกันไปเจอว่าตั้งแต่8โมงเช้า8โมงครึ่งเลยค่ะประชาชนมารอใช้บริการนะคะมีแม่บ้านท่านหนึ่งวัย70ปีเนี่ยก็เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแต่พอครั้งนี้ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าเจอเด้งขึ้นมาว่ามีรายได้เกินแสนบาทแต่คุณแม่บ้านก็บอกว่ามีรายได้ก็จริงแต่รายได้บางเดือนมันไม่แน่นอนนะคะบางเดือนก็ต่ำกว่านั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าภาพรวมตอนนี้กับคนที่มาตรวจเช็คเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ผ่านเกณฑ์เลยด้วยซ้ำเพราะว่ารายได้เกินนี่แหละค่ะบางคนมีรายได้ประจำวันไม่มากแต่ว่าบัญชีเงินฝากหลายธนาคารพอมารวมกันแล้วเกินแสนบาทก็เลยถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้อ่ะบางเคสมีเงินกู้ค่ะ มีการกู้ในวงเงินไม่มากแต่กู้หลายที่นอนแบงก์บ้างธนาคารพาณิชย์บ้างนะคะแล้วเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันอีกกลุ่มที่พบค่อนข้างมากก็คือกลุ่มที่มีรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์มากกว่า1คันแล้วเขาก็ตีมูลค่าเป็นทรัพย์สินไงนะคะมันก็เลยเกินแสนบาทเนาะประชาชนผิดหวังกันหลายพื้นที่เลยนะคะตื่นแต่เช้ามาคอยรับสิทธิ์ก็เลยทำให้ต้องยื่นอุทธรณ์กันต่อไปซึ่งการยื่นอุทธรณ์นี้น่าจะอยู่ในช่วงนี่แหละค่ะวันนี้ถึงสิ้นเดือน31สิงหาคมนะคะที่ลองไปดูข้อมูลกันได้มีการแถลงออกมาแล้วนะคะจากทางภาครัฐเนาะจากทางกระทรวงการคลังว่าข้อมูลบางอย่างมันก็คลาดเคลื่อนจริงๆที่อาจจะต้องทำให้ไปทำกันบ้านกันใหม่และเดี๋ยวจะมีการปรับในระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและก็วันนี้แถลงในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็พูดถึงกรณีที่หลายคนไม่ผ่านย่อยอมรับว่ามีชุดข้อมูลที่ถูกใส่เข้ามาในระบบมากถึง9ล้านกว่าชุดบางข้อมูลนี่มันก็สับสนคลาดเคลื่อนมาตั้งแต่ต้นทางก็เลยอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งอย่างเรื่องรถยนต์เนี่ยที่ระบุในระบบการคัดกรองของโครงการซึ่งอาจจะมีการสื่อสารไม่ชัดเจนเพียงพอทำให้มีข้อทักท้วงสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ที่ระบุว่ามีเพียงมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแต่ก็ถูกตัดสิทธิ์ตอนนี้กระทรวงการคลังก็ต้องประสานไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อระบุรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะและเป็นไปตามข้อกฎหมายว่าคำว่ารถเนี่ยรวมถึงรถอะไรบ้างจะได้เอามาใช้คัดกรองคุณสมบัติตามโครงการได้ถูกซึ่งรถที่จะใช้คัดกรองก็คือหมายถึงรถทุกประเภททั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปมีข้อมูลอื่นๆกรณีที่ประชาชนสูงอายุแต่กลับมีชื่อระบุว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอ้าวอันนี้ผิดไปเยอะเลยนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นการคาดเคลื่อนของข้อมูลต้นทางที่ตั้งแต่ตอนที่ใส่เลขประจำตัวประชาชนล่ะก็จะมีการปรับระบบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพราะหมายเลขประชาชนมันบอกได้เนาะเลขนำหน้าอะไรที่จะเกิดในยุคสมัยไหนเนี่ยนะคะส่วนประเด็นข้อกังวลอื่นๆเช่นข้อมูลการครอบครองที่ดินก็อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดนะคะจะดำเนินการประกาศผลการอุทธรณ์ตั้งแต่21กันยายนเป็นต้นไปค่ะจะได้รับสิทธิ์กันทันในวันที่1ตุลาคมตอนนี้ยืนยันนะคะว่าเกณฑ์การคัดกรองที่ออกมาทำให้จะได้หาตัวคนที่มีความลำบากมากที่สุดเปราะบางที่สุดรายได้น้อยที่สุดในสังคมจะได้เงินช่วยเหลือเนาะไม่งั้นก็จะถูกครหาว่าอ่ะจนไม่จริงหรือเปล่าที่ถือบัตรคนจนนะคะเราเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกันชื่อเต็มนะจะได้ดูแลกันใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วในสัปดาห์หน้า21กรกฎาคมเป็นวันประชุมครม.กระทรวงการคลังค่ะจะเสนอให้มีการพิจารณานำรายชื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดเดิมซึ่งมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์12.7 ล้านรายจากผู้ถือบัตรเดิม 13.18 ล้านรายก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง 5.4 ล้านรายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์อีกประมาณ 4.8 แสนรายเนี่ยนะคะจากผู้ให้มารับจะให้มารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แทนก็คือเตรียมสิทธิ์ไว้รองรับทั้งหมด6ล้านสิทธิ์อันนี้เชื่อว่าจะพอรองรับได้ทั้งหมดสำหรับคนที่หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็น่าจะใช้ได้นะคะ1สิงหาคมเป็นต้นไปยังมีอีกนะคะกลุ่มที่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยที่ไม่ผ่านการคัดกรองกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เก็บตกอยู่นั้นก็จะเอามาให้ทันในช่วงอุทธรณ์นี้ด้วยโอ้ก็เป็นการสังคายนาข้อมูลกันครั้งใหญ่เลยล่ะค่ะแต่ถ้าเก็บได้ถูกต้องก็ดีนะจะได้มีมาตรการที่ตรงจุดมากขึ้นนะคะเพราะนโยบายให้เงินเป็นเดือนๆไปแบบนี้ช่วยค่าครองชีพก็จริงค่ะแต่อย่างเดียวไม่พอต้องมีนโยบายระยะยาวด้วย 6ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ใช้ต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลเนาะไม่ว่าฝั่งไหนจะขึ้นมาเป็นนะฮะใช้งบประมาณไปแล้วกว่า420,000ล้านบาทพอใครที่ไม่ได้ถือบัตรอาจจะไม่รู้นะไอ้ว่ามันยังมีอยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่6ปี420,000ล้านบาทคิดเห็นยังไงกันบ้างคะว่าคุ้มไหมกับเงินที่จ่ายไปมีอะไรพัฒนาขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะคะงบประมาณเฉลี่ยต่อ10ต่อปีเนี่ยก็คือต่อคนแล้วกันนะในปี2563ก็ได้กันคนละ 3,400 กว่าบาททั้งปีนะคะพอปี2564ก็ใกล้ๆเดิม 3,500 กว่าบาทมาปี2565ตกลงมานิดนึงเหลือ 2,600 กว่าบาทปี2566เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยได้คนละ 4,480 บาทต่อปีปี2567อันนี้พุ่งกระฉูดนะคะแต่เนื่องจากมีการอัดฉีดเงิน10,000บาทต่อคนจำได้ไหมคะก็เลยกลายเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ได้เงิน 14,154 บาททั้งปีมาปี68นี้นะคะปีที่แล้วได้เงินกัน 3,977 บาททั้งปีก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันเนี่ยแหละค่ะก็ตลอด6ปีแต่ว่าในปี67ที่พอแจกเงินหมื่นปุ๊บก็เลยทำให้งบประมาณพุ่งเป็น 170,000 กว่าล้านบาทในปีนั้นนะคะอันนี้ที่มาจากสภาพัฒน์เก็บข้อมูลรวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วแล้วก็คงเห็นแล้วว่าเราก็คงไม่สามารถจ่ายอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการคัดกรองกันใหม่สักอีกรอบหนึ่งนะเรื่องค่าครองชีพอีกหนึ่งเรื่องเป็นกระแสอยู่ช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องการดูแลค่าไฟแต่มีปัญหากับทางหอพักห้าม plus ค่าไฟอ่ะเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะย้อนไปถึงมติที่เห็นชอบมาตรการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยเนี่ยเมื่อ15กรกฎาคมละอันนั้นคนที่มีบ้านของตัวเองก็เฮไปแต่ปรากฏว่าคนที่เช่าอยู่ไงคุณผู้ฟังแล้วนโยบายนี้จะครอบคลุมไหมเจ้าของที่พักต่างๆนะคะจะเนียนในการที่จะขึ้นค่าไฟต่อไปด้วยหรือว่าจะใช้นโยบายนี้กันทีนี้ก็จะขยายให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านด้วยค่ะว่าจะต้องใช้ค่าไฟอัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนะคะก็คือที่3บาทต่อหน่วยอันนี้สคบก็เลยลงมาดูแลเรื่องนี้จะได้สร้างความเป็นธรรมนะคะยิ่งบ้านเช่าต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เช่าก็คือคนที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่มั่นคงเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมาจ่ายค่าไฟแพงกว่าคนอื่นเนาะค่ะก็รัฐบาลนะคะก็จะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างแล้วก็ต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งถ้าไม่ทำตามนี้รัฐบาลพยายามจะลดราคาค่าไฟลงเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคะผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟไปที่ปลายทางนะคะค่าน้ำค่าไฟห้องเช่าต้องเก็บตามจริงห้ามบวกกำไรส่วนต่างนะคะเมื่อรัฐลดราคาให้แล้วเนี่ยธุรกิจก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่จะได้เอาไปยันกับเจ้าของห้องกับเจ้าของที่พักกันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่านอกจากเรื่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยประกาศสคบล่าสุดก็คือห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนแล้วเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงผู้เช่าถ้าไม่ได้ทำทรัพย์สินเสียหายผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนะคะใครที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้บางทีผู้ให้เช่าเขาก็เนียนนะเ คือเอาเงินประกันเนี่ยไปใช้ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะเมื่อเราแยกย้ายกันไปกลายเป็นว่าเงินประกันไม่กลับคืนมาหรือไม่ก็ได้ช้าหรือเกินจริงๆมีกฎหมายเลยนะคะก็คือต้องได้คืนภายใน7วันนี่แหละถ้าใครพบเห็นว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเรื่องนี้มีสายด่วนสคบ1166หรือตอนนี้มีแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วนะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ก็เข้าไปดูรายละเอียดแจ้งเรื่องกันได้โอ้ยแต่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไหมก็หลายจังหวัดนะคะมีศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดอยู่แล้วสคบก็จะดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภคตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนี่แหละค่ะหมดเวลาของ Econ Plus แล้วนะคะเอาข่าวสารหลากหลายเรื่องมาเล่าสู่กันฟังก็เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มถึง2ทุ่มวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริก ดำเนินรายการโดยธัญมัย อนันตกรณีวัฒน์และกมลชนก ธีฆกุล
6: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสร้อยทองวัดราบบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตาคาถาเวลา 14:30 นาทีบริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะปั้งไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
7: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ก็มาเป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความตัวอย่างมีข่าวไปเรียกว่าน่าตกใจใหม่ข่าวอย่างแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งลพบุรีเอ่ยบางน้ำเปรี้ยวเอ่ยมีขยะสารเคมีสารพิษไปทิ้งกันเอาไว้กว่าความจะแตกเรื่องราวเข้าไปเยอะแยะแล้ววันนี้ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองก็มีข่าวมาอีกแล้วงานนี้เละไม่เป็นสับปะรดกลางไร่สับปะรดเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตถามอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นเลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณยอดมนูครับ
3: ครับวันนี้ระยองไม่เป็นสับปะรดแล้วครับ
4: โอ้โหทิ้งกากอุตสาหกรรมกันเต็มเมืองนะหลายแห่งเลยนะครับ
3: ไม่ช่วงนี้เขา มันไม่ใช่เพิ่งเริ่มแต่มันกล้ากันมากเลยนะครับไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวอะไรกันแล้วหรอครับ
4: ใช่ฮะคือตอนนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองปราจีนบุรีฉะเชิงเทราโอ้โหแต่ทิ้งกากันเยอะแยะสุดเนี่ยล่าสุดนะคือไปทิ้งที่แม่น้ำคูนะอำเภอปลวกแดงนะจังหวัดระยองบูซีนะริมถนน3191ริมถนนสายนิคมพัฒนาปลวกแดงฮะเนี่ยพื้นที่5ไร่เนี่ยเอากระถางอุตสาหกรรมมาแอบทิ้งนะครับ
3: เห็นบอกเจ้าของที่บอกอยากจะถมที
4: ่ฮะใช่อยากจะถมที่ฮะคือเอาดินไปขายไงเจ้าของก็เอาดินไปขายใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่ารับมาเลยใครอยากเอาขยะมาทิ้งเลยตรงนี้เพื่อจะมาทำที่ใหม่ปรับที่ใหม่ให้มีราคานะครับก็ตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็พอเอาขยะมากองไว้ใช่ไหมฝนตกมามันก็ลงไปในบ่อน้ำก็ปนเปื้อนน้ำใต้ดินอยู่กลางไร่สับปะรดด้วยนะ
3: โอ้ทีนี้ผลกระทบสิครับพอลงน้ำใต้ดินนี่มันโอ้มันเรื่องมันยาวมากเลยนะครับ
4: ใช่ครับพอไปตรวจนะครับก็มีความเป็นกรดบันดาลเนี่ยเขาวัดได้ประมาณสัก5ก็คือเป็นกรดแก่นะคร
3: ับ
4: แล้วเขาก็ไปเจอทั้งอะไรพลาสติกโฟมกระป๋องใช่ไหมสารเคมีนะพวกสารทำละลายถุงมือยางเนี่ยอยู่ในเศษกระดาษเศษผ้าเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นรุนแรงแล้วก็น้ำดำปี่เนี่ยอยู่ตรงนั้นครับมันก็ซึมลงน้ำใต้ดินน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ปนเปื้อนน้ำผิวดินเวลาฝนตกมาก็ลงแม่น้ำลำคลองรอบๆนะครับนะครับแต่เขาเอาน้ำตรงนั้นไปไหนก็ไปลดไล่สับปะรด
3: ครับแล้วบางคนก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาเป็นน้ำกินน้ำใช้ด้วยนะครับอาจารย
4: ์ใช่ครับเนี่ยครับเนี่ย
3: ครับประเมินความเสียหายผมว่าครับ
4: โอ้มหาศาลครับ
3: ครับข่าวล่าสุดว่าไงครับอาจารย์ครับ
4: คือเขาบอกว่าข่าวล่าสุดเขาบอกว่าเจ้าของที่ก็ยอมรับแล้วนะว่าเปิดรับทิ้งขยะเนี่ยก็คือขายเอาขยะมาทิ้งเนี่ยคือเที่ยวละ400-800 บาทถ
3: ูกไห
4: มแล้วก็มันมีขยะที่มาทิ้งคือทั้งจากการก่อสร้างจากครัวเรือนจากโรงงานนะทั้งหลายได้เอามาทิ้งได้หมดเลยนะรับหมดเลยนะครับก็อันนี้เจ้าของพื้นที่ยอมรับแล้วนะครับคือสิ่งที่เรากังวลบอกว่าเอ๊ะทิ้งมา6 เดือนนะเทศบาลบอกไม่รู
3: ้
4: นะสุดท้ายต้องมีประชาชนไปแจ้งเบาะแสต้องไปแจ้งนู่นนะไปแจ้งที่กรรมาธิการนะไปแจ้งที่สสนะนะครับก็เลยได้มาเจอกันนะนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยจังหวัดก็เลยรีบมาดูยุ่งใหญ่คำถามคือขยะมหาศาลยังไงนะใครจะขนแล้วขนไปไหนนะ
3: ทิ้ง
4: การยังไงครับ
3: ทิ้งมา6 เดือนโดยที่เทศบาลไม่รู
4: ้ครับ
3: เขาไม่รู้อะไรเลยมั้งครับเนี่ยเวลาทำงาน
4: ผมก็ว่านั่นคือเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็อ้างว่านายกเพิ่งเลือกตั้งมาใหม่อะไรเงี้ยนะนายกคนเก่าไม่รู้แต่คนใหม่เพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้เรื่อง
3: ก็จริงจริงไม่เกี่ยวกับนายกนะครับผมว่าผมไม่โทษนายกอ่ะมันระดับข้างล่างที่ต้องทำงานปัจจุบันปกติอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกันอยู่เท่านั้นเองแล้วเห็นว่าจริงๆมีกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์คนจะถมที่จะเอาขยะหรือจะเอาเศษอะไรก็ตามต้องแจ้งใช่ไหมครับว่าคุณจะเอาอะไรมาถมเนี่ยถ้าไม่แจ้งนี่ผิดกฎหมายนะ
4: ผิดกฎหมายคือจริงๆพอผมไปดูเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับถ้าเกี่ยวกับเรื่องเทศบาลนะคือว่าเขามีพรบขุดดินถมดินนะปี2543นะอย่างเงี้ยนะคือใครจะเอาอะไรมาถมนะก็คือจะต้องมาขออนุญาตจากเทศบาลก่อนว่าเนี่ยจะเอาอะไรมาถมเนี่ยนะคือจะต้องไม่เป็นพิษต้องไม่ใช่สารเคมีนะไอ้ตรงนี้นี่คือเข้าใจไม่ได้มีการขอนะไม่มีการขอพรบขุดดินถมดินนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพรบการสาธารณสุข2535เนี่ยนะก็คือว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญนะมันมีเรื่องกลิ่นเหม็นมีเรื่องน้ำสีดำมีผลกระทบอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยถ้าจับได้เจ้าของที่เนี่ยนะก็คือว่าจำคุก6เดือนนะปรับไม่เกิน 50,000 บาท
3: คร
4: ับ นะเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือพรบวัตถุอันตรายก็คือว่าถ้าหากว่าขยะสังสารตรงเนี้ยนะมันเป็นขยะที่เป็นวัตถุอันตรายเข้าข่ายนะพวกสารเคมีที่เป็นอันตรายประเภทที่3เนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยนะคือเจ้าของที่เป็นไงมีจะมีความผิดก็คือว่าครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะอย่างเงี้ยก็คือจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับเนี่ยแล้วก็
3: ทีนี้เวลาโทษปรับไม่เกินเนี่ยเราฟังแล้วบางครั้งเนี่ยความเสียหายมันเกิน 200,000 นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องมีการตามฟ้องกันอีกใช่มั้ยครับ
4: ถูกต้องครับก็คือตอนนี้คือปรับไม่เกิน 200,000 คือปรับยังไงก็ต้องสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทนะอาจจะ 5,000 ก็ได้ 10,000 ก็ได้เดี๋ยวมันเค้าจะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับอยู่นะว่ายังไง
3: ครับผมนึกว่าตรงนั้นเป็นค่าปรับก็ส่วนค่าปรับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องรับผิดชอบมั้ยครับเช่นไร่นาคนอื่นไร่สับปะรดต่างๆเค้าขายสับปะรดไม่ได้เพราะว่าสารมีสารเคมีคนไม่ยอมซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ไอ้ตรงนี้เองนะคือว่าถ้าพรบส่วนอันตรายนะคือเจ้าของที่เค้าจะต้องเอาขยะตรงนี้ออกไปกำจัดทั้งหมดเลยนะต้องเอาออกไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มีการใช้พรบสิ่งแวดล้อมในปี2535นะครับก็คือมาตรา96ก็เขียนคือไปฟ้องเรียกค่าเสียหายว่าสับปะรดมีความเสียหายใช่ไหมแล้วก็แม่นงแม่น้ำลำคลองเสียหายอย่างเงี้ยเรียกค่าปรับจากเจ้าของพื้นที่กับโรงงานที่เราจับได้ว่าเอามาทิ้งเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งก็ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายอีกทีนะ
3: ครับจริงๆหลายเรื่องทีเดียวมักจะได้ยินหรอกว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายข้อนี้จริงๆในของเราต้องบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจจะทำอะไรงานใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องไปถามเทศบาลซึ่งเทศบาลเขาก็บอกไม่รู้แล้วเทศบาลผิดไหมครับ6เดือน
4: ผมว่าเทศบาลจะโดนประชาชนฟ้องว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่157นะครับ
3: 157
4: ก็บอกให้เป็นพื้นที่ตัวเองบอกคุณไม่รู้อย่างนี้จะแสดงละเลยหรือเปล่าได้มาตรวจสอบอะไรบ้างหรือเปล่านี่กลัวคนจะไปร้องตรงนี้นะครับและตอนนี้คือจังหวัดระยองเองก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไปตามหาว่ามีโรงงานไหนบ้างนะที่เอาขยะมาทิ้งจากที่ไหนบ้างนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าโรงงานไหนเอาขยะมาทิ้งเนี่ยก็ผิดตามพรบ.โรงงานปี2535ก็คือว่ามีความผิดก็คือว่านำสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตรายเนี่ยออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะแต่ถ้าทราบว่าโรงงานไหนเอามาทิ้งเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายอย่างเงี้ยจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทมีกระทงอีกครับ
3: ครับอันนี้เบื้องต้นนะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าความเสียหายไม่ใช่เป็นวงกว้างก็ต้องว่ากันไปอีกกรณีนึง
4: ครับ
3: ทีนี้พอมาดูตรงนี้นะครับระยองนี่ทั้ง EEC เอ่ยนี้ยังไม่ทันเคลื่อนตัวไปไหนจะขยาย EEC ออกมานี่เรื่องเหล่านี้ก็ปูดออกมาแล้วจะไปรอดหรอครับ EEC
4: ครับเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ย EEC เนี่ยเราก็บอกว่าเราก็พัฒนาใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ก็มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเนี่ยก็คือพัฒนาแล้วจะไปทิ้งชาวบ้านให้ข้างหลังเนี่ยคนยากจนก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคนยากจนก็ขายที่ไอ้โรงงานมาทำนะไอ้คนที่ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาเยอะตอนนี้ก็ในชาวประจินบุรีเนี่ยเขาไม่ยอมให้ขยายไปที่ประจินบุรีมีที่มีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราใช่ไหมพอจะขยายไปประจินบุรีไปกบินบุรีเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกไม่เอาเนี่ยเขาก็มาทวงกันเขาอ้างวันนี้ไอ้สามจังหวัดเนี่ยดูที่มีขยะเป็นเมืองนะครับ
3: ครับมันก็เห็นนะฮะสามจังหวัดนี้เอายังเอาตัวเองไม่รอดจะขยายไปไหนแล้วจะขยับไปใต้เนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดเลยทางใต้เห็นเขาตั้งบังคับแบบหนาแน่นมากเลย
4: ใช่ครับเพราะทางใต้เนี่ยเขาตอนนี้เขาบอกให้ศึกษาว่าเป็นเกษตรหรือเป็นประมงหรือเป็นท่องเที่ยวหรือเป็นอุตสาหกรรมชาวบ้านบอกเอา3อย่างในอุตสาหกรรมไม่เอายังไงพอเขาก็แล้วก็มาดูงานที่ไหนมาดูที่มาบตาพุทธมาดูที่ EEP นะก็มีปัญหาเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่เช่นบอวินนะครับพื้นที่นิคมพัฒนาอย่างเงี้ยก็มีทุนจีนเข้ามาอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นคล้ายๆเมืองจีนเลยมีป้ายมีร้านอาหารมีนอมินีอะไรอยู่เต็มไปหมดนะครับ
3: GDP ย่อมาจากอะไรอาจารย์หลายคนก็บอกว่าเลือกจ้อย่อมันจากเจ็บดวงใจครับพี
4: ่ครับ
3: เพราะว่ามันตัวเลขมันไปสำหรับให้ผู้ประกอบการระดับบนนะข้างบนกันมันไม่ได้สะท้อนลงมาในความจริงของข้างล่างมันก็จะมีความสุขกันไหม
4: ครับคือจริงๆแล้วมันต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงก็คือว่าคนในพื้นที่ต้องรับประโยชน์นะตอนนี้ในพื้นที่ดีนะคนที่มีที่มีทางนะเขาก็ขายที่ให้ทุนต่างชาติได้หมดนะครับแต่คนที่ยากจนแถวนั้นเขาไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะใช่ไหมแล้วก็มาเจออะไรเจอน้ำเน่าเจออากาศเสียใช่ไหมเจอการอุตสาหกรรมนะครับ
3: แล้วพอลงอุตสาหกรรมไหนถ้าเขาไม่ไหวไม่ถึงเขาใช้จนหมดแล้วใช้ทรัพยากรหมดเขาก็ย้ายที
4: ่เขาก็ย้ายที่ถูกต้องครับนะฮะแล้วตอนนี้มันก็เกิดทุนศูนย์เหรียญขึ้นมานะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มาอยู่ในพื้นที่ EC เนี่ยเขาได้สิทธิพิเศษนะว่าเข้าได้99ปีใช่ไหม45ปีแล้วต่ออีก50ปีนะครับเขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้คือผู้บริหารเขาเนี่ยหรือเจ้าของโรงงานทั้งหลายเนี่ยมีสิทธิที่จะไปมีที่อยู่อาศัยได้นะไม่เกิน1ไร่เนี่ย99ปีแล้วก็มีสิทธิซื้อห้องชุดซื้ออะไรได้แถวพัทยาหรือว่าแถวศรีราชาบางที่เขาไม่ได้ซื้อห้องเดียวนะเขาซื้อทั้งคอนโดฮะเห็นไหมแล้วก็บางครั้งก็คือพวกนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนมาก็ไปพักอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะแล้วก็โรงงาน
3: หลายที่เขาซื้อคอนโดไม่ซื้อทั้งตึกนะครับเขาอาจจะซื้อชั้นสองชั้นห้องติดกันแล้วเขาก็เวียนกันไปพักเหมือนโรงแรมเลยแต่ว่าไม่ต้องมีเรื่องค่าแวดล้อมไม่ต้องมีภาษีไม่ต้องมีอะไรต่าง
4: ๆ
3: นี่ชาวประชารู้กันหมดเลยยกเว้นภาครัฐนะครับอาจารย์ทำไงดีครับ
4: รัฐไม่รู้ประชาชนเขารู้กันหมดแล้วครับเนี่ยผมว่ารัฐก็รู้นะแต่ว่าบางทีก็หลับตาข้างนึงนะครับไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจเน้นอะไรเยอะนะแต่สุดท้ายก็มีทุนเผาในเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้ในEECเนี่ยปัญหาคือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาได้สิทธิพิเศษของEECแล้วยังไงก็คือไม่เสียภาษีไม่เสียอะไรเนี่ยหรือภาษีน้อยเน
3: ี่
4: ยเขายังได้ BOI อย่างเงี้ย BOI นี่สามารถเอาคนงานนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบเนี่ยเข้ามาประกอบได้3ปีนะ
3: คร
4: ับ ผมเข้าไปตรวจโรงงานหนึ่งของจีนเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยไม่มีคนไทยเลยนะแล้วก็มีหอพักอยู่มีคนจีนอยู่เต็มไปหมดเลยผมก็ถามว่าเนี่ยคุณมาจากไหนเขาบอกเนี่ยเขามีวีซ่าท่องเที่ยว60วันแต่ไม่ได้ท่องเที่ยวก็มาทำงานอยู่ที่เนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปต่อใช่ครับ
3: แม่น่ากลัวเราจะถูกยึดไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนถูกยึดประเทศนะครับเคยสัก30ปีที่แล้วมีสนามกอล์ฟอยู่ที่นึงที่ซื้อสมาชิกซื้อไปซื้อกันมาเสร็จแล้วต่างชาติเล่นอย่างเดียวคนไทยไม่มีโอกาสเข้าไปสนามนั้นตอนนั้นยังไม่จีนนะยังไม่ใช่จีน
4: ยังไม่จ
3: ีนประเทศใกล้ๆจีนครับประเทศใกล้ๆจีนที่เขาทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆ
4: ครับแถวไต้หวันแถวนั้นนะ
3: อาจารย์แล้วตอนนี้เราจะทำยังไงครับประเทศเราว่าจะเดินทางไหนตอนนี้ลพบุรีเอ่ยที่อาจารย์บอกว่าน้ำเปรี้ยวที่มีปัญหากันมากมายเนี่ยเราจับตัวจริงได้ยังครับหรือเราได้แต่แพ้ตัวเล็กๆแล้วก็ปรับกันไปมันมีมาตรการอะไรที่มันดูครับ
4: คือผมมองตอนนี้นะคือคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าของเขามีเก่าอุตสาหกรรมจริงนะแล้วก็แต่ว่าไอ้คนที่ขนเนี่ยเขาบอกไม่ใช่คนจีนนะการคนไทยขนนะใช่ไหมก็คือไทยเทาอ่ะไปช่วยเขาขนออกมาขนกากอุตสาหกรรมมาแอบทิ้งไว้นะครับเนี่ยหรือปล่อยน้ำเสียปล่อยอะไรทั้งหลายเนี่ยนะตอนนี้คือผมมองว่าคือคนที่ใกล้ชิดมากสุดก็คือท้องถิ่นนะใช่ไหมผมมองว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องดูพื้นที่ตัวเองคือต้องมีตาสับรถก็ต้องมีวัดหลอกโดยที่มีประชาชนมาช่วยดูแล้วก็แจ้งเบาะแสให้ท้องถิ่นนะเพราะท้องถิ่นต้องดูตัวเองแต่ทางจังหวัดหรือสามจังหวัดเนี่ยเขาก็ดูไม่ไหวมันเยอะใช่ไหมนะครับแต่ที่ผ่านมากลายว่าท้องถิ่นเองก็ไปหาที่เขาด้วยซ้ำไป ใช่ไหมแล้วก็ท้องถิ่นก็เป็นคนออกการก่อสร้างอาคารให้เขาเรียกอ .1 นะ
3: ครับ
4: จริงๆมันต้องรู้ว่าอาคารเนี่ยไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่นะนะแต่ถ้าไปออยเขาแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปสร้างโกดังนะแล้วก็พวกคุณสีเทาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสร้างโกดังก่อนแล้วบอกอันนี้ไม่ใช่โรงงานนะก็คือถ้าโรงงาน
3: นี่เป็นโกดัง
4: 50แรงคน50แรงม้า
3: ครับ
4: แต่เขาก็เช่าโกดังทำเป็นโกดังเสร็จนะข้างในเขาแบ่งเป็นช่องๆนะแล้วก็มีคนงานอยู่ไม่กี่คนนะไม่ถึง50คนไม่ถึง50แรงม้ามันก็คือไม่เข้าขายโรงงานพอไม่เข้าขายโรงงานก็กลายเป็นกิจการสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนที่ดูแลคือท้องถิ่นนะครับ
3: นี่มันเลี่ยงบาลีนะจริงๆแล้วต้องดูที่เจตนาใช่ไหมว่าเอาไปทำอะไรเหมือนกับโรงไฟฟ้าขยะใช่ไหมครับอาจารย์ที่บอกไม่เกิน9เมกะวัตต์แล้วทำได้ตรงท้าย3โรงอยู่ติดกันเอารั้วกั้นตรงกลางนิดเดียวโอ้กลายเป็นว่าถูกกฎหมายได้
4: ใช่ฮะนิคมไฮเทคเนี่ยชัดเจนเนี่ยที่ประจิมบุรี 9.9 เมกะวัตต์3โรงอยู่ติดกันเพราะถ้า10เมกะวัตต์เมื่อไหร่จะต้องไปทำรายงาน EIA ใช่ไหมต้องไปมีผู้ควบคุมระบบจะต้องมีผู้จัดการสิ่งแวดล้อมแต่ถ้า 9.9 เมกะวัตต์ก็ไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่ต้องไปเก็บอุปกรณ์ที่ชั้นสูงอะไร
3: ครับทีนี้กฎหมายพวกนี้เหล่านี้เราจะต้องแก้ไขอะไรไงครับตอนนี้ PRTR ก็ไม่ขยับกฎหมายอื่นที่เราจะบอกนั่งรอเนี่ยเรารอในสิ่งที่เรายังไม่เห็นเลยว่าเราจะทำได้ไหมแต่สิ่งปัจจุบันที่เราเห็นว่ากฎหมายจริงผมว่ากฎหมายเราใช้ได้นะครับก็ยังมีหลายข้อที่ทำได้แต่ว่าการบังคับใช้เนี่ยไม่ชัดเจน
4: ถูกต้องครับคือเรื่องการบังคับใช้เนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็บางทีก็เถียงกันว่าเป็นหน้าที่ของใครนะหน้าที่ของใครก็คือยกอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาไม่มีอำนาจไปตรวจโรงงานนะเขาก็มีอำนาจในแค่ไปดูสภาพแวดล้อมรอบๆเนี่ยแต่ถ้ามีคนแจ้งว่าตรงเนี้ยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเนี่ยเขาจะเข้าไปดูแค่ระบบบำบัดที่เฉยแต่กรมโรงงานเนี่ยรู้สึกจังหวัดมีหน้าที่ตรวจโรงงานนะแต่ว่าตรวจไม่ไหวนะตรวจไม่ไหวนะครับ
3: ไม่มีคน
4: รอรายงานมอนิเตอร์ที่โรงงานส่งไปทุก6เดือนนะครับท้องถิ่นเองก็คือไปดูเรื่องตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข2535เป็นสถานประกอบการยืนการอันตรายต่อสุขภาพก็มีหน้าที่ไปตรวจตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขนะครับ ท้องถิ่นเองเขาก็จะมีบุคลากรเนี่ยอันนี้มันก็เลยเกิดช่องว่างขึ้นมาเยอะแยะนะครับ
3: ใช่ครับ
4: ผมมองว่า
3: ที่น่าสงสัยคือกรมควบคุมมลพิษอาจารย์ชื่อเขาดูเหมือนมีอำนาจหน้าที่จังเลยควบคุมแต่จริงๆเขาแค่เป็นข้อมูลจริงน่าจะเปลี่ยนเป็นกรมข้อมูลมลพิษอะไรอย่างนี้มากกว่าก
4: ลุ่มข้อมูลและกลุ่มให้ข้อมูลแล้วก็หรือกลุ่มเฝ้าระวังแค่นั้นเองเนี่ย
3: เพราะเขาควบคุมอะไรไม่ได้ไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจ
4: ก็คือว่าต้องให้เจ้าของผู้มีอำนาจแหละหรือหน่วยงานอนุญาตเป็นคนพาเข้าไปนะ
3: คร
4: ับใช่ไหมอย่างถ้าเป็นโรงงานก็ต้องกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดจะพาเข้าไปเนี่ยต้องแจ้งเข้าไปเข้าไปเดียวก็ไม่ได้นะคร
3: ับอาจารย์ถ้าจะนิดสมมติอาจารย์ลองคิดสมมติเกิดเราจะมีสว่างตุ๊กตาสักตัวนึงว่าของเก่าเนี่ยมันสับสนกันหมดเลยนะอำนาจมันมีช่องว่างเยอะเราควรจะมีหน่วยหรือมีกรมอะไรหรืออะไรยังไงขึ้นมาให้ชัดเจนครับว่าจะได้จัดการได้ทีเดียวครับ
4: คือถ้าในอเมริกาเนี่ยเขาใช้หลักการเช็คแอนด์บาลานซ์พอเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยสมมติถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่ไปทำให้โรงงานเนี่ยทำให้ถูกกฎหมายทุกเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยทำหมดเลยนะมีหน้าที่ส่งเสริมอย่างเดียวเลยนะแต่กรมมลพิษหรือ EPA เนี่ยนะมีหน้าที่ไปเช็คไปตรวจใช่ไหมแล้วก็บอกเลยว่าโรงงานเนี่ยควรจะปล่อยมลพิษอากาศออกมาเท่าไหร่โดยดูเรื่อง carrying capacity หรือว่าดูศักยภาพการรองรับว่าพื้นที่ตรงนี้มันรับได้แค่ไหนแต่ละโรงปล่อยได้แค่ไหนมีใบอนุญาตการปล่
3: อ
4: ยมลพิษหรือปล่อยน้ำเสียออกมาแล้วก็มีหน้าที่ไปตรวจเนี่ยเขาเรียก check and balance เนี่ยตอนนี้บางทีกรมโรงงานเองหรือการนิคมเนี่ยให้ใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ดีก็จะไปปิดมันก็คล้ายๆก็สวนทางตัวเองไงนะนะแล้วที่ผ่านมาคือกรมโรงงานแค่ใช้วิธีแค่ดูแค่รายงานที่เขาส่งมาให้แค่นั้นเองเนี่ย
3: ของเราแค่ดูกับแลไม่ได้ดูแล
4: ครับ
3: จริงๆเราก็ไปดูงานต่างประเทศเยอะนะหลายเรื่องทีเดียวที่อเมริกาเขาทำมาแล้วได้ดีหรืออีกหลายเรื่องเดียวที่จะเป็นญี่ปุ่นหรืออังกฤษที่เราไปดูงานก็น่าจะหยิบยกตรงนั้นมาอย่างเช็คแอนด์บาลานซ์จริงๆแค่2หน่วยงานเองนะครับเขาจัดการกันเองได้นี่มันไปได้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องไปกระจายให้มันมากมาย
4: ถูกต้องครับแล้วก็ทาง EPA หรือของอเมริกาเนี่ย เขาก็มีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะก็คือเป็นวัดบอกให้ด้วยนะนะก
3: ็
4: คือบางโรงงานเนี่ยโรงงานหลายๆโรงก็ต้องทำรายงาน EIA ใช่ไหมรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยในนั้นก็จะมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเงื่อนไขทั้งหลายเนี่ยเป็นอยู่ในใบอนุญาตทั้งหมดเลยนะในอเมริกาเนี่ยเขาจะทำมาเป็นเล่มเล็กๆนะแจกไปให้ท้องถิ่นแจกไปให้ประชาชนรอบๆไปเฝ้าระวังว่าโรงงานเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรต้องปล่อยห้ามปล่อยอะไรต่างนะครับแต่บ้านเราเนี่ยรายงานนี้เป็นเรื่องหนาๆแล้วเก็บไว้เองประชาชนไม่รู้เลยว่าโรงงานมันตั้งอย่างเงี้ยทำมีอะไร
3: นะบางทีเล่มก็หนาเกินไปแค่
4: ใช่ไหมพอเราจะออกกฎหมาย PRTR ว่าให้มีการรายงานเนี่ยนะเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรู้กฎหมายฉบับนี้ก็ตกไป
3: ครับเห็นว่าคราวนี้ก็โดนตีตกอีกแล้วไหมล่ะครับ PRTR
4: ตีตกไปแล้วฮะกลัวว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะรู้แล้วจะแตกตื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมาประท้วงฮะ
3: ครับผมว่าประท้วงให้คนที่ตีตกดีกว่าเนาะเนี่ยเพราะไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนเลยตกลง
4: ก็เนี่ยปัญหาเนี่ยตีตกเริ่มไม่เอาเข้านะครับก็แล้วก็อีกฉบับนึงพอดีผมเนี่ยเป็นกรรมการวิสามัญเนี่ยช่วยร่างพรบโรงงานฉบับใหม่

0: ปรับล้านหนึ่ง
1: หร
0: ือสองล้านเนี่ยจำคุกสองปีอะไรเงี้ยนะเนี่ยเพราะตอนนี้ปรับแค่สองแสนนะครับอย่าไปกลัว
1: ครับไม่กลัวครับไม่กลัวจริงๆว่าจริงๆมันโทษจะบอกว่าปรับไม่เกินนี่มันคำพูดพวกนี้ไม่ควรอยู่ในกฎหมายแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยเพราะว่าล้าหลังไปหมดแล้วครับแล้วตกลงของอาจารย์โดนตีตกด้วยหรือเปล่าล่ะครับ
0: ตีตกฮะก็คือเรื่องนั้นเราก็บอกว่าเวลาจะตั้งโรงงานที่อันตรายนะจะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วยประชาชนมันมีส่วนร่วมด้วยนะทุกวันนี้คือใช้ติดประกาศ15วัน3ที่หน่วยรายการถ้าประชาชนไม่คัดค้านก็ถือว่าเห็นชอบออกใบอนุญาตได้เลย
1: นี่ก็ต้องบอกไปถ้าไปตั้งโรงงานอันตรายเนี้ยใกล้ๆบ้านไหนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีทุกนายกอบต.นายกอบจ.นายกอะไรต่างๆไปตั้งไว้ใกล้ๆให้หมดเลยท่านจะได้คอยดูแลครับแต่โอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยเพราะเรื่องดีๆโดนตีตกไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกันในสภาซะด้วยซ้ำ
0: ครับแล้วเราก็เสนอให้ประชาชนเป็นวัดตอกไหนๆก็คือเข้าไปส่งไปตรวจได้นะตั้งกรรมการไตภาคีโรงงานต้องทำ CSR อะไรพวกนี้ด้วย
1: ครับครับ
0: สุดท้ายตกไปเรียบร้อย
1: แ
0: ต่
1: ว่า
0: เขาไม่เอาเข้า
1: ครับสภาของพวกท่านเองท่านยังโกงกินกันอยู่ข้างในเลยนะล้าวเลอะพังกันหมดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเราก็คงจะมีหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงคุยกันต่อไปนะครับมีเรื่องราวอะไรอาจารย์ช่วยบอกนะครับผมจะช่วยเป็นอีกปากนึงครับ
0: ครับยินดีเลยนะครับครับคุณเจ้ามนูครับ
1: ครับผมครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นเลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยท่านตามเรื่องนี้มานานพวกเราต้องช่วยกันครับช่วยกันจับตามองนะครับเพราะบางทีต้องยอมรับว่าบางทีข้าราชการดีๆยังมีอีกเยอะครับแต่ว่าจำนวนข้าราชการที่จะมาช่วยดูเรื่องราวพวกนี้มีน้อยฉะนั้นพวกเราช่วยกันจับตาช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาก็จะมาคุยนะครับว่าโอ้อากาศของโลกมนุษย์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมายทีเดียวประเทศเราอยู่อันดับ9ของโลกนะครับที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุต่างๆเนื่องจากภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงไปสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
7: ถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
8: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้

0: ายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
1: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์สนธิไปนะครับภาพแบ็คกราวด์ข้างหลังที่เป็นไร่สับปะรดที่มีขยะพิษอยู่นั้นน่ะผมขออนุญาตนะครับยืมภาพมาจากสยามรัฐส่วนตอนนี้ภาพที่อยู่ข้างหลังนั้นว่าไทยติดอันดับ9นะครับที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์อากาศเปลี่ยนแปลง climate change อันนี้นะครับภาพนี้มาจากกระทรวงทรัพย์ครับแล้วผู้ที่มาคุยกับเราช่วงนี้พอดีตรงกับภาพข้างหลังพอดีครับดร.วิจารณ์ศรีมาฉายาครับผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณยอดมนุครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะฮะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ
5: ครับยืมภาพแบ็คกราวด์มาจากกระทรวงทรัพย์พอดีครับ
6: ครับผมเรื่องร้อนๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งปีนี้นะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิจะสูงผิดปกตินะฮะ
5: ครับ
6: เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญนะครับทุกท่านคงได้ติดตามข่าวนะครับนะฮะ
5: ที่บางคนเลือกอเมริกาเขาบอกกอซิล่าเลย
6: ครับครับผมผมว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอย่างที่
5: ที่นี่
6: จอมนู
5: ที่นี่อาจารย์นะ
6: ได้เห็นภาพนะ
5: ครับครับที่นี่อาจารย์ครับหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงอากาศโลกเนี่ยอย่างจะเป็นดูไบจะเป็นไหนที่อากาศเขาเยอะๆหรือว่าแถวมองโกเลียอะไรที่มันแห้งแล้งทำไมของเราดูน่าจะสมบูรณ์ทำไมกลับเสี่ยงเป็นอันดับ9ได้ครับ
6: เรื่องความเสี่ยงนะครับนะฮะคือเขาเก็บข้อมูลมานานนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในเรื่องของอุบัติภัยอุทกภัยหรือภัยแล้งต่างๆความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างความเสียที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมปี2554นะฮะทุกท่านก็คงจำได้นะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนะครับหรือไม่ก็กรณีที่ใบนี้น้ำท่วมหาดใหญ่นะครับน้ำท่วมเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตภัยที่สำคัญที่เกิดจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ตอนหลังนะที่เขามีข้อมูลพร้อมนะครับเขาบอกประเทศไทยไม่ได้อยู่อันดับ9นะประเทศไทยอยู่อันดับที่17นะตอนนี้เขาบอก17อย่างไรก็ตามอยู่อันดับไหนก็ไม่สำคัญเราอยู่ท็อป20แล้วกันนะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นวิกฤตต่างๆเราสังเกตได้จากนะฮะความถี่มันเยอะขึ้นนะครับแล้วความรุนแรงความสูญเสียต่างๆก็มากขึ้นนะฮะทั้งความสูญเสียต่อทรัพย์สินความสูญเสียต่อชีวิตนะครับก็เยอะขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมประเทศไทยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะฮะแล้วอันดับต้นๆ นะฮะที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเรานะฮะก็มีเมียนมานะฮะอยู่ติดเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมียนมาตรงหรือยังไม่ได้
5: กระทบเราแน่
6: ที่กระทบไทยกับฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันในขณะที่ถ้าพูดถึงว่าประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่นะครับเราปล่อยน้อยมากครับคุณยอดมโนครับ
5: คร
6: ับ นะฮะเราปล่อยไม่ถึง 1% ของทั่วโลกนะครับประมาณ 0.88%แต่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะเราอยู่ในโซนร่วมกับประเทศอื่นๆด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น ป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยนอกจากการลดนะครับตามเป้าหมายของโลกนะครับซึ่งประเทศไทยก็ประกาศแล้วนะครับนะเราจะเข้าสู่นะครับประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับหรือเน็ตซีโร่ในปีคศ2050หรือปีพศ2593นะฮะซึ่งจากเดิมเป็นปีคศ2065ล่นเข้ามา15ปีนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราคอมมิตกับเบทีโลกไว้แล้ว
5: เห็นคอมมิตแต่ไม่คอมมานด์นะครับอาจารย
6: ์ก็ข้อนี้นี่ฮะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะฮะซึ่งขนาดนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็อยู่ในนะครับระหว่างการนะฮะเสนอพรบใหม่พรบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะซึ่งมีทั้งเรื่องของการควบคุมนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะฮะเรื่องสีคาร์บอนนะฮะเรื่องพวกนี้ก็จะเข้ามาในการปรับตัวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
5: ครับที่อาจารย์ครับเป็นตัว climate change ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าอัตราการเสี่ยงเนี่ยมันยังไงเราก็โดนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยก๊าซเยอะก็จริงแต่เรื่องที่เขาปล่อยเยอะเนี่ยผลกระทบมันมาทางเราไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นต่างๆที่มันเปลี่ยนไปที่นี่ที่สำคัญคือมาตรการต่างๆอย่างเช่นเชียงรายเอ่ยหาดใหญ่เอ่ยหลังที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยยังไม่มีการปรับอะไรขวางทางน้ำหรืออะไรก็ไม่มีการศึกษาต่อน่ากลัวครับ
6: เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับวิกฤตต่างๆตรงนี้นะครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพมหานครนะฮะเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงอันดับต้นๆของโลกนะฮะที่จะเกิดน้ำท่วมก
5: ็
6: ทั้งจากไอ้น้ำทะเลหนุนนะฮะน้ำจากต้นน้ำที่จะมานะฮะซึ่งเราเคยมองเรื่องของการที่จะผันน้ำนะฮะที่จะมาจากข้างบนแต่ก็โครงการก็ยังไม่ไปถึงไหนนะฮะนะฮะอย่างกรณีของ
5: ตอนปี54นะฮะมันจะมีซุปเปอร์ไฮเวย์จะมีอะไรซึ่งที่ออกแบบมาก็ดีมากนะที่เป็นคันขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วทำนาได้พอถึงหน้าน้ำคนทำนาก
6: ็เป็นถนนนี่ฮะก็เราก็ยังไม่มีโครงการลักษณะนี้เหมือนกันนะครับหรือกรณีของเราอยู่กับทะเลน้ำทะเลท่วมถึงเราจะมีระบบป้องกันได้ยังไงนะฮะอย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยเขาพร้อมนะฮะน้ำหนุนเขาก็ปิดน้ำลงเขาก็ปล่อยอะไรตรงนี้เรามีระบบอัตโนมัติอย่างนั้นนะครับเราควรจะมีหรือยังแต่สามเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมืองหลวงที่มีความเสี่ยงอย่างกรุงเทพมหานครนะครับ
5: จริงๆผมเห็นแผนของหลายรัฐบาลที่วางเอาไว้ดีๆนะครับแต่ไม่ได้ขยับ
6: นี่ฮะนี่ฮะเป็นจุดที่เราต้องมาคิดใหม่นะฮะว่าอะไรที่จำเป็นแล้วอีกสิ่งสำคัญที่สุดเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับถ้าจะเอาอยู่ไม่ใช่ทำเฉพาะโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างที่แข็งเพราะโครงสร้างแข็งๆอย่างกรณีของซีเมนต์อะไรความยืดหยุ่นมันน้อยนะซึ่งตอนนี้เขามองเป็นระบบธรรมชาติหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nature based solution นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายประเทศอย่างกรณีของทางสภาพยุโรปหรือเยอรมันนะครับซึ่งเขามีเขื่อนกั้นน้ำซึ่งตอนนี้ก็หลายแห่งก็ทุบไปแล้วนะครับนะฮะเพื่อให้น้ำไหลสะดวกในขณะเดียวกันพื้นที่ริมตลิ่งเหมือนกันนะฮะก็มีนะฮะการใช้โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นนะครับหรือที่เมืองที่มีความยืดหยุ่นหรือเมืองอะไรฟองน้ำสปองกี้ซิตี้นะฮะที่มีความยืดหยุ่นสูงนะฮะไอ้ก็ต้องมองเหมือนกันว่าเราจะอยู่กับน้ำได้อย่างไรนะครับกรณีหาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะฮะ
5: เมืองฟองน้ำก็เห็นมีทดลองกันอยู่แถวระยองแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าการทดลองนั้นรับไปถึงไหน
6: ครับยังถ้าใครนึกไม่ออกนะเมืองฟองน้ำจะเป็นยังไงดูสวนได้จากจิตนะครับที่เรามีระบบนะครับเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำมีบ่อน้ำแล้วมีการระบายน้ำมีปลูกพืชที่สามารถซับน้ำได้นะครับก็ถือว่านะฮะเป็นแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญพื้นที่อะไรที่เป็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่พื้นที่ริมน้ำนะฮะ ซึ่งตอนนี้ต้องกันออกนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในอนาคตเราต้องหาพื้นที่ที่ซับน้ำธรรมชาตินะครับหรือแก้มลิงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เช่นเดียวกันนะครับ
5: ครับจริงๆเราเห็นตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยพระมหากษัตริย์สมัยก่อนตั้งแต่สมัยนั้นนี่1 2 3นี่ก็มีการขุดคลองชั้นที่5นี่ชัดเจนเลยคลองรังสิตที่เรียงออกไปช่วยทั้งระบายน้ำช่วยในหลายๆเรื่องทีเดียวเราเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราไปสกัดกั้นหมดอย่างเช่นอะไรฮะสนามบินสุวรรณภูมิก็ไปขวางทางน้ำหลากไปหมดแล้วมีต้องมีปั๊มตะวันตกตะวันออกฝรั่งก็หัวรออยู
6: ่ก็เนี่ยฮะเวลาเราสร้างถนนเราไม่ได้มองนะฮะไอทางระบายน้ำซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ต้องมองบอกผังเมืองกับผังน้ำต้องไปด้วยกันนะครับระบบระบายน้ำต่างๆก็ต้องชัดเจนนะครับซึ่งหลายแห่งนะครับก็จะต้องทะลุนะฮะทะลุถนนเพื่อให้มีการระบายน้ำนะครับ
5: ครับตอนเด็กๆผมจำได้ว่าไปที่ไหนถนนจะมีท่อทะลุนะฮะทำไมสมัยนี้ทันสมัยขึ้นกับไม่มีท่อแล้ว
6: ก็อันนี้เนี่ยฮะแล้วท่อมันต้องดูด้วยนะฮะฝนมันเดี๋ยวนี้มันไม่ธรรมดานะฮะเรามีเลนบอมเรามีฝนแช่อย่างนะฮะซึ่งตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่รุนแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นการออกแบบท่อระบายน้ำอะไรมันต้องมองกรณีของนะฮะปีที่วิกฤตหรือ worst case นะครับมันถึงจะเอาอยู่แล้วก็พื้นที่ธรรมชาติที่มันรับน้ำซึ่งตอนนี้เราก็บุกรุกค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ที่ริมน้ำเป็นพื้นที่ที่ราคาสูงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคอนโดมิเนียมอะไรก็เต็มไปหมดนะครับพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ซับน้ำเดิมนะครับอย่างกรณีของแถวอีสานเขาเรียกว่าป่าบุงป่าทามตอนนี้ก็มีการบุกรุกค่อนข้างเยอะนะครับ
5: ครับไอ้ของเหล่านี้ก็น่าเป็นห่วงว่าจริงๆกฎหมายมันจัดการได้แต่ทำไมถึงไม่ได้จัดการแล้วก็ปล่อยปละผลสุดท้ายกลายเป็นสิ่งโครงสร้างซึ่งจะรื้อก็ยากนะครับกว่าจะฟ้องร้องกันได้ก็พอดีน้ำท่วมอีกรอบ
6: ก็นี่ฮะเหมือนกับบุกรุกป่าที่เราเห็นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะซูเปอร์เอลนีโญนะฮะกำลังจะมาซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็ชัดเจนนะครับว่าอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะสูงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งปกติอุณหภูมิจะไม่เกิน 1.2 องศาตอนนี้ก็ประมาณ2องศานะฮะซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนที่จะเกิดซูเปอร์เอลนีโญซึ่งตอนนี้ประเทศแถวยุโรปนะครับอย่างกรณีของประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะฮะที่เราได้ติดตามข่าวคนเสียชีวิตนะครับวัน
5: เสียชีวิตเยอะมากนะครับผมตกใจเห็นตัวเลขแล้วผมไม่คิดว่าจะมาเป็นหลักพันแบบนี
6: ้ครับแล้วก็บ้านเขาคือไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้นะครับนะฮะอย่างโครงสร้างของที่อยู่อาศัยไม่มีแอร์นะฮะเพราะว่าไม่เคยได้เปิดแอร์ผมเองก็เคยอยู่แคนาดานะฮะอยู่มา4ปีเช่นเดียวกันนะฮะประเทศนั้นก็ไม่มีแอร์นะครับผมก็มีครั้งหนึ่งที่ร้อนประมาณสัก3วันนะฮะซื้อพัดลมมาแล้วก็ไม่มีอีกแล้วอะไรทำนองนี้ฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิร้อนมากนะครับ
5: แต่เขาบอกถ้าจะได้รับผลกระทบน้อยก็แคนาดานะครับอาจารย์เพราะเขาอากาศเขาเย็นมากถ้าจะร้อนขึ้นก็คงยังร้อยหน่อยนะ
6: ไม่แต่เขาร้อนเวลาร้อนเยอะเลยฮะเขาปรับตัวไม่ได้เหมือนเรานะเรายังร้อนกับร้อนมากนะฮะแต่เราก็ยังเกิดปัญหาเรื่องฮิสโตกอะไรต่ออะไรก็ไม่มีเคยมีคนตายจากนะฮะไอความร้อนแต่ตอนนี้มีเยอะแล้วนะครับจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
5: ครับก็น่าห่วงปรับตัวยังไงแต่พอเจออากาศที่ร้อนฉับพลันขนาดนี้อย่างบ้านผมนี่ผมเจอก่อนคือปลาในตู้เราไม่อยู่นะโอ้โห
6: ครับ
5: นึกไม่ถึงว่าน้ำมันอุ่นเลยตอนนี้ผมต้องเจาะระบายอากาศตู้ปลาเต็มไปหมดเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเสร็จเลย
6: ไม่ทราบอย่างกรณีไอ้นี่เหมือนกันนะฮะกรณีของต้นไม้สังเกตง่ายๆก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็นะฮะอุณหภูมิมันสูงต้นไม้ใบไม้ก็ทนไม่ได้นะฮะต้นไม้ที่ไม่เคยมีใบแห้งตอนนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้ประเทศไทยเราก็ต้องมองทั้งเรื่องของการลดนะฮะก็ตามกระแสโลกที่เราไปสัญญาไว้แล้วสำคัญที่สุดคือเรื่องของการปรับตัวเราจะปรับตัวอยู่กับเขาได้ไงมันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับจะปรับตัวอยู่ยังไงผมว่าเรื่องนี้จะถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญนะครับคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ
5: ทีนี้มันจะติดตรงประชาชน
6: ยังไงนะครับ
5: ตรงประชาชนเราเองนี่เราจับทางไม่ถูกนะฮะว่าจะต้องไปยังไงหรือว่าถ้าทำแล้วมันจะซ้ำซ้อนกันหรือว่าไม่ถูกวิธีภาครัฐจะต้องอันนี้ไม่ใช่เป็นว่าเท่าอย่างเดียวแต่ภาครัฐต้องเป็นต้นนำใช่ไหมครับภาคราชการจะต้องเป็นคนวางว่าตกลงแล้วเราจะไปยังไง
6: ครับนี่ก็อย่างผมเห็นด้วยกับคุณยอดมโนนะครับคือภาครัฐก็ต้องออกแบบทั้งเรื่องของนโยบายนะทั้งเรื่องของการลดทั้งเรื่องของการปรับตัวนะครับถ้าอุณหภูมิสูงระดับไหนจะต้องมีการนะฮะเฝ้าระวังอย่างไรนะครับนะฮะและมีการดูแลอย่างไรซึ่งทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งเราก็มีวิดีโอคลิปที่เตือนนะฮะคนทำงานในกลางพื้นที่กลางแจ้งจะต้องมีนะฮะมีเรื่องของป้องกันความร้อนอย่างไรนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับแม้กระทั่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นชนิดพืชที่ปลูกข้าวที่ปลูกเหมือนกันนะครับเราจะปลูกชนิดไหนที่ทนแล้งทนท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ก็กระแสโลกนะครับบอกให้เราต้องปลูกข้าวคาร์บอนต่ำนะฮะไอ้นี่เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเกษตรที่จะเปลี่ยนไปนี่เราพร้อมหรือยังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นโยบายของรัฐบาลจะต้องชัดเจนนะฮะ
5: ที่น่าห่วงคือมาจนถึงวันนี้แล้วยังไม่เห็นสิครับอาจารย์ถ้าจะถามว่าเราพร้อมไหมผมยังไม่เห็นเลยว่าเราจะไปทางไหนนั่นจะบอกว่าพร้อมผมว่าเราไม่พร้อม
6: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะบอกพอดีเวลาเราเกิดปัญหาทีเราก็ค่อยมาด้วยกันทีนะฮะอย่างกรณีน้ำท่วมเราก็ยังมีทางโครงการนี้โครงการนี้พอเลยน้ำท่วมมันเบาบางลงเราก็เลิกคิดเรื่องนี้นะครับ
5: เลิกแล้ว
6: หรือเวลาช่วงน้ำแล้งเราก็พูดถึงโอ้อุตสาหกรรมจะต้องมีการรีไซเคิลน้ำมีอะไรต่ออะไรนะฮะพอดีน้ำปกติเราก็เลิกคิด
5: น้ำมาอีกแล้ว
6: ไม่เกิดระบบที่มันเป็นระบบก็ดีนะครับ
5: ทีนี้อาจารย์บอกว่าตอนนี้ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยแสดงว่ามันต้องร้อนมากแรงมากน้ำในเขื่อนเป็นยังไงมันจะพอใช้ไหมทีนี้คนจะบอกอ้าวแล้วเรื่องน้ำท่วมล่ะน้ำท่วมมันจะมาเป็นเรนบอมใช่ไหมครับอาจารย์มันสลับกับการที่แห้งแล้งมาทีก็เป็นพายุเลยโคลม
6: ไม่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอลนีโญเนี่ยมันเกิดได้ทั้งแล้งทั้งท่วมนะครับนะฮะบางพื้นที่จะแล้งบางพื้นที่จะท่วมในที่เกิดอยู่นะฮะพายุนะครับใต้ฝุ่นอะไรที่นะฮะโอกาสที่จะมาก็เยอะขึ้นนะครับนะฮะ
5: ไม่ได้หมายความว่ามันจะแล้งสักอย่างเดียวใช่ไหมครับ
6: ไม่ใช่มันแล้งที่หนึ่งไปท่วมที่หนึ่งเมื่อตอนนี้ฮะตอนนี้นะครับหลายพื้นที่แล้งนะครับอุณหภูมิสูงอย่างกรณีแถวสภาพยุโรปในขณะเดียวกันไอ้ที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมนะครับแล้วก็คนเสียชีวิตมากมายนะครับน้ำท่วมใหญ่ในหลายเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะหรือกรณีไฟป่าที่สเปนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ส่งผลกระทบรุนแรงนะฮะในบริเวณกว้างนะครับมีทั้งเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินต่างๆนะครับนะฮะก็จากอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้นนะครับ
5: ครับคงไม่มีใครสู้บ้านเราของเราไฟป่าเนี่ยคนจุดทั้งนั้นเลย
6: ก็ครับไม่คือประเด็นเรื่องไฟ
5: ฟังจากพี่ๆที่เป็นนะฮะเจ้าหน้าที
6: ่
5: เจ้าหน้าที่ที่ตรวจป่านะที่เขาเดินในป่ากันอยู่ตลอดเขาบอก90เกือบจะ 98% นะเขาบอกว่าคนจุด
6: คนจุดทั้งนั้นบ้านเราฮะ PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่านี่ก็คนจุดทั้งนั้นเลยนะไม่มีจากที่เราเข้าใจตั้งแต่แรกๆตอนเด็กๆนะฮะบอกว่าไม้เสียดสีจะเกิดไฟไหม้ป่าเนี่ยไม่มีฮะส่วนใหญ่จุดที่เกิดไฟหรือเราก็เรียกว่าจุดความร้อนที่เราเห็นด้วยดาวเทียมเนี่ยเป็นจุดเดิมๆส่วนใหญ่ก็เกษตรในพื้นที่ป่าหรือเผาป่าเพื่อหาของป่านะครับ
5: ครับพอดีอาจารย์พูดถึงดาวเทียมทีนี้คริสตัลของเรานะครับสามารถจะดูระดับพื้นดินต่างๆได้ไหมครับทางน้ำจะเป็นทางไหนถ้าต้องมีการแก้ไขในอนาคตเนี่ยวางแผนว่าเช่นเอาหาดใหญ่งั้นคุณต้องเอานี้นะหรือตรงนี้ออกเพราะว่าน้ำมันจะไปทางนี้น้ำมันสูงไปต่ำมันไม่เคยต่ำไปสูงอยู่แล้วคร
6: ับ ครับก็นี่ฮะจะต้องวางแผนให้ชัดเจนผมก็ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือกระทรวงอบนะครับให้ถอดบทเรียนกรณีของน้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งตอนนี้นะเราก็ให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆก็ ก็พบทุกอย่างเป็นประเด็นปัญหาหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือนะครับหรือกรณีถ้าเกิดอุบัติภัยอย่างนี้นะฮะซิงเกิลคอมมานด์จะอยู่ที่ไหนหน่วยไหนอย่างไรนะครับมีระบบอะไรระบบคาดการนะครับจะทำยังไงแล้วทำไมคนไม่เชื่อนะฮะแม้กระทั่งระบบสื่อสารตอนนั้นก็ล่มนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเราจะบทเรียนพวกนี้นะครับมาซักซ้อมความพร้อมในพื้นที่อื่นอย่างไรผมว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะเพราะว่าที่พื้นที่วิกฤตที่มีความเสี่ยงด้านน้ำก็มีหลายจังหวัดนะฮะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนะครับเชียงราย
5: คร
6: ับ นะครับ
5: แล้วเรายังนึกไม่ถึงว่าภูเก็ตซึ่งมีน้ำล้อมรอบน้ำท่วมได้นะครับ
6: อันนี้ฮะภูเก็ตพัทยาใครจะเชื่อล่ะฮะ
5: น้ำทะเลไม่ได้หนุนเลย
6: ใช่พื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลแต่เรามีปัญหาเรื่องของระบบระบายน้ำนะฮะซึ่งตรงนี้ดังที่บอกที่ผมเรียนนะผังน้ำกับผังเมืองมันต้องไปด้วยกันนะฮะแล้วผังน้ำต้องมองว่าไอ้นะฮะไอ้ช่วงนี้ฝนตกสูงสุดที่เคยมีแล้วก็คาดการณ์ไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วมันจะมีน้ำไหลตรงไหนอย่างไรซึ่งตอนนี้สิ่งต่อสร้างที่ขีดขวางทางน้ำนะครับเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเกิดน้ำท่วมแล้วความสูญเสียมันเยอะนะครับ
5: ตรงไหนถ้าขวางทางแล้วไม่ยอมให้เราถอนก็จะติดป้ายบอกประชาชนว่านี่เป็นตัวการเขาจะได้จัดการกันอาจารย์ครับแล้วแผนหาดใหญ่ที่อาจารย์ทำนี่ครับจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างออกมาเรียบร้อยเมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับผมจะได้แบบ
6: ตอนนี้เรามีสมุดปกขาวออกมาแล้วนะครับเป็นการศึกษาอย่างรวดเร็วแต่ต้องไปรายละเอียดซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็
5: รับ
6: เรื่องนี้ไปแล้วก็จะไปออกแบบรายละเอียดโดยดีทางใจกล้านะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับที่จะออกแบบเมืองหาดใหญ่นะครับตอนรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันก็มีความเห็นที่หลากหลายนะมีคนหนึ่งบอกว่าย้ายเมืองซึ่งตัวนี้มันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าฐานมันคนมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ระบบระบายน้ำนะครับระบบเก็บกักน้ำข้างบนหรือกรณีของลงทะเลน้ำลงทะเลทำไงให้ลงไวที่สุดนะครับระบบเตือนภัยที่ทันสมัยระบบช่วยเหลือที่เพื่อลดความสูญเสียนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นี่มีคนเสียชีวิตประมาณ150คนนะปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตในกลุ่มเปราะบางสักมากกว่านะฮะมากกว่า 70% นะฮะซึ่งกลุ่มเปราะบางนี่ก็เราต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับเราต้องมีแผนที่ว่ากลุ่มเปราะบางอยู่ที่ไหนอย่างไรเวลาเข้าไปช่วยต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้นะฮะซึ่งต้องมีแผนที่ความเสี่ยงด้วยนะครับนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับ
5: ครับเพราะตรงนี้แผนมีโอกาสที่จะออกมาคุยกันได้เมื่อไหร่รบกวนนะอาจารย์ให้ทางผมได้มีโอกาสได้พูดคุยด้วยผมอยากจะเห็นจังเลยว่าแผนดีๆนี่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันยุ่งยากไหมมันใช้งบประมาณเท่าไหร่น่าจะเป็นแผนจุดพลุให้สำหรับจังหวัดต่างๆได้ด้วยครับ
6: ครับพอดีช่วงก่อนนั้นนะฮะผมไปญี่ปุ่นนะผมไปดูเมืองเขาเรียกว่าเมืองชิโกกุคล้ายๆกับหาดใหญ่เลยนะครับหลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่นะเขาก็มีระบบของเขาบทเรียนของเขานะฮะซึ่งตอนนี้เขามีศูนย์เรียนรู้เขาบอกว่าเด็กประถมนะทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตรเรื่องของการหนีภัยจากน้ำท่วมถึงจะจบหลักสูตรได้นะครับความเข้าใจในเมืองซึ่งเขามีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับน้ำที่มามากๆก็มีท่อขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันก็เวลาลงทะเลมันมีน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมฮะก็ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะนะฮะให้เอาน้ำทะเลป้องกันการหนุนของน้ำทะเลแล้วเอาน้ำที่ส่วนเหลือจะให้ระบายได้ไวที่สุดอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเขาตอนนั้นเขาสูญเสียค่อนจะไม่เยอะเท่าเรานะฮะมีคนเสียชีวิตประมาณสักนะฮะ30-40คนแต่เขาถอดบทเรียนมาละเอียดมากแล้วไปแก้ไขนะฮะผังเมืองนะฮะไปแก้ไขระบบต่างๆซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ประสบปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับ
5: ครับซึ่งบางครั้งแผนงานอาจจะเคยทำมาสำเร็จแต่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปก็อาจจะต้องมีการปรับแผนด้วยนะครับ
6: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะฮะเพราะ
5: ครับอย่างเมื่อก่อนทั้งหาดใหญ่นี่เคยมีทั้งแก้มลิงหนองใหญ่ใช่ไหมที่พนังตัดครับเคยเป็นตัวช่วยแต่วันนี้น้ำมันแรงกว่าเดิมแล้วครับ
6: ใช่คลองร้อนหนึ่งเราก็มีแล้วแต่เขาเพิ่งนะฮะอนุมัติงบส ฉุกเฉินนะฮะที่จะขยายคลองร.1นะฮะให้รับน้ำได้มากขึ้นนะครับ
5: ครับ

0: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่นําตรงนี้เรามาเตือนสติพวกเราอีกทีว่าแผนต่างๆเนี่ยมันจะต้องวางก่อนไม่ใช่เกิดเหตุแล้วค่อยมาแกะบทเรียนแต่บทเรียนของอาจารย์แกะเมื่อไหร่อย่าลืมบอกไปด้วยนะครับเราจะได้มาคุยกันอีกทีนึง
1: ครับครับสยามมนุษย์คร
0: ับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ครับดร.วิจารณ์ศรีมาฉายาครับผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมกับเวทีความคิดสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภมาศรับลูกมติกพช.ค่าไฟอพาร์ตเมนต์ชี้สคบ.ออกมาตรการดูแลไว้ก่อนแล้วห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางวันนี้เมื่อรัฐลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนพาณิชย์ค่าทุเรียนใต้แนวโน้มราคาปรับขึ้นหลังเดินหน้าดูดซับผลผลิตนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในแถลงร่วมกับนายจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ว่าปี2569ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ35หรือราว 260,000 ตันเหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตันโดยจังหวัดหลักได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชและยะลานายวิทยากรกล่าวว่าราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีนปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออกรวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมและบางเกรดปรับสูงกว่า100บาทต่อกิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตันผ่านการเชื่อมโยงตลาดสดตลาดกลางโมเดิร์นเทรดผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเปิดจุดจำหน่ายและสนับสนุนด้านการขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตปวีณาพาแม่ผู้เสียหายผ่าตัดคลอดอาการวิกฤตก่อนดับปริศนาร้องขอความเป็นธรรมสาธารณสุขคาใจสาเหตุการเสียชีวิตลูกน้อยกระบวนการผ่าคลอดนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวเออายุ26ปีและสามีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์หญิงนาลินาตันตินิรามัยผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลหลังจากนางสาวเอเข้าร้องทุกข์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือนางปวีณาเปิดเผยว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเรื่องไว้ทันทีเบื้องต้นได้สอบถามขั้นตอนการรักษาจากผู้เสียหายไว้และให้ผู้ ้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดคลอดลูกและเขียนเรื่องขอร้องทุกข์และจะมีการตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวโดยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในสัปดาห์หน้าพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเรื่องเสนออธิบดีซึ่งขณะนี้ต้องรอผลชันสูตรทารกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงอ่อนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์นะคะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็จัดรายการกันสดๆผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะ FM 96.5 แล้วก็ช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ส่วนของวิทยุนะคะก็หมุนหน้าปัดเข้ามาได้เลยที่ FM 96.5 นะคะหลากหลายช่องทางในการรับชมรับฟังก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะรายการเราก็รอที่จะตอบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงแรกนี้เนาะเราก็มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันเหมือนเดิม
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเลยนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนค่ะเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เพียงจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะหลากหลายนะคะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างลึกซึ้งเลยค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอารตีพรหมภักดีหรือว่าคุณนุชนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตีจังหวัดเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลย
4: ตัวนะคะ
3: ค่ะได้ค่ะ
4: ค่ะค่ะต้องชื่ออารตีพรหมภักดีอย่างที่แนะนำไปชื่อนุชนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะก็เราอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดเลยค่ะ
3: ค่ะอยากจะให้คุณนุชค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะของการทำวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไร่ม่วงหวานการันตีว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะ
4: เริ่มต้นเลยนะคะเรารวมกลุ่มการเกิดจากเมื่อก่อนนะคะสับปะรดล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำจึงได้คิดการตั้งกลุ่มรวมกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาค่ะก็คือเหมือนกับเราก็ได้หากิจกรรมคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้นักท่องเที่ยวให้ลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งที่สวนทานที่สวนแล้วก็เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนค่ะก็เลยเป็นการก่อตั้งกลุ่มและทำในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
3: ประมาณกี่ปีแล้วคะ
4: ปีนี้ขึ้นปีที่6แล้วค่ะ
3: ก็เริ่มจากการเริ่มจากสับปะรดเลยเนาะการที่สับปะรดล้นตลาดแล้วก็ราคาต่ำด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าสับปะรดไร่ม่วงถ้าใครเข้ามาจังหวัดเลยจะรู้จักสับปะรดไร่ม่วงเลยแล้วช่วงนึงอะค่ะจะมีในชุมชนรอบๆข้างรวมถึงสับปะรดที่อยู่ในชุมชนเองก็เมื่อล้นตลาดแล้วเอ๊ะเราจะหาวิธีการยังไงนะที่จะขายสับปะรดของคนในชุมชนนะคะให้ออกไปสู่ท้องตลาดได้เราก็เลยใช้วิธีการก็คือใช้การท่องเที่ยวมาขับเคลื่อนในเรื่องของการที่เราจะเอาสับปะรดบ้านเราออกไปข้างนอกแต่เราโดยการที่เรานำคนเข้ามาเที่ยวในชุมชนของเรานะคะก็ใครมาจังหวัดเลยจะรู้เลยว่าสับปะรดไร่ม่วงเขามีอัตลักษณ์ในส่วนของสับปะรดเองคือเขาจะหวานกรอบแล้วก็ทั้งดีทั้งฉ่ำแล้วก็กรอบด้วยไม่กัดลิ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของบ้านไร่ม่วงเองเราจึงชูอัตลักษณ์ตรงนี้มาเป็นการท่องเที่ยวค่ะ
3: ค่ะงั้นช่วงแรกๆที่เปิดเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเป็นเรื่องของเหมือนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมไร่สวนชมสวนสับปะรดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรามีจุดเด่นคือเรื่องสับปะรดเลยพอเราทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็ค้นหาตัวเองนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างอปท.เองแล้วก็มีทั้งธนาคารออมสินเองค่ะมาช่วยเรานะคะในการที่ค้นหาตัวเองว่าบ้านเรามีอะไรบ้างจึงวันนี้เราได้มีการทำในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจนเราได้มาตรฐาน CBT Thailand ค่ะ
3: อ๋ออันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเส้นทางการท่องเที่ยวที่แบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วของชุมชนนะคะว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอะไรบ้างคะถ้าไปท่องเที่ยวที่นี่
4: ค่ะถ้ามาบ้านไร่ม่วงนะคะซึ่งเราจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองตัวอำเภอเมืองเลยค่ะเราอยู่ตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองเลยนะคะผ่านจากตัวเมืองเพียงแค่5กิโลเท่านั้นเองจะนั่งเครื่องหรือนั่งรถเราเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะก็จะมีทริป1วันนะคะก็พาทุกท่านเที่ยวชุมชนอันดับแรกเลยพาไปไหว้พระที่วัดป่าอัมพวันค่ะที่จะมีในเรื่องเล่าของเกจิอาจารย์ดังอย่างหลวงปู่สามาหลวงปู่คำพองมีพระพุทธรูปไม้โบราณเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสวิถีในเรื่องของชาวพุทธก่อนนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพาทุกท่านไปเวิร์กช็อปอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ของเราคือสวนสลาวิทนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านไปทานอาหารกลางวันค่ะในส่วนของการล่องแพที่อ่างเก็บน้ำหมานนะคะเป็นการทานอาหารกลางลิงกลางน้ำเลยเป็นการล่องแพนี่เป็นทริป1วันนะคะก็2ก็คือเป็นทริป2วัน1คืนแต่ที่นี่เราจะเป็นในส่วนของลานกลางเต็นท์นะคะก็จะมีกิจกรรมคือตอนเย็นก็จะมีใบสีสู่ขวัญกินแล้วก็กินข้าวแหลงอันนี้คือภาษาเลยกินข้าวแหลงรวมกันแล้วก็มีตลาดชุมชนเล็กๆอยู่เอิ้นว่าตลาดบ้านเดี่ยวให้กับกิจกรรมยามค่ำคืนในทริปของ2วัน1คืนนะคะและก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามีค่ะก็เป็นการศึกษาดูงานนะคะในพื้นที่ของเราหรือในส่วนของท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงค่ะก็เราจะมีศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ให้คณะนะคะสามารถที่จะมาศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะคะสามารถที่จะมาทำในงาน CSR ได้เลยค่ะก็เราจะมีทริปในเรื่องของการตัดสับปะรดปลูกสับปะรดตามฤดูกาลค่ะเราจะเล่าเรื่องสับปะรดไร่ม่วงให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ให้ไปสัมผัสนะคะของสับปะรดไร่ม่วงคือจะพาไปตัดนะคะพาไปเรียนรู้แม้กระทั่งในการปลูกเลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นในส่วนฤดูสับปะรดเราจะมีสถานีนะคะคุณไม่เอาถ่านค่ะพาทุกท่านเวิร์กช็อปการทำถ่านนะคะถ่านดูดกลิ่นแต่เราใช้วัสดุคัดทิ้งก็คือสับปะรดที่บ้านเรามีแล้วค่ะเป็นลูกเล็กๆที่เขาไม่เติบโตแล้วเราก็เอาลูกเล็กๆที่เขาไม่เติบโตไม่มีมูลค่ามาทำเป็นถ่านดูดกลิ่นหรือถ้าเป็นเศษใช่เราก็จะมาอัดเป็นรูปสับปะรดพาทุกท่านระบายสีแล้วก็นำกลับบ้านไปเป็นถาดของที่ลึกในถ่านดูดกลิ่นด้วยนะคะแล้วเราก็มีในส่วนของเวิร์คช็อปในการทำจานใบไม้ค่ะเศษใบไม้ให้เป็นเงินเราก็จะนำพาทุกท่านไปเด็ดใบไม้ในชุมชนนี่แหละค่ะมาทำเป็นจานนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมในส่วนในศูนย์การเรียนรู้นะคะก็เราจะมีในเรื่องของการดูวิถีชีวิตของน้องด้วงมะพร้าวด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยค่ะและอีกกิจกรรมนะคะก็คือการทำผ้าอีโคปริ้นค่ะเราจะพาไปเด็ดดอกไม้ในชุมชนเรานี่แหละค่ะศูนย์การเรียนรู้เรานี่แหละพาทุกท่านไปเรียนรู้ของสีของใบไม้แล้วก็ทำในผ้าอีโคปริ้นนะคะแล้วเราก็จะมีสถานีเติมความหวานค่ะก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องอ้อยค่ะอ้อยที่สร้างลำนึงสร้างมูลค่าได้และยังมาเป็นบริชุมชนทำเองด้วยนะคะทำน้ำอ้อยคั้นสดเองค่ะแล้วก็จะมีสถานีปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ที่เราส่งเสริมในชุมชนมากๆเลยนะคะในเรื่องของการลดใช้เคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้วัสดุคัดทิ้งหรือวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเนี่ยค่ะมาทำเป็นปุ๋ยนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมคือศูนย์การเรียนรู้ส่วนสลาวิทของเรานะคะและอีกกิจกรรมของชุมชนค่ะประจำปีของเราคือน้ำหมานเทลที่นี่เป็นท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกหนึ่งที่ด้วยนะคะก็จะมีจัดกิจกรรมวิ่งเทลค่ะแล้วก็มีสนามซ้อมเทลใกล้เรือนด้วยนะคะเราจะพาทุกท่านวิ่งชมธรรมชาติในชุมชนมีภูเขาให้ท้าทายมีแม่น้ำให้ลงวิ่งด้วยค่ะนี่คือกิจกรรมของชุมชนที่เรามีค่ะ
3: โอ้วิ่งวิ่งเทลน่าสนใจค่ะเป็นกิจกรรมประจำปีไหมคะจัดบ่อยไหมคะในแต่ละปี
4: ก็จัดปีละครั้งเราเพิ่งจัดจบไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะในช่วงสับปะรดระหว่างเลยเราก็เพิ่งจัดเป็นกิจกรรมปีนี้เป็นปีที่5แล้วแต่ในส่วนของกิจกรรมของในการวิ่งเราจะมีใส่ในส่วนของใครมาพักที่บ้านเราจะมีพาวิ่งชุมชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมสอนวิ่งเทลแล้วก็เปิดสนามซ้อมเทลในแต่ละ3เดือนครั้งด้วยค่ะในการจัดกิจกรรมค่ะ
3: ค่ะวิ่งเทลนี่กี่กิโลคะ
4: เราเริ่มต้นตั้งแต่6กิโลนะคะ17กิโลแล้วก็จะมี3มีในส่วนของ3แล้วก็50กิโลค่ะ
3: โอ้คนร่วมเยอะไหมคะแต่ละครั้ง
4: ีที่ผ่านมาอยู่ที่340คนค่ะก็เริ่มจะมีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นนะคะในปีถัดไปเราก็จะจัดในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะในปี2570ค่ะก็เตรียมติดตามในส่วนของกิจกรรมน้ำหวานเที่ยวของเราค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่ทางกลุ่มทำขึ้นมาค่ะเรามีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะที่ใช่ไหมคะหรือว่าเราไปแบบสถานที่จริงๆในแต่ละบ้านของชุมชนนะคะ
4: เรามีศูนย์การเรียนรู้ค่ะที่จะรวมทุกอย่างไว้ให้ทุกท่านนะคะมีเวลาน้อยก็แวะมาหาเราได้เลยเพราะว่าอย่างในช่วงที่รอขึ้นเครื่องจะกลับในส่วนของกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะแวะมาที่ชุมชนได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่อย่างพาไปไหว้พระไปทานอาหารมันจะเป็นร่วมกับชุมชนเขาเรียกว่ากระจายรายได้ลงชุมชนเรา มีการทำงานร่วมกับชุมชนคือคนที่ทำงานหรือว่าคนที่มารับให้บริการค่ะก็จะเป็นคนในชุมชนทั้งหมดเลยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อค่ะในการพาเที่ยวที่ต่างๆในชุมชนนี่เราเป็นพาหนะแบบไหนคะ
4: เรามีรถในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเราก็จะมีบ้านเถาเอื้อนตั้มล้อค่ะบ้านมีตั้มล้อทุกคน
3: ค่ะ
4: นำพาทุกคนไปอยู่ในจุดต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นระยะไกลเพราะว่าอย่างไปล่องแพก็ใช้ใจหน่อยก็จะเป็นรถสองแถวย้อนวัยค่ะที่เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวแต่ละจุดของชุมชนนะคะซึ่งสามารถที่จะพาไปโดยเรามีรถนำพาไปทุกท่านพาไปค่ะ
3: ค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะหรือว่าเป็นกลุ่มดูงานที่มาเป็นส่วนใหญ่อะคะ
4: ก็เป็นหมู่คณะด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นศึกษาดูงานนะคะที่จะเข้ามาเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนทางที่จะผ่านไปภูเรือไปเชียงคานได้ก็สามารถจะแวะมาทำกิจกรรมทางเข้ากับเราได้แล้วก็ไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในจังหวัดเลยได้ค่ะ
3: มีขั้นนักมีรับขั้นต่ำไหมคะว่าต้องขั้นต่ำกี่ท่านถึงจะมาเที่ยวที่ชุมชนได้มีกำหนดไหมคะ
4: ค่ะจริงๆแล้วขั้นต่ำในการที่จะทำกิจกรรมเรานะคะต้องขอขั้นต่ำ5ขั้นขึ้นไปเราก็สามารถที่จะให้บริการได้แล้วค่ะก็แต่ว่าต้องแจ้งเราล่วงหน้านิดนึงค่ะ
3: ค่ะก็จะมีกิจกรรมให้เลือกนี่เห็นเวิร์กช็อปที่คุณนุชพูดมาเยอะแยะมากมายเวิร์กช็อปอันไหนที่แบบว่าได้รับความสนใจเป็นพิเศษคะ
4: ทานดูดกินค่ะเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะทำได้ง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ที่บ้านได้ด้วยนะคะก็จะเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็ในส่วนของทานดูดกินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปดัดแปลงทำที่บ้านได้ด้วยค่ะ
3: ทานดูดกินอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นแบบใช้ในครัวเรือนเป็นทำอาหารอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อในส่วนของทานดูดกลิ่นนี่คือในการเวิร์กช็อปนะคะที่เป็นง่ายๆที่สุดที่เราทานนักท่องเที่ยวทำเป็นการที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เย็นเอาไว้ดูดกลิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำไปหุงต้มหรือหุงอาหารนี่ก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ค่ะ
3: อ๋อก็มีจำหน่ายด้วยก็คือเป็นของในชุมชน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะแล
4: ้
3: วสับปะรดของที่ชุมชนนี้ก็คือเป็นปลอดสารด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเราปลอดสารค่ะเพราะว่าสับปะรดไร่ง่วงนะคะจะเป็นที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็คือเรามีด้วยธรรมชาติของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดินแล้วก็อากาศค่ะที่นี่เขาจะใช้กระบวนการในการดูแลเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติเลยรสชาติเขาก็จะดั้งเดิมนะคะก็ถ้าใครมาช่วงฤดูนี้จะได้เห็นสับปะรดสองข้างทางเต็มเลยค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราเลยนะคะ
3: ช่วงระหว่างเดือนไหนถึงเดือนไหนคะที่มีผลผลิต
4: ตั้งแต่เดือนปลายเดือนเมษาค่ะจนถึงที่สุดถึงประมาณเนี่ยค่ะใกล้ๆแล้วค่ะเดือนมกราคมกรกฎาคมเนี่ยค่ะวันที่
3: 31
4: นี่แหละก็จะเริ่มทยอยหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้จบเพียงแค่สับปะรดนะคะหลังจากที่สิ้นเดือนกรกฎาคมก็จะมีหลังจากนี้ก็จะเป็นเงาะเงาะมึงเลยถ้าใครเคยได้ยินตอนนี้เงาะก็เริ่มจะทยอยสุดแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าใครมาเที่ยวชุมชนค่ะก็จะพาเดินช้อปปิ้งที่สวนได้เลยชิมช็อปที่สวนได้ค่ะก็จะมีทั้งสับปะรดมีเงาะนะคะต่อไปน่าอาจจะมีในเรื่องของการเปิดก็คือมีทุเรียนมึงเลยด้วยนะคะ
3: อืม ค่ะแสดงว่าสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเราสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะคะถ้าคณะเป็นหมู่คณะแล้วติดต่อเรามาอยากให้จัดกิจกรรม อย่างหน่วยงานทาง CSR หรือว่าศึกษาดูงานก็สามารถติดต่อเราไม่ได้หรือว่ากวนเพื่อนอยากจะมาวิ่งอยากมาสัมผัสในวิถีชีวิตกับเทลเป็นเทลชุมชนก็สามารถติดต่อให้เราทำเส้นทางหรือว่าดีไซน์ให้ได้ค่ะ
3: อ๋อท่านแบบรวมตัวกันถ้าอยากวิ่งก็คือไม่ต้องแบบรอให้ชุมชน

0: จัดเราก็สามารถจัดเฉพาะหมู่คณะได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ได้ค่ะเรามีเส้นทางพร้อมค่ะ
0: อืมแล้วก็ที่พักก็พร้อมใช่ไหมคะเห็นว่ามีโฮมสเตย์ด้วย
1: ใช่ค่ะที่พักเราพร้อมเรามีแบบลานกางเต็นท์มีโฮมหลอดนะคะแล้วก็มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวและอีกอย่างนึงเราอยู่ใกล้เมืองด้วยค่ะถ้าใครอยากสัมผัสในเมืองแล้วจะมาทำกิจกรรมบ้านเราหรืออยากสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านเราก็พักบ้านเราได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอะไรที่แบบว่านิยมในเมืองเลยบ้างคะที่ชุมชนนะคะว่าเที่ยวชุมชนเสร็จสามารถไปเที่ยวที่ไหนต่อในเมืองเลยได้คะ
1: จริงๆแล้วบ้านไร่ม่วงจะอยู่ตรงกลางมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะเลยไปทางถนนเส้นเลยด่านซ้ายก็จะขึ้นไปภูเรือสามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวภูเรือได้เลยนะคะหรือว่าจะไปด่านซ้ายไปชมวิถีชีวิตในเรื่องของผีตาโขนได้เลยทางภูหลวงก็จะมีในส่วนของบานาน่าเลยนะคะสามารถที่จะไปชมธรรมชาติภูหอภูป่าเปาะได้แล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถ้าจะไปทางเส้นเชียงคานค่ะก็สามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงคานได้เลยหรือในตัวเมืองเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนห้วยกระทีวนอุทยานไทยละคือจริงๆแล้วไร่ม่วงอยู่ตรงกลางค่ะสามารถไปถึงก็ใกล้ได้หมดเลยค่ะ
0: โอ้เรียกได้ว่าถ้าคุณได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดเลยก็สามารถไปท่องเที่ยวที่ชุมชนได้เลยนะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วก็สามารถท่องเที่ยวที่อื่นๆที่ต้องการจะไปได้สะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะเราอยู่ตรงกลางเราถึงแม้ว่าจะอยู่ในตัวอำเภอเมืองค่ะเขาก็ยังมีวิถีชีวิตชุมชนใกล้ๆนะคะนี่คือภาษาถิ่นบ้านหอภาษาเมืองเลยนะคะก็มาสัมผัสวิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นบ้านเราก็ในแบบไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเดินทางลำบากค่ะสามารถที่ใครที่อยู่กรุงเทพนะคะนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินแล้วก็สามารถที่จะเรียกรถเข้ามาที่ชุมชนได้หรือใครที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็สามารถขับเข้ามาชุมชนได้เลยก็จะได้สัมผัสเลยวิถีท้องถิ่นก็คือสัมผัสความน่ารักของคนในชุมชนแม่ๆนะคะผู้ให้บริการที่จะบอกเลยว่ามีแต่สาวเหลือน้อย
0: วัยเก่าค่ะวัยเก่า
1: วัยเก่านี่บอกเลยว่าจะได้มีชีวิตที่สนุกมากๆที่ได้เจอกับวัยเก่าพาทำกับข้าวใบสีสู่ขวัญพาทำข้าวจี่ไร่ม่วงพาทุกท่านทำข้าวต้มหัวงอกพาทุกท่านไปวัดทุกคนที่มาก็คือจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ามาด้วยใจแล้วก็พร้อมให้บริการด้วยค่ะ
0: ค่ะพูดถึงกับข้าวอยากให้เล่าถึงอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ค่ะว่าถ้ามาที่นี่ไม่ควรพลาดที่จะต้องชิมเมนูนี
1: ้เมนูอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราค่ะก็ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นเบรกของเราก่อนอันดับแรกข้าวจี่ไร่ม่วงค่ะข้าวจี่ที่จะบอกเลยว่าเวลาจัดวิ่งทีไรนักวิ่งไม่ว่าจะที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติรอทานข้าวจี่ไร่ม่วงทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้าวจี่ไร่ม่วงจะต่างจากที่อื่นยังไงต้องเข้ามากินเองนะคะถึงจะรู้ว่ามันต่างยังไงแล้วก็แกงคั่วผํารู้จักผําบ่คะ
0: ไม่รู้จักค่ะ
1: หมกหยวก
0: ค่ะ
1: หยวกแจ่วดำค่ะแจ่วดำ
0: แจ่วดำ
1: คือแจ่วที่มันจะมีที่จังหวัดเลยเท่านั้นนะคะเชื่อได้ว่าที่อื่นไม่มีมีแจ่วดำค่ะแล้วก็ขนมจีนบีบร้อนอันนี้ก็คือเราจะมาท่านลงมือทำขนมจีนบีบร้อนด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาหารที่ห้ามพลาดแล้วก็จะมีในชุมชนอีกหนึ่งอย่างก็คือแกงผักหวานไข่มดแดงที่เขาจะมีตามฤดูกาลนะคะที่ในส่วนของชุมชนนี้ค่ะ
0: มีเมนูจากสับปะรดด้วยไหมคะ
1: ในส่วนของสับปะรดนี่เลยค่ะจะเป็นแกงไก่ใส่สับปะรดนะคะแกงส้มไก่ค่ะใส่สับปะรดซึ่งข้าวจี่นั่นก็คือจะเป็นในส่วนผสมเราจะมีสับปะรดอยู่แล้วด้วยค่ะ
0: โอ้เรียกได้ว่าแบบเป็นอาหารพื้นถิ่นต้องไปที่นี่เท่านั้นใช่ไหมคะ
1: เป็นอาหารท้องถิ่นอีสานบ้านเราหรือว่าของในจังหวัดเลยมาที่นี่จะได้ทานเลยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้มีแคมเปญหรือว่ามีเทศกาลท่องเที่ยวอะไรเป็นพิเศษที่จะจัดในชุมชนไหมคะ

0: ยิ่งของสับปะรดไร่ม่วงนะคะที่มีที่จังหวัดเลยที่เดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสับปะรดไร่ม่วงจะมีที่เดียวที่นี่แหละค่ะที่ปีละหนึ่งครั้งในช่วงที่ทุกท่านนะคะไปลิ้มลองค่ะในช่วงของฤดูกาลสับปะรดไร่ม่วงค่ะก็จะใกล้จะปิดส่วนใกล้จะปิดฤดูแล้วค่ะ
0: ค่ะเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยวที่ชุมชนสามารถดูข้อมูลหรือว่าติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ช่องทางในการติดต่อเรานะคะก็ติดต่อเราได้ในเพจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยค่ะตามตัวเลยท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรติดต่อเบอร์นะคะ0956624544ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมอยากจะฝากเพจนะคะในส่วนของน้ำหวานเทลค่ะที่เราจะมีกิจกรรมประจำทุกปีนะคะแล้วก็ในปีถัดไปติดตามข่าวสารของเราได้ทั้ง2เพจนี้นะคะเพจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยและน้ำหมาเทลค่ะ
0: ค่ะก็ปิดท้ายให้เรานิดนึงค่ะทำไมเราถึงต้องควรจัดท่องเที่ยวชุมชนคะมันมีเสน่ห์ยังไงคะแล้วก็เชิญชวนท่องเที่ยวที่ชุมชนค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นกิจกรรมที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนจะได้เจอนะคะวิถีไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดเลยการมีส่วนห่วงส่วนร่วมกันของคนในชุมชนค่ะและก็การที่เขานะคะได้กระจายรายได้ลงชุมชนด้วยเพราะคนที่เข้ามาให้บริการไม่ใช่มีเพียงแค่ครอบครัวเดียวนะคะมีหลายครอบครัวค่ะเสน่ห์ของการมาเที่ยวชุมชนคือการที่เราได้กระจายรายได้ลงหลายบ้านนะคะและอีกอย่างนึงแต่ละชุมชนหรือว่าแต่ละฤดูกาลนะคะเขาจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างบ้านไร่ม่วงเองเป็นชุมชนใกล้เมืองที่เดินทางสะดวกที่เขาจะมีในส่วนของธรรมชาติใกล้เมืองเส้นทางวิ่งเทลที่ใกล้เมืองนะคะมีวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้เมืองไม่ต้องเดินทางออกไปไกลค่ะก็สามารถที่จะมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเพียงแค่ออกถนนสี่เลนเพียงแค่ไม่กี่เมตรเราก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งธรรมชาติค่ะที่อยู่ใกล้ๆเมืองค่ะ
0: น่าไปมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ้นมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนบ้านไร่ม่วงให้พวกเราได้ฟังกันนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันนะคะที่ให้โอกาสนะคะท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงได้มาได้รู้จักกับทุกท่านและหวังว่าทุกคนนะคะจะมีโอกาสแวะมาหาเราแล้วก็ติดตามเรานะคะในถึงที่เราได้แจ้งไปต้องขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะขอบคุณไล่ๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 95 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุก

0: ทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุยแล้วก็กระแตนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ช่องทางการรับฟังรายการของเรานะคะก็เหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุนะคะก็หมุนมาที่หน้าปัด FM 96.5 ได้เลยแล้วก็ Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 อยากเห็นหน้าเห็นตากันหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้ก็มีหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะใน Facebook Fanpage แต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข่าวสารกันนะคะนุ้ยมีข่าวดีมาฝากก่อนค่ะเพราะว่าจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เลยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้แบบฟรีสไตล์เลยทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะคะกับเงินออมเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่จะให้คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีอันนี้เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะแล้วก็สำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีจะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีอันนี้เงินฝากนะคะแล้วก็ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะคะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่ 31สิงหาคม2569แล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วก็ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะถ้าฟังรายละเอียดไม่ทันนะคะก็นี่เลยโทรไปง่ายๆเลยที่GSB Contact Center 1115นะคะรับรองว่าคุ้มค่ากับการออมแน่นอนค่ะอันนี้เป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันนะคะ
4: ค่ะแล้วก็มีข่าวดีของกิจกรรมของคลื่นความคิดมาฝากกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ
3: ค่ะ
4: เป็นโอกาสทองของ Silver Gen นะคะวัยเก๋าเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันค่ะอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะคะงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนกลายเป็นขายเป็นนะคะกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะไฮไลท์เด็ดที่พี่ๆจะได้เจอในงานนะคะจะมีการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราค่ะไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะคะสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยแบบพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะมีเคล็ดลับนำกลับมีคู่มือนะคะนำกลับไปนะคะเปิดใช้งานได้ดูได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำนะคะไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะคะการันตีค่ะปักหมุดเจอกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมาโลถนนรัชดาราคาบัตรนะคะท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันค่ะแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะคะเรารับจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะคะสมัครด่วนที่ LINE @thinking radio ค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะ
3: คะ
4: ร่วมสนับสนุนงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังโดยยางโอตานิK4000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตามมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ค่ะ
3: ค่ะต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดคอร์ส2วันเนาะท
4: ั้
3: งวันที่1แล้วก็วันที่2แต่ว่าในวันที่1สิงหาเนี่ยก็คือเต็
4: มไปแล้ว
3: เต็มอย่างรวดเร็วนะคะก็วันที่2นี้ก็ยังทันนะคะใครที่กังวลอยู่ว่าเอ๊ะมันจะดูยากไปไหมสำหรับเรานี่ต้องบอกว่าก็ต้องมาเลยถ้ามีความกังวลแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ยากแน่นอนนะคะทีมวิทยากรนี่คือแน่นแล้วก็พร้อมที่จะเทรนคุณให้เป็นในเรื่องของเอา AI เนี่ยมาช่วยในการเพิ่มยอดขายได้ค่ะก็สมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็สำหรับข่าวสารที่จะมาพูดคุยกันนี้นะก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่เรารอคอยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยหรือเปล่านะสำหรับการใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะเราแบบว่าจริงๆเราชื่นชอบทุกโครงการ plus ของรัฐบาลเลยนะแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ได้แบบเต็มอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะโครงการที่เป็นไทยช่วยไทย plus ที่60 40นี่เออชื่นชอบมากแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับโครงการนี้นะคะไทยเที่ยวไทย plus นะคะในปี2569นะคะก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เปิดเงื่อนไขออกมาแล้วนะคะโดยที่รูปแบบของโครงการนี้นะจะเป็นโครงการแบบรูปแบบโคเพย์เมนต์นะคะมันจะคล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันค่ะโดยรัฐเนี่ยเขาจะสนับสนุนค่าที่พักแล้วก็โรงแรม 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะแล้วก็ประชาชนก็คือจ่ายเอง 50% นะคะก็คือเหมือนแบบคนละครึ่งนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็เปิดนะคะให้ 500,000 สิทธิ์แล้วก
4: ็
3: รับสิทธิ์สูงสุดถึง5สิทธิ์ต่อคนก็คือเราสามารถใช้สิทธิ์เนี่ยถ้ามันยังไม่เต็มเนาะก็ใช้ได้5ครั้ง5สิทธิ์เลยทีเดียวนะคะสำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทย plus ในปี2569นี้นะคะก็ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็จะเป็นนี่อย่างที่บอกไว้เลยว่าเป็นโครงการแบบโคเพย์เมนต์นะคะรูปแบบก็จะเหมือนกับเราเที่ยวด้วยกันที่จะได้สิทธิ์พลัสในสิทธิประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มขึ้นโดยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยในการกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงอย่างเดียวในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ต้องบอกว่ามันมีความผันผวนจากราคาน้ำมันแล้วก็สงครามนะคะแล้วก็สำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักโดยค่าสำหรับค่าโรงแรมนะก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ10โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 50% ประชาชนจ่ายเอง 50% เบื้องต้นก็จะสนับสนุนจำนวน 500,000 สิทธิ์นักท่องเที่ยวก็จะได้รับการสนับสนุนสูงสุด5สิทธิ์ต่อคนโครงการนี้นะคะทางรัฐเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะได้ถึงได้เม็ดเงินถึง 32,046 ล้านบาทแล้วก็จะมีรายได้ในส่วนของภาษีนะเพราะว่าแบบโรงเรือนโรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมก็คาดว่าจะได้รายได้จากภาษี 1,660 ล้านบาทนะคะแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆในการใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอย่างที่บอกไว้ว่ารัฐบาลเขาจะสนับสนุนแบบ 50-50 นะคะรัฐ50ประชาชน50แล้วก็เขาจะมีสนับสนุน e-coupon เพิ่มให้ด้วยมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์ครอบคลุ
4: ม
3: ครอบคลุมช้อปปิ้งแล้วก็ทัวร์แบบ one day trip ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ไปพักโรงแรมอะเนาะ one day trip ก็ได้เหมือนกันครอบคลุมร้านอาหารรถเช่าแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็จะใช้ได้ทั้งในวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะแล้วก็สามารถที่จะจองที่พักผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นเคยนะคะแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะใช้งบประมาณลงทุนนะคะ 1,750 ล้านบาทอันนี้ในส่วนของภาครัฐนะคะแม้ว่าโครงการนี้เนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเนี่ยจะสรุปเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วว่ายังต้องนำโครงการนี้เนี่ยนะคะไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดที่มีท่านรองนายกสุปจีสุธรรมพันธ์อยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลของโครงการนี้เพื่อที่จะเข้าประชุมนะคะของกลอชุดใหญ่ก่อนเพื่อที่จะให้นายกเนี่ยนะคะที่จะเป็นประธานในการประชุมเนี่ยอนุมัติมาแต่ว่าพอเมื่อเห็นชอบมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะใช้งบกลางมาดำเนินงานได้ซึ่งก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทันงบกลางในปี2569นี้หรือเปล่าเพื่อให้ที่โครงการนี้เรียบร้อยเร็วที่สุดแต่ว่าถ้าไม่ทันอันนี้ท่านบอกไว้ว่าถ้าไม่ทันงบกลางในปี2569นี้ก็จะเสนอไปงบประมาณกลางในปี2570แต่คาดว่าในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยน่าจะทันแล้วก็สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในช่วงปลายปีนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้ได้ภายในปีนี้แหละเขาก็เร่งทำโครงการเพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยอนุมัติอย่างเป็นทางการออกมานะคะแล้วก็ตั้งใจรอกันต่อไปนะคะคุณศาสิมานี่บอกมาว่าไม่เอาสักอย่างไม่เอาสักอย่างค่ะสิทธิ์ของรัฐบาลทำไปก็ไม่ให้ไม่เอาแล้วเที่ยวโคราชพอแล้วของกินของใช้เทียบ ดีมากอันนี้ก็คือพอเพียงนะคะก็คือเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวที่สุดแล้วเนาะโคราชบ้านเรา นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็รอคอยโครงการนี้อยู่ เชื่อว่าเขาก็จะมีหลากหลายโครงการออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะช่วยให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนาะแต่ว่าเรื่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเที่ยวไงเพราะว่าการเที่ยวมันก็เป็นในส่วนของการผ่อนคลายได้แบบว่ากระจายรายได้ยิ่งเที่ยวในประเทศเนาะอย่างที่เราเน้นย้ำบ่อยๆว่าเฮ้ยมันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะอะไรเงี้ยมันก็พอภาคตัดออกโครงการมาแบบนี้มันก็กระตุ้นได้แน่นอน
4: ค่ะแล้วก็สำหรับสายท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะเที่ยวด้วยล่ารางวัลไปด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: ต้องฟังนะคะเที่ยวด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะเพราะว่าใครที่เนี่ยมีแพลนอยู่แล้วตอนนี้ก็อยากจะชวนมาเปลี่ยนทริปฟินๆให้เป็นของรางวัลกันดีกว่าไหนๆก็จะเที่ยวแล้วมาทำชาเลนจ์กันนิดนึงนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาชวนออกมาสร้างตำนานบทใหม่ค่ะเที่ยวให้ฉ่ำใจต้อนรับกรีนซีซั่นกับแคมเปญเที่ยวฉ่ำใจล่าหมุดสีเขียวนะคะในช่วงของกรีนซีซั่น e-stamp นะคะก็คือจะปลุกวิญญาณนักล่าแต้มในตัวคุณค่ะออกเดินทางเช็คอินพิกัดสุดจึ้งทั้ง77จังหวัดนะคะเขามีหมุดหมายให้รวมกว่า770หมุดหมายทั่วไทยนะคะที่ยิ่งเที่ยวยิ่งปังสะสมแต้มแลกรับของรางวัลพรีเมียมแบบลิมิเต็ดคือของรางวัลเพียบเลยนะคะจะมีแบบว่าที่ไหนบ้างนะคะก็ให้ไลน์ไปสอบถามที่ไลน์ @amazingthailand นะคะเขาจะมีหมุดอยู่ว่าสามารถเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็เขาจะมีคะแนนให้สะสมทำคะแนนเช่นสะสมครบ250คะแนนแลกรับเสื้อลิมิเต็ดประจำแคมเปญหรือว่า300คะแนนก็จะแลกรับเป็นชุดของรางวัลกิฟต์เซฟจากทททนะคะหรือว่าสะสมครบ550คะแนนแลกรับบัตรกำนันห้างสรรพสินค้ามูลค่า500บาทค่ะแล้วก็ไฮไลท์สุดพีคสำหรับสายเที่ยวนะคะตัวยงเลยใครที่ตะลุยเช็คอินสะสมคะแนนสูงสุด3อันดับแรกรับรางวัลใหญ่ค่ะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศนะคะรางวัลละ2ที่นั่งเที่ยวเก่งด้วยนะคะล่าแต้มเก่งก็ต้องรับตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่อกันเลยสิคะก็มอบให้ไปเที่ยวต่อกันไปยาวๆเลยค่ะใครที่อยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็แต่ละจุดเขาจะมีการเปิด GPS เช็คอินนะคะถ่ายรูปต่างๆนะคะในแต่ละที่เขาก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะมีช้อปกินเที่ยวขั้นต่ำ250บาทรับเลย100คะแนนโอ้โห100คะแนนได้ไม่ยากแค่ช้อปกินเที่ยวขั้นต่ำเพียง250บาทเองรับขั้นต่ำเลย100คะแนนนะคะก็สามารถดูพิกัดต่างๆได้อย่างที่บอกไปที่ LINE @amazingthailand ค่ะสอบถามพิกัดต่างๆได้เขาจะส่งลิงก์ให้นะคะก็จะมีพิกัดว่าจุดไหนที่สามารถเที่ยวแล้วใช้จ่ายแล้วสามารถเก็บคะแนนแลกแต้มแรกของรางวัลได้นะคะก็เชิญชวนไปใช้สิทธิ์ในหน้า Green Season นี้นะคะระยะเวลาร่วมกิจกรรมนะคะก็คือเมื่อวานเพิ่งเริ่มเป็นวันแรกนะคะก็คือตั้งแต่16กรกฎาคมถึง16กันยายนนี้เท่านั้นนะคะก็ใครที่มีแพลนอยู่แล้วเนาะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ก็ไม่เสียหายอะไรเนาะเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยค่ะ
3: ค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะอีกหนึ่งโครงการมีคุณผู้ชมนะคะทักทายเข้ามาใน Facebook Fanpage นะคะวันนี้ค่อนข้างเยอะนะคุณทัศยานี่ชวนคุยอ่ะเลยบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะคะก็คืออากาศร้อนจนทนไม่ไหวอุณหภูมิก็คือไม่ยอมลดลงเลยแม้ว่าตอนกลางคืนโอ้อยากรู้จังว่าอากาศร้อนนี่กี่องศาคะเออเท่าที่ประเทศไทยตอน
4: สู้ไทยได้ไหม
3: ร้อนหรือเปล่านะคะแล้วคุณทัศยาก็บอกอยู่ด้วยว่าราคาผลไม้ในญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากแล้วก็มีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่จะหันมาบริโภคผลไม้น้อยลงแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมไปด้วยโอ้แล้วก็บอกว่ารู้สึกอิจฉารู้สึกอิจฉาน่าจะคนประเทศไทยนะที่แบบผลไม้อุดมสมบูรณ์
4: ใช่ค่ะ
3: ผลไม้อุดมสมบูรณ์จริงๆเนาะ
4: จริงๆค่ะแล้วก็ราคาก็ยังจับต้องได้
3: ใช่นะคะก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงเนาะ หลากหลายชนิดเลยโอ้โหผลไม้ถ้าเกิดใครไปเดินตลาดตอนนี้นี่ผลไม้เต็มแล้วก็ดูแบบน่าทานทั้งนั้นเลยรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนไม่รู้คุณทัศยะ เคยทานทุเรียนไทยหรือยังนะคะแล้วก็มีคุณมีคุณอัชราทักทายมานะคะแล้วก็คุณสวัสดีครับน้องนุ้ยอาทักทายมาด้วยนะคะเขมราชเนาะแล้วก็ทางช่อง Channel YouTube ก็มีคุณวิสุทธิ์สุกุลก็ทักทายมาเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะแล้วก็ในช่วงท้ายแบบนี้นะคะก็ทางคลื่น FM 96.5 ของเราก็มีสินค้าดีๆขายของเลยแล้วกันมานำเสนอนะคะสำหรับใครที่ต้องบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สิ่งที่ทุกบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีแล้วนะสำหรับกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งแบบออกมาทำงานนอกบ้านอ่ะหรือโดยเฉพาะบ้านที่แบบมีผู้สูงอายุเนาะนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะก็สามารถสบายใจได้ง่ายๆสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยถ้าเรามีเจ้ากล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็วันนี้ที่เรานำมาเสนอก็คือเรามีรุ่น Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะซึ่งเขาจะสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วก็จะสามารถดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบกันแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยนะแล้วก็ทำได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือเขามีความละเอียดนะคะถึง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าเลยแล้วก็ความคมชัดก็ระดับ 4K UHD แล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านเขาทนแดดทนฝนนะคะเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดได้สูงถึง128 GB เลยแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้ด้วยเขาหมุนได้355องศาเลยนะคะแล้วก็สามารถหมุนขึ้นลงได้75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะง่ายมากแล้วก็สามารถดูภาพสีกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเห็นในที่มืดได้ด้วยและที่สำคัญมีรับประกันให้นะคะ1ปีเต็มเลยแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยก็จากช็อปมาเนียนะคะเพียงแค่สั่งซื้อภายในเดือนนี้นะคะเขาก็จะเป็นโปรโมชั่น1แถม1ค่ะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรมาที่เบอร์021143990 021143990นะคะเขามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าทางอสมท MCOT ของเรานี่การันตีคุณภาพให้แล้วนะคะใครสนใจก็ต้องบอกว่ารีบโทรมาสั่งซื้อด่วนนะคะเพราะว่าสำหรับโปรโมชั่น1แถม1นี่คือไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะโทรมาได้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะก็จะหมดเวลาแล้วเนาะสำหรับรายการของเรานะคะก็จริงๆรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดใครฟังรายละเอียดข่าวไหนไม่ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากทางคลื่นที่เรากำลังจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอย่างที่บอกไปว่าในวันที่2สิงหาคมนี้เนาะอาจจะฟังรายละเอียดไม่ทันก็ไลน์เข้ามาถามได้ที่ @thinkingradio นะคะจริงๆเนี่ยเรามีหลายทริปหลายกิจกรรมเลยในช่วงนี้นะคะใครฟังจากสปอตไม่ทันอ่ะก็ไลน์มาถามได้เรื่องอะไรก็ได้ที่ได้ยินจากคลื่นความคิดของเราอะเนาะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเหมือนคำว่าได้ที่ไลน์ Thinking Radio ค่ะก็วันนี
4: ้ค่ะมีทริปต่างประเทศของชิงเต่าด้วยตอนนี้
3: ใช่ค่ะมีหลายงานเลยก็ถามกันเข้ามาได้ก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วัน ศุกร์หน้าสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราสองคนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
0: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นกลุ่มมหาชน
7: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: นุ่นเชื่อว่าหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มรายการเลยคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะมีคำถามเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่จากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยค่ะความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์คนตกใจตัวเลข
2: ผมก็ตกใจวันที่ผมคุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลัง
1: คุณวินิจค่ะ
2: ตัวเลข18,800,000 คน
1: ค่ะ
2: เขาไปกรองอะไรด้วยมาตรฐานที่เข้มข้นคนที่จะได้รับสิทธิ์เหลือแค่9,500,000 คนเอาตัวเลขกลม
1: ๆ
2: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าลองแยกแยะดูคนที่เคยมีบัตรเดิมเนี่ยมันมีทั้งหมด12,700,000 คนเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะแล้วก็กลุ่มที่2ซึ่งเป็นข้อมูลของพวกพม.กับมหาไทยเนี่ยอีกประมาณ 740,000 คนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยที่เป็นที่ไปสำรวจเนี่ยแล้วทำประชาคมเนี่ยก็อีกประมาณ 5,380,000 คนเน
1: ี่
2: ยเอาทั้งหมดมารวมกันทำ สแกนแบบละเอียดตามคุณสมบัติที่วันนั้นที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็กรองแล้วเนี่ยหายไป9,300,000 คน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลขที่เราฟังในตอนแรกอะค่ะ18,820,000 คนถูกไหมคะขย่าและสุดท้ายได้มาตัวเลข9,510,000 รายด้วยกันเพราะนั้นหายไป9,310,000 ค่ะ
2: ทั้งหมดเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้และทุกคนที่ได้เนี่ยการประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี
1: ้
2: ตั้งแต่6โมงเช้าท่านก็ไปกดดูแล้วกันว่าท่านได้หรือไม่ได
1: ้ในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนนะคะ5 แห่ง
2: อันนี้ก่อนคนที่ได้ก็เขาก็จะบอกว่ามันดำเนินการเป็นยังไงมันก็จะเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่ได้ที่เป็นของเดิม
1: ผู้ที่มีบัตรเดิม
2: บัตรเดิมก็ว่าไปตามเก่า
1: เริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้ก็ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไป
2: ส่วนคนที่เป็นกลุ่มใหม
1: ่ค่ะ
2: นะที่มาตอนหลังเนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยวันที่1ตุลาคม
1: ค่ะ
2: ส่วนรายละเอียดของการใช้สิทธิ์เดี๋ยวท่านก็ติดตามเองก็แล้วก
1: ันอันนี้คือคนที่ได
2: ้ส่วนคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะบอกท่านนะว่าท่านไม่ได้เพราะอะไร
1: ค่ะ
2: ส่วนผมมันไม่รู้ว่าท่านไม่ได้เพราะอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกรรมวิธีที่จะไปขอทบทวน
1: เราขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
2: ตั้งแต่ใช้ภาษาภาคก็เรียกอุทธรณ์กันแล้วกัน
1: ได้ตั้งแต่วันที่17นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละถึง31กรกฎาคมค่ะ
2: ก็ให้เวลาประมาณ2อาทิตย
1: ์ค่ะ
2: เสร็จแล้วเขาก็จะประกาศผลสำหรับการทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายในวันที่21กันยายน
1: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์หลังจากนั้นเนี่ยถ้าได้เพิ่มเติมก็ไปใช้สิทธิ์พร้อมกับคนอื่นมันที่1สิงหา
1: 1ตุลา
2: เอ้ยโทษ1ตุลาใช่1ตุลาเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะก็น่าสนใจนะน่าสนใจเราเคยพูดถึงกลุ่มต่างๆจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะวันที่คุยกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านเองก็แยกแยะให้ฟังว่าข้อสังเกตในครั้งนี้สำหรับคนที่มาลงทะเบียนมันมีตั้งแต่เรื่องของอายุแล้วค่ะ
2: คือครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนมาลงทะเบียนเนี่ยกลุ่มที่อายุ18ถึง30กลุ่มที่อายุ31ถึง40เนี่ยครั้งที่แล้วนี่ที่ลงทะเบียนเนี่ยมันเยอะนะ
1: ค่ะ
2: ถ้ารวมๆถ้าเขาทำตัวเลขมาได้ประมาณ5,700,000อ่ะ
1: ค่ะ
2: 4,700,000นะแล้วก็สงสัยคนอายุ18
1: เพิ่งเป็นวัยรุ่นเองนะ
2: แล้วก็อายุ30ถึง40ก็ทำงานนะมันไม่มีรายได้ปีละเกิน 100,000 บาทเลยเหรอเนี่ยก็ผมคิดว่าอันเนี้ยคงจะแจ็คพอตเยอะ
1: ค่ะ
2: อันนี้คงจะแจ็คพอตเยอะแต่จำนวนเท่าไหร่ผมไม่ทราบส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาตอนนั้นเขาให้18ปีขึ้นไปลงทะเบียนแล้วก็ไม่มีอย่างที่ว่าก็ได้กันไปเยอะนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้อันหนึ่งนะอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องรายได
1: ้
2: ที่เขาพูดว่าเขาไปตรวจไอ้การหักหน้าที่จ่ายของที
1: ่ภาษีใช่ไหมคะอาจารย์
2: ที่บริษัทนิติบริษัทเขาหักไว้อะไม่ใช่ของตัวเองไปยื่นแบบนะ ของที่เขาหักไว้ที่บริษัทที่เขาจ้างคุณแล้วก็หักไว้เนี่ย
1: เช่นนุ่นน่ะไปทำงานนุ่นไปรับจ้างอาจารย์แบบเนี้ยค่ะอ
2: ย่างผมไปทำงานกับคุณนุ่นเนี่ยเขาให้มา10,000
1: เขาหัก
2: ภาษีหน้าที่จ่ายไว้300
1: ค่ะ
2: ทางบริษัทเนี่ยเขาจะส่งไอ้300เนี่ยไปที่กรมสรรพากรโดยบอกว่าให้กับนายวีระเลขที่บัตรประชาชนอันนี้ไอ้เลขที่บัตรประชาชนน่ะคือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดนายวีระไปทำต่อรวมๆแล้วมันเกินแสนเขาก็ถือว่ามีรายได้ทั้งปีเกินแสน
1: อ
2: าจจะหลายบริษัทนะคนหนึ่งส่ง300คนหนึ่งส่ง500อะไรเนี่ยเราทำงานทั้งปีอ่ะใช่ไหมก็เขาไปตรวจไม่ต้องไปตรวจอะไรมากก็ไปตรวจฐานะที่จ่ายของบริษัทเอาบัตรประชาชนเสียบเข้าไปก็รู้แล้ว
1: ตัวเลขมันฟ้อง
2: ใช่ใช่อันนี้คิดว่ามากพอสมควรนะแล้วผมคิดว่าที่อันอีกอันที่น่าจะแจ็คพอตอ่ะน่าจะเป็นเรื่องมีรถยนต์ไว้ในครอบครอง
1: มอเตอร์ไซค์
2: ไม่เท่าไหร่มอเตอร์ไซค์มันส่วนใหญ่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีแต่มีประเภทมีหลายคันอาจจะซื้อแล้วไม่ได้สนใจอ่ะอาจจะซื้อให้ลูกแต่เป็นชื่อตัวเองอะไรเงี้ยน
1: ะ
2: มันก็มีขึ้นในทะเบียนของกรมขนส่งทางบกแล้วก็รถยนต์จะเก่าใหม่เขาไม่ได้บอกว่ารถเก่าเขาไม่เอารถใหม่เขาไม่เอาเขาบอกว่าถ้ารถจักรยานยนต์อ่ะต้องไม่เกิน300ซีซีแล้วก็ต้องมีแค่คันเดียวถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเขาไม่ได้บอกอะว่าคุณจะซื้อตั้งแต่สมัยไหนถ้าตราบใดที่คุณมีรถแล้วคุณยังใช้รถอยู่เนี่ยคุณมาต่อทะเบียนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเขาก็ต้องถือว่าคุณต้องมีเงินเติมน้ำมัน คนที่มีเงินเติมน้ำมันก็น่าจะมี
1: นั่นน่ะสิอาจารย์
2: เนี่ยไอ้เนี่ยผมว่าเยอะ
1: แล้วไปเป็นชื่อในอสังหาริมทรัพย์อะคะ
2: อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าอันนี้ผมว่าเยอะนะแล้วก็ที่เขาสงสัยกันมากๆเนี่ยก็คือพวกไอ้ที่อะไรล่ะผมมีบัตรเครดิตแต่ผมก็ไม่น้อยนะผมว่าบัตรเครดิตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่หรอก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็หลักๆเนี่ยจะเป็นรถยนต์หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องรายได้ผมคิดว่าหล
1: ัก
2: ๆก็จะเป็นเรื่องอะไรล่ะนักเรียนเนี่ยส่วนคนที่มีรายได้แล้วคิดว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีรายได้เนี่ยรอบนี้เขารู
1: ้แต่เราก็อยากรู้เนาะ
2: แต่ว่าเขาจะแถลงยังไงต่อไปเนี่ยก็แต่ละคนละ
1: ค
2: ราวนี้ท่านดูแล้วท่านก็แคปไว้ที่หน้าจอ
1: แล้วบอกเราได้ด้วย
2: แล้วบอกเราได้ว่าที่ท่านไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็ที่ท่านได้ท่านไม่บอกน
1: ะ
2: ที่ท่านได้มันไม่มีอะไรท่านได้สิทธิ์ท่านก็ยืนยันสิทธิ์ไปแต่ท่านที่ไม่ได้เนี่ยแล้วท่านสงสัยเนี่ยท่านลองเอาทำเป็นหนังตัวอย่างส่งให้ผมดู
1: ดีดี
2: พรุ่งนี้รายการฟังหูไว้หูช่วงถามมาต่อไปเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะเขาประกาศผลตั้งแต่เช้าอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ท่านส่งมาในไลน์ไอดี
1: At 2 years
2: เลยนะส่วนแล้วหลังจากนั้นท่านจะไปขอให้เขาทบทวนสิทธิ์ขออุทธรณ์เนี่ยแล้วได้ผลยังไงท่านมาบอก
1: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่ามีกลุ่มหนึ่งเขาไม่อยากแล้วอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ทบทวนสิทธิ์แล้วเขาได้อะไรอ่ะ
2: เอาก็ไม่รู้ถ้าเกิดท่านอยู่ในแถวที่ท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีไทยช่วยไทยพลัสอ่ะ
1: อ๋อก็เข้าเกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัส
2: กับบางคนเขาบอกถ้าเป็นคนเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กดไปเลยก็ไปลองรุ่นเอาก็แล้วกัน
1: ค่ะอย่าลืมส่งคำถาม
2: ก็ได้แค่เดือนละ1,200ครั้งอ
1: ่ะ
2: นี่วันที่10เท่าไหร่วันที่16ใช่ไหมผมไม่ได้ใช้สักบาท
1: เดี๋ยวช่วยใช้ค่ะอาจารย์แต่วันนี้เรื่องที่อยากชวนคุยนะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านประธานรัฐสภาลุงต้องถามอาจารย์เป็นไอเดียแบบนี้ก่อนว่าทำไมเราควรที่จะต้องสนใจงานทางฝั่งของสภาค่ะ
2: คุณอำนาจอธิปไตยมันมี3อำนาจตุลาการในเรื่องเกี่ยวกับศาลทั้งหมดนะศาลยุติธรรมศาลปกครองนะมีศาลไหนก็ไม่รู้มีทั้งหมดอะนะอย่างน้อยก็2ศาลนี่แหละศาลยุติธรรมกับศาลปกครองนี่แหละเออศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะศาลอำนาจทางฝ่ายตุลาการส่วนทางด้านฝ่ายรัฐบาลอันนี้เป็นฝ่ายบริหารอ
1: ัน
2: นี้ก็มีองคาพยพมีผู้คนมากมายใช้เงินเป็นหลักนะหาเงินใช้เงินนะฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้ก็มีอำนาจที่3ฝ่ายนี้คือออกกฎหมายให้ความเห็นชอบกับกฎหมายที่รัฐบาลต้องมาเสนอต่อสภาอ้าวอย่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยรัฐบาลจะใช้เงินน่ะไม่ใช่ใช้ได้เอง มันต้องเอามาเวียสภาผู้แทนราษฎรเอามาเวียวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็มีการตรวจสอบก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญอย่างที่ผมได้รับสัดส่วนคณะรัฐมนตรีไปทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่กรองให้อีกทีนึงไปตัดไปลดรีดไขมันอะไรมันยังมีงานอย่างอื่นอีกนะอย่างคณะกรรมการวิสามัญเฉพาะเรื่องคณะกรรมการสามัญซึ่งมีทั้งหมดเท่าๆกับคณะมนตรีมั้ง35คณะไอ้นั่นเขาก็จะมีอำนาจในการดำเนินการเรียกคนมาชี้แจงใครไปร้องทุกข์อะไรต่ออะไรทำรายงานอะไรเงี้ยจริงๆงานเขาเยอะงานเขาเยอะเพียงแต่ว่าเราไปโฟกัสผิดที่ไปสนใจว่าเขาได้เงินเดือนเท่าไหร
1: ่
2: สนใจว่าเขากินข้าวฟรีหรือเปล่าสนใจว่าถ้าเขาเลิกทำงานแล้วเขาจะได้เงินอะไรจริงๆผู้คนพวกนี้ถ้าถามผมนะ ที่เป็นยอดคงค้างคุณมีส.ส.500คนส.ว.อีก200คนเนี่ยน
1: ะ
2: ยอดคงค้างของคนที่เกี่ยวข้องพวกนี้ไม่มากหรอกค
1: ุ
2: ณดูจากจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเลยนั่นแหละคือคนที่จะเป็นเข้าข่ายผมว่าพวกนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่รวมกันนะทั้งยังมีทั้งที่เอาที่มีชีวิตอยู่อ
1: ะ
2: ทั้งผู้ที่เคยสอบได้ผู้ที่สอบตกและผู้ที่เป็นส.ส.ปัจจุบันเนี่ยผมว่าบวกลบคูณหารแล้วไม่น่าเกินหมื่นคน
1: ดีค่ะอาจารย์เชิญท่านมาคุยในวันนี้เพราะว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องของโครงสร้างจะได้รู้ว่าแต่ละบทบาทหน้าที่ก็ทำอะไรบ้างและที่สำคัญนุ๊กก็อยากรู้เช่นเดียวกันค่ะว่าส.ส.ส.ว.ผู้ติดตามเนี่ยเขามีกันกี่คนแล้วเขาได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เศรษฐกิจไม่ดีจะขึ้นเงินเดือนหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันกับท่านประธานรัฐสภานะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการฟังหูไว้หูของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีครับท่าน
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์วีระได้อธิบายให้ฟังแล้วว่าทำไมประชาชนเราจะต้องให้ความสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับสภาบ้างและอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่าในโครงสร้างเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรนุ่นถามคุณโสพลแบบนี้นิดนึงค่ะว่าตั้งแต่มารับตำแหน่งนะคะได้นอนวันละกี่ชั่วโมงทำงานสภาเป็นงานหนักมากอ่ะ
3: ถามว่าปกติก็เป็นคนจัดระเบียบการนอนนะครับผมจะทำงานถึง3ทุ่มจาก3ทุ่มถึง4ทุ่ม3ทุ่มกว่า4ทุ่ม5ทุ่มผมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็จะนอนประมาณ5ทุ่ม
1: ค่ะแต่คนดูเวลาเขาดูงานที่สภาเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหนักการเมืองวิวาทะการมองเป็นเชิงแบบนั้นมากกว่าแล้วเขาก็มองแบบนี้ด้วยว่าปัญหาของรัฐสภาไทยอ่ะมันเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานท่านมีมุมมองต่อเรื่องนี้ไงคะ
3: เอางี้ครับเรื่องเอาว่านิติบัญญัติกันแล้วกันนะครับนิติบัญญัติของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยประชาชนมุ่งไปเฉพาะเรื่องกฎหมายพอเลือกรัฐบาลเสร็จแล้วความหวังในการขับเคลื่อนประเทศก็อยู่ที่ฝ่ายบริหารวันที่ผมแสดงวิสัยทัศน์ผมได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าอยากเห็นสภานี้แก้ปัญหาของประเทศชาติ
2: ด้วยร่วมกับรัฐบาล
3: ใช่ครับ
2: โอเค
3: ครับฉะนั้นเมื่อเรามีคอนเซปต์มีแนวคิดแบบนี้มันยิ่งเพิ่มคำว่าความยุ่งยากเพิ่มขึ้นอีกเพราะถ้าเราเป็นประธานแค่ไปนั่งเป็นประธานในที่ประชุมไม่ต้องลำบากมาก
2: ครับครับ
3: ควบคุม
2: ผมถามคือท่านประธานสมพลเนี่ยมีชีวิตทางการเมืองยาวนานมากถ้านับจากวันแรกที่เป็นส.ส.ถึงวันนี้ในกี่ปีแล้วครับ
3: ปี44
2: เริ่มงาน
3: เริ่ม1พฤษภาคมปี44
2: เป็นส.ส.ครั้งแรก
3: ครั้งแรกครับ
2: อันนี้เป็นส.ส.สมัยที่เท่าไหร่ครับอย่างนี
3: ้โอ
2: ้ไม่เป็นไร
3: ไม่จับแล้ว
1: ยาวนาน
2: จริงไม่จับว่ามันเคยคือที่ผมถามคือท่านผ่านงาน
3: เอาว่าไม่เคยตก
2: ไม่เคยตกไม่เคยสอบตก
3: ไม่เคยสอบตก
2: แล้วก็ผ่านงานทางฝ่ายบริหารนะเป็นทั้งรัฐมนตรีคมนาคมเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ผมถามนิดนึงตอนที่มันเปลี่ยนเกียร์นะครับ
3: ครับ
2: เราต้องมาเป็นทางสภาเนี่ยใครเป็นคนท้าทายท่าน
3: ถ้าเอ่ยชื่อก็จะไม่เหมาะ
2: เอาไม่เป็นไรไม่ต้องเอ่ย
3: แต่ว่า
2: เป็นการคุยกันในพัก
3: คุยกันมีคนส่งเมสเซจบอกว่าให้ผม
2: มาทำหน้าที่นี้โอเค
3: ซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวัง
2: ไม่ได้กล่าวมาก่อน
3: ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังทุกตำแหน่งแม้แต่รองนายกแม้แต่รัฐมนตรี
2: โอเค
3: ครับ
2: อันนี้ถ้าถามอย่างเงี้ยคือชุดเนี้ยเพิ่งเป็นสมัยที่หนึ่งเพิ่งปิด
3: ครับ
2: แล้วจริงๆระยะเวลาก็แค่3เดือน
3: ของสภา122 วันครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ท่านมาทำตรงเนี้ยท่านดูท่านไปนั่งตรงบัลลังก์นะแล้วมองไอ้ในห้องโถงใหญ่ที่เขาถ่ายทอดสดอะ
3: ครับ
2: เห็นหัวมนุษย์อยู่ประมาณ300-400หัวเนี่ย
3: เห็นหมด
2: มันอารมณ์มันประมาณไหน
3: เราได้เห็นเอาว่าท่าแท้ก็ได้
2: เฮ้ยพูดไปเลย
3: ท่าแท้ของคำว่าประชาธิปไตยในห้องประชุม
2: มันลักษณะเป็น
3: ที่แต่ละฝ่ายได้แสดงออกถ้าเราอยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นว่าแต่ละฝ่ายคิดอะไรทำอะไรทั้งหมดเห็นหมดเลยครับ
2: เหมือนกับใช้โดรนดู
3: เห็นหมดเลยคนยิ้มแบบ สะใจก็มีคนผิดหวังก็มีอะไรเรานั่งอยู่ข้างบนเนี่ยผมเรียนว่าอาจจะมีสมาชิกบางคนว่าผมอาจจะไม่มีสมาธิจริง
2: ๆต้องดู
3: เพราะว่าไม่ใครพูดอะไรถ้าเขาย้อนคืนมาว่าผิดถูกอะไรเราต้องวินิจฉัยได้ฉะนั้นจากที่ทำมาจนถึงวันนี
2: ้หน้าที่สำคัญคือการวินิจฉัยแล้วก
3: ็
2: การควบคุมการประชุมวันนี้หลัง
3: ตามข้อบังคับ
2: ตามข้อบังคับเลยอ
3: ัน
2: นี้คือเวลาผมดูทางบ้านนะผมเห็นเดี๋ยวก็กดอ่อนเดี๋ยวก็กดอ่อนแล้วเขาไม่นั่งกันอยู่ในห้องประชุมน้ำหายหัวกันไปไหนโทษ
1: หายกันไปไหน
2: เขาออกไปข้างนอก
3: งานของสภาเนี่ย
2: มันไม่ใช่อยู่ห้องประชุมเดียว
3: มันจะไม่ใช่จะอยู่เฉพาะห้องประชุมงานกรรมธิการ
2: อ
3: ยู่ตามห้องกรรมธิการต่างๆส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกแต่นี่ก็น่า
2: แต่เราต้องกดออกเนี่ย
3: กดออก
2: แต่ว่ามันม
3: ี
2: ถ่ายทอดเสียงอะไรมัน
3: ครับถ่ายทอดเสียงแต่ว่าผมก็อยากเห็นภาพถ้าไม่มีภารกิจในห้อง
2: มาอยู่ในห้องเถอะ
3: มาอยู่ในห้องถึง
2: เวลาเขาคือ
3: ประชาชน
2: ไม่ทีวีรัฐสภาเนี่ยเขาไม่ค่อยแผนกล้องให้ดูมันไม่มีคน
3: ประชาชนเห็น
2: แต่ว่าเขามีถ่ายทอดเสียงทั้งที่ผมทราบ
3: ครับถ้าเราไม่มีภารกิจในห้องกรรมธิการ
2: เราควรอยู่ที่
3: เราก็อยากให้มานั่งภาพออกมาจะได้สวย
2: อันนี
3: ้ซึ่งในอดีตเต็มเลยนะ
2: ใช่พอมันมีถ่ายทอดมันก็ทุกคนก็หาอย่างอื่นทำด้วยเลยอาจจะไม่ยังไม่ถึงวาระของตัวเองที่จะมาพูดมันมีคิวต้อง10คนเนี้ยเขาขอไปทำอย่างอื่นก่อนนิดอันนี้อธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจว่า
3: หายไปไหน
2: หายไปไหนกันเพราะผมเคยไปประชุมไปเนี่ยกรรมาธิการเนี่ยงบประมาณไอ้ที่ไปเข้าสภาเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนเลยอ่ะแต่พอเขากดออดปั๊บมันกรูนเข้ามาลงมติ
1: แต่นุก็อยากเห็นถึงภาพรวมค่ะว่าการทำงานเนี่ยในยุคสมัยอะค่ะของท่านโสพลเองเนี่ยนะคะกับงานสภาเนี่ยค่ะร้อยกว่าวันได้แล้วเนาะผลงานหรือว่าสิ่งที่เข้าสภาแล้วมันเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ควรทราบภาพรวมมันมีอะไรบ้างคะที่สาระสำคัญอ่ะ
3: เอาสั้นประการแรกก็คือตั้งแต่วันแสดงวิสัยทัศน์ว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เราอยากให้ประชาชนศรัทธาผมก็พยายามอันแรกก็คือทำยังไงการแสดงออกในห้องประชุม
2: ครับ
3: กริยามารยาทต่างๆเราเป็นต้นแบบการใช้คำพูดคำจาอะไรในนั้นต้องเป็นต้นแบบฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือสภาล่มการนับองค์ประชุ
2: ม
3: การพูดจาถากถางจนถึงวิวาทะกันในยุคนี้ไม่
1: ม
3: ีในยุคนี้ไม่มี
2: ตั้งแต่ท่านเป็นมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
3: สภาไม่ล่ม
2: ไม่เคยล่มเลยใช่
3: ไหมไม่เคยล่ม
2: ที่ว่านับองค์ประชุมแล้วไม่ครบไม่มีเลยนะ
3: ไม่มีไม่มีครบองค์ประชุมทุกครั้ง
2: แต่ว่าหมดวาระเราสั่งปิดประชุมเร็วช้าในอีกเรื่องนึง
3: ก็อีกเรื่องนึงครับ
2: อันนี้ผมถามงี้
3: ได้ครับ
2: คือในแง่กฎมงกฎหมายเห็นมีคนเข้าอธิบายแล้วมันผ่านกี่ฉบับผมไม่ได้สนใจเพราะว่ามันแค่สมัยแรก
3: ครับก็ใช่
2: ตอนนี้ประเด็น
3: แต่ก็ถือว่าผ่านมากที่สุดนะเดี๋ยวจะหาว่ากฎเปลี่ยนยุคผ่านน้อยไปแล้ว
2: คืออย่างนี้คือทุกคนที่มาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาต่อให้พูดว่าวางตัวเป็นกลางทำตามข้อบังคับก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องมีคนบอกเฮ้ยมายังไงก็ต้องเฟเวอร์ฝ่ายรัฐบาลหน่อยหรือว่ายังไงก็ต้องฝ่ายค้านก็ต้องกดๆไว้หน่อยบรรยากาศแบบนี้มันเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปคราวนี้วิธีการที่ท่านจะทำให้คนเห็นว่าเออมันเป็นกลางการวินิจฉัยว่าเรื่องนี้เอาไม่เอาอย่างเงี้ยท่านใช้หลักยังไง
3: เอางี้ถามเป็นคำถามที่ผมอยากตอบมาก
2: ครับ
3: คนที่โดยเฉพาะตัวผมนะ
2: ครับ
3: ถ้าการเป็นประธานสภาผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาฉะนั้นการไม่อยากมีปัญหาผมจะเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย มันมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นผมจึงยึดข้อบังคับ
2: คืออันนี้คือปัญหาของสสฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
3: ใช่ครับ
2: แล้วมันยังมีปัญหาระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายนิติบัญญัติเพราะมันยึดโยงกันตอนผ่านกฎหมายเชิญ
3: ก็อาจจะมีหลายท่านพูดว่าผมก็มีสมาชิกพูดเลยว่าท่านมาจากพรรครัฐบาลคือประธานสภาคนไหนก็มาจากพรรคการเมืองหมด
2: ใช่
3: นะครับแต่ว่า
2: จะพักรัฐบาลหรือจะพักร่วมรัฐบาลแต่ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาล
3: ครับ
2: เขาบังคับไว
3: ้ยกเว้นว่ามีบางยุคที่มีอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับฉะนั้นเรื่องที่เป็นกลางไม่เป็นกลางเนี่ยผมเชื่อว่าประธานทุกคนทำหน้าที่ที่อยู่บนบัลลังก์เนี่ยระมัดระวังที่สุดคือเรื่องนี
2: ้
3: อย่างเหมือนผมให้พูดกับทุกคนว่าผมเป็นประธานเนี่ยไม่ใช่เป็นประธานเฉพาะในห้องประชุมนี้นะผมเป็นประธาน ให้คนดูทั้งประเทศฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำในเอาว่าเกียรติกันแล้วกัน
4: ครับ
3: ผมถ้าผมเป็นประธานที่ให้คนดูทั้งประเทศว่าผมเอ็นเอียงอะไรต่างๆเนี่ย มันเสียหายถึงผมที่ไม่ใช่เฉพาะห้องประชุมเลยนะ มันไปหมดเลยนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าวินิจฉัยของผมที่ตามข้อบังคับจะถูกใจไม่ถูกใจแต่ผมเอาข้อบังคับเป็นหลัก
4: โอเคอันนี้ผมเข้าใจครับนี่มันยังมีเรื่องประเภทที่เขาเสนอมาแล้วมันจะต้องมีการกรอง
3: อันนี้
4: อย่างนี้เราจะต้องมีคณะคือบางทีมันเป็นข้อกฎหมายไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเรามีคณะทำงานช่วยในตรงนี้ไหมคร
3: ับ เอาแค่เรื่องคลิป
4: เอ
3: าแค่เรื่องคลิปว่า
4: คลิป
3: ไหนปล่อยได้คลิปไหนไม่หรือเอกสารข้อบังคับเขียนชัดเจนนะครับห้ามนำเอกสารหรือพยานวัตถุอื่นมาแสดงในที่ประชุมเนี้ยยกเว้นได้รับการอนุญาตจากประธาน
4: คราวนี้ท่านต้องวินิจฉัยว่าจะให้ไม่ให้
3: ผมไม่ได้วินิจฉัยเองพ้องภาระผมประธานมันเยอะมากผมก็มอบให้รองอีกรองหนึ่งแต่รองท่านนั้นก็ไม่ใช่มาวินิจฉัยคนเดียวก็มีคณะกรรมการโดยฝ่ายข้าราชการประจำมีคณะกรรมการพิจารณาว่าคลิปนี้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นคลิปนี้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อนุญาต
4: อันนี้ผมไล่อย่างนี้ได้ไหมครับสมมติว่าผมจะเปิดคลิปน
3: ะ
4: ผมก็ต้องเอาคลิปเนี้ยไปให้เจ้าหน้าที่ก่อน
3: ตามระเบียบ
4: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่มีความเห็นยังไงก็มาถึงรองประธานก่อนแล้วรองประธานมีความเห็นยังไงถึงจะมาที่ท่าน
3: ไม่ถึงผม
4: อ๋อตกลงท่านไม่เกี่ยวเลย
3: ครับไม่ถึงผมเปิดได้เลยตามที่คณะกรรมการชุดนั้น
4: ถ้าคณะกรรมการลงมติ
3: ผมนี่ไม่มีส่วนเลย
4: คนผมเข้าใจผิดยังคิดว่ามันต้องมาให้ท่านดูก่อน
3: ไม่ครับไม่ถึงผมไม่ถึงผม
4: โอเค
3: นะครับ
4: โอเค
3: ที่บ่ผมที่ไม่ถึงผม
1: คือท่านน่ะเรารู้แล้วว่าภาพรวมท่าน

0: นเนี่ยฉะนั้นองค์กรนี้ก็คือข้าราชการที่จะสนับสนุน
1: การทำงานของ
0: การทำงานของสภาฉะนั้นถ้าสสจะเก่งจะดียังไงถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนในงานวิชาการซึ่งมันมีหมดนะครับงานวิชาการงานด้านงานนี้หรือแม้แต่ที่สำคัญที่สุดคนลืมเรื่องเผยแพร่ปลูกฝังประชาธิปไตย มันเป็นหน้าที่
1: ของฝ่ายนิติบัญญัติน
0: ิติบัญญัติเลย
1: แล้วก็เกี่ยวโยงกับฐานะของท่าน
0: ถูกต้องครับมีงานต่างๆที่จะต้องส่งเสริมให้เยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยครับฉะนั้นผมก็ไปขับเคลื่อนนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมให้ความสำคัญคือถ้าบุคลากรเนี่ยผมให้ความสำคัญว่าถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพทำยังไงก็
1: ไปไม่ได้
0: ผมก็ไปดูที่บุคลากรเริ่มต้นเข้าไปก็ดูเลยนะครับว่าผมให้สำรวจเลย1สุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตสุขภาพทางเศรษฐกิจ
1: ของเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่เป็นพนักงาน
0: ที่
1: จะเป็นเจ้าหน้าที
0: ่มาดูว่าเพื่อที่จะได้มอบหมายงานเขาให้ตรงบางคนแม่เลี้ยงเดียวบางคนพ่อเลี้ยงเดียวอะไรเราต้องรู้หมดเลย
1: ต้องลงลึกอย่างนี้เลย
0: ผมเอาอย่างนั้นเลยฮะผมไปงั้นเลยผมก็บอกว่าจะให้ทุกคนขยันเท่ากันหมดยังเป็นไปไม่ได้เพราะบางคนเขาดูแลพ่อแม่เขาฉะนั้นผู้บังคับบัญชาต้องอันนี้ครับทีนี้รวมจนถึงว่าวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจิตที่ดีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่เราทราบกันเนี่ยผมก็พยายามที่จะให้ข้าราชการเราซึ่งอยู่ในภาวะที่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรความทุกข์อย่างไรผมบอกทีมงานเลยบอกว่าข้าราชการทุกคนในสภานี้พบผมได้ตลอดเวลาแต่ว่าแขกนอกขอนัดผมให้ความสำคัญฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพ่อคนเนี่ยสมมติเป็นพ่อคนเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าเราต้องปกครองได้ทั้งลูกดีลูกไม่ดีเราต้องดูแลทั้งลูกเก่งลูกไม่เก่ง
1: ครับท่านนี้ท่านพูดว่าท่านทำงานได้เหมือนคนอื่นตั้งแต่มาเนี่ย3เดือนเนี่ยนะครับเดิน
0: ครบเลย
1: ทุกชั้น
0: ครบครับ
1: ทุกชั้นทุกห้องดูไม่หมด
0: ชั้นทุกห้องแม้แต่ไปเห็นโต๊ะที่เก้าอี้ที่อยู่ลานประชาชนเนี่ยตากแดดตากฝนอยู่ 4-5 ปี6ปีนี
2: ่ค่ะ
0: ไปไล่เก็บหมดเลยแล้วก็ตอนเย็นผมก็ไปออกกำลังกายกับข้าราชการ
1: จ็อกกิ้ง
0: ทั้งจ็อกผมมีกลุ่มแอโรบิกผมมีกลุ่มจ็อกกิ้งผมส่งเสริมให้เล่นกีฬา
2: ไหนๆบอกว่าดูหมดเลยที่สภาเขาเห็นปัญหาในเชิงก่อสร้างหรือเปล่าและอีกประเด็นนึงที่อยากชวนคุยก็คือในเรื่องของการบริหารนะคะการขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะเราคุยกันต่อนะคะกับท่านประธานรัฐสภาค่ะ
1: เดี๋ยวผมขอถามเพราะว่าม
2: ัน
1: เป็นข่าวมันเป็นข่าวคือ ในข่าวบอกว่าท่านไปยกเลิกที่เรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งบุคคลเรื่องเงิน
0: เดือนเรื่องสวัสดิการ
1: สวัสดิการ
0: สวัสดิการ
1: คือ
0: ค่าตอบแทนของ
1: ค่าตอบแทนเนี่ยมันออกครั้งฉบับที่4เนี่ยมันออกวันที่3เมษายนปีที่แล้วของท่านเนี่ยมายกเลิกวันที่28มิถุนายน
0: ถือว่าเข้าไปใหม่ๆเลยนะ
1: เข้าไปใหม่ๆเลย
0: ครับ
1: เท่ากับว่าคือผมดูง่ายๆนะครับของเดิมที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยที่มีการทำออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นการไปอย่างเนี้ยที่ปรึกษาของที่ท่านยกเลิกไปเนี่ย 24,000
0: 24,000
1: ขึ้นมาจาก 20,000 นะนักวิชาการจาก 18,000 ขึ้นมาเป็น 2,600 21,600
0: คร
1: ับเลขานุการขึ้นจาก 15,000 เป็น 18,000 อะไรประมาณเนี้ยท่านกลับไปใช้ของที่เป็นอัตราเดิม
0: คร
1: ับโอเคคราวนี้ผมต้องคำอธิบาย
0: อย่างงี้ในยุคที่ผมเข้ามาเป็นประธานเนี่ยเป็นยุควิกฤตเศรษฐกิจจะเห็นว่าผมไม่ได้เอากระแสอะไรนะมิถุนาแป๊บเดียวนะผมเข้ามาเมษามิถุนาผมก็มาดูเพราะว่าช่วงนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเราก็บอกว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมรวมทั้งเรื่องอาหารกลางวันไม่มีใครกดดันผมได้หรอกผมดูเรื่องความเหมาะสม
1: ตอนนี้อาหารกลางวัน
0: ใครซื้อเอง
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มี
1: วันประชุมก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: แต่ตอน
0: ให้ซื้อทานเอง
1: คราวนี้ผมจะมีปัญหานะครับเพราะตอนพิจารณาร่างออกมารายจ่ายที่ผมเป็นกรรมธิการผมไม่มีที่กินนะครับถ้าเกิดไม่มี
2: อาจารย์ก็ไปซื้อเองเหมือนคนอื่นๆเนี่ยแพ้ข้าวกล่อง
1: เป็นตัวให้ปีที่แล้วไปเนี่ยนะมันโอ้โหเป็นเดินช้อปปิ้งเลยอ่ะปีนี้มีเหมือนกันแต่ต้องไปซื้อกินเองนะเวลาเช่าวันนี้เป็นโอเคตกลงไม่มีทานอาหารเลย
0: ไม่มี
1: แต่ว่าจ่ายเงินเอง
0: จ่ายเงินเองทีนี้มารวมถึงเรื่องนี้ผมก็บอกว่าทุกอย่างประเทศต้องเราก็ต้องช่วยในฐานะนิติบัญญัติก็ต้องทำเป็นตัวอย่างผมก็ว่าเอางี้

0: ก็ลดเอาตามเกรดเดิมซึ่งอดีตประธานท่านเห็นว่าตอนนั้นมันไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจเราไปโทษท่านไม่ได
1: ้ท่าน
0: ข
1: ยับ
0: ขึ้นผมเรียนอย่างนี้เรื่องสวัสดิการของหรือรวมทั้งตัวสสผู้ช่วยสสจะมีกี่คนจะมีอาหารกลางวันจะมีผู้ช่วยสสมีเงินกองทุนหรืออะไรหรือไม่นี
2: ่
0: ผมอยากคุยกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยเราจะวางบทบาทของนักการเมืองประเทศนี้อย่างไรเราจะให้เป็นนักการเมืองเป็นจิตอาสาหรือจะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีเกียรติสังคมต้อง
1: ตัดสินใจ
0: ต้องตัดสินใจ
1: ต้องเลือกให
0: ้ครับอยากได้อย่างหนึ่งไม่ได
1: ้
0: อยากได้นักการเมืองที่มีนักการเมืองที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพอะไรต่างๆค่าตอบแทนน้อย
1: ๆก็ไม่ได
0: ้ก็เป็นจิตอาสาไปก็เป็นนักการเมืองจิตอาสาฉะนั้นผมจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้ไปศึกษาทั้งโลกนี้เลยว่าประเทศที่เขามีพูดเป็นประชาธิปไตยแล้วมีสสมีสมาชิกมีผู้ช่วยสสกี่คนมีสวัสดิการอะไรบ้าง
1: เอามาเทียบกับที
0: ่เอามาเทียบปัจจุบัน
1: โอเค
0: ฉะนั้นจึงแก้ไขปัญหาโดยวิทยาศาสตร
1: ์อันนี้คงจะมีความคืบหน้าตามลำดับแต่ว่าขั้นตอนนี้คือว่าที่จะเพิ่ม
0: ไม่เพิ่ม
1: ไม่เพิ่มโอเค
2: ไม่เพิ่มไม่ใครนะคะย้ำอีกท
0: ีไม่เพิ่มผู้ชำนาญการสสผู้ช่วยสสเลขา
2: ก็คือในฝั่งของผู้ช่วย
0: ใน8คน
1: แปดคน
0: แปดคนผู้ช่วยสส8คน
1: ไม่เพิ่มไม่เพิ่ม
0: คือรวมทั้งตัวผมด้วยนะ
2: สสคนหนึ่งมีผู้ติดตามกี่คน
1: เจ็ดคน
0: แปดคน
2: แปดคน
1: สสคนหนึ่ง
2: ยังไม่ลดจำนวนตรงนี้ลง
0: ยังกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่เนี่ยกำลังศึกษารวมทั้งผมขอลดเบี้ยประชุมกรอผมเองด้วยนะ
1: โอเคโอเคอันนี้ผมกลับมาเรื่องนี้อันนี้เอาการเมืองนิดหน่อยเนาะ
0: ได้ครับไม่มี
1: เพราะเป็นเรื่องที่พูดกันคือมันมีเรื่องที่สมาชิกรัฐสภาอาจจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนกับสวเนี่ยร่วมกันแล้วแต่แหละมันมีขั้นตอนว่าถ้าเกินร้อยละสิบไปยื่นได้แล้วในเรื่องไหนเนี่ยต้องส่งไปที่องค์กรอิสระโดยเฉพาะเรื่องไปศาลรัฐนูนไปปปช.อะไรพวกนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ค้างอยู่ครับ
0: มันมีเรื่องที่ผมอยากชี้แจงให้สังคมเข้าใจก็คือมีเรื่องที่ปปช.ได้วินิจฉัยกรณีของสมาชิกท่านหนึ่งก็คืออดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งว่าระหว่างศาลรัฐนูนกับปปช.นี่ความเห็นไม่ตรงกัน
1: โอเค
0: เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน
1: ก็มี
0: สสมายื่นมายื่นเพื่อให้ผมเนี่ยยื่นเรื่องนี้ตั้งกรรมการเพื่อไปศาลฎีกาเพื่อตั้งองค์กรเพื่อตั้งหน่วยคณะกรรมการอิสระตรวจสอบปปช.การทำงานของปปช.สรุปความว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องของสมาชิกรัฐสภ
1: า
0: ทั้งสวสสลงชื่อกันมาตรวจสอบเอาขอเอ่ยชื่อก็ได
1: ้
0: มันเพราะเป็นข่าวในทั่วไปก็คือตรวจสอบกรณีของท่านอดีตรัฐมนตรีท่านศักดิ์สยามชิดชอบ
1: ตอนนี้นะศาลรัฐนูนท่านมีคำวินิจฉัยอันนึง
0: ปปช.อีกแบบนึง
1: แล้วก็ปปช.นี่อีกแบบ
0: ขัดกัน
1: ขัดกันแล้วนี่พอมันเขาก็มีคนมาเลือกบอกว่าให้ไปอีกที่นึงให้ไปศาลฎีกา
0: ครับโดยถ้าดูตามรัฐนูนเนี่ยให้ประธานใช้ดุลพินิจ
1: ที่จะส่งไปไหม
0: ที่จะส่งไปไหม okay. ใช้ดุลพินิจ
1: okay.
0: แต่ว่าผมก็มองว่าทั้งศาลรัฐธรรมนูญและปปช.เนี่ยท่านทำงานในนามองค์กรแต่พอมาผมเนี่ยใช้ดุลพินิจผมเรียนงี้เพราะคนสงสัยมากว่าแม้แต่สสฝ่ายค้าน
1: เ
0: นี่ยที่บอกว่าผมช้าผมนั่นนี่อะไรต่างๆ
1: ดึง
0: อาจารย์ตัวติเอ็นเอาที่ท่านอาจารย์ว่าอะไรดึงเรื่องนี้นี่พอยื่นมาขบวนการตรวจสอบรายชื
1: ่อ
0: ปรากฏว่ามีรายชื่อ2รายชื่อของสว
1: ส
0: วเหมือนไม่ตรงไม่ตรงลายมือชื่อไม่ตรง
1: ไม่ตรงกับเอกสารที่ส่งมา
0: ครับเขาก็ส่งไปตามขั้นตอน
1: ให้ไปยืนยันว่าใช่ไม่
0: ใช่ครับหลังจากนั้นก็กลับมายืนยันเรื่องมาถึงผมวันที่25มิถุนา
1: โอเค
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ได้ถามท่านเลขานะว่าเรื่องถึงไหนแล้วเพราะว่าเหมือนสังคม
1: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ใช่ครับเรื่องมาถึงผมวันที่25พอมันสุกเสาร์อาทิตย์พอ27 28ก็เข้าสู่โหมดการพิจารณางบประมาณสัปดาห์นั้นทั้งสัปดาห์ผมไม่ได้ดูเลยหลังมาก็วันที่3 4 5 6เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ปิดสมัยประชุมผมก็ได้ดูบ้างไม่ดูบ้างหลังจากปิดสมัยประชุมผมก็มาดูมาอ่านเมื่ออ่านแล้วได้ข้อสรุปก่อนปิดสมัยผมอ่านอยู่2วันผมทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่2วันนะครับหลังจากนั้นผมก็มาดูเรื่อง ในอดีตนี่เขาเคยทำยังไงประธานผมก็ต้องดู
1: ดูประเพณีที่เขา
0: ประเพณีที่เขาทำมาว่าในอดีตที่มีเรื่องผมไม่เอ่ยชื่อนะครับตั้งแต่อดีตประธานท่านเรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรทั้งหลายที่เยอะมาผมก็ไปดูเขาก็ตั้งคณะกรรมการ
1: โอเค
0: ผมหลังจากที่ผมคิดว่าประเพณีทำงี้ผมก็ต้องไม่ใช่ว่าอันนี้หรอกเพื่อไม่ใช่ประเพณีนะผมได้ยึดประเพณีผมคนเดียวใช้ดุลพินิจสังคมอาจจะเชื่อผมไม่เชื่อผมมีต้นทุนพอที่จะให้สังคมเชื่อหรือไม่เชื่อนี่แหละมันสำคัญผมจึงใช้คณะกรรมการที่มีก็บอกว่าถ้างั้นเราก็ต้องหากรรมการที่เขามีคุณวุฒิ
1: อันนี้ตั้งแล้ว
0: ตั้งแล้วครับเซ็นแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: กว่าจะไปหาได้ครับ
1: กี่คนครับอันนี้
0: 9คนครับ
1: 9คน
0: 9คนเป็นคนนอกเป็นคน
1: ไม่ต้องบอกชื่อโอเ
0: คเข้าใจ
1: แล้ววันนี้ท่านต้องบอกว่าให้มันเสร็จสักเมื่อไหร่อะไร
0: ผมเพิ่งผมเซ็นเมื่อวานผมเซ็นเรื่องนี
1: ้เมื่อวานนี่เองเหรอ
0: ครับ
1: โอ้เอาโอเคสดๆร้อนๆนี่เป็นข่าวเลยนะ
0: เพราะว่ากว่าจะได้รับการต่อเราไปให
1: ้ต้องไปทาบทามคนนะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ท่านอาจารย์ต้องนึกว่าคนที่จะมาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยมันหายากไหมแต่ถ้าหาคนที
2: ่ค่ะ
0: ที่สังคมไม่น่าเชื่อถือมันหาง่าย
1: โอเคเข้าใจ
2: มันนุ่นถามต่อเกี่ยวกับเรื่องเชิงการเมืองเลยได้ไหมครับด้วยเวลาอันสั้นเนี่ยค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: สมัยหน้ามีแน
0: ่มีแน
1: ่คราวนี้ท่านกรรมมันจะต้องการนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าสมัยที่สองเรามีการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยจะเป็นการเทสนะว่าโอเคท่านประธานโสพลซาลัมเต็มที่แค่ไหนเนี่ยผมอย่างนี้แหละยังไม่ต้องตอบผมจะชวนท่านมาครั้งหน้าอีกทีนึง
2: เปิดสมัยประชุมสภาอีกครั้งเมื่อไหร่นะคะ
0: 22 สิงหาคม
2: นะคะฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างส
1: ูงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณดีครับ
1: ขอบคุณ
2: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจ รายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: ข่าวเรื่องที่รัฐบาลไทยจะเชิญมินอองไลซึ่งตอนนี้สวมหมวกประธานาธิบดีมาเยือนประเทศไทยเดือนหน้านี่เป็นข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่ในแง่ที่ว่าอาเซียนกันเองยังไม่ยอมรับมินอองไลอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันทางรัฐบาลไทยที่มีคนขับเคลื่อนสำคัญเรื่องนี้คือรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วบอกว่าการเชิญนี้เพื่อที่จะให้มีโอกาสที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์และได้พูดจากันเรื่องอื่นๆความสัมพันธ์ไทยกับพม่าเรื่องสแกมเมอร์เรื่องปัญหาชายแดนอื่นๆแต่ว่าการที่มีภาพมินอองไลมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการจะเกิดคำถามพอสมควรนะครับในเวทีระหว่างประเทศไทยเราบอกว่าการจัดให้มีการประชุมไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงเทพเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความพยายามของไทยที่จะเป็นสะพานพยายามที่จะให้เมียนมานั้นกลับไปมีกิจกรรมปกติกับอาเซียนอีกครั้งหนึ่งการที่เราแสดงตนซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าเรามีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยแต่ว่าแน่นอนครับนานาชาติหรือแม้กระทั่งเพื่อนอาเซียนบางประเทศก็คงมองเราว่าเราค่อนข้างเปลืองตัวผมว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยก็มีคำถามว่าเราได้อะไรจากการที่เราให้มินอองไลได้รับความชอบธรรมจากการที่ไทยเรามีปฏิสัมพันธ์อย่างเปิดเผยกับมินอองไลขณะที่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราถ้าทำหน้าที่ให้มีความสมานฉันท์ในเมียนมานั้นบทบาทของเราในการประสานกับฝ่ายต่อต้านฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมานั้นมันชัดเจนพอๆกับที่เราเปิดตัวกับมินอองไลหรือเปล่าสำคัญกว่านั้นก็คือเมียนมายังไม่ได้แสดงความพร้อมในการที่จะทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนมีหนำซ้ำยังมีมติในสภาวันก่อนก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับที่มีการพบปะกันที่กรุงเทพนี่แหละครับระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีมติของสภาพม่าให้ทบทวนฉันทามติ5ข้อของอาเซียนโดยอ้างว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงอ้าวอย่างนี้ก็ตบหน้าประเทศไทยตบหน้าอาเซียนสิครับเพราะว่าเราพยายามโดยเฉพาะในนามรัฐบาลชุดนี้ที่จะบอกว่าเราจะให้พม่าเนี่ยทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อให้ประเทศอาเซียนนั้น รู้สึกว่าไทยได้ผลในการใช้ท่าทีการทูตแบบประนีประนอมกับมินอองไลน์แต่ถ้าหากสภาซึ่งใครต่อใครก็ต้องเชื่อกันว่าเป็นสภาตรายางที่มินอองไลน์สั่งได้เพราะการเลือกตั้งที่มินอองไลน์จัดนั้นก็ถูกเวทีระหว่างประเทศตั้งคำถามว่ามันถูกต้องชอบธรรมและครอบคลุมจริงหรือเปล่าพรรคฝ่ายค้านหลัก NLD ก็ถูกยุบไปซะก่อนไม่มีการแข่งขันจริงจังพรรคที่ได้เสียงข้างมากรวมกันแล้วคือพรรคที่กองทัพสนับสนุนก็ดูออกครับว่าเป็นปาหีแต่ว่าไทยเราก็อาจจะลักษณะว่าไทยเราก็ใช้การทูตแบบไทยก็ต้องพยายามให้ทุกฝ่ายได้มาพบปะกันเข้าใจได้ครับว่าคุณเสียศักดิ์พยายามจะบอกว่าเพื่อนเราในอาเซียนหลายประเทศก็คงถามไทยว่าตกลงคุณติดต่อกับมินอองไลน์เนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างคุณได้อะไรจากเขาบ้างที่เขาจะยอมทำตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนไทยเราก็คงจะบอกว่าเขาก็รับปากนะว่าเขาจะศึกษาพิจารณาซึ่งไปมาเพื่อนเราในอาเซียนที่ตั้งคำถามดุก็อาจจะไม่แน่ใจว่าไทยเราถูกใช้มินอองไลน์ใช้เราเป็นเครื่องมือฉะนั้นไทยเราก็บอกอย่างนั้นผมจะให้เจอกันก็แล้วกันคุณจะได้ถามกันตรงไปตรงมาซึ่งได้ผลหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียยืนกรานนะครับว่ามาตรการที่จะประสานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าต้องเด็ดขาดและชัดเจนเหมือนเดิมและต้องมีความคืบหน้าที่วัดผลได้ด้วยบางประเทศในอาเซียนเช่นสปป.ลาวก็อาจจะแสดงท่าทีประนีประนอมสนับสนุนการที่ไทยเราดึงมินอองไลน์กลับสู่โต๊ะประชุมระดับผู้นำได้แต่ความเป็นจริงก็คือว่าแม้กระทั่งองซานซูจีเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยอมให้ตัวแทนของอาเซียนไปพบปะได้จริงไหมจะได้ซักถามกันตรงไปตรงมาซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ยืนยันได้รัฐมนตรีต่างประเทศพม่าตินมองซวยก็เพียงแต่บอกว่ารัฐบาลพม่านั้นปฏิบัติต่อเธอเหมือนญาติเป็นพี่สาวและดูแลอย่างดีแต่นี่ก็ไม่มีใครเชื่อจริงๆเพราะว่าดูจากข้อหาดูจากวิธีปฏิบัติต่อองซานซูจีนี่คือนักโทษและความที่เธอเป็นนักโทษการเมืองทางรัฐบาลมินอองไลยังไม่ได้แสดงท่าทีเลยครับว่าพร้อมที่จะปล่อยนักโทษการเมืองตามที่อาเซียนและประเทศอื่นๆในเวทีระหว่างประเทศเรียกร้องต้องการการทำเช่นนี้เราจึงอยู่ในฐานะค่อนข้างลำบากเพราะว่าไทยจะถูกมองว่าเรากลายเป็นเครื่องมือของมินอองไลมากกว่าจะเป็นสะพานเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศที่ได้อุตสาห์พยายามแสดงตนออกแล้วก็เปลืองตัวพอสมควรเนี่ยเรายังไม่เห็นมินอองไลน์ให้เครดิตประเทศไทยโดยการยอมทำอะไรที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์มาเรียเทเรซาลาโซโรซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้บอกว่าจะไปเจอมินอองซานซูจีที่เมียนมาหวังว่าจะได้เจอแต่ความจริงถ้ามินอองไลน์เนี่ยต้องการแสดงความจริงใจควรจะให้คุณเสียศักดิ์เจอมินอองซานซูจีมานานแล้วด้วยซ้ำไปฉะนั้นจุดยืนของไทยในลักษณะนี้จึงเสี่ยงกับการที่จะถูกมองว่าการทูตไทยไม่มีหลักไม่มีกระดูกสันหลังเพียงพอที่จะยืนแม่นแน่นแน่นให้พม่าเกรงใจและก็ให้อาเซียนรู้สึกว่าเราไม่ได้อห่อหมกไปตามทั้งฝั่งผู้เด็กเผด็จการทหารพม่าและเราก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์คำถามของอาเซียนอยู่ดีดังนั้นการที่เราเชิญมินอองไลน์มาประเทศไทยก็ต้องเตรียมตอบคำถามชัดๆแรงๆตรงๆจากหลายๆประเทศรวมถึงประเทศที่เป็นมิตรกับเราด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเรากำลังพิสูจน์ว่าการทูตไทยจะเป็นตัวเชื่อมได้แต่ถ้าการทูตไทยกลายเป็นการทูตที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยประเทศที่ ช้เราแต่ไม่ทำตามคำร้องขอหรือท่าทีที่สุจริตของเราก็แปลว่าเปลืองเปล่าและเราก็เป็นเพียงเครื่องมือของเผด็จการทหารเพื่อนบ้านเราเท่านั้นซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นอันขาดครับ
10: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: โอวิชั่นพลัสพลัสด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นที่วันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนตั้งวงสนทนาพูดคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนั้นผมว่ามันเป็นประเด็นที่จะทำให้เราต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำและช่วยเหลือกันอย่างมากเพราะว่าวันนี้กับคำถามที่คุณพิกรมตั้งไว้ว่าทำไมไทยยังโกงก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คงจะต้องรอดูว่าที่สุดแล้วนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้จะคลี่คลายจะถูกแก้ไขและจะป้องกันกันอย่างไรนะครับอีกสักครู่จะได้ฟังทั้งสองท่านหยิบเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวดีๆนะครับก็มีข่าวดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มนะฮะได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ10ขอไปครับ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะฝากเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับทีนี้เราจะมีเงินไปออมที่ออมสินได้เราก็ทำธุรกิจสิครับอายุเยอะแล้วอยากจะออนขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะนะครับว่าอายุมากแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นครับลบความกังวลนั้นทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์นะครับให้ปังได้อย่างแน่นอนThinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะครับมาร่วมกันอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life นะครับ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ตังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้ซึ่งเป็นการทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงแค่เครื่องเดียวเองนะครับนั่นก็คือเรามาสร้าง AI เลขาส่วนตัวช่วยกันคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บนะฮะเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อนะทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบความว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีเราจัดวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับสถานที่ก็คือที่โรงแรมดิเอมอรัลราชดาที่สำคัญค่าลงทะเบียนคุ้มมากๆ 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยครับด่วนที่สุดครับที่สำคัญรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับก็ไปแอดไลน์ด้วยครับที่ Assign Thinking Radio มี Assign นำหน้าด้วยนะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันครับทั้งหลายทั้งปวงนี้เรื่องราวดีๆต้องรีบสมัครนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องที่คุณวิกรมและคุณสุทธิชัยคุยกันนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆของประเทศไทยของเราเรามาดูกันว่าทำไมไทยยันโกงใช่ไหมครับ
2: ก่อติดสถานการณ์โลกและเรื่องราวในประเทศของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบทวิเคราะห์แนวทางความคิดของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวระดับโลกมาโยงกับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนึ่งในเรื่องที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวาง ว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: คุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับ
2: ครับคุณวิกรม เรื่องโกงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
3: เออไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณวิชัยบอกว่า40% ใช่ไหมของคนหมื่นกว่า
2: ล่าสุดอาทิตย์นี้ที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้นะก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรนี่คือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต.อบจ.เทศบาลนะก็จะสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดนี่มี3รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าพุทธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อพ่อยคะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณสอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอบได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน 40% นะ 5,000 กว่าจากหมื่น15,000เนี่ย
3: โอ้โห
2: อันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะอบต.เอ้ยอบจ.เอ้ยเทศบาลเอ่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแกซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.เทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำหน้าที่ตำแหน่งนี้เป็นยังอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
3: ผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
2: ฮะเฮ้ย
3: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
2: พูดเป็นเล่นไป
3: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไป
2: เออ
3: แม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
2: โกงยังไง
3: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเด่นนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
2: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
3: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
2: อ
3: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
2: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้นะไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
3: คุณสุทธิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะ ตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
2: ใช
3: ่เออประเทศไทยมีไห
2: ม
3: ระดับรัฐมนตรีกลาโห
2: ม
3: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละนี่มีใครไห
2: ม
3: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
2: ไม่กลัวเพราะ
3: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
3: ใช่ไห
2: ม
3: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
2: ใช่
3: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
2: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
3: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
2: แล้วถ้าเกิดว่าก็ต้องเป็นนักเลง
3: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
2: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
3: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
2: ใช่
3: หรือเปล่า
2: ใช
3: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไงถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้บุริชัยลองพูดมาสัก 2-3 ชื่อสิ
2: หัวไม่สายหางไม่กระดิก
3: ใ
2: ช่ไหม
3: เรามาดูสิว่าใครบ้างบุริชัยดูในโลกนี้นะที่ไปดูเขาสิ
2: คุณพิกรมเอ่ยแล้วดิคุณพิกรมเอ่ยแล้วนี่ผู้นำจีนผู้นำสิงคโปร์เอาประเทศไหนอีก
3: เอาวันนี้เราเห็นไหมผู้นำเขาเริ่มจากตรงนี้แล้วพอเริ่มจากตรงนี้เสร็จปั๊บเขาก็มีระบบนะมีขั้นตอนในการบริหารจัดการเขาจะไม่พูดอย่างเดียวเขาจะประกาศเป็นเป้าหมายเพื่อให้คนได้รู้ตัวก่อนใช่ไห
2: ม
3: พอประกาศเสร็จปั๊บเขาก็ให้เวลาฟุ่มฟักตัวนิดนึงให้คนได้ปรับไม่งั้นจะไปหักพาด้วยเข่าไม่ได
2: ้
3: ก็ต้องให้เวลาเอ้ยลื้อนะอย่านะกลัวจะจัดการกับลือนะแล้วก็จะมีการลงโทษเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะและก็มีทางออกให้ด้วยเอาดูอย่างกับสิงคโปร์เนี่ยคุณทิชัยลองคิดได้ยังไงสิงคโปร์นี่ใหญ่กว่าภูเก็ตหน่อยเดียวนะแต่ทำไมตอนนี้ GDP สิงคโปร์กำลังแซงประเทศไทยไปแล
2: ้วแซงไปนานแล้วสิงคโปร์เวียดนาม
3: ต่อหัวมันแซง
2: ไอ้ยอด GDP ก็โอ้โห
3: สิบเอ็ดเท่า ต่อหัวนี่มากกว่าไทย11เท่าถ้าเกิดไม่มีผู้นำที่มีความคิดอย่างหลีกวนอยู่คุณวิชัยคิดว่าวันนี้สิงคโปร์จะเป็นยังไงนี่อันล่าสุดเนี่ยผมว่าเมื่อสักครึ่งปีที่แล้วมั้งมีรัฐมนตรีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมเขาทำไมเอ่ยเขาเนี่ยไปเที่ยวไปดูการแข่งรถ F1 นะแล้วก็ไปทำไมล่ะเลี้ยงดูปูเสือลูกค้าเลี้ยงดูปูเสือเสร็จอะไรๆเสร็จปั๊บพอกลับมานะคุณวิชัยลงจากเครื่องบินตำรวจรออยู่ที่สนามบินเลยแทนที่จะมีญาติรับไปบ้านนะก็รับไปบ้านใหม
4: ่
3: ไปอยู่บ้านใหม
4: ่
3: ดูสิของเขาเนี่ยมีการสืบสอบเช็คตรวจนะอย่างเข้มข้น อย่างละเอียดรอบคอบแล้วคนไหนที่ทำผิดเนี่ยเขาก็จัดการทำไมเอ่ยจับเข้าสังเตเลย
4: โอ้โหใช่เอาชัดเจนเดี๋ยวนั้น
3: เออลองดูสิว่าเนี่ยถ้าเกิดลีกวนยูไม่ทำแบบนี้เนี่ยสิงคโปร์วันนี้จะเป็นเบอร์สามของโลกต่อจากเดนมาร์กฟินแลนด์ได้ยังไงเรื่องความโปร่งใสแล้วเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะเนี่ยวันนี้เขาเบอร์สามใช่ไหม
4: ใช
3: ่เอาเรามาดูที่อย่างกับประเทศต่อไปก็คือจีนคุณริชัยก็ทราบว่าจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ตั้ง 5,000 ปีใช่ไหม
4: ครับ
3: คุณวิชัยดูหนังจีนแล้วนี่รู้สึกไหมว่าเขาได้สะท้อนอดีตให้คุณสุทธิชัยได้เห็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือว่าเจ้าเล่ห์ใช่หรือเปล่าหนังจีนเนี่ยดูแววตาเขาดูอะไรต่ออะไรแล้วก็รู้สึกไหม
4: ลูกเล่นเยอะเจ้าเล่ห์
3: เออใช่เปล่าเพราะว่าสีถนนชัยนี่ในประเทศจีนนี่ชิดซ้ายเป็นสีถนนตกเอา
4: สีถนน
3: ใช่เออ
4: จีนนี่เก่งคือว่าสีถนนตกจีนนี่ยังไงยังไงก็เก่งกว่าสีถนนชายไทยเลย
3: โอ้ยก็ถึงบอกว่าเป็นถ้าสีถนนชายไปเมืองจีนนี่ก็จะกลายเป็นสีถนนตกตกจากตกล่องตกข้างทางไปเลยนี่นะ
4: ชิดซ้าย
3: เออชิดซ้ายคุณวิชัยลองคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะหนึ่งพันธุกรรมของจีนนี่เขาดีไหมฉลาดไหม
4: ใช่
3: แล้วก็สะสมมาตั้ง 4-5,000 ปีคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดคนเนี่ยมันมีนะประวัติศาสตร์มีพันธุกรรมมาตั้ง 4-5,000 ปีนี
4: ่
3: คุณวิชัยดูทีอย่างกับพวกยูอ่ะทำไมยูนี่เอ๊ะทำไม IQ มันสูงนะเพราะว่ามันสะสมมาเป็นพันๆปีใช่ไหมประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 7-800 ปี900ปีเลยใช่ป่ะฉะนั้นเรานี่พันธุกรรมสู้เขาไม่ได้ละ
4: เรามาจากกลับมาจากทางใต้ของจีนเหรอแล้วก็อาจจะสืบเลือดอะไรมาไม่อยากจากจีนนะ
3: ไอ้นั่นมันแค่ชนกลุ่มน้อยพวกไตพวกจ้วงพวกไตพวกจ้วงเนี่ยไม่ทันพวกไตพวกตอนนั้นที่เราไ
4: ม่มันเรียก DNA ว่ะ DNA
3: นี่นี่เอาตอนที่เราเรียนหนังสือเราก็บอกว่าชนชาติไทยนะนะค่อยค่อยทยอยลงใต้เพราะถูกชนชาติเจียงจีนเขาทำไมลุกล้ำก็พวกฮั่นไงฮั่นพวกชาวฮั่นเนี่ยคือจีนแต่พวกไต่พวกจ้วงใช่ไหมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของเราฉะนั้นเราตามเขาไม่ทันเราก็ทำไมถอยล่นลงมาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่แหลมทองตะวันออกนี่ก็ไปนู่นไทยดำไทยแดงนะอยู่ที่เวียดนามลาวแล้วก็ทางด้านอิน
4: เดียยังมีแหละอินเดียยังมีแหละ
3: เออใช่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่าเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบพันธุกรรมฝีมือเราคือสีถนนตกสีถนนตก ฉะนั้นวันนี้ถามว่าเขาที่เจ๋งกว่าเราเอามาข้อหนึ่งก่อนข้อที่สองคุณวิชัยคิดว่าที่ประเทศไทยเราเป็นมวยมาถึงเรื่องการโกงกินเรื่องหยอดน้ำชาอะไรก็แล้วแต่นี่ใครเป็นคนสอนใครเป็นคนฝึกใครเป็นอาจารย
4: ์จีนนะสิ
3: เออก็จีนเขามาเขาก็เห็นว่าไอ้นี่ทำไม หรือทำงานช้าจังไหมนั่นน่ะไปว่าให้เลือกไปกินกาแฟกินกาแฟไปกินกาแฟมากลายเป็นกินเหล้ากินเบียร์เงินก็สูงขึ้นข
4: ึ้น
3: สูง
4: ขึ้นมาของก็มาค่าน้ำชาใช่ไหม
3: เออหยอดหยอดนี่แหละหยอดน้ำมัน
4: หยอดน้ำมันเอ้ยค่าน้ำชาเอ้ยนี่ก็มาจากจีนเหรอ
3: ใช่เราเนี่ยในประเทศไทยใครใครที่แบบว่าจะใกล้ชิดคนไทยมากกว่าคนจีนไม่มีประเทศไทยนี่เขาบอกว่ามีคนจีนมากที่สุดในโลกยังผมนี่ยังมีครึ่งหนึ่งเลยคุณทิชัยเอ้ย
4: ที่สุดในโลกเลยนะตามสัดส่วนประชากรมั้งของ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ว่า8ล้านกว่าคนนะในสมัยก่อนเนี่ยโอ้เยอะนะ8ล้านเนี่ยคราวนี้เอาแหละสิ่งที่เราตามมาคือทำไมจีนฝึกเรานะจีนเป็นอาจารย์เราเราก็เลยปีก้าขาแข็งวันนี้เรากินทุกแห่งหนที่ในประเทศมีคุณวิชัยดูสิตั้งแต่ถนนไปถึงวัด
4: กินทุกอย่าง
3: กินโหกินมีอะไรที่ไม่กินมั่งคุณวิชัยว่าคนไทยที่ขี้โกงเนี่ยมีอะไรไม่กินมั่ง
4: กิน
3: มีไหม
4: กินปูน
3: กินอิฐกินปูนกินเหล็กกินอะไรหมดเลยใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมคุณวิชัยมีอะไรที่เรานะไม่มีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันเห็นไหมข้อที่สองข้อที่สามนี่ตอนคุณวิชัยจำได้ตอนสลิดได้ไหม
4: จอมพลสลิด
3: ตอนนั้นเกิดไฟไหม้ใช่หรือเปล่า
4: ใช่ใช่
3: ก็มีคนเขาก็บอกว่าอันนี้อาจจะมีการโกงแก้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่จอมพลสฤษดิ์บอกว่าเฮ้ยถ้าใครเผาจุดไฟเผานี่ทำไมเอ่ยประหารชีวิตใช่หรือเปล่าม
4: าตรา17
3: มาตรา17แล้วตอนนั้นมาคุณวิชัยมาตอนนั้นดูเห็นมีไหมว่ามีเรื่องของไฟไหม้ไหม
4: ก็หยุดไปเลยนะเขาเอารู้สึกว่ายิงเป้าต่อหน้าประชาชนด้วยนะ
3: เออใช่หรือเปล่าอันนั้นก็คือประเทศไทยถามว่าถ้าเราบอกว่าโกงแล้วใช้มาตรา17คุณทิชัยคิดว่าการโกงมันจะเยอะแยะอุดมสมบูรณ์อย่างกับวันนี้ไหมล่ะ
4: คุณวิกรมกำลังบอกว่าเราต้องใช้มาตรการแบบนี้ใช่ไหม
3: มันก็ไม่แฟร์ถ้าเกิดว่ามีการนะเขาเรียกว่าจับเลื่อยเปื่อยนะจับแพะจับแกะวันเนี้ยการแกล้งกันการทำอะไรที่แบบว่าเอาเนี้ยไปยัดคุณทิชัยเห็นไหมว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยคุณทิชัยขับรถมาแล้วมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแล้วก็ขอเปิดประตู

0: แล้วช่วงที่จับมากที่สุดคือช่วงที่เฮียสีเขาก็ไปขึ้นจอนะบอกว่าใครที่ส่งลูกส่งเมียไปต่างประเทศไปเรียนเนี่ยต้องมาลงบัญชีลงทะเบียนนะถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วเขาจับได้นี่เขาไม่มีสารเช็คตรวจเลยเขาให้เข้าคุกเลยคุณวิชัยรู้ไหมว่าณตอนนั้นเนี่ยมีคนที่ไปลงทะเบียนแล้วแต่ตอบไม่ได้ว่าเงินนี่มาจากไหนอ่ะปรากฏว่าเข้าไปตั้งล้านกว่าคนเนี่ย
1: ไม่รู้เงินมาจากไหนด้วยล่ะ
2: ใช่หยิบให้ว่าเราได้เห็นภาพตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนะครับแล้วก็วิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการโกงนั้นดูกันต่อไปครับว่าในเบรกที่2ทั้ง2ท่านจะเสนอแนวคิดอะไรที่ให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการนำไปใช้ตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: ศ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
7: เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: กลับเข้ามาสู่ Social Vision Plus กันต่อนะครับกับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อนะครับในประเด็นที่คุณวิกรมมีความเป็นห่วงสังคมไทยมากว่าทำไมไทยยังโกงทั้งสองท่านคุยกันแล้วเราคงจะได้เห็นนะครับว่าแนวคิดวิสัยทัศน์ในการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ท่านทั้งสองมองไว้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
1: รู้เงินมาจากไหน
2: เ
1: งินมาจากไหนด้วยล่ะ
0: เอาคุณวิชัยวันนี้ถามเอ้านี่เฮียหยุ่นไปซื้อไอ้อพาร์ตเมนต์อยู่ในนิวยอร์กเนี่ยนะหลังนั้นเนี่ยประมาณ100ล้านบาท50ล้านบาทคุณวิชัยตอบได้ไหมว่าไอ้50ล้านหรือ100ล้านเนี่ยจากธุรกิจธุรกรรมจากงานจากอะไรคุณวิชัยเนี่ยคุณวิชัยเอามาจากไหนโอเคอาจจะเป็นทรัพย์สินพ่อแม่อะไรอันนี้มีหลักฐานใช่ไหมที่ดินนะอันนี้อธิบายได้แต่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้นี่หมายความว่ายังไง
1: ก็ชัดเจนเช่นข้าราชการไทยเงินรายได้เท่านี้สสไทยรัฐมนตรีไทยมีเงินเดือนแค่นี้ทำไมมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอันนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมว่าต้องอธิบายชี้แจงที่มาที่ไปผมเมียผมรวยได้ไหมล่ะ
0: ได้
1: ไปเช่าพระแล้วก็มีคนหนึ่งนะเป็นเดรัฐมนตรีผมไปชนะพันนันที่ออสเตรเลียเงินผมอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะฟังขึ้นไหมล่ะ
0: เอาถ้าเขามีหลักฐาน
1: ขณ
0: ะที่สืบต่อไปไม่ก็สืบต่อไป
1: เอา
0: การพนันเนี่ยมีวันนี้ไปหรือเปล่าเมื่อไรอะไรต่างมันต้องสืบสอบได้เดี๋ยวนี้นะคือแน่นอนมันไม่มีอะไร 100% นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่การที่จะไปสืบสอบว่าเงินนี้หรือมีเมีย

0: เมียหรือรวยอ๋อหรือมีกิ๊กโอ้กิ๊กเลยนี่โอ้โหรวยมากอันนี้ผมว่ามันเช็คกันได้และศาลเขาก็ต้องยอมรับว่ามันมีที่มาที่ไปแต่ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยคุณวิชัยตอบไม่ได้จะไปบอกว่าเอ้ยตอบไม่ได้แล้วก็จะไม่รับผิดได้ไหมไม่ได้อันนี้ที่ประเทศจีนเขาพอตอบไม่ได้นะหรือเข้าสังเตอันนั้นข้อที่หนึ่งอันที่สองแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งนี่เขาไม่ได้เป็นคนคอร์รัปชันนะแต่เขาก็เข้าสังเตไป6 ปี
1: เฮ้ยเหรอ
0: เ
1: ขาไม่ได้คอร์รัปชันนะเข้าสังเตก็ไม่แฟร์กับเขา
0: เขาเป็นคนให้ไง
1: อ๋อให้ก็ผิด
0: เอ้าคุณวิชัยมันต้องมีมือเนี่ยตีข้างเดียวมันตบดังไหมเขาก็บอกว่าไอ้นี่ส่วนลับจะมาลื
1: ้
0: อโอเคหรือไม่มีที่มาโอ้มีที่มาแล้วตอนหลังก็ตอบว่าเอ้าผมอันนี้รับเข้ามารับเข้ามาจากใครมาจากนายกเขาก็ไปจับนายกมาแล้วถามว่านายกหรือมีข่าวมีข้อมูลอย่างเงี้ยใช่หรือไม่นายกก็จนปัญญาเพราะว่ามันมีทั้งตัวเลขมันมีทั้งนั้นแล้วนายกเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเบี้ยวไม่พูดนะแทนที่จะติด10 ปีนะกลายเป็นติด20 ปี
1: ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือไม่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพื่อนผมเข้าไปนะเขาเป็นเบอร์สองของบริษัทหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกก็ปรากฏว่าต้องการได้งานก็ไปให้กับนายขอนายขอเป็นข้าราชการแล้วก็รวยเสร็จนายกนี่ก็เข้าสังเตไป6 ปีกลับมาเนี่ยหัวเกรียนเลยแล้วกลับมาเนี่ยนะคุณวิชัย1เขาห้ามนั่งเครื่องบิน2ห้ามนั่งรถไฟความเร็วสูง3นี่ห้ามไปเปิดบัญชีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นไอ้คนที่เข้าสังเตไปนั่นมาแล้วเนี่ยนะพวกนี้จะเป็น second class
1: มาว่าออกจากคุกแล้วก็ยังเจอกับ
0: เป็น second class หลายปีหลายปีคุณวิชัยคิดว่านะคนที่โดนอย่างนี้แล้วก็บางคนนี่ถูกยิงเป้าเลยนะ
1: ใช่เยอะเลย
0: คุณวิชัยคิดว่าถ้าสูตรนี้มาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไง
1: สูตรไทยนี่พัฒนาเรื่องศิลปะคอร์รัปชันนี่แนบเนียนกว่า
0: อย่าไปพูดศิลปะคุณวิชัยนี่ใช้ภาษานะเรื่อยๆไปเปื่อยนะศิลปะศิลปะไปทำอย่างนี้นี่กรมศิลปากรนี่เสียชื่อเสียงนะคุณวิชัยนี่เอาศิลปะอะไรนี่ไปใช้ได้ยังไง
1: ในที่นี้หมายถึง
0: เทคนิคกลยุทธ์
1: ใช่มันจับไม่ได้หรอกไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกวันนี้จะลอยนวลกันอยู่มากมาย
0: ไอ้นี่มันเมืองไทยไงผมก็บอกไงว่าคุณวิชัยบอกทำไมประเทศไทยถึงเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่ามันโกงแล้วรวยและผู้นำมีปัญหา
1: ของจีนนะและของไทยตอนหลังมันรอบเบี่ยงไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์นะไปส่งไปแล้วในนั้นก็จะมีทองใสแล้วก็มอบไอ้นี่มันก็ประเพณีนี่นะขนมไหว้พระจันทร์ก็เอาไปแล้วก็รู้กันนะคุณได้รับขนมพระจันทร์มาคุณอย่าลืมแกะนะคุณอย่าไปกินก็ไปเคี้ยวไปเดี๋ยวก็อมไอ้แหวนทองเข้าไปนะดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งสองในไทยนี่ก็เคยรู้กันว่าอยู่ดีๆนะคุณวิกรมเป็นรัฐมนตรีผมก็เป็นพ่อค้าผมวันหนึ่งวันดีคืนดีผมขับรถคันใหม่เอี่ยมเลยนะรถเบนซ์คันใหม่เอี่ยมมาถึงสวัสดีครับท่านโอ้ยผมมาเยี่ยมท่านวันนี้คิดถึงท่านมากเลยครับเนี่ยขอบคุณท่านมากนะครับที่วันนั้นอนุมัติไอโครงการนั้นให้ผมยังไงผมก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งวันนี้ก็เลยมารถคันใหม่นี้นะครับผมฝากท่านไว้ด้วยเอากุญแจให้กับท่านรัฐมนตรีแล้วก็กลับใบมือเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีหลักฐานนี่แล้วคุณรัฐมนตรีคุณก็ไม่ต้องแจ้งแต่ถ้ามีคนไม่ไปเจอรถเป็นกรณีที่บ้านคุณนะอันนี้ก็วิธีการของไทยเขาพัฒนาถึงจุดนี้คุณวิกรม
0: โอ้ยเอาไอ้ที่พัฒนาเนี่ยไปใช้ที่จีนสิจะพัฒนาคูณด้วยอีก10 เท่านะโอ้ยเขาเนี่ยเช็คหมดโหวันนี้เขาใช้ AI แล้วเฮียยุน
1: แต่ไทยก็เรามี AI ทำไมไทยเราไม่ใช้คนไทยใช้
0: AI เพราะว่าไอ้ WeChat เนี่ยที่เขาใช้กันทั้งโอ้โหเป็นพันล้านคนเนี่ยนะมันมี AI คอยฟังนะเฮ้ยหรือคุยอะไร คุยอะไรที่มันเข้าข่ายนี้ปั๊บไอ้ AI มันเด้งขึ้นมาเลยนะ
1: โดนเลยใช่ไหมโดนเลยใช่ไหม
0: เออมันจะตรวจเช็คมันจะ follow up
1: ไอ้ AI หรือโทรศัพท์มือถือมันช่วยได้เยอะที่เมืองจีนเนี่ยก็บอกว่าคุณเป็นเราเป็นชาวบ้านนะเราเห็นไอ้เจ้าหน้าที่รัฐคนนี้มันขับรถคันนี้มาจอดอยู่แถวนี้อยู่ดีว่ามันมาโรงแรมไม่มาบอกเราถ่ายรูปนะแล้วก็มีเห็นรูปไอ้เจ้าหน้าที่รัฐคนนี้ออกมาจากรถคันนี้นะแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งขึ้นมาในโซเชียลมีเดียนะไม่ช้าไม่นานก็อ้าวเมืองไทยมันก็ควรจะมีคนทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคุณวิกร
0: ม
1: ใช่ไหมเราก็ถ่ายสิว่าแปลกๆไว้คนนี้รัฐมนตรีคนนี้อธิบดีปลัดกระทรวงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ทำไมชอบมาแถวนี้บ่อยแล้วก็ถ่ายรูปเห็นก็ออกมาจากเราไม่เราบอกเราไม่รู้นะจริงไม่จริงไม่รู้เราส่งไปให้เจ้าหน้าที่ส่งไปให้ปปช.ส่งไปให้ตำรวจส่งไปคนที่สอบสวนส่งไปนายกรัฐมนตรีบอกรัฐมนตรีท่านนะวันก่อนเจอบ่อยเลยเนี่ยรถคันนี้คันใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยแล้วท่านรู้ไหมว่ารัฐมนตรีคนนี้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเงินเดือนรัฐมนตรีเท่าไหร่แสนสองแสนใช่ไหมคุณมิโก
0: เออ
1: แล้วจะมีอยู่ดีๆบ้านราคา50 ล้านที่ลอนดอนปารีสได้ยังไง
0: คุณดุชัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ที่สิงคโปร์เอาไปใช้ที่จีนเนี่ยเสร็จหมดไม่มีเหลือหรอกที่พูดมาว่ามีเทคนิคอย่างงู้นอย่างเนี้ยมันสีถนนตกไปใช่ไหมเอาว่าไม่รอดที่ผมบอกไงว่าจีนคนสิงคโปร์เขาฉลาดเขาเก่งกว่าคนไทยเยอะแต่ผู้นำของเขานะรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโกงกินวันนี้หัวข้อเราบอกว่าทำไมไทยยังโกงใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เพราะว่าเรารูปหน้าปะจมูกคุณวิชัยลองคิดดูสิถ
1: ้
0: าเก
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: ารูปหน้าปะจมูกก็คือเช่นสมมติคุณวิชัยนี่เป็นตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจนะน้องชายก็ดีพ่อแม่ก็ดีญาติโยมก็ดีใช่ไหมทำผิดคุณวิชัยจะลงแท้จะทำการลงโทษแบบที่คนอื่นนะแบบคนอื่นเป็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ก็ข้อหนึ่งแหละยังกับสีจิ้นผิงนี่บอกว่าเอ้ยเพื่อนอ้วหรือคนนี้นะเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเอารูปใส่ไปเนี่ยนะของเขาเนี่ยคืออะไรเอ่ยเขาเป็นเพื่อนใช่ไหมทางขวามือเนี่ยทางขวามือเนี่ยเป็นเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นใช่ไหมวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่นู้นไปเขายังจัดการเลี้ยอันนี้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์แต่เมืองไทยเราแยกกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ก็ขึ้นมาบอกว่าผู้นำถ้าประเทศจีนไม่มีสีจิ้งผิงก่อนสีจิ้งผิงเนี่ยโอ้โหข้าราชการเนี่ยมันใหญ่โตคุณวิชัยรู้ไหมเขาสูบบุหรี่ซองนึงต้องกี่ร้อยบาทกี่พันบาทร้านอาหารเนี่ยโอ้ยมันเต็มไปทั้งเมืองจีนเลยนะที่กินกันเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อมื้
1: อ
0: เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนวันนี้ไปดูสิมีไหมข้าราชการเนี่ยกินเหมาไถนะนี่ขนาดกินเหมาไถนะถามว่าเอ้ยหรือไปกินเหมาไถเพราะอะไรใช่ไหมหรือไปตีกอล์ฟเพราะอะไรเอ้ยหรือไปเที่ยวเมืองนอกเพราะอะไรเขาคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าถ้าพ่อนะเป็นนักเลงลูกก็เป็นนักเลงแต่ถ้าพ่อเนี่ยเป็นคนดีพ่อเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องการโกงกินคุณวิชัยคิดว่าลูกๆเนี่ยจะโกงกินไหมล่ะ
1: ใช่อันนี
0: ้ใช่ไหมอ
1: ยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ฝ่าทีนี้เราจะน่าจะแสดงว่าเราจะได้ผู้นำที่เป็นอย่างนี้ในเมืองไทย
0: มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมเนี่ยขนาดผมเองเนี่ยในบริษัทเล็กๆเนี่ยผมยังเหนื่อยเลยบางครั้งนะ เหมือนจับหนูแมวจับหนูอ่ะ
1: กรณีของอมตะนี่เขาโกงยังไง
0: ก็เขาก็ไปรับ นะเงินสดมาแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเราจับได้ว่าไอ้หมอนี่มันไปรับเงินจากทางด้านโรงงานมาเงินอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วก็มีการนะไม่เข้าบัญชีบริษัทโอ้ยนี่มันทำแบบโอ้โหเย้ยฟ้าท้าดินเลยนะ
1: เย้ยฟ้าท้าดินเลยนะแล้วจับได้ยังไง
0: ก็เนี่ยในระบบไงเขาก็จับออกมาได้ปั๊บเราก็ดูว่าเอ๊ะเขาโกงไปเท่าไหร่เพราะอะไรทำมาอย่างไรปรากฏว่าไอ้หมอนี่มันทำเยอะเราก็เลยเนี่ยจับเข้าคุกไปสิบกว่าปีเนี่ยอยู่ในคุกอยู่ในคุกสิบกว่าปี
1: เ
0: ขาก็มาพนักงาน
1: เขาสารภาพ
0: ใช่ใช่ก็เขาตอนหลังเขาก็สารภาพไอ้คนนี้ก็เรียกว่าเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าใครโกงนะก็ใครทำผิดนี่ต่างกันนะทำผิดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ระวังตัวไม่ได้อะไรทำผิดโดยไม่มีเจตนาแล้วเราเช็คออกมาเป็นก็ไม่เป็นไรนี่ลูกน้องผมเคยทำให้ผมขาดทุนเป็น10ล้านน่ะชื่อนายเปียกสมอสมานเนี่ยโอ้หลังจากที่เราดูแล้วอันนี้มันเป็นเพราะเรื่องของที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันมีประเด็นอยู่เรื่องของลูกค้าด้วยโอเคอันนี้เข้าใจได้อันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องมีเหตุผลใช่ไห
1: ม
0: อีกเรื่องหนึ่งคืออีกคนหนึ่งอันนี้เขาก็มีการเรียกว่าขโมยวัตถุดิบขโมยวัตถุดิบและเราก็เห็นกล้องวงจรปิดทีแรกเขาก็ปฏิเสธเขาบอกเอ้ยไม่ไม่ได้มีไม่ได้อะไรแต่สุดท้ายเราบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยอยู่เอาไปทำอะไรได้ยังไงอยู่ใส่กระเป๋าไปกล้องวงจรปิดเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปเลี้ยงเพื่อนเอาไปเลี้ยงเพื่อนแล้วเอาของบริษัทไปเลี้ยงถูกไห
1: ม
0: ผิดก็ไล่ออกเอาเป็นว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเขาทำงานผิดพลาดไม่เป็นไรเราเห็นว่าอันนี้เพราะเขาทำงานแต่เจตนาด้วยการโกงด้วยการอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันต้องเป็นความผิดมีใครที่ทำงานแล้วไม่ผิดบ้างในโลกนี
1: ้ถ้าพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจสุจริตใจก็โอเคแต่ถ้ามันตั้งใจโกงนี่คือระดับปฏิบัติการระดับบริหารน่ะมีไหมระดับผู้บริหารเลย
0: มีผมก็ไล่ออกไปคนนึงระดับบริหารเลยอ่ะอันนี้ก็ที่อมตะเนี่ยคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 4-5 คนนะแล้วอีห่างนะคุณที่ใหญ่รู้ไหมตั้งแต่ผมทำบริษัทมาเนี่ยผมไล่ลูกน้องออกแล้วยื่นซองข่าวให้ลูกน้องไม่ว่าตั้งแต่มีวิกฤตต้มยำกุ้งนะต้มขาไก่หรืออะไรก็แล้วแต่มาถึงยังไงนี่ไม่ผมไม่มียื่นซองข่าวให้เจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจผมมองว่าเรานะถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีผมเนี่ยคนที่ผมจะต้องรักษาไว้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของเรา
1: ใช
0: ่ผมจะไม่มีผมไม่เคยไม่คิดไม่ทำและไม่มีทางที่จะทำเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบริษัทโหตอนนี้มันเรียกว่ามีปัญหาหนักอะไรเนี่ยนะสิ่งที่เราจะทำแต่อันสุดท้ายก็คือปิดบริษัทก็คือเอาเจ้าหน้าที่ออกเห็นไหม
1: สุดท้ายเป็นทาง
0: เส้นทางสุดท้ายผมไม่มีนโยบายไม่มีอะไรเพราะเรามองว่าบริษัทเราได้ดิบได้ดีมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีพนักงานไงฉะนั้นในอดีตเรามาถึงยันวันนี้เนี่ยไม่เคยมีลักษณะแบบที่ตรงที่ว่าแล้วเจ้าหน้าที่ของเรานะคนไหนที่ทำดีเราก็จะโปรโมทเข้าไปเพราะว่าผมก็ไม่มีนโยบายนะมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อ่ะหมายความว่าผมรักคนไหนผมชอบคนไหนมากผมก็โปรโมทคนนั้นไม่มีฉะนั้นไอ้การที่ผมเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีนามสกุลกรมบัณฑิตนะ
1: ไม่มี
0: อยู่ในบริษัทไม่มีจะตอนนี้เขายังอยู่แต่เราเป้าหมายคือตอนนี้จะให้เขาขึ้นไปเป็นบอร์ดและก็ในระดับพวกผู้บริหารจะไม่มีนามสกุลเดียวกับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ย มันจะอายุไม่เกิน3ชั่วคน
1: เออใช่ใช่
0: เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแบบนี้ข้อที่หนึ่งนะในการบริหารบริษัทอมตะเนี่ยถ้าเรามีลักษณะว่าเอ้ยเราต้องเอาคนเก่งเอาคนมือสะอาดนะแล้วไม่มีไอ้พวกอะไรอ่ะพวกเส้นสายข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราต้องให้บริษัทของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเราตอนนี้ต้องการที่จะให้ภายในปีหน้าสิ้นปีนะเราไม่ควรที่จะมีหนี้เหลือเลยสักบาท
1: โอ้เด็ดฟรีเลยล่ะ
0: เออนี่อมตะระยองนี่เด็ดฟรีมา5ปีแล้วนะลูกๆเรานี่เด็ดฟรีเด็ดฟรีเด็ดฟรีมาหลายบริษัทละ
1: คือไม่มีหนี้เลยเป็นศูนย์
0: ไม่มีหนี
1: ้เป็นศูนย
0: ์คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยมีวิกฤตนะทั้งเฮียทรัมป์นะเฮียอะไรต่อเฮียอะไรก็แล้วเฮียปูเฮียอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: คุณ
0: พาเนี่ยเฮียยุนลองดูซิว่ามันส่งผลกระทบต่อบริษัทขนาดไหน
1: ใช
0: ่บริษัทที่มันเจ๊งอันแรกเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านี
1: ่
0: วันนี้เราตั้งชื่ออมตะมาเนี่ยมันต้องเป็นอมตะนะคุณวิชัย
1: ใช่มันต้องไปจนไปตลอดกาลอมตะแปลว่าตลอดกาล
0: ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าอัมมาพึกกินละนักเข้าไปอีกอัมมาพาดเจ๊ะเพราะความไม่เข้มแข็งความไม่มีวิสัยทัศน์ความไม่มีระบบที่ดีที่โปร่งใสฉะนั้นการที่เรามีคนนะที่รักษาคนแล้วดูแลคนเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ประเทศจีนโดยเฉพาะผมเนี่ยฟังลีกวนยูนะเขาลงรายละเอียดมากเลยนะคุณวิชัยเขาเขียนคำว่ายิ้
1: ม
0: ยิ้มอะลีกวนยู
1: ยิ้ม
0: ให้กับคนสิงคโปร์เพราะว่าในอดีตคนสิงคโปร์เนี่ยหน้าบึ้งเหมือนคนจีนในปัจจุบันลีกวนยูเนี่ยเห็นว่า land of smile นี่คือประเทศไทยถามว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกใครยึดครองนอกจากพม่าใช่ไหมตะวันตกเนี่ยเราพูดผมจะพูดกับทุกคนนะเวลาที่ผมไปโม้นะคุณสุทธิชัยบอกเฮ้ยหรือเคยได้ยินไหมวะมีกี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยโดนตะวันตกหรืออเมริกายึดครองหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเห็นไหมหรือแม้กระทั่ง1975ชาวบ้านเขาโดนคอมมิวนิสต์ยึดกันหมดแล้วใช่ไหมตั้งกับรัสเซียลงมาแต่มาถึงประเทศไทยตอนนั้นคุณถนัดคอมันใช่ไหมเป็นคนเริ่มในอาเซียนน่ะใช่ไหมเออฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยเรานะมายืดมองไปเนี่ยคนไทยเก่งนะคนไทยถ้าไม่เก่งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ตอนนี้เอาใช้ความเก่งมาเป็นแบบสีถนนชัย
1: ความกระล่อนนะไม่ใช่ความเก่งนะไอ้ลำโกง
0: ทั้งกระลอดหรืออะไรก็แล้วแต่มันรวมแล้วสะสมเข้ามาในตัวเราเนี่ยมันก็กลายเป็นทำไมกลายเป็นว่าขนาดเจ้าอาวาสเนี่ยที่ขังขังเจ้าอาวาสที่แบบว่าโอ้เคร่งนะคุณวิชัยยังคิดว่ายัง
2: ดูว่าเก่งในทางไหนด้วยดังนั้นในปัญหาต่างๆเหล่านี้นั้นที่คุณฟังชมมาว่าประเด็นที่คุณพิกรมาฝากพวกเราวันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากๆน่าสนใจมากๆผมว่านอกเหนือจากการที่ได้ฟังทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนกันแล้วนะครับสังคมไทยเราคงจะต้องช่วยกันประชาชนนะครับเป็นหูเป็นตานะครับพวกเราเองจะปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นก็คงจะไม่เหมาะถ้าถามว่าแล้วจะเริ่มต้นจากที่ไหนก็เริ่มต้นจากที่ตัวเราเองผมเชื่อว่าในแง่ของการเอาจริงเอาจังในการปราบโกงแล้วประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาติดตามด้วยนะครับกับการที่เขาจะลงโทษคนทำความผิดกับการที่เขาสืบสวนสอบสวนในรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นถ้าว่าประชาชนไม่ปล่อยผ่านนะครับโดยเฉพาะถ้าว่าเป็นส่วนท้องถิ่นแล้วก็มันใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากรวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราเริ่มต้นกันที่ตัวเราเองก่อนแล้วก็ไม่ไปส่งเสริมไม่ไปสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆก็ตามปัญหานี้น่าจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับคุณฟังจะสามารถติดตามนะครับมุมมองความคิดวิสัยทัศน์ของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับคุณสุริชัยหยุดเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์ทางคลื่นความคิดของเรานี่นะครับในรายการ Solution Plus แล้วอย่าลืมนะครับศุกร์ที่2ของทุกเดือนจะได้พบกับคุณวิกรมซึ่งท่านจะเปิดช่วงมองโลกแบบวิกรมเก ที่จะเปิดสายนะครับฟังความเห็นจากคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนกันในหลากหลายมุมมองติดตามกันต่อนะครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าทำไมไทยถึงยังโกงอยู่และเราจะจัดการกับการโกงนี้ได้อย่างไรมีแนวทางใดๆที่หลายๆท่านนำไปใช้ได้หมดอย่างไรอย่าลืมมาบอกกล่าวกันนะครับฝากให้เป็นแนวทางสำหรับท่านอื่นๆด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ผมวิชาวารัฐานีวงศ์ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวารัฐานีวงศ์

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนนะครับก็มีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็ผู้นำอีกหลายชาตินะครับคุยกันหลายเรื่องเรื่อง AI ก็เป็นหัวข้อหนึ่งขณะเดียวกันก็มีการประสานมีการนำทัพคณะนักธุรกิจไทยไปที่นู่นด้วยก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ เชื่อมโอกาสทางการค้าการลงทุนแต่ว่าก็มีหลายคนก็ฝากโจทย์ฝากกันบ้านเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลุ่มน้ำลำน้ำที่มีสารพิษแม้ว่าทางการจีนจะมีเทคนิคมีวิธีในการสื่อสารโดยออกทางข้างออกทางเบี่ยงๆกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูครับว่าไทยจะขยับกันยังไงแบบไหนโดยนายกรัฐมนตรีก็มีไปบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนด้วยนะครับก็ได้เห็นเทคโนโลยีได้เห็น AI ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างขณะเดียวกันครับวันนี้คำถามใหญ่ๆที่มีต่อประธานกสทช.คุณหมอสรณะท้ายที่สุดวันนี้กรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามถือว่าไม่แน่ใจว่าขาดคุณสมบัติหรือใช้คำว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.แต่ว่าในตัวบทบาทในตัวหน้าที่เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการกสทช.แล้วก็เป็นกรรมการอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยต่อเนื่องมานานนะครับแล้วก็มันก็มีทั้งเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังเอาจริงๆคนก็ยื่นเรื่องกันถอดถอนท่านกันมายาวนานนะครับก่อนหน้านี้ก็มีปูมีประวัติว่าทางมหาวิทยาลัยที่คุณหมอเนี่ยไปทำงานเป็นหมอเป็นแพทย์ด้วยเนี่ยตกลงแล้วท่านเป็นพนักงานไหมท่านเป็นทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไหมหรือยังไงเพราะว่าการที่จะเป็นประธานกสทช.หรือกสทช.เนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่ห้ามเป็นตรงโน้นห้ามเป็นตรงนี้ลาออกครบถ้วนไหมไปอยู่ตรงนี้ไหมมันมีหลักฐานหลายอย่างผมต้องใช้คำว่าเชื่อได้ว่ากันก่อนนะครับว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ว่าในยุคนึงครับในยุคที่การเมืองเป็นฝั่งนึงเนี่ยท่านก็อยู่ได้ยาวนานอยู่ได้ทนอ่ะแต่มาถึงช่วงนี้ปุ๊บการเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าเสียทีขณะที่วันนี้กรรมการของทางกรมปกครองท้องถิ่นผมไม่แน่ใจครับว่าจะจบกันยังไงแบบไหนเมื่อวานคนก็ถามอำนาจของปลัดคำถามถึงนายกรัฐมนตรีท้ายที่สุดเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวต้องดูกันสุดท้ายท้ายสุดยังไม่ได้แน่ใจครับว่าหลังจากข้างบนโยนลงไปข้างล่างให้ข้างล่างได้มีมติในการมีมติให้ข้างล่างเนี่ยไปพิจารณาจะตกลงแล้วจะหลุดไม่หลุดกันยังไงกี่คนขณะเดียวกันครับวันนี้ประเด็นเรื่องของไทย AI Passport ก็มีเรื่องที่ต้องจับตาเพราะว่าคุณภาวุฒิเองก็เหมือนกับไปกินข้าวร่วมกับทางกลุ่มคนที่เขามีความรู้ทางเทคนิคมีอาจารย์การดีด้วยมีหลายๆคนด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคอนเทนต์ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีการชื่นอย่าเรียกว่าชื่นชมเลยมองเนี่ยมังบุมว่าไทย AI Passport เนี่ยมันมีแง่ดีมีอะไรวันนี้มีภาพของรังสิมันโรมกับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับรีพอร์เตอร์เขาใช้คำว่าเท้งติงภาวุธไม่ระวังหลังโพสต์อวยไทย AI Passport เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการแลกคดีแล้วก็มีการเน็บคุณชัยชนกหลังจากที่เบี้ยวไม่ได้มาแจ้งกรรมาธิการคุณชัยชนกก็เห็นมีคิวไปเมืองนอกนะครับแล้วก็ไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆมากมายก็ไม่แปลกคนที่อยู่ที่อังกฤษมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยหลายหลังจากจบเนี่ยแล้วก็กลับมาเมืองไทยไม่นานจะพูดภาษาอังกฤษได้ไฟแลบหลายคนก็มีการชื่นชมหลายคนก็บอกว่าเก่งภาษาอังกฤษกับเรื่องบริหารก็เป็นอีกเรื่องกันอีกเรื่องหนึ่ง ฝ่ายค้านวันนี้นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซัดหลายเรื่องนะครับท่านประธานโสพลเมื่อวานก็มีเคลมหลายเรื่องเคลมมีประสิทธิภาพในการผ่านผลผ่านกฎหมายนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็มองได้หลายมุมอ่ะมันมีกฎหมายครั้งเก่าก็ส่วนหนึ่งจะเรียกได้ว่าทำคลอดเองหรือว่าจะเป็นทางผ่านในช่วงนี้หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้การเคลมแบบนี้มันก็ทำให้ฝ่ายค้านมองดูแล้วเคลมไวไปไหมเร็วไปไหมที่ผ่านกฎหมายจำนวนมากที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันแน่นอนนะครับท่านอดีตส.ส.วิราชท่านก็ตามเรื่องความไม่ได้คุณภาพความไม่ได้มาตรฐานของของสภามานานตั้งแต่เรื่องถูกต้องเหมาะสมใช้เงินตรงไหนไม่ตรงไหนรับไม่รับอันนี้จริงไม่จริงมาจนถึงวันสุดท้ายท้ายสุดคำถามก็คือว่าถ้าไม่ได้เคลมมันจะมีการหมดสิทธิ์เคลมมันเลยวันแล้ววันนี้มีการแถลงแล้วก็จะไปตั้งโต๊ะแถลงอยู่ในสภาปรากฏว่าท่านประธานโสพลเหมือนกับจะไม่ได้ให้พื้นที่แล้วต้องให้ตำรวจสภามาควบคุมตัวด้วยในการที่จะเรียกว่าเชิญให้ไปข้างนอกก็แล้วกันแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะก็ประเด็นหลังสุดเนี้ยก็คงจะต้องไปดูว่าเอ๊ะคนที่ดูแลสภาอยู่นะครับได้ดูแลจัดการรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นบ้านของตัวเองมากเท่ากับคนที่เคยอยู่แล้วก็ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าสถานที่ที่เคยจะเปิดกว้างนะแม้กระทั่งไปเปิดท้ายขายของไปขายสินค้านะก็ยังทำได้แต่การที่จะใช้พื้นที่นั้นนะไปบอกกล่าวกับสาธารณะว่าสภาแห่งนี้นะซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่ที่โตนะก็ด้วยความภูมิอกภูมิใจแต่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างและคุณวิราชจันทรพิทักษ์เองก็ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาพูดถึงเรื่องนี้3วัน7วันก็แม้กระทั่งเรื่องที่ไปร้องต่อปปช.ก็มีมากถึง65คดีและถามคนที่อยู่ในสภาก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าสภาแห่งนี้นั้นเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินมาจนกระทั่งถึงวันนี้ส่งมอบงานไปเสร็จสรรพเรียบร้อยจนกระทั่งจะหมดเวลารับประกัน2ปีนะไม่ใช่จ่ายหมดไป15ก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้คือให้ความสนใจน้อยไปหน่อยต่อการที่จะปัดกวาดบ้านตัวเองในขณะที่คนเคยอยู่ก็เห็นความสกปรกความไม่ถูกไม่ควรว่ามันซุกอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะไปจัดการกลับกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่ห่วงห้ามไม่เหมาะกับการที่จะมาแถลงในสิ่งที่มันเป็นไม่เป็นมงคลกับสัปยะสภาสถานก็ฟังดูก็แปลกๆไหนบอกว่าจะปราบโกงนะแต่พอมีคนมาชี้เป้าให้เห็นว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะกลับกลายเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามที่คนที่

0: แต่ในขณะเดียวกันก็นะเปิดบางเรื่องแล้วก็ไม่อนุญาตบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ฟังดูแปลกๆครับคุณอภิรักษ์
1: คร
0: ับ
1: ครับเรื่องนี้เราคุยกันมาหลายทีแล้วก็ประเด็นมันก็ชัดเจนนะครับว่าพอมันจะหมดอายุแล้วเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปจัดการกันเราเองเหมือนกับว่าเลยช่วงเวลาในการเอาง่ายๆอ่ะประกันจะหมดอ่ะแทนที่จะไปเคลมอ่ะก็ไม่เคลมกันสุดท้ายก็ต้องไปเสียสตังค์ในการซ่อมกันเองนะครับขณะเดียวกันเรื่องของท่านประธานกสทช.ครับหลังจากที่กรรมการสรรหามีมติครับขยับเร็วครับวันนี้ทางคุณพักขมลหมุนอนันต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายคุณพักขมลบอกว่าที่ผ่านมากรรมธิการเนี่ยได้พิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3ครั้งอุปสรรคก็เยอะเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งทางกรรมธิการต้องใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกขอเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการและก็ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดนำส่งแก่กรรมธิการสรรหาจนนำมาสู่กรรมการสรรหาจนนำมาสู่การที่ปรึกษาประธานกรรมธิการคือหมอสุภัทรสุวรรณกิจนำหลักฐานสำคัญเข้ายื่นต่อกรรมการสรรหาในช่วงเช้าที่ผ่านมาคือมันพบหลักฐานสำคัญก็คือความขัดแย้งของเอกสาร2ฉบับโดยหนังสือจากสำนักเลขาวุฒิเนี่ยบอกว่าในแพทย์สรณะลาออก8เมษาคือนี้ถ้าเราย้อนกันไปก็คือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยแต่เอกสารจากกระทรวงอุดมคือทางอว.เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยยืนยันว่าหมอสรณะยังคงประกอบวิชาชีพและก็ได้ค่าตอบแทนอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นมีอาชีพรับค่าตอบแทนอยู่มาแต่ต้นเนี่ยมันก็คุณสมบัติมันก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติทีนี้ครับประเด็นของการขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเนี่ยเนื่องจากตำแหน่งประธานกสทช.เนี่ยเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์4ต่อ0ชี้ขาดแล้วขั้นตอนต่อไปคือนายกต้องนำความขึ้นทูลเกล้าขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนให้เร็วที่สุดในส่วนกรรมธิการครับคุณมกมลก็บี้ทันทีก็ขอรอดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนจีนก่อนถ้าหากนายกรัฐมนตรียังคงนิ่งเฉยกรรมธิการก็จะส่งหนังสือเพื่อขอให้มีการเร่งรัดครับทีนี้ครับนักข่าวก็ถามถึงความคาดหวังกระบวนการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติของคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนหน้าที่เนี่ยต้องเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นคุณมกมลบอกว่าเรื่องนี้ทางคุณหมอสรณะต้องรับผิดชอบทั้งกฎหมายแล้วก็สาธารณะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังตามพรบจัดสรรคลื่นความถี่ในประเด็นต่างๆเช่นการเดินทางไปต่างประเทศการประกอบวิชาชีพขณะดำรงตำแหน่งขณะที่ความรับผิดต้องรับผลกระทบจากการลงมติเช่นการควบรวมกิจการโทรศัพท์มือถือที่ประชาชนต้องแบกรับภาระในปัจจุบันนี้เขาก็ขยี้ต่อรวมไปถึงการอนุมัติวงเงินกองทุนยูโซกองทุนยูโซก็คือการเหมือนใครที่ขาดการเข้าถึงอ่ะกองทุนนี้ก็จะเป็นคนทำงานเนี่ยอันนี้หลายพันล้านบาททีนี้ครับทางนี้เขาก็ขยี้บอกว่าก็นักข่าวก็ถามว่าอาจจะใช้สิทธิ์ทางปกครองเพื่อคัดค้านมติของกรรมการสรรหาทางคุณมกมลก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวในการดำเนินการตามกฎหมายแต่เรื่องนี้การตรวจสอบยาวนานมา4ปีแล้วอ่ะจนกรรมการสรรหาถึงจะมามีมติกัน4ต่อ0ซึ่งเป็นผลจากหลักฐานที่รวบรวมมาดังนั้นถ้ามีความพยายามในการใช้กลไกกฎหมายเพื่อป้องกันตนปกป้องตนเองอ่ะสังคมก็ได้รู้แล้วว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับคุณมนตรีจริงๆจริงๆหลายคนก็เอาไปเชื่อมโยงตั้งแต่ในสมัยบิ๊กป้อมนี่แหละที่เอาท่านไม่ลงอ่ะแต่ว่านะตอนนี้เวลานี้น่าไม่รู้ว่าจะเกิดจากการที่เปลี่ยนอะไรต่อพี่อะไรหรือเปล่าหรือว่าจะหลักฐานมันเพิ่งออกมาก็ไม่แน่ใจเพราะก่อนอันนี้ถ้าเราจำกันได้ทางคุณหมอสรณะก็ใช้หลักฐานว่าทางมหิดลเขาก็ยื่นให้ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดี๋ยวทีนี้หลักฐานที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าอีกอันนึงมันไม่ตรงกับที่มีครับคุณมตรี
0: คือตอนแรกนะฮะประเด็นนี้ถ้าไม่ดูให้ดีเอ๊ะก็มติจริงๆเนี่ยเอกสารของคณะกรรมการสรรหาที่เผยแพร่ออกมาในวันนี้ประมาณสักพารากราฟเสร็จๆนะแต่พอไปดูการแถลงของ คุณวิษณุวรัญญูซึ่งเป็นกรรมการสรรหาจากศาลปกครองสูงสุดนะท่านได้แจกแจงก็เลยได้เห็นประเด็นว่า1 นะครับที่ไม่มีปัญหาคือท่านบอกว่าคุณหมอสรณะไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่มีลักษณะต้องห้ามนะครับก็พอมีลักษณะต้องห้ามปุ๊บก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก็ต้องพ้นจากเก้าอี้นะประธานกสทช.ไปทีนี้ไปดูในรายละเอียดนะที่บอกว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติก็เพราะว่าในวันที่คุณหมอเข้ารับการสรรหาคุณหมอมีคุณสมบัติครบถ้วนนะกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างนะที่ระบุเอาไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นนะตรงนี้ย้ำว่านะครับท่านนะสามารถเข้ารับการสรรหาได้มีคุณสมบัติครบแต่ทีนี้นะไปดูว่าเอ๊ะมีคุณสมบัติครบแล้วเหตุใดถึงมีลักษณะต้องห้ามก็ไปเร็วๆก็คือลักษณะต้องห้ามเกิดจากการที่คุณหมอได้รับการสรรหานะเข้าไปเป็นกรรมการกสทช.แล้วแต่นะคุณหมอไม่ได้ยื่นลาออกนะจากตำแหน่งต่างๆที่คุณหมอดำรงอยู่ที่ถูกนำมาร้องเรียนในภายหลังหลายๆเรื่องไม่ว่านะจะเป็นกรรมการอิสระในธนาคารและที่สำคัญก็คือนะคุณหมอนะครับแม้จะลาออกจากมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลที่คุณหมอนะทำหน้าที่อยู่แล้วก็ตามนั่นก็คือถ้าย้อนไปดูนั้นเนี่ยนะคุณหมอได้มีการลาออกนะตามที่ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งให้ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่8มกราคม2565ก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายนแต่ปรากฏว่าคุณหมอยังได้กลับไปทำงานเป็นแพทย์รายชั่วโมงของคลินิกพรีเมียมพิเศษของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะซึ่งตรงนี้นะก็ถ้าดูตามนิยามของมหาวิทยาลัยข้อบังคับแล้วถือว่าเป็นลูกจ้างรายชั่วโมงและมีการนะรับค่าตอบแทนและค่าตอบแทนดังกล่าวนะครับก็นะมีรายการเสียภาษีกำหนดเอาไว้อยู่ด้วยดังนั้นนะจึงไม่ถือว่าเอาเป็นง่ายก็คือยังเป็นลูกจ้างอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการร้องเรียนและตรวจสอบก็พบว่ายังรับเป็นลูกจ้างมีรายได้และมีกรรมการอื่นอยู่อย่างนี้ก็เลยนำไปสู่สิ่งที่บอกว่าเมื่อไม่ได้ลาออกตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับก็มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา4วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18นะแห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งก็มีรายละเอียดเพราะนั้น1นะคุณหมอไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่เมื่อผ่านการสรรหาแล้วได้รับแจ้งให้ไปลาออกแต่คุณหมอไม่ลาออกพอไม่ลาออกมีผู้ร้องก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลักษณะต้องห้ามลักษณะต้องห้ามดังกล่าวก็ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการที่จะนะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวแต่ทีนี้คำถามก็คือนะสละสิทธิ์ตรงนั้นสละด้วยผลของกฎหมายแต่เจ้าตัวคือคุณหมอนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2565จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันและการสละสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์ด้วยตัวของคุณหมอเองแต่เป็นการสละสิทธิ์ด้วยผลของกฎหมายอย่างที่อาจารย์วิษณุวรัญญูท่านได้ออกมาแจกแจงเมื่อสักครู่ดังนั้นคำถามครับเราได้เห็นคำว่าลุ้นมา2วันแล้วนะคุณเวลากรั
1: ม
0: ลุ้นว่าคณะกรรมการสรรหาท่านจะชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องการดำรงอยู่ของคุณหมอสรณะในครั้งนี้อย่างไรซึ่งสุดท้ายก็มีมติ4-0ที่ว่าไม่ต้องลุ้นแต่ทีนี้ต้องลุ้นต่อมาก็คือลุ้นแรกอย่างที่คุณพักกมลพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าคุณหมอจะยังมีช่องทางในการที่จะแสวงหาความยุติธรรมหรือความถูกต้องให้กับตัวท่านเองผ่านทางช่องทางอื่นอีกหรือเปล่าเพราะมีคนไปชี้ว่าก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะชี้ในวันนี้นั้นเนี่ยต้องผ่านกฤษฎีกานะครับว่าคณะกรรมการสรรหายังมีสถานะเป็นกรรมการสรรหาที่จะได้มาประชุมเพื่อชี้ คุณสมบัติของคุณหมออีกหรือเปล่าเพราะมันกระบวนการมันขั้นตอนผ่านไปแล้วสุดท้ายกฤษฎีกาชี้ว่ากรรมการสรรหายังมีอำนาจในการที่จะประชุมและชี้ประเด็นนี้อยู่พอวันนี้ชี้ประเด็นอย่างนี้ปุ๊บก็มีคนไปย้อนว่ากฤษฎีกานะไม่ใช่ศาลเพราะฉะนั้นคือความเห็นทางกฎหมายตรงนี้แหละครับที่จะต้องลุ้นว่าคุณหมอจะใช้ช่องทางอื่นยกตัวอย่างก็คืออย่างศาลปกครองในการที่จะต่อสู้นะอีกหรือไม่ถัดมาต้องลุ้นอีกลุ้นหนึ่งก็คือมันมีบางประโยคของอาจารย์วิษณุวรัญญูที่ท่านได้ตอบคำถามนักข่าวในช่วงของการแถลงนั่นก็คือการกระทำที่ได้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่คุณหมอดำรงตำแหน่งนะเพราะมีเรื่องสำคัญสำคัญอย่างที่คุณพังกมลยกมาเมื่อสักครู่อาจารย์วิษณุก็บอกว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปเพราะฉะนั้นมีสองประเด็นที่ต้องตามต่อจากนี้ก็คือคุณหมอจะยอมรับโดยดุษฎีนะฮะและก็ให้จบไปถัดไปก็คือสิ่งที่คุณหมอทำไปนั้นจะมีผลย้อนหลังหรือว่าจะทำให้เสียไปยังไงหรือเปล่าเพราะในมติของคณะกรรมการที่แจกแจงในวันนี้นะครับเมื่อคุณหมอไม่ลาออกครบถ้วนก็ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคุณหลักครับ
1: ผมก็ยังงงอยู่นะว่าถือว่าคุณหมอได้สละสิทธิ์แต่ไม่ได้สละสิทธิ์ด้วยตัวเองปกติเขาว่าสละสิทธิ์ส่วนตัวของผมก็คือเราต้องเป็นคนบอกว่าเราขอสละเอ้าแต่ภาษากฎหมายว่ากันอย่างนี้นะครับพักไหมครับคุณมนตรีครับ
0: กลับพัก
1: ครับพักกันก่อนครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
7: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
6: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
7: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
6: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคุณมนตรีจากเรื่องคุณหมอสรณะจบลงได้ใน4ปีหลังจากที่ทุกอย่างผ่านมานานแล้วเนี่ย เอามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรไหมหรือว่าเราก็คงจะเห็นภาพกันอยู่แล้วอย่างที
0: ่คือ

0: แต่สมัยสนช.นะฮะที่คุณหมอได้ผ่านการรับรองเข้ามาเอาไม่ย้อนไปไกลถึงขนาดว่าใครเป็นประธานในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติอะไรทั้งหลายแหละและฉลุยมาด้วยในเรื่องของคุณสมบัติไม่มีปัญหาอย่างที่คณะกรรมการสรรหาท่านได้ย้อนไว้เมื่อสักครู่แต่ปัญหานั้นอยู่ที่คุณหมอนะครับได้สละตำแหน่งต่างๆที่ดำรงอยู่นะครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะว่าเหตุผลของการที่จะต้องให้ไปลาออกจากตำแหน่งต่างๆนั้นเนี่ยก็กฎหมายพรบก็กำหนดเอาไว้ชัดนะเพื่อความเป็นกลางความถูกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำหน้าที่นะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นกรอบที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วดังนั้นข้อสงสัยตรงนี้นะเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งมีการตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับในวุฒิสภาชุดที่ไม่ได้ชุดปัจจุบันชุดที่ผ่านมานะครับและผมได้เห็นเอกสารจากคณะกรรมการวิสามัญชุดนั้นที่เขาศึกษากันเสร็จสับนะเชิญใครต่อใครมาชี้แจงแล้วก็ชี้ประเด็นไปที่ตรงที่คุณหมอนะยังดำรงตำแหน่งและก็ยังรับค่าจ้างมีค่าตอบแทนอะไรต่างๆซึ่งนะคณะกรรมการก็สรุปว่านะไม่ถูกต้องเพราะนะมันขัดกับกฎหมายที่ระบุเอาไว้แต่ปรากฏว่าคุณหมอก็สามารถอยู่ทำหน้าที่มาได้จนกระทั่งนะครับต้องมาถามกันอย่างที่ผมคุยกับคุณวิรักษ์ไปเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะมันเลยเวลาไปหรือยังถ้ามันไม่ชอบอย่างเนี้ยใครจะเป็นคนที่เป็นคนชี้นะสุดท้ายต้องย้อนกลับไปที่กรรมการสรรหากรรมการสรรหาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันกระบวนการนั้นเนี่ยมันเลยไปแล้วอ่ะเรายังมีอำนาจอยู่หรือเปล่าก็ต้องไปพึ่งกฤษฎีกากฤษฎีกาก็เลยชี้พอกฤษฎีกาชี้ก็เลยมีการประชุมพอประชุมไม่ใช่ครั้งเดียวนะคุณไปรักประชุมหลายครั้งเนี่ยลองย้อนกลับไปดูข่าวเก่าก็จะได้เห็นได้ว่าจนกระทั่งเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาก็มีการประชุมและนัดหมายที่จะมีการประชุมเพื่อลงมติชี้ขาดในวันนี้ซึ่งวันนี้ผลก็มาอย่างที่เราคุยกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของคุณหมอนั้นเนี่ยทำไมมันยาวนานมากมายขนาดนั้นมันผ่านมาตั้งแต่ยุคสนช.ยันมาถึงสว.และก็มาถึงสว.ชุดปัจจุบันนะซึ่งนะเอาละในทางการเมืองก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าใครมีความแนบแน่นมีความใกล้ชิดกับตรงไหนอย่างไรสถานการณ์เปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนนะบ้านหลังใหญ่ยังเป็นร่มไม้ใหญ่อยู่อีกหรือเปล่าไอ้ตรงนี้คงปฏิเสธกันไม่ได้ว่ามันมีส่วนผสมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นตรงนี้อยู่ก็เลยทำให้มันเวลามันทอดยาวด้านหนึ่งก็เป็นคงเนื้อหาเรื่องของข้อกฎหมายแต่เพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงตรงนี้นะบทสรุปออกมาชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะแต่คำถามถัดไปก็คือต้องมีการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนหลังจากที่นะตำแหน่งกสทช.ว่างลงก็คณะกรรมการสรรหาเมื่อสักครู่ก็จะต้องทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอรายชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรรมการสรรหาเข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาเพื่อที่จะรับรองหรือไม่รับรองผู้ที่กรรมการสรรหาส่งไปก็นี่คือการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระอะไรทั้งหลายแหละที่จะต้องว่ากันไปตามกระบวนการตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งสุดแท้แต่ว่าใครจะมองมุมไหนอย่างไรก็มองได้ทั้งหมดนะครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ผมก็ขออนุญาตแบบแปลไทยเป็นไทยแปลหน้าไมหลังไมกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันหลายคนก็เคยได้ยินมาก่อนว่าใครเป็นหมอประจำตัวคนไหนอะไรกันยังไงแบบไหน
0: หมอหัวใจนะคร
1: ับ แล้วพอถึงเวลาบ้านป่ารอยต่ออำนาจบารมีมันไม่ได้อยู่มันก็ค้ำกันลำบากทางข่าวเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้คำประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าหลุดจากอำนาจขั้วหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงว่ามันจะทำให้ทุกอย่างไหลรื่น
0: ครับ
1: เพราะที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นการทำหน้าที่ของสว.ในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมก็ต้องใช้คำอย่างระมัดระวังว่าก็ต้องถูกตั้งคำถามทั้งเรื่องของการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่งไปหนึ่งไม่ได้ส่งไปสองไม่ได้ส่งไปสามไม่ได้สุดท้ายเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยสุดท้ายประตูใหญ่มันก็ไปอยู่ที่ตัวสว.ซึ่งถามว่าสว.นะวันนี้ก็มีคุณหมอสารณะเนี่ย ก็หลังจากที่ผ่านมาในตำแหน่ง4ปี

0: 4ปีกว่าจะ5ปีเนี่ยกว่าจะมีมติวันนี้เนี่ยเรื่องครหาก็มีขณะเดียวกันสวผ่านมา2ปีไอ้การโหวตอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ถูกข้อครหากันมาอยู่เยอะมันก็เลยกลายเป็นว่า
1: หนึ่งคุณไม่รับขออภัยบางมติในบางเรื่องนะคุณหมอก็เบิ้ลนะด้วย
0: ในฐานะประธาน
1: ในฐานะประธานเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของที่ประชุมเนี่ยมันเสมอเนี่ยสมมติว่าเท่าไหร่อ่ะ2-2นะคุณหมอก็ใช้สิทธิ์เพิ่มอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทำให้มีการแพ้ชนะกันเกิดขึ้นด้วยการลงมติ2ครั้งนะครับ
0: ตอนนั้นมีถ้าคุณมนตรีพูดถึงเนี่ยมันเป็นประเด็นมติที่หลายคนก็มองประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องทรูกับทาง
1: DTAC
0: DTAC ก็จะรวมกันมีฝั่งหมอสรณะกับต่อพงษ์เสรานนท์เนี่ยกสทช.เนี่ยเค้าโอเคแล้วก็ทางอาจารย์พี่รองกับอาจารย์ขออนุญาตชื่อท่านไม่ออกนามสกุลสุพัชราไสยเนี่ยสองท่านเนี่ยก็ไม่โอเคกลายเป็นว่าทางฝั่งหมอสรณะกับคุณต่อพงเนี่ยเขาโอเคแล้วก็มีสองคนเนี่ยไม่โอเคแล้วก็มีท่านหนึ่งงดออกเสียงก็กลายเป็นว่า2-2แล้วคุณหมอก็ใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งในฐานะประธานฟันเข้าไปให้อีกเป็น3-2สุดท้ายก็คือเป็นผลของการควบรวมจริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยมันมีหลายคือผมไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าคุณหมอเนี่ยต้องสละสิทธิ์ตามที่เขาบอกอ่ะหรือว่าสละสิทธิ์แต่ต้นเนี่ยและเอ็มติที่คุณหมอโหวตกันไปทั้งเรื่องควบรวมทั้งเรื่องจอดำทั้งเรื่องกีฬาเอเชียนเกมส์ซีเกมฟุตบอลโลก
1: หรือไม่ก็ใช้เงินสนับสนุน
0: โอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้มันจะยังไงแบบไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งเขาก็คงจะพอที่จะให้ผ่านไปได้แหละเพียงแต่ว่าเงินคืนเงินเพิ่มอะไรต่อมีอะไรพวกนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นอีกอันนึงที่ต้องมานั่งตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วอันเนี้ยจะเรียกคืนยังไงแบบไหนครับคุณมนตรีครับเพราะว่าไม่น้อย
1: คือโดยหลักแล้วนะผมเทียบเคียงกับกรณีสสหรือรัฐมนตรีก็ตามเอาเป็นสสนี่แหละ
0: ถือว่าเป็นคนมาก่อนใช่ไหม
1: คือในโดยสถานะนั้นเนี่ยนะอย่างกรณีสสที่ไม่มีคุณสมบัติในการรับสมัครเพราะมีคดีอาญาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่มาตรวจสอบทีหลังแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญชี้ศาลท่านก็จะชี้นะครับว่าถือเสมือนหนึ่งว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นส.ส.มาตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีคุณสมบัติในการที่จะมาเป็นส.ส.ต้องคืนเงินคืนค่าตอบแทนคืนอะไรสารพัดอย่างอันนั้นคือโดยส่วนตัวแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใดๆก็ตามที่ผู้นั้นเนี่ยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหรือเป็นส.ส.อยู่ทำไปเนี่ยมันก็จะไม่กระทบนะไอเนี้ยคือถ้าจะเทียบเคียงแบบเร็วๆนะครับว่าตัวบุคคลมีปัญหาแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยยังทำหน้าที่ยังดำรงตำแหน่งเพราะศาลยังไม่ได้ชี้ก่อนที่ศาลชี้ก็ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้นั้นเนี่ยก็ยังมีสถานะโดยสมบูรณ์แต่พอหลังศาลชี้แล้วกระทบเฉพาะตัวบุคคลนะก็คือต้องคืนนะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งต่างๆที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าไม่กระทบกับการใดๆก็ตามที่ได้ทำลงไปแล้ว
0: ครับอันนี้ได้เห็นภาพกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมขออนุญาตนำมาย้ำกันหน่อยเพราะว่ากรณีที่คุณวิราชมีการตั้งคำถามเนี่ย2วันที่แล้วเนี่ยหลายคนได้เห็นคุณวิราชไปตรวจเยี่ยมสภาแล้วก็เอาสภาพของวันที่ฝนตกหนักๆมานั่งดูกัน
1: ครับ
0: ผมก็นั่งย้อนถามกันจริงๆว่าตกลงแล้วใครจะเป็นคนรับผิดหรือรับชอบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันรั่วกันสนั่นหันเหลือเกินอ่ะคุณมนตรีตกลงคือมันไม่มีประตูอื่นกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนไม่มีตกลงไม่มีใครขยับเลยใช่ไหมครับที่จะไปเคลมปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมนตรี
1: คือผมย้อนไปดูที่คุณวิราชได้รับอนุญาตให้ไปใช้สถานที่ของรัฐสภาในการแถลงข่าวเมื่อวานนะครับโอ้ไปย้อนดูมันมีประเด็นต่างๆมากมายเลยนะครับคุณวิราชครับ
0: ไม่ไปตรงสเปก
1: คือทุกอย่างเนี่ยได้ร้องไปไม่รู้ว่าเป็นพันเรื่องร้องเกี่ยวกับเรื่องของสเปคเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งหลายแหละแต่ทีนี้ที่คุณวิราชจันทร์พิทักษ์นะฮะไปแถลงเมื่อวานก็เพื่อที่จะได้สื่อสารเอาไว้ว่านะครับประเด็นแรกก็คือท ที่เราเข้าใจกันเนี่ยเดี๋ยวต้องให้คุณวิราชมาแจกแจงนะครับเราเองเข้าใจว่าสิ้นสุดสัญญารับประกันในวันที่15กรกฎาคมเพราะนั้นเมื่อสิ้นสุดแล้วนะผู้จ้างให้ทำงานเนี่ยไม่ติดใจไม่อะไรก็แสดงว่าอะไรก็ตามที่ถูกมองว่าเสียหายที่สวนันทนานันทบุรพาสและคณะมาแถลงว่าในซีกสวเนี่ยประมาณนะฮะ500จุดในซีกสสก็ไม่ต่ำกว่าหรือมากกว่า500จุดด้วยซ้ำไปแต่ละจุดความเสียหายที่สวเข้าไปดูและคำนวณออกมานั้นน่าจะต้องใช้เงินซ่อมแซมเนี่ยประมาณอยู่แล้วกลมๆเนี่ยจุดละประมาณนะฮะ 30,000 บาทนะก็หลายล้านโขอยู่เมื่อไม่แจ้งและพ้นกำหนดตรงนี้ไปแล้วแสดงว่าต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินในการที่จะจัดซ่อมแซมเองแต่ทีนี้คุณวิราชมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องวันที่15กรกฎาคมเนี่ยคุณวิราชบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะวันนี้ต้องมาแก้ไขให้ครบถ้าไม่ทำสภาสามารถไปเรียกผู้รับจ้างรายอื่นมาทำแล้วคิดเงินได้โดยกระบวนการซ่อมแซมจะต้องนับรวมกับระยะเวลาที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ฉะนั้นระยะประกันขณะนี้จึงยังไม่ได้สิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมแต่อยู่ที่ว่าจะต้องใช้เวลาแก้ไขไปเท่าไหร่อันนี้คือในมุมของคุณวิราชเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการรับประกันแล้วภาระที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งในสายตาของคุณวิราชยังมองว่าเป็นภาระของผู้รับจ้างผู้รับเหมาที่จะต้องติดตัวไปไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยวันที่15กรกฎาคมแต่อย่างไรทีนี้คุณวิราชไปชี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่บอกว่าแม้จะผ่านวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะเรื่องซ่อมยังติดตัวอยู่นะถัดมาอีกอันหนึ่งคุณวิราชบอกว่าอย่าคืนเงินให้กับผู้รับเหมามันมีสัญญาประกันที่เป็นเงินอยู่3ก้อนก้อนแรก614ล้านบาทก้อนที่2มีการจ่ายเป็นงวดโดยจะหักเป็นเงินประกันผลงานอีก 5% อีก600ล้านบาทและก้อนที่3เป็นเงินงวดสุดท้ายให้รอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงานเงินประกันผลงานคือเช็คเงินสด614ล้านบาทพร้อมกับค่างวดงานงวดสุดท้ายซึ่งคุณวิราชบอกว่าเงิน3ก้อนนี้อย่าเพิ่งจ่ายเพราะมันยังมีปัญหานี่กลายเป็นว่ากลมๆเงิน3ก้อนคุณวิราชบอกว่าประมาณไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทนะครับ
0: ก็ต้องตามดูกันนะครับแต่ว่ามอง
1: อีกอันหนึ่งคุณวิราชขออภัยนะฮะในตอนท้ายเนี่ยผมก็เพิ่งทราบนะคือนักข่าวเขาถามคุณวิราชจันทร์พิทักษ์ว่านะจากปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะจะมีจะเอาผิดกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนไหนอย่างไรได้บ้างคุณวิราชบอกว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องเอาผิดเนี่ยน่าจะมี3คนนะถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการก่อสร้างทีนี้มีข้อยกเว้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันคือคุณสิโรจน์แพทย์พันธุ์ทำไมต้องยกเว้นผมไปดูในรายละเอียดต่อไปนะครับคุณวิราชบอกว่าคุณสิโรจน์แพทย์พันธุ์เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างและเป็นหนึ่งในบุคคลที่โหวตไม่รับงานเกือบทุกงานนะฮะลงมติหนึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานนะฮะตรวจการจ้างแต่ปรากฏว่านะลงมติเกือบทุกงานน่ะไม่รับเพราะฉะนั้นคุณวิราชบอกว่าวันนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรู้อยู่เต็มอกว่างานไม่ผ่านเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งส่งมอบงานที่อ้างว่างานเสร็จสมบูรณ์ 100% ซึ่งครั้งนั้นคณะกรรมการมีมติไม่เป็นเอกฉันท์7-3เลขาสภาคนปัจจุบันก็เป็น1ใน3เสียงที่โหวตว่าไม่ครบ 100% นะและมีการเขียนรายงานอย่างชัดเจนเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไรก่อนที่เลขาจะดูรายละเอียดและเห็นด้วยในภายหลังหากวันนี้นะผลออกมาแล้วเป็นไปโดยไม่ชอบนะฝ่ายข้างมากก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนี่ขนาด เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตรวจเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานต่างๆเนี่ยก็บันทึกแนบไว้ตลอดว่ามันมีความไม่สมบูรณ์มันมีปัญหาเกิดขึ้นและแม้กระทั่งสุดท้ายเนี่ยเสียงข้างมากบอกว่าเรียบร้อย 100% เลขาคนปัจจุบันยังเป็นเสียงข้างน้อยนะ7-3นะไม่เอาด้วยเออดูสิฮะคุณวิรักษ์ก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสภาที่มีการตรวจสอบกันมาตลอดจนกระทั่งมาถึงนาทีสุดท้ายก็ตกเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสวปัจจุบันและก็อดีตสสคุณวิราชจันทร์พิทักษ์คุณวัชรพเพชรทองและเรื่องยังคาอยู่ที่ปปช.นะ65เรื่องอ่ะต้องรอดูต่อครับเรื่องนี้ครับ
0: ครับเรื่องไทย i passport เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่กลายมาเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับอย่างวันเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังก็คือทางคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยบัญชีรายชื่อประชาชนเขาก็บอกว่าเขาไปใช้ทดลองใช้ AI Passport หรือว่าไทย AI Passport ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งร่วมกับสสการดีเลียวไปโรดเพื่อติดตามความคืบหน้าก็ตั้งข้อสังเกตคุณภาวุฒิบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือเปลี่ยนจากแนวความคิดแบบเหมา 1,600 มาเป็น Pay Per Active Use หรือจ่ายจำนวนตามจำนวนผู้ใช้จริงหรือประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเป็นหลักการใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นหากมีการใช้งานต่ำกว่าที่คาดงบประมาณส่วนที่เหลือต้องคืนคลังก็ลดความเสี่ยงในการใช้งบประมาณแผ่นดินถ้าไม่จำเป็นทีนี้การทดลองใช้งานครับคุณภาวุฒิบอกว่าทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมโมเดลปัญญาประดิษฐ์หลายค่ายไว้ที่เดียวทั้งสร้างภาพข้อความวิดีโอเพลงและการวิเคราะห์ข้อมูลมองว่าผู้ใช้งาน AI ระดับสูงหรือสายเทคแพลตฟอร์มอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่ากับบริการของผู้ให้บริการรายใหญ่แต่สำหรับผู้เริ่มต้นเหมาะสมนี่เนื่องจากมีระบบ Learn to Earn ที่กำหนดให้ผู้ใช้เรียนรู้ทำภารกิจเพื่อรับเครดิตในการใช้งาน AI ส่งเสริมในการเรียนรู้ภาวุฒิบอกว่าสสภาวุฒิบอกว่าโครงการควรเพิ่มสัดส่วนโมเดล AI ที่พัฒนาโดยคนไทยสนับสนุนการติดตั้งระบบภายในประเทศและเปิดฟรีในวงกว้างเพื่อสร้างระบบนิเวศ AI ของไทยนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอครับโดยมีการเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนเช่นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการ SME ข้าราชการสิ่งที่ควรดำเนินการคู่กันก็คือการสร้างกลไกตรวจสอบโปร่งใสทางเทคนิคเนื่องจากกรรมการตรวจรับงานภาครัฐอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระบบ IT ซึ่งเสนอให้สมาคมปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบร่วมคุณภาวุฒิบอกว่าเมื่อได้รับการอนุมัติและเดินหน้าต่อแล้วสิ่งสำคัญก็คือทำให้เงินภาษีที่ลงทุนไปเกิดประโยชน์สูงสุดต้องวัดผลจากการใช้งานจริงไม่ใช่เพียงแค่เปิดให้ลงทะเบียนหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมย้ำว่าบทบาทฝ่ายค้านคือการตรวจสอบและเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อให้โครงการภาครัฐมีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์สูงสุดบอกว่าย้ำนี่คือตัวอย่างการเมืองที่ควรเป็นคือรัฐบาลริเริ่มฝ่ายค้านตรวจสอบเสนอแนะก่อนนำข้อสังเกตไปปรับปรุงร่วมกันแต่ท้ายที่สุดต้องยึดประโยชน์ของประชาชนและความคุ้มค่าเป็นสำคัญคือหลักๆที่ผ่านมาคุณมนตรีเวลาเขาค้านกันอ่ะเขาก็คงค้านกันสุดไม้สุดมือแต่ตอนนี้คุณภาวุฒิที่โพสออกมาเนี่ยก็โพสในลักษณะว่ามันมีข้อจำกัดมันมีอะไรแล้วก็มาย้ำกันที่ว่านี่คือบทงานที่โอเคตรงที่ว่ารัฐบาลริเริ่มฝ่ายค้านมีการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะแล้วก็ไปปรับใช้คือพอมันทิ่มแล้วมันทิ่มไม่สุดกลายเป็นว่าทางส่วนของทางพรรคประชาชนเองเนี่ยวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับก็ไปปัตตานีกับทางทีมงานที่ไปลงใต้เนี่ยแหละคุณณัฐพงษ์บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาเรื่องแลกผลกระทบทางคดีแต่การสื่อสารอาจจะไม่ระวังไหมเพราะประเด็นของเราที่เราต้องการที่จะโฟกัสก็คือมันล็อกสเปคคือภาวุฒิก็พูดในลักษณะว่าทำมาแล้วไม่ดีทางฝั่งนี้ก็ตรวจสอบแต่ทางนักตะบงก็บอกว่าจริงๆปัญหามันคือล็อกสเปคยังไงแล้วเราก็จะตรวจสอบเข้มข้นเรามีกรรมาธิการหลายคณะทีนี้ที่ภาวุฒิไปร่วมทดสอบใช้งานกับคุณ AI คุณการดีเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีการปรับจากการ 1,600 มาเป็น Pay Per Active เนี่ยมันเป็นการใช้ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วคุณภาวุฒิก็บอกว่า AI Pass เหมาะสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นคุณณัฐพงศ์บอกว่าแม้ว่าคุณภาวุฒิจะเห็นว่าโครงการมีการปรับปรุงในบางประเด็นแต่พรรคประชาชนยังคงเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นตอนนี้กรรมาธิการหลายคณะโดยเฉพาะกรรมาธิการตรวจงบประมาณติดตามงบประมาณยังคงติดตามต่อเนื่องกรณีที่คุณชัยชนก ไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมธิการหลายครั้งเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ฝ่ายบริหารไม่รับผิดชอบไม่เห็นความสำคัญของการชี้แจงต่อกรรมธิการตามกลไกการตรวจสอบของฝ่ายนี้

0: ติบัญญัติเรื่องนี้ถ้าจะมองก็มองไปสองมุม
1: ครับ
0: อาวุธเขาเป็นเอกชนมาเนี่ยไอ้ตรงไหนเขาดีเขาก็ว่าดีไอ้ตรงไหนที่เขาว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีอันนั้นก็คงเป็นเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงคืออาวุธเป็นเอกชนมาพอเจอดอกใหญ่ใหญ่แบบนี้หลายคนก็ไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันต้องถอยหรือเปล่ามันต้องเบาหรือเปล่ามันก็เลยไม่รู้ไงว่าอันนี้อาวุธเป็นในเชิงนักธุรกิจที่มาทำการเมืองเพียวๆที่อะไรดีก็ดีอะไรไม่ดีก็ไม่ดีหรือเป็นการถอนคันเร่งก็ถูกตั้งคำถามในสองมุมได้ครับคุณมนตรี
1: ก็ดูน้ำหนักหมัดนะอาจจะเบาไปสักนิดหนึ่งในแง่ของการตรวจสอบแต่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะยังย้ำประเด็นเรื่องของกระบวนการนะ 1,600 ล้านบาทนะผ่านกระบวนการวิธีอย่างไงเพราะเขาติดใจตั้งแต่ที่มานะการประกวดการจะเลือกไม่เลือกใครแล้วก็ทำทีโออาร์กันยังไงและมีการระบุล็อกไม่ล็อกอะไรตรงนั้นนั่นคือติดใจตั้งแต่อาการที่เริ่มโครงการแล้วก็สองก็คือเนื้อหาที่ต้องใช้เงินใช้ทอง 1,600 ล้านบาทคุ้มไม่คุ้มจนกระทั่งต้องเปิดทางถอยว่าเอาละไม่ได้จ่ายทั้งหมด 1,600 ล้านบาทนะใช้เท่าไหร่ก็นะค่อยมาเก็บตังค์ตามจำนวนที่ใช้ก็เลยกลายเป็นว่าถอยมาครึ่งหนึ่งแต่ทีนี้ในวงเดียวกันเนี่ยผมเห็นอาจารย์การดีเดียวไพโรจน์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็พูดถึงว่าได้ไปอยู่ในวงนั้นด้วยอาจารย์การดียังย้ำประเด็นอยู่อันหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์บอกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อได้หารือกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพบว่าฟังก์ชันหลายอย่างที่มีอยู่ในระบบนั้นคล้ายกับบริการ AI เวอร์ชันฟรีที่มีให้ใช้งานอยู่แล้วในต่างประเทศจึงยังไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกับโครงการดังกล่าวก็เบื้องต้นฟังก์ชันที่ได้ใช้แล้วก็ได้พูดคุยกับหลายๆส่วนก็เห็นว่ามันเป็นของฟรีที่เขาเปิดให้ใช้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าแล้วทำไมถึงจำเป็นต้องใช้งบมากมายขนาดนี้ไปกับโครงการดังกล่าวครับคุณพิรักษ์ครับนี่คืออาจารย์การดีที่นั่งอยู่ในวงเดียวกันกับคุณภาวุฒในวันนั้นนะครับ
0: ครับคุณมนตรีจะเติมอะไรสักนาที2นาทีไหมครับ
1: สั้นๆก็ไหนๆก็พูดถึงไทย AI Passport ตรงนี้โอ้นายกนะฮะก็ไปร่วมประชุมเอ๊ะนะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นวงของผู้นำนะครับคุณพิรักษ์ครับก็นายกไปร่วมเวทีปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับนะครับที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งไปถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีเองนะครับก่อนคือในที่ประชุมนะนี่ดูจากข่าวที่ทางโฆษกรัชดาธนาดิเรกซึ่งตามคณะนายกรัฐมนตรีไปด้วยแล้วก็เอามาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีในเวทีดังกล่าวนะครับการประชุมปัญญาประดิษฐ์คศ2026นะครับนายกรัฐมนตรีนะได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็หยิบยกหลักการคือนำเสนอ3หลักการนะครับที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะ3หลักการที่ว่าเอาเฉพาะกระชับนะครับนายกก็เสนอว่าธรรมาภิบาล AIนะควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคงไม่ลงในรายละเอียดว่านะปลดล็อกนะคุ้มครองอะไรยังไงเพราะน่าจะแจ่มกระจ่างชัดอยู่แล้วว่าจะต้องเปิดกว้างและจะต้องดูแลประชาชนนะให้เข้าถึงแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อให้ใครมาใช้นะเทคโนโลยีตรงนี้นะหลบเลี่ยงช่องว่างกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเท็จจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทีนี้ที่ผมบอกว่างานนี้รัฐมนตรีดีอีไปด้วยแต่บังเอิญว่าคงจะเป็นเรื่องของเวทีระดับผู้นำก็เลยทำให้นะท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นคนนะนำเสนอวิสัยทัศน์ตรงนี้ต่อที่ประชุมครับคุณอภิรักษ์
0: ครับครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอคุณมนตรีพรุ่งนี้10โมงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อ

0: เป็นกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเช่นเคยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18:00 นหลังเคารพธงชาติครับอยู่กับผมวารินทร์ สัจเดววันที่ตลาดหุ้นวันนี้ของบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 3.75 จุดนะครับปิดไปที่ 1,639.04 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.23% ครับมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้เกือบแสนล้านบาทนะครับ 90,803.80 ล้านบาทดัชนีแกว่งตัวผันผวนสลับแดนบวกและลบแต่ยังคงยืนแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับภาพรวมตลาดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับความมุมมองของนักวิเคราะห์ครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KGX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: สวัสดีครับครับ
3: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับผมครับคือต้องบอกว่าวันนี้ภาพของตลาดนะครับถือว่าก็ถือว่าแข็งนะฮะตรงที่ว่าเราไม่ได้เวียนไปตามตลาดหุ้นในเอเชียเท่าไหร่นักนะครับนะก็เอเชียวันนี้ที่ลงแรงก็จะเป็นพวกไต้หวันพวกทางญี่ปุ่นนะครับนะวันนี้ที่เข้าลุ่งลงค่อนข้างจะแรงนะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการเทขายหุ้นกลุ่มชิปนะครับเนี่ยก็กังวลกันว่าหุ้นพวกเนี้ยเอ๊ะมันราคามันสูงอย่างเงี้ยแล้วมันจะไหวไหมมันจะต่อมันจะฟองสบู่หรือเปล่าอะไรต่างนะครับนะดังช่วงนี้มันก็เลยโดนขายออกมาแม้ว่าตัวล่าสุดออกมาคือตัวของTSMC เนี่ยนี่ออกมาดีนะฮะนะครับแต่เขาก็มองมาตัวอื่นแถวอะไรเงี้ยนะครับนะคราวนี้บ้านเราเองช่วงเช้าก็มีกลุ่มพวกตัวหรือพวกเดลต้าพวกเนี้ยนะครับนะเดลต้า KC ฮันน่าก็วันนี้ก็ร่วงลงนะครับนะมันก็ทำให้ตลาดหุ้นมันมีความสุขบันหวั่นไปบ้างนิดนิดหน่อยช่วงต้นๆ นะครับนะแต่บางอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าแรงซื้อเนี่ยมันกลับเข้ามาในหุ้นบูชิพเช่นบอกวันนี้ตัวที่มาเด็ดๆตัว
2: กับ
3: โอ้กับวันนี้ขึ้นแรงนะมีจ้ามีท็อปมีแอดวานอย่างเงี้ยนะครับนะ
2: ครับ
3: พวกมีกินอะไรเงี้ยนะครับนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เงินมันน่าจะเข้าต่อเงินผมพี่ว่าคือเงินต่างชาตินะครับนะซึ่งพอจริงๆแล้วเนี่ยเงินเข้าจริงๆวันนี้ซื้อมาหมด 5,000 กว่าล้านนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เราได้อันนี้สงคือผู้ตัวใหญ่มันขึ้นมาได้แรงซื้อเข้าต่อคือคุณนั่นคือช่วงนี้โฟเงินเข้านะครับนะก็ได้ปลูกให้ต่างหุ้นเนี่ยมันมีภาพของการขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดูแข็งนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เองก็มาจ่อแถว1640แล้วเงี้ยนะครับนะคนถามว่าเอ๊ะไอ้เจ้า1650ที่ตลาดมองกันเอาไว้เนี่ยมันน่าถึงเหมือนกันนี่อะไรเงี้ยนะครับมันเกิดว่ารอบเนี้ยวันนี้จะมีหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเริ่มขยับตามขึ้นมาด้วยนะครับแล้วคนไทยอาจจะไปรอหาหุ้นอื่นขึ้นมาแทนนะครับนะเพราะบางทีตัวใหญ่ไม่เคยกล้าตาเห็นราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วแสดงว่าช่วงนี้แรงซื้อกำลังเริ่มกลับเข้ามาตลาดกำลังเริ่มดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับนะในแง่ของการกระจายซื้อหุ้นตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยนั้นทำให้เห็นว่าตลาดหุ้นช่วงเงินขโมงเนี่ยผมถือว่ามันจะมีโอกาสการไปได้ต่อครับ
4: ครับผมสัปดาห์หน้าล่ะครับทิศทางไปทางไหนแล้วปัจจัยที่ต้องตามคืออะไรครับ
3: คือช่วงนี้จริงๆเนี่ยผมว่าถ้ามองถ้าเอาประเด็นหลักเลยนะของบ้านเราเนี่ยผมว่าหรือที่อื่นผมว่าต้นมันสองเรื่องหลักคือหนึ่งคือเรื่องของตลาดกลางนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปออกทางมุมไหนนะก
4: ็
3: ช่วงนี้ก็ยิงแรงอยู่เหมือนเดิมนะฮะนะครับนะแต
4: ่
3: ผมก็ต้องตามดูว่าสถานการณ์มันจะมีการปิดเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าแล้วก็ว่าฝ่ายส่วนหนึ่งนะครับนะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวงบนะครับนะเพราะช่วงนี้เริ่มมีการประกาศงบไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวนะที่อื่นก็เหมือนกันนะครับนะ
4: ครับ
3: อย่างเช่นเมื่อคืนก่อนก็เป็นเน็กฟิกออกมาเนี่ยคือกำไรมีกำไรนะแต่ไปได้หดตัวปุ๊บเนี่ยต่ำกว่าคาดเงี้ยเขาหุ้นก็โดนขายเลยนะครับนั่นคือเหตุผลหนึ่งต้องระวังนิดนึงนะแต่แล้วตลาดหุ้นช่วงนี้กำลังเซ็นซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับนะงั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าบ้านเราคงดูที่ตัวงบก่อนนั่นคือส่วนหนึ่งมาที่อื่นด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องนึงบ้านเราคือช่วงนี้คือต้องดูที่ตัวของโปรกันเป็นหลักนะครับว่าเข้าต่อหรือไม่ซึ่งเดือนเนี้ยถือว่าทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขายไม่แค่วันเดียวเองนะที่เหลือซื้อมาหมดเลยนั้นมองที่เห็นว่าแล้ววันที่ยิงซื้อมาทั้ง5,000กว่าล้านเนี่ยผมว่าคิดว่าภาพรวมเนี่ยเขาน่าจะยังอยู่ตลาดนะคือเข้ามาขนาดนี้ไม่น่าจะรีบออกง่ายๆนะฮะนะครับนะงั้นมันก็มีโอกาสที่หุ้นจะไปยืนเหนือ650ได้เหมือนกันในทีหน้านะครับ
4: ครับครับผลประกอบการของกลุ่มแบงค์นะครับคาดการณ์ยังไงบ้างครับ
3: เรามองว่าน่าจะยังออกมามีเกณฑ์ที่ยอมมองเป็นบวกนะครับเป็นบวกเพราะเราเห็นตัวแรกออกมาคือตัวทิสโก้นะครับเนี่ย แล้วก็สุดวันนี้ก็มีตัวที่ออกมาเป็นแบบเครดิตการ์ดเครดิตซีมก็พบว่าออกมาใช้ได้นะฮะนะครับนะดังนั้นเรามองรวมๆผมว่าตลาดเองน่าจะมองในเคอร์ที่ดูเป็นบวกอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวงบสังเกตดูจากราคาหุ้นที่มีการซื้อขายเลยว่ากลุ่มแบงค์ช่วงเนี้ยราคาไม่ลงนะยืนกับเด้งยืนกับเด้งแค่นั้นเองนะครับนะงั้นผมเชื่อตลาดมันก็ฝากความหวังไว้ว่ามันจะออกมาดีนะครับ
4: ครับผมครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนเลยครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับ
3: ก็ช่วงนี้เองผมมองภาพตลาดเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อนะฮะก็ช่วงนี้เราก็เป็นขนาดซีลิทีฟบาทหลายตัวไปครับนะก็อยู่ที่การเทรดฮะแล้วก็ให้ช่องข้อสังเกตง่ายๆเลยนะว่าสัปดาห์หน้าจริงๆถามว่าดูอะไรเนี่ยตัวหุ้นในช่วงนี้ผมดูหุ้นตัวใหญ่ตัวที่ฝรั่งเขาเล่นนะครับเพราะมันเป็นตัวบอกนะถ้าฝรั่งเขาซื้อต่อมันจะไปต่อเรื่อยๆครับถ้ามันจุกทิ้งลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงนะครับ
4: ครับครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณเจริญครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
4: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมนะครับอยู่กับเราในวันนี้วันที่ตลาดหุ้นปิดไปที่ 1,639.04 จุดบวกขึ้นมา 3.75% วอลุ่ม 91,803 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศและต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ691และ5,152ล้านบาทตามลำดับนะครับในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,337 ล้านบาทและบุคคลในประเทศขายสุทธิ 4,506 ล้านบาทนะครับวันนี้ท็อป5เป็นอันดับ1เลยคือ Gulf ครับปิดบวกขึ้นมา4บาท50สตางค์ปิดไปที่67บาท50สตางค์นะครับอันดับที่2 Delta ปิดไปที่300บาทลบลงไป4บาทอันดับที่3 Advance ครับบวกขึ้นมา4บาทปิดไปที่379บาทอันดับที่4ปตท.สผ.ปิดไปที่145บาท50สตางค์บวกขึ้นมา2บาทและอันดับที่5 K Bank นะครับก็ปิดไปที่234บาทลบลงไป1บาทนะครับก็วันนี้ Gulf เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายอันดับ1นะครับ 17,527 ล้านบาท Delta 4,728 ล้านบาท Advance 3,717 ล้านบาทปตท.สผ. 3,527 ล้านบาทและ K-Bank อันดับ5 2,987.89 ล้านบาทครับในขณะที่ภูมิภาควันนี้นะครับ17กรกฎาคมไล่ดูกันไปทีละตลาดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนติดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ11เดือนในวันนี้ครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายอย่างหนักท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องหลังจากที่บริษัท CXMT ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของจีนวางแผนเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกมูลค่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่ากระแสการทำ IPO ครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงบริษัท Unitree และ Yangtze Memory Technologies ด้วยนั้นเนี่ยอาจจะดึงเม็ดเงินทุนออกจากตลาดที่เผชิญกับแรงกดดันอยู่แล้วจากมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI ที่สูงเกินไปนะครับเซี่ยงไฮ้ปิดไปที่ 3,764.15 จุดลดลงไป 118.26 จุดคิดเป็น 3.05% ทางเซียงก็ร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียและ Wall Street มีแรงกดดันจากเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงอย่างหนักส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินไปของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะครับปิดไปที่ 24,562 ลดลงไป400กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.78% สำหรับหางเส็งนิกเกอิโตเกียววันนี้ดิ่งลงอย่างรุนแรงครับระหว่างวันร่วงลงไปกว่า 6% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงก่อนหน้านี้ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนที่ได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลายระลอกนะครับและขณะที่2ฝ่ายออกมาขู่จะตอบโต้กลับนิกเกอิปิดไปที่ 64,141 จุดร่วงลงไป 2,600 กว่าจุดคิดเป็น 4.03% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจในวันนี้นะครับในแง่ของเศรษฐกิจนะครับพาณิชย์ดึงสมาคมภัตตาคารไทยตลาดสดไม่ท้อผุดจานด่วนประหยัดเตรียมหาโมเดลลดต้นทุนนะครับ15แบรนด์ยะลาเนื้อหอมในแกรนด์ฮาลาล Bangkok 2026ครับผู้ค้าไทยต่างชาติต่อคิวปิดดีลสร้างรายได้ชูชุมชนนะครับจัดกันอยู่ที่ไบเทคครับแกรนด์ฮาลาล Bangkok 2026นิสสันเปิดตัว L Grand E Power ใหม่มินิแวนพรีเมียมแรงบันดาลใจจากแมคเลฟส่วนตัวนะครับคลังแจงวุ่นโอนลอยรถสูงอายุมีชื่อเป็นนักศึกษาอดได้สิทธิ์บัตรคนจนอุทธรณ์ได้รู้ผล21กันยายนนี้นะครับในขณะที่เรื่องของหนังสือเดินทางนะครับเรื่องของพาสปอร์ตก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเฟสที่4แล้วนะครับ
5: สำหรับความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ที่กำลังประมูลที่จะได้สิทธิ์ในการทำหนังสือเดินทาง e-passport ผลิตเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่ในกระแสด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับโครงการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport ระยะที่4ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอของกรมการกงสุลในกระทรวงการต่างประเทศนะครับหลายท่านเนี่ยจะสงสัยว่าเวลาที่ภาครัฐเนี่ยจะคัดเลือกผู้ผลิตหนังสือเดินทางนั้นใช้เพียงเรื่องราคาหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับเพราะว่าหนังสือเดินทางนั้นไม่ใช่เอกสารทั่วไปครับแต่เป็นเอกสารที่เกี่ยวโยงกับความมั่นคงของประเทศคือความมั่นคงที่ประชาชนทุกคนใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศนั่นเองนะครับเวลาคัดเลือกก็ต้องพิจารณาครับจึงต้องครอบคลุมหลายด้านมากทั้งเทคโนโลยีการผลิตระบบรักษาความปลอดภัยประสบการณ์ของผู้ประกอบการตลอดจนมาตรฐานที่ใช้รองรับกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับหนึ่งในมาตรฐานที่ว่านั้นก็คือ ISO 14298ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการกระบวนการพิมพ์เพื่อความมั่นคงใช้กับผู้ผลิตเอกสารที่มีความอ่อนไหวและต้องการระบบรักษาความปลอดภัยในระดับที่สูงเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารทางการเงินและเอกสารสำคัญของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญมันจะอยู่ในส่วนของขอบเขตการรับรองหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า scope of certification ซึ่งระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าโรงงานหรือสถานประกอบการนั้นผ่านการตรวจประเมินให้ดำเนินงานกับผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยในการจัดทำโครงการหนังสือเดินทาง e-passport ในระยะที่4มี3บริษัทเข้าร่วมประมูลนะครับคือ Thales DIS SchwarzTrice AG นะครับและมีอังกรุปหรือว่าอินกรุปจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีจันวานิซิเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดของไทยนะครับทั้ง Thales DIS Trice AG กับอังกรุปนั้นมี ISO 14298และขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเดินทางขณะที่บริษัทจันวานิซิเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดของไทยนั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าคณะกรรมการนั้นจะนำเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐความเชื่อมั่นต่อหนังสือเดินทางของประเทศไทยและสิทธิของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในอนาคตโดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและเหตุผลในการคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งก็เป็นข้อมูลที่สังคมนั้นสามารถติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศนะครับซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับในวันนี้บริษัทสื่อที่ดูแล Truth Social ของทรัมป์เนี่ยเปิดบริการเสียเงินส่งโพสต์ Real Time ให้กับทาง Wall Street นะครับในขณะที่อิสราเอลยุบสภาครับเตรียมเลือกตั้ง27ตุลาคมหลังเนทันยาฮูเดินหน้าผ่านกฎหมายอื้อฉาวโค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ประนามสื่อรัฐบาลจีนที่ใช้ AI ทำคลิปเหยียดเชื้อชาติหยามคนฟิลิปปินส์เป็นลิงนะครับในขณะที่ทรัมป์เองนั้นออกมากล่าวหาจีนครับว่าแทรกแซงเลือกตั้งปี2020ในวันที่สีจิ้นผิงนั้นไปปรากฏตัวที่เซี่ยงไฮ้ใน World AI Conference ซึ่งนายกจากประเทศไทยก็ไปร่วมงานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับก่อติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามวันนี้อยากชวนคุยเรื่องของ Dark Side of Digitalization Age นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
7: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
11: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
15: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวรินทร์ สัจเดวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมมีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปมาฝากกันก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษครับที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th โท ทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับที่ GSB Contact Center 1115 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและอีกกิจกรรมนึงครับสำหรับคลื่นความคิดของเรานะครับ AI for Life ปีที่3ตอน AIช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับอายุเยอะแล้วอยากขายของออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณดีกว่าไหมครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะมากนะครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นนะครับลบความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยเนี่ยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนนะครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วม Upskill ในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้กันนะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บเนี่ยนะครับขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อครับทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นเนี่ยออกไปได้เลยนะครับเราจะเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีเลยนะครับรายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเต็มวันนะครับจัดกันที่โรงแรม The Emerald รัชดาค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาทต่อท่านนะครับคุ้มค่าครับเรียนจบเนี่ยพร้อมเปิดร้านได้เลยนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด่วนเลยครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับวิธีสมัครก็ง่ายครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ @ thinking radio มีแอดไซน์นำหน้าคำว่า thinking radio ที่พิมพ์ติดกันนะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับเราจะพบกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ครับ @thinking radio ครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @thinking radio ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันเลยครับ
16: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
15: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับที่กรุณามานั่งพูดคุยกับเราในระหว่างที่เรากำลังรอการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์สมชายภคภาพิวัฒน์นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับก็เลยต้องกวนอาจารย์ปิติ2รอบต่อสัปดาห์นะครับทั้งวันจันทร์และวันศุกร์นะครับวันนี้เราจะมาดู Dark Side ของโลกดิจิทัลกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มเห็นทิศทางจากตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วนะครับพอมีคอนเซิร์นเกิดขึ้นเรื่องของพลังงานที่จะต้องใช้มหาศาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ดีหรือว่าน้ำก็ดีเนี่ยนะครับที่นิวยอร์กที่เริ่มมีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันแล้วนะครับแล้วก็มีนักการเมืองยุโรปก็ออกมาแสดงความกังวลเรื่องนี้กันแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตอันนั้นคือเรื่องของ data center นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับโลกดิจิทัลนะครับแต่ในแง่การดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับโลกดิจิทัลมันก็มาพร้อมกับปัญหาที่กระทบกับสุขภาพของเราไม่ว่าจะร่างกายหรือว่าจิตใจนะครับก็เลยเป็นท็อปิกที่วันนี้อาจารย์เนี่ยอยากจะชวนเราวิเคราะห์กันหน่อยครับชวนเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันมีผลกระทบแบบใดบ้างครับอาจารย์จะเริ่มจากตรงไหนดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับแล้วก็คุณวีบอกว่ามันจะเป็น dark side of the digital transformation นะครับแน่นอนเวลาเราพูดถึง ecosystem หรือว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนเสมอๆนะครับส่วนแรกก็

มากเพราะว่ามันต้องคิดแบบที่เรารู้จักกันในนามปัญญาประดิษฐ์อะใช่ไหมครับจำลองสมองของเราออกมาเป็นวิธีการคิดโดยอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องการชิปคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมันก็ต้องการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากมันก็ต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นระบบโทรคมนาคมที่มีความเร็วสูงมีแคปาซิตี้ใหญ่มากนะครับและแน่นอนที่สุดทั้งหมดนี้มันก็ต้องการพลังงานทั้งหมดนี้เมื่อมันมีการประมวลผลเมื่อมีการทำรานมันก็เกิดความร้อนเมื่อมันเกิดความร้อนมันก็ต้องเกิดระบบระบายความร้อนเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันจะมาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างล่าสุดผมมีโอกาสลงพื้นที่แถวๆฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรายาวไปถึงอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนั่นก็คือการสร้าง Data Center เป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับพื้นที่เนี่ยกว้างใหญ่มหาศาลเลยนะครับตอนนี้อยู่กำลังก่อสร้างอยู่แน่นอนในเวลาที่ก่อสร้างอ่ะข้อดีก็คือมันกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีเพราะว่ามันต้องเกิดการจ้างงานใช่ไหมคนงานเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับมันเกิดการซื้อวัสดุก่อสร้างมันเกิดการบริการทางด้านวิศวกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วมันเป็นบริการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะในระยะสั้นเนี่ยมันส่งผลดีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยไอ้ผลดีบางส่วนเนี่ยมันเริ่มสร้างความท้าทายและข้อห่วงกังวลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาคารเหล่านี้เสร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ได้เนี่ยอาคารเหล่านี้จะใช้พลังงานมหาศาลมากใช่ไหมครับเพราะยิ่งพลังในการประมวลผลมันมากขึ้นแค่ไหนcapacityหรือความสามารถในการรองรับการให้บริการมันสูงมากขึ้นแค่ไหนมันก็ยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นไปขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นแน่นอนพอมันใช้พลังงานมากๆเนี่ยในระยะเริ่มแรกมันอาจจะเป็นข้อดีในแง่ที่ว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าโอ้ยตอนนี้บางทีการไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่ติดอยู่แต่เราต้องจ่ายตังค์ให้เพื่อมันเป็นพลังงานสำรองอ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินเลี้ยงเขาไว้เรื่อยๆโดยที่เขายังไม่ได้จัดผลิตไฟฟ้าให้เราเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นเราก็จะได้ excess capacity หรือกำลังการผลิตส่วนเกินพวกนี้มาใช้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันใช้ถึงจุดหนึ่งปั๊บคราวนี้มันจะเริ่มต้องคิดถึงอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็คือเราจะมีพลังงานเพียงพอไหมเราจะมีพลังงานในการที่จะสำรองเพียงพอไหมเสถียรภาพจะดีไหมเดี๋ยวนี้ไปจนถึงคุณภาพของพลังงานด้วยเพราะว่าพลังงานที่มันเป็นฟอสซิลเบสก็คือใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินใช้น้ำมันในการเป็นต้นพลังงานเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ตรงกับนโยบายทางธุรกิจถูกต้องไหมฮะเพราะบริษัทพวกนี้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขในตลาดเงินตลาดทุนเงื่อนไขจากผู้ประกอบการที่เขาปล่อยเงินกู้ว่าคุณต้องใช้พลังงานสีเขียวเพราะนั้นตรงนี้มันจะเริ่มเกิดปัญหาคอขวดละเราจะจัดหาพลังงานสีเขียวจากไหนเราจะจัดหาพลังงานราคาถูกและมีเสถียรภาพจากตรงไหนแล้วมันจะเริ่มมีปัญหาอีกว่าแล้วpriority ของการเข้าถึงพลังงานอยู่กับใครใครจะได้ใช้พลังงานก่อนระหว่างภาคธุรกิจกับประชาชนครัวเรือนต่างๆใครจะแบกรับภาระมากหรือน้อยแค่ไหนตรงนี้ไม่ใช่ความผิดของอุตสาหกรรมแต่ถ้าทำงานไม่รอบคอบในเรื่องของการวางนโยบายมันจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการวางแผนการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเท่านั้นยังไม่พอนอกจากพลังงานแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่มันจะตามมาด้วยก็คือระบบพวกนี้เวลามันประมวลผลเนี่ยมันต้องใช้การระบายความร้อนและสิ่งที่จะใช้ระบายความร้อนดีที่สุดก็คือน้ำแล้วน้ำพวกนี้จะต้องเป็นน้ำซึ่งบริสุทธิ์สูงมากๆถูกต้องไหมครับในการที่จะสร้างระบบหล่อเย็นเพราะว่ามันไม่สามารถจะใช้น้ำปนเปื้อนได้ดังนั้นทุกพื้นที่เขาจะต้องมีการใช้น้ำจำนวนมากมีการประมาณการกันเล่นๆคร่าวๆครับว่าถ้าคุณวีหรือผมเนี่ยเขียนพร้อมเข้าไปสักประโยคหนึ่งแล้วให้ AI มันประมวลผลเนี่ยในการประมวลผลหนึ่งพร้อมนั้นน่ะใช้น้ำบริสุทธิ์ประมาณสัก500ถึง600ซีซีก็คือน้ำดื่มขวดละ7บาทที่เราซื้อกันตามร้านสะดวกซื้อมันจะหายไปเลยทันทีจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องประมวลผลความเร็วสูงขนาดนี้เพราะว่าน้ำพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในระบบหล่อเย็นแล้วมันก็จะระเหยไปเพื่อที่จะดึงความร้อนออกจากเครื่องจักรคำถามก็คือเราจะมีน้ำเพียงพอหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพื้นที่ใช่ไหมครับเราเคยเจอปัญหาแล้วล่ะว่าในบางพื้นที่เนี่ยทรัพยากรอย่างเช่นน้ำบอกว่า

0: ต้องถูกดึงไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตก่อนโรงงานต้องเข้าถึงก่อนนิคมอุตสาหกรรมต้องเข้าถึงก่อนแล้วหลังจากนั้นน้ำที่เหลือถึงจะให้เกษตรกรน้ำที่เหลือถึงจะให้ประชาชนบางครั้งถึงขนาดที่ต้นทุนการใช้น้ำมันสูงเกินไปเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเราจะเห็นแต่เฉพาะเงินลงทุนเข้ามาระลอกแรกไม่ได้ละเราควรจะต้องคำนึงถึงการบริหารเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาก็คือตัวเลขที่เราเคยเห็นน่ะว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณวีฟังว่าในช่วงของการก่อสร้างเนี่ยอัตราการจ้างงานมันสูงขึ้นจริงๆนะครับในช่วงของการแรกที่จะต้องติดตั้งระบบเนี่ยอัตราการจ้างงานสูงขึ้นจริงๆแต่พอทุกอย่างระบบมัน settle down ระบบมันคงที่มันสามารถ operate ได้ปั๊บเนี่ยคนจำนวนมากที่เคยถูกจ้างงานมันหายไปเลยทันทีนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยใน data center ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นระดับทักษะสูง high skill labor ระดับวิศวกรที่ดูแลเรื่องฮาร์ดแวร์ที่ดูแลซอฟต์แวร์จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่สิบคนอะในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานทำความสะอาดคนที่เป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์แบบที่อาจจะไม่ได้ต้องใช้เรื่องของความรู้ระดับสูงแค่นั้นเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าระบบเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยมันออนไลน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะ remote access ก็มาจากต่างประเทศเข้ามาจากสำนักงานใหญ่ได้เพราะนั้นไอ้ตัวเลขการจ้างงานที่เราเคยหวังไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพที่เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงที่ผมพูดมามันไม่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นแค่ฮาร์ดแวร์ในการที่จะประมวลผลเฉยๆไอ้เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าเอ๊เราจะสอนคนของเราอะไรยังไงจะทำยังไงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นแค่ด้านฮาร์ดแวร์นะใช่ไหมเรายังไม่ได้พูดถึงอีก2เรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ว่าไอสิ่งที่เราเห็นนะแอปพลิเคชันต่างๆข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มันไหลบ่าเข้ามาเนี่ยเราจะก้าวทันมันได้ยังไงยังไม่พูดถึงว่าซอฟต์แวร์แบบนี้ในอนาคตเพราะมันเชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาแทนแรงงานของเราได้นะยังไม่พูดถึงคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในโซเชียลมีเดียเหล่านี้สื่อเหล่านี้ที่บางครั้งมันสร้างความห่วงกังวลแล้วมันจะมาส่งผลกระทบสุดท้ายต่อส่วนที่3ก็คือ people's ware หรือว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเหล่านี้ครับคุณบีครับ
1: ครับสุขภาพจิตนะครับอาจารย์เห็นหลายประเทศตอนนี้แบนเรื่องของการเข้าถึงโซเชียลมีเดียกันแล้วนะครับ
0: ใช่ถูกต้องอันนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความน่าห่วงกังวลนะครับผมเองจริงๆวันนี้เนี่ยผมคุยกับคุณวารินเนี่ยผมได้รับเชิญนะครับจากกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยเขามีการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติเขาจัดต่อเนื่องกันปีนี้เป็นครั้งที่25แล้วนะครับแล้วประเด็นในปีนี้เนี่ยเขาพูดถึง innovative mental healthSolution for global crisis หรือว่านวัตกรรมบริการสุขภาพจิตเพื่อรับมือกับวิกฤตการโลกนะครับอันหนึ่งที่เราห่วงกันเรื่องเทคโนโลยีมากๆเนี่ยหลายๆท่านไปห่วงกังวลเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้ AI ความสามารถมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตทุกคนกำลังพูดถึง physical AI physical AI เอา AI เนี่ยไปใส่ในหุ่นยนต์ฮะแล้วเดี๋ยวหุ่นยนต์มันจะมาทำงานแทนคนได้เพราะนั้นหลายๆคนไปห่วงกังวลเรื่องนั้นแต่สำหรับผมเองเนี่ยแล้วก็คนที่ทำงานทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันมีบางเรื่องที่น่าห่วงกังวลมากกว่านั้นอีกครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณวีเริ่มพูดมาละเรื่องของการเสพคอนเทนต์ที่อยู่ในดิจิตอลเสพคอนเทนต์ที่อยู่ใน virtual reality augmented reality cross reality หรือว่าความเป็นจริงเสมือนน่ะหรือว่าโลกคู่ขนานกับโลกที่เราอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งไอ้การเสพคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยแน่นอนมันมีเรื่อง misinformation disinformation หรือว่าเรื่องของข่าวสารข้อมูลที่เป็นเท็จข่าวสารข้อมูลที่บิดเบือนบางคนใช้คำว่า fake news ถูกต้องไหมครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันตามมาด้วยเลยก็คือวิวัฒนาการที่มันไม่ทันกันนะวิวัฒนาการที่มันไม่ทันกันก็อย่างเช่นระบบสติปัญญาวิธีคิดของมนุษย์เนี่ยมันถูกพัฒนาช้าๆใช้เวลาเป็นหมื่นๆปีอยู่กับชุมชนเล็กๆในสถานการณ์ที่มันสามารถที่จะคาดเดาคาดการล่วงหน้าได้ง่ายถูกต้องไหมฮะแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณกำลังอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมของอีกโลกหนึ่งซึ่งในอดีตคุณไม่มีทางรู้เรื่องเลย แต่ปัจจุบันมันฟีดเข้าสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณได้ทันทีแบบเกือบจะเรียกว่าเรียลไทม์ถูกต้องไหมครับแล้วมันฟีดเข้ามาแบบ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์สมองเรามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับกับข่าวสารข้อมูลที่มันถาโถมขนาดนี้ครับในสมองของเรามันจะมีส่วนเล็กๆส่วนนึงครับขนาดประมาณสักถั่วแอลมอนด์เขาเรียกส่วนนี้ว่าอะมิกดาลาไออะมิกดาลาเนี่ยพอมันอยู่ในสมองเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นคล้ายๆสัญญาณเตือนภัยครับมันมีประโยชน์มากนะครับเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกคนไทยชอบมีรางสังหรณ์หรือมีรางบอกเหตุคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งที่มันกำลังจะเป็นพิษเป็นภัยกับเรามันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้สังหรณ์แล้วจะได้รู้จักมีสร้างกลไกป้องกันตัวเองแต่ไอ้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นที่มันถาโถมเข้ามามิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันเฟกนิวส์คลิปวิดีโอสั้นทุกอย่างที่มันฟีดเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ไอ้ต่อมที่มันควรจะฉันห่อสังหรณ์เฉพาะเวลาที่มันเกิดเหตุร้ายจริงๆเนี่ยมันทำงานหนักและมันทำงานตลอดเวลาพอมันทำงานหนักและมันทำงานตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นครับมันหลั่งฮอร์โมนหลักๆคือคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนครับคอร์ติซอลทำให้เกิดความเครียดอะดรีนาลีนทำให้มันจะต้องยุติความเครียดเคมีในร่างกายมันจะเริ่มผิดปกติละและไอเนี้ยมันจะสั่งสมทำให้เกิดความเครียดระยะยาวเกิดภาวะ depression ถูกต้องไหมครับในอดีตคนเราเวลาประมวลผลเนี่ยมันประมวลผลอยู่ในชุมชนเล็กๆเครือข่ายเล็กๆกับเพื่อนกับครอบครัวเวลาเราเจอหน้ากันเราตบบ่าให้กำลังใจกันเราจับเข่าคุยกันเรากอดกันถูกต้องไหมครับเราเห็นสีหน้าท่าทางแล้วร่างกายของเราถึงจะอนุมานภาพได้ว่าเฮ้ยคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์อยู่เขากำลังเศร้าเขากำลังเสียใจมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างเช่น empathy เห็นอกเห็นใจถูกต้องไหมครับอยากที่จะช่วยเหลือเขาอยากที่จะเกื้อกูลเขาแต่ณปัจจุบันน่ะทุกอย่างมันเป็นรูปภาพและมันเป็นตัวอักษรนะเพราะนั้นไอ้ความคิดส่วนการประมวลผลของเรามันทำงานหนักผิดปกติไอ้อย่างเงี้ยส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในระยะยาวถ้านั้นยังไม่พอลองนึกภาพดูว่าสภาพการทำงานมันก็เปลี่ยนไปด้วยถูกต้องไหมสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์บางคนเรียกว่ามันเป็น surveillance capitalism ครับ surveillance capitalism หรือว่าPanopticon surveillance ครับคือเหมือนเอาคนไปใส่ไว้ในตู้ปลาแล้วมอนิเตอร์กิจกรรมของคนคนนั้น24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์คนคนนั้นจะแบกรับความเครียดสูงขนาดไหนถ้าคุณต้องถูกมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ณปัจจุบันสภาพการทำงานมันเป็นแบบนั้นไงเมื่อก่อนคุณอาจจะถูกผูกโดย KPI อย่างเดียวถูกต้องไหมครับแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างมันถูกช่างตวงวัดประมวลผลผ่านการติดตั้งกล้อง CCTV ผ่านการเอา AI มาจับพฤติกรรมแล้วเอาพฤติกรรมนั้นน่ะไปทำเขาเรียก behavioral surplus ก็คือไปคิดคำนวณต่อว่าเราจะสามารถหาส่วนเกินจากพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อที่จะใช้วิชาอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจิตวิทยาในการที่จะไปกำหนดพฤติกรรมต่อได้ยังไงให้คนที่อยู่ในสายพานการผลิตทำงานได้มากขึ้นให้คนที่เป็นไรเดอร์สามารถที่จะส่งสินค้าได้มากขึ้นแล้วการส่งสินค้าก็ถูกกดดันอีกว่าไปถึงผู้รับรีวิวถ้ารีวิวไม่ดีตัวเองก็เสียอีกได้เงินน้อยอีกอะไรอย่างเงี้ยความเครียดสะสมมันยิ่งเกิดมากยิ่งขึ้นภายในโลกที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือว่า Geek Economies เท่านั้นยังไม่พอนั่นพูดถึงคนทำงานในขณะที่ผู้บริโภคอย่างเราก็มีปัญหาอีกถูกต้องไหมครับเขาเรียก inflation management การจัดการภาพลักษณ์อ่ะเราต้อง always on persona เลยนะคนมองเรายังไงเขียนคอมเมนต์ถึงเรายังไงพูดถึงเราดีหรือไม่ดีเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็คือเราต้องพยายามทำตัวเราให้มันแกรมตลอดเวลาใช่ไหมไลฟ์สไตล์ที่อยากให้คนเห็นกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นจริงอ่ะมันเริ่มสร้างความเครียดแล้วนะแม้แต่การที่เราจะกินอะไรสักอย่างนึงการที่เราจะเดินไปเที่ยวไหนการที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรต่อมีอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าคุณไม่สามารถที่จะหาสมดุลระหว่างความเป็นจริงกับโลกเสมือนได้ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์กับปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนหน้าจอได้เนี่ยโอ้โหชีวิตลำบากนะฮะ เรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องซึ่งเราเองคงจะต้องคำนึงถึงให้มากขึ้นในโลกดิจิตอลในโลกที่มันมีเทคโนโลยีสูงขนาดนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องว่าโอ้ยคนเราจะถูก AI แทนที่แค่นั้นเองแต่เรื่องสุขภาวะเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงมากด้วยนะครับ
1: อืมครับคือผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับอาจารย์ปิติว่าบางทีที่กังวลกันเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้มหาศาลในการทำ data center คือเรามีความจำเป็นต้องผลิตคอนเทนต์ขนาดนั้นเลยแหละครับอาจารย์ถึงคนทั่วไปใช่ไหมครับที่กลายเป็นตอนนี้ทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วในการที่จะต้องอัพอะไรขึ้นไปในโซเชียลมีเดียในคลาวด์ต้องทำคอนเทนต์ตลอดเวลาชีวิตมันจำเป็นต้องทำคอนเทนต์ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์มันก็เลยทำให้มันจะไม่มีคำว่าพอไงถ้าอย่างนั้นเท่าไหร่ถึงจะพอครับถ้าไม่มีการลบข้อมูลเก่าออกเลยเท่าไหร่คือพอครับ
0: ไม่มีทางพอครับไม่มีทางพอจริงๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้คนใส่ข้อมูลบางเรื่องที่ไปมามันอันตรายกับตัวคุณเองด้วยนะผมรู้จักคนบางคนที่ไลฟ์สดตลอดเวลาก ินข้าวก็ไลฟ์เล่นกับหมาที่บ้านก็ไลฟ์วันนี้จะแต่งตัวอะไรก็ไลฟ์วันนี้ไปไหนก็ไลฟ์ไม่มีคนดูไม่เป็นไรแต่ต้องไลฟ์แล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ามีมิจฉาชีพที่เขาไปจำลองตัวตนของคุณขึ้นมาเฟคเพอร์โซนาเขารู้หมดแล้วนะทั้งชีวิตคุณทำยังไงเขาสามารถที่จะแอปโรชคนใกล้ชิดคนที่อยู่ในที่ทำงานคุณได้หมดเพราะเขารู้ว่าเอ้ยตอนนี้คุณลางานอยู่นี่เพราะคุณไลฟ์จากต่างประเทศถูกไหมครับเพราะคุณไปเที่ยวกับครอบครัวอย่างเงี้ยคุณเขาก็สามารถที่จะเข้าไปทำธุรกรรมต่างๆได้โดยที่สวมรอยเป็นคุณแล้วบอกทุกอย่างกิจกรรมวัดประจำวันของคุณได้หมดทุกอย่างไอ้นี่น่ากลัวมากถูกไหมครับหรือไม่ใช่ไปแทนที่คุณแต่เอากิจวัตรประจำวันของคุณที่รู้ทุกอย่างของคุณไปสร้างฐานข้อมูลตัวคุณเองแล้วใช้ในการที่จะไปเอาข้อมูลส่วนตัวคุณไปยืนยันตัวตนแล้วไปทำธุรกรรมเท็จแทนคุณเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอย่างที่อาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆด้วยคือเตรียมความพร้อมของคนอาเซียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลแล้วเรื่องนึงที่เราถือเป็นเสาหลักในเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องดิจิตอลเวลเนสทำยังไงให้สามารถที่จะรู้จุดที่มันพอดีครับว่าเรื่องนี้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมันนานเกินไปละมันมากเกินไปละคุณต้องมี work life balance คุณต้องมี balance ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนคุณต้องรู้เท่าทันเรื่องของไซเบอร์ที่มันมีไซเบอร์ครามไซเบอร์แอทแทคการโจมตีในโลกออนไลน์คุณต้องเข้าใจเรื่องสแกมคุณต้องเข้าใจเรื่องข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ในอดีตไม่เคยมีผมคิดว่าถ้าย้อนหลังกลับไป20ปีที่เรานั่งคุยกับคุณวีเรื่องนี้ไม่มีทางมีเรื่องพวกนี้เด็ดขาดแต่ณปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นภัยใกล้ตัวและเป็นภัยคุกคามกับพวกเราแทบจะเรียกได้ว่าทุกวงสังคมนะครับหลายๆประเทศมีประสบการณ์นะครับจนถึงขนาดที่ห้ามไปเลยไหมห้ามประชาชนใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ไปเลยไหมใช่ไหมครับถ้าเราจำได้ประเทศแรกๆเลยที่เริ่มต้นใช้เรื่องนี้2021ทางการจีนบอกเลยว่าเด็กเยาวชนห้ามเล่นเกมออนไลน์ในวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์เล่นเกมออนไลน์ได้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น แล้วประเทศจีนตอนนั้นถูกทั่วโลกนานาชาติประนามใช่ไหมว่าดราโคเนียนว่าโหดร้ายเป็นเผด็จการถูกต้องไหมครับควบคุมแม้แต่การใช้ชีวิตแต่หลังจากนั้นสิ่งที่คุณเห็นอะไรล่ะคุณเห็นออสเตรเลียห้ามเด็กที่ยังไม่อายุถึง16ปีใช้โซเชียลมีเดียคุณเห็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในสวีเดนเดนมาร์กกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียประเทศล่าสุดคืออังกฤษแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทั่วโลกเริ่มเห็นแล้วก็คือวิธีการบังคับใช้ของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่2ที่เริ่มลองใช้เนี่ย เราเห็นทันทีว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนทั้งที่มีกฎหมายห้ามใช้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นเด็กยังคงเข้าถึงผู้เยาว์เขาเปราะบางกว่าเรานะเขายังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะโดนหลอกหรืออะไรพวกนี้ง่ายยากเท่ากับพวกเราเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าผลเสียที่เคยมีสมัยให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียฟรีกับตอนนี้ห้ามเนี่ยพอๆกันเพราะว่าเด็กไมเกรตครับ จากการใช้แพลตฟอร์มคุณภาพสูงที่ถูกควบคุมไปอยู่ในแพลตฟอร์มคุณภาพต่ำที่ไม่ถูกควบคุมแทนไอ้นี่เผลอๆยิ่งน่ากลัวไปอีกถูกต้องไหมฮะในขณะที่ในจีนเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าถึงไม่ได้เพราะว่าก็อีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเขาบล็อกเพราะนั้นถ้าจะต้องให้รัฐเข้ามาดำเนินการเรื่องพวกนี้มันมีผลดีผลเสียที่มันอาจจะมี consequences หรือผลที่ตามมารุนแรงกว่านั้นอีกถูกต้องไหมเพราะรัฐเขาจะมองแบบแมคโรดังนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการ empower ของการ capacity building ของการให้เด็กเองคุณครูผู้ปกครองผู้สูงวัยได้เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองเรื่องนั้นสำคัญกว่าที่จะให้รัฐมาบังคับให้คุณต้องทำ
1: ผมก็เห็นนะฮะบางครอบครัวอาจารย์นี่แชร์ให้ฟังที่พ่อแม่เนี่ยเห่อลูกเล่นถ่ายลูกตลอดเวลาจนพอลูกโตขึ้นมาลูกปฏิเสธแบบ180เลยครับคือไม่เอาไม่เล่นคือเพราะว่าเห็นจนรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดพื้นที่ส่วนตัวพอเขาโตขึ้นแล้วคิดได้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาเลยมันก็เป็นอย่างนี้ก็มีเคสแบบนี้ก็มี
0: ใช่ถึงบอกว่ามันจะสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันอันตรายด้วยกันทั้งสิ้นถูกต้องไหมเพราะถ้าเกิดคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตแบบแท้จริงอยู่กับตัวเองไม่มีการเข้าถึงสื่อเลยหรือไม่มีการแม้แต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเลยอันนั้นก็อันตรายอีกแบบหนึ่งไก่พวกหนึ่งที่ทุกอย่างในชีวิตพับลิกหมดก็อันตรายอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นจุดสมดุลเนี่ยออปติไมซ์มันได้ยังไงเนี่ยคือเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องใช้ความร่วมมือต้องใช้ทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะหาจุดสมดุลแล้วไอ้จุดสมดุลเนี้ยแต่ละวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ละสภาพฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วไปมาเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นภาระสูงมากเลยนะต่อผู้บังคับใช้กฎหมายต่อที่คนที่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพจิตสุขภาวะถูกต้องไหมฮะ
1: คือแล้วแพลตฟอร์มก็เอาเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยมาล่อด้วยไงครับอาจารย์
0: อ่ะใช่ถูกต้องแล้วแพลตฟอร์มบางทีก็อย่างไอ้ล่าสุดไอ้หมอนโดเรมอนกับที่นอนอุบาทนั่นน่ะ นึกออกไหมฮะ มันโอ้โหมันแล้วสังคมเองก็กลับไปเชิดชูคนแบบนี้อีก
1: เนี่ยมันกลับตาลปัดไปหมดเลยนะครับมันจะเริ่มอาจารย์บอกว่าคุมก็ไม่ได้มันไม่ได้ผลนะครับแล้วอะไรคือโซลูชันอะไรคือทางออกอาจารย์
0: ถึงต้องสร้าง
1: ดีอีหรือพมควรจะทำไงบ้างครับความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยอันนี้มันกระทบโดยตรงเลยนะครับ
0: ถูกต้องครับแล้วต้องทำงานข้ามกระทรวงด้วยไอ้นี่คือเรื่องที่ยากกว่าอีกถูกต้องไหมครับเพราะเรากำลังพูดถึงการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องสุขภาวะสุขภาพจิตเรากำลังพูดถึงกระทรวง DE ที่ดูแลเรื่องดิจิตอลแล้วกำลังพูดถึงองค์กรอิสระเช่นกสทช.แล้วกำลังพูดถึงการไปเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนที่ต้องดูแลเรื่องโทรคมนาคมแล้วก็ดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วกำลังพูดถึงกระทรวงความมั่นคงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์
0: โอ้โหมันเพราะนั้นมันแน่นอนเรียกไม่ได้
1: กระทรวงศึกษาธิการ
0: จะทำให้ต้องมีกระทรวงศึกษาธิการอีกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบกลุ่มย่อยอ่ะที่เป็นเรื่องของมิติสังคมอ่ะเรามีคนที่เข้มแข็งดูแลเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเรามีคนที่มีความรู้เท่าทันดูแลเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเรามีการทำนโยบายในเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังหรือเปล่านะครับน่าห่วง
1: ยังไม่มี
0: ฮะ
1: ยังไม่มีนะฮะอาจารย์ถูกไหมครับ
0: ปัญหาคือยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
1: ต่างคนต่างทำ
0: มันอย่างเรื่องความมั่นคงที่เป็นความมั่นคงของประเทศที่เป็นความมั่นคงของ traditional security เนี่ยคุณมีคณะมนตรีคณะเขาเรียกอะไรอ่ะคมช.ใช่ไหมเราเอาฝ่ายความมั่นคงทางด้าน traditional ทั้งหมดมานั่งแล้วมีนายทั้งจุยนั่งเป็นประจำนั่งเป็นประธานถูกต้องไหมครับในขณะที่เรื่องเศรษฐกิจเรามีคณะรัฐมนตรีที่ประชุมเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะแต่ปัญหาคือเรื่องสังคมวัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะมารองรับเรื่องสังคมเรื่องคุณภาพชีวิตแบบนี้หรือเปล่า แล้วเราส่งคนที่เป็นมืออาชีพมีธรรมาภิบาลสูงตั้งใจทำงานและรู้เท่าทันเรื่องงานพวกนี้ลงไปรับผิดชอบในกระทรวงเหล่านี้หรือเปล่าด้วย
1: อาจารย์นั่งอยู่ในอาเซียนฟาวเดชั่นนะครับอาเซียนมี common ground ในเรื่องนี้ไหมครับหรือมีความพยายามในการที่จะ address เรื่องนี้ในระดับภูมิภาคไหมครับ
0: จริงๆอาเซียนมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่เยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี ASEAN Declarations on Promoting Good Governance and Accelerating Public Service Resilience in a Digital Economy ครับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือของระบบราชการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเรามี ASEAN Digital Master Plan 2030เรามีวิสัยทัศน์อาเซียน2045ซึ่งเรื่องพวกนี้อยู่ในหมวดของการเตรียมรับมือประชาชนอาเซียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีแล้วก็อย่างอาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยเราก็ทำให้มันกลายเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมแล้วตอนนี้เราทำงานกับคนอาเซียนไปแล้วมากกว่า10ล้านคนในเรื่องเหล่านี้ครับตั้งแต่เรื่องของการปูพื้นฐานให้คนเข้าใจเรื่องพื้นฐานหลักๆเลยว่าเฮ้ยความการมีดิจิทัลลิเทเรซีความฉลาดรู้ทางดิจิทัลเป็นยังไงการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมเป็นยังไงอันนี้เสาหลักที่1 นะครับเรา reach out คนไปแล้วเกิน8ล้านคนในเสาหลักนี้นะครับเสาหลักที่2เราบอกว่าจะใช้ AI จะใช้เทคโนโลยีมาเสริมสร้างโอกาสการทำงานโอกาสการทำธุรกิจยังไงบ้างเรามีโครงการอย่างเช่นอาเซียนAI for MSME advancement สอน MSME ให้รู้เลยว่าจะใช้ AI ทำงานได้ยังไงนะครับเรามีเสาหลักที่3ปกป้องคนอาเซียนนะครับอย่างเช่นScam Ready ASEAN สร้างภูมิคุ้มกันให้เขารู้จักที่จะต่อต้านภัยที่มันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ดีเอา AI มาใช้ยังไงเรามีเสาหลักที่4เรื่อง Green Transition เพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นน่ะเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องที่5 Digital Wellness คือรู้จักที่จะหาสมดุลระหว่างโลกจริงโลกเสมือนระหว่างโซเชียลมีเดียกับการที่เราพูดคุยกับมนุษย์เป็นยังไงระหว่างการที่จะไม่ถูกหลอกในเรื่องของ Digital Content กับการใช้ Digital Content เพื่อสร้างสิ่งที่มันเป็นรายได้อย่างยั่งยืนนี่เป็นต้นครับ
1: ครับไว้รอดูนะครับว่าเราจะร่วมมือในเรื่องนี้กันได้อย่างไรเพราะมันเป็นปัญหาของโลกอะฮะไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเลยนะครับกับ
0: ถูกต้องครับ
1: generation นี้ที่ต้องเจอกับdark side ของ digital transformation ด้วยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับขอบพระคุณมากครับสำหรับมุมมองและการวิเคราะห์ของอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์อยู่กับเราอีกครั้งนึงวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับอาจารย์ปิติผมวารินสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะเป็นปกตินะเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสัปดาห์หนึ่งก็5วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะช่วงแรกของรายการนะวันนี้ก็เหมือนทุกวันนะก็ลองดูข่าวสารซะหน่อยนะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามคือต้องเรียนผู้ฟังนะข่าวเนี่ยช่วงนี้มีความหลากหลายมากนะมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้สลับซับซ้อนนะแล้วก็ขณะเดียวกันความที่ข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทุกรูปแบบจริงๆนะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะอันนี้เป็นข่าวสารปัจจุบันบางทีมันก็จะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รถชนเครนถล่มอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่เป็นเหตุปัจจุบันนี่ก็เป็นข่าวนะบางเรื่องนะบางทีมันเป็นข่าวที่เป็นข่าวทางการเมืองนะอาจจะเกิดจากแหล่งข่าวอาจจะเกิดจากการไปติดตามข้อมูลต่างๆนะแล้วก็คนที่เป็นให้ข่าวเนี่ยนะก็พยายามที่จะเอาข่าวเชื่อมโยงกับการเมืองนะอย่างวันนี้ก็เห็นมีประเด็นลูกเทพอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วความเชื่อมโยงมันก็เกี่ยวพันกับคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองแล้วก็จะส่งผลต่อการเมืองนะอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับปากท้องนะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าก็มีนะเพราะว่ามีความคืบหน้าที่หลายคนรอคอยอยู่นะสองเรื่องสองประเด็นใหญ่ๆนะแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยต้องรอแถลงตอน6โมงเย็นนะอย่างกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าใจว่าล่าสุดนี่มีตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่าจากจำนวน18,810,000หรือ 20,000 คนเนี่ยที่ทางกระทรวงการคลังจะต้องเอามาร่อนตะแกงหรือว่าคัดกรองนะทั้งจากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะผู้ที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะที่ทางกระทรวงมหาดไทยไปเจอนะตอนที่ไปสำรวจเนี่ยนะ 4-21 มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มนี้ประมาณ5ล้านคนรวมเบ็ดเสร็จในตะแกรงเนี้ยอยู่ที่18,800,000คนล่อนออกมาแล้วนะครับไปดูคุณสมบัติแล้วเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดที่เมื่อวานเนี้ยคุณวีระคุยทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะอันนั้นเจ้าภาพใหญ่ก็ไปล่อนมาแล้วดูแล้วผมเห็นตัวเลขล่าสุดนะเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ผ่านหรือว่าที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติที่รัฐบาลจะช่วยให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเหลือ9,510,000กว่าคนอันนี้เอาตัวเลขกลมๆไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว6โมงเย็นนะหรืออาจจะเลื่อนก็ได้นะทางกระทรวงการคลังก็คงจะมีแถลงข่าวอย่างชัดเจนนะว่าใน9,510,000คนเนี่ยนะหรือคนที่ตกหล่นไปอีกประมาณ9ล้านกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตกหล่นไปนะเงื่อนไขในการขาดคุณสมบัติเนี่ยมีเรื่องไหนอย่างไรนะถ้าให้ผมเดานะอันนี้เดานะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินที่อยู่ในบัญชีอ่ะนะที่บอกว่ารวมกันเสร็จเกิน 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะมีการตัดช่วงเวลาใช่ไหมที่เขาบอกว่าดูวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าฟังจากคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่พูดถึงเกณฑ์นี้แล้วก็รวมไปถึงไอ้รถยนต์เป็นรถเก่าอะไรมี1คันเลยเนี่ยนะไอ้นั่นก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่ผมเดาว่าต้องใช้คำว่าเดาว่าหรือไอ้บัตรเครดิตเนี่ยโอ้มันสลับซับซ้อนนะหลายเรื่องเหมือนกันนะอาจจะเดาผิดเดาถูกก็ได้นะก็จะมีเรื่องเนี่ยบัตรเครดิตถือบัตรเครดิตอาจจะเป็นคนหมู่มากบัญชีธนาคารรวมๆแล้วนะเกิน 100,000 บาทอาจจะเป็นคนหมู่มากนะหรือแม้กระทั่งสินเชื่อนะไปก่อหนี้ตรงนู้นไปก่อหนี้ตรงนี้เนี่ยนะเกิน 100,000 บาทนะอันนี้ก็อาจจะนะก็รอให้ชัดเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเนี้ยทางกระทรวงการคลังเขาจะแถลงนะอันนี้เป็นเรื่องนึง
ส่วนเรื่องของคนมีสตังค์อันนี้เป็นเรื่องของคนมีสตังค์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวเศรษฐกิจก็หนีไม่พ้นฮะทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่เรารอกันอยู่นี่แหละนะพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยที่จะมีการเปิดจำหน่ายช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ชนิด2ประเภทนะก็คืออายุ3ปีแล้วก็อายุ10ปีนะวันนี้นี่ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะออกมาแถลงข่าวแล้วสำหรับการเปิดตัวพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ชื่อว่าออมพลัสนะบอกอย่างเป็นทางการเลยแล้วกำหนดผลตอบแทนสำหรับใครที่ต้องการลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวด้วยถ้าเป็นพันธบัตรอายุ3ปีนะผลตอบแทนอยู่ที่ 1.8% ต่อปีตอนนี้เงินฝากออมทรัพย์เท่าไหร่ 0.5% ต่อปีนะก็น่าจูงใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่นี่3ปีนะต้องถือ3ปีนะและอายุ10ปีครับนะเขาให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.8% ต่อปีนะทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะผอ.จินดารัตน์วิริยะทวีกุลเนี่ยก็บอกว่าผลตอบแทนของออมพัสเนี่ยที่ประกาศออกมาถือว่าสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลในตลาดนะซึ่งอยู่ที่ 1.27% นะสำหรับพันธบัตรอายุ3ปีแล้วก็ 2.04% สำหรับพันธบัตรอายุ10ปีนะก็โอ้ขึ้นมาเยอะนะ 0.5 เนี่ยนะ 0.53% น่ะสำหรับอายุ3ปีอ่ะที่มันมากกว่าไอ้พันธบัตรเฉลี่ย3ปีอ่ะนะครับแล้วก็ทาง10ปีเนี่ยโอ้โห 0.76% เลยนะครับอันนี้ที่มันมากกว่านะมากกว่าไอ้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยิลด์ในอายุ10ปีนะพันธบัตรออมพลัสนะจะเปิดขายให้กับประชาชนนะฮะในปีงบประมาณ2569นะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาวางแผนในการจำหน่ายไว้ทั้งหมด2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทรวมเป็น 8,000 ล้านบาทใน2ครั้งเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งเขาแบ่งช่องทางการจำหน่ายออกเป็น2ช่องทางช่องทางละ 2,000 บาทช่องทางที่1คือผ่านทาง Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2ผ่านทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะซึ่งในช่องทางทั้ง2เนี่ยเขาแยกย่อยในรายละเอียดนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจลงทุนฟังไปพร้อมกันเลยโดยช่องทางที่ซื้อบนแอปเป๋าตังสบม.นะอันเนี้ยใช้วอลเล็ตสบม.เป็นหลักเป็นช่องทางเดิมนะทางสบน.บอกเลยสำนักบริหารหนี้สาธารณะบอกอันนี้เป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนที่เคยลงทุนผ่านทางสบม.เนี่ยรู้อยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้ววงเงินจำหน่ายก็คือ 2,000 ล้านบาทอันนี้ล็อตแรกมีเงื่อนไขดังนี้นะอันที่1ฮะเขาบอกว่าจัดสรรเป็นแบบ First Come First Serve ใครมาก่อนได้ก่อนเปิดให้จองหรือให้ซื้อขั้นต่ำนะ100บาทจำกัดวงเงินซื้อหรือว่าจองสูงสุดเนี่ย3ล้านบาทต่อครั้งครั้งหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน300บาทและจำกัดต่อคนฮะสูงสุดที่50ล้านบาทต่อคนถามว่าเปิดจำหน่ายเมื่อไหร่เปิดจำหน่าย31กรกฎาคมฮะถึง31สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปนะต้องเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยและมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับช่องทางที่2ฮะอันนี้ซื้อทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะอันนี้เป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสบน.ทาง zetrade.com นะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดอะนะหรือว่า TSD นะกำหนดวงเงินเหมือนกันที่ 2,000 ล้านบาทต่อรอบเงื่อนไขเป็นดังนี้ครับจัดสรรแบบ small lot first ขั้นต่ำก่อนค่อยๆจัดไปนะเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทรูปแบบนี้ไม่กำหนดเพดานการรับซื้อเห็นไหมต่างกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดสรรจองขั้นต่ำไม่กำหนดเพดานรับซื้อแต่เขาเปิดสั้นนะเปิดแค่
วันที่3ถึงวันที่5สิงหาคม 8:30 น.ถึง 15:30 น.และต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสเนี่ยผ่านทางธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะถ้าวงรอบสุดท้ายบอกว่าไม่เพียงพออันนี้เป็นหน้าที่เขาไปบริหารจัดการนะเขาบอกว่าถ้าในวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอสำหรับผู้จองซื้อทุกรายเนี่ยระบบเขาจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินจำหน่ายเพื่อผู้จองซื้อจะทราบผลนะในวันที่6สิงหาคม2569และจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกันหากไม่ได้รับการจัดสรรนะหรือว่ารับไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อไว้นะอันนี้ก็เป็น2ช่องทางนะครับส่วนการเตรียมเปิดจำหน่ายครั้งต่อไปนะอันนี้จะไปเริ่มอีกทีก็คือ4กันยายนเพราะฉะนั้นก้อนแรก 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ช่องทางทางสบม. Wallet ในเป๋าตังอันนี้ไปซื้อทางสบน.ใช่ไหมแต่ว่าของเขาเป็นสบม.นะแล้วก็ช่องทางที่2ช่องทางที่2นี่อันนี้ไปใครที่มีบริษัทหลักทรัพย์อ่ะนะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์คุณโทรหาทางบริษัทหลักทรัพย์บล.ของคุณได้เลยนะหรือในธนาคารพาณิชย์คุณแวะไปถามเขาได้เลยนะอันนี้สามารถจัดการได้เนี่ยเพราะธนาคารผู้จัดจำหน่ายที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีใครบ้างล่ะมีธนาคารกรุงเทพมีธนาคารกรุงไทยมีกสิกรไทยมี CIMB ไทยมีไทยพาณิชย์มีธนาคารออมสินนะอันนี้โครงการบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะครับก็ชัดเจนนะสำหรับเรื่องของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์ที่เตรียมจะเปิดจำหน่ายนะ31กรกฎาคมนะถึง31สิงหาคมอันนี้กลุ่มแรกใน Wallet สบม.และกลุ่มที่2 3ถึง5สิงหาคมผ่านทาง Bond Connect Platform ทั้ง2ช่องทางช่องทางละ 2,000 ล้านบาทนะครับอ่ะก็เรื่องเศรษฐกิจนี่อีกเรื่องหนึ่งนะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็มีเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะผมไล่ให้เห็นภาพก่อนเมื่อวานเนี้ยจริงๆมีการประชุมของคณะกรรมการการสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าที่ชื่อว่ากสทกไก่สเสือทอถุงนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เอาเรื่องเข้าที่ประชุมเลยนะว่าสำหรับการไปตรวจสอบไอ้โกงสอบท้องถิ่นน่ะ 15,000 กว่าคนที่มีการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่าน 15,520 คนเนี่ยนะตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรรายงานตัวไปแล้วนะครับ 14,988 คนก็หมายความว่ารายงานตัวไปเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานท้องถิ่นไปแล้ว 15,000 คนนะเหลือที่รออยู่เนี่ยอยู่ในบัญชีรอประมาณสัก500กว่าคนเท่านั้นเองแต่พอไปแยกครับอันนี้สำคัญแล้วบอกพอไปดูคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการเปรียบเทียบกับคะแนนประกาศเนี่ยไม่ตรงกันทั้งสิ้น 5,814 คนท่านปลัดบอกนะแบ่งเป็นอย่างนี้เลย 3,621 คนเนี่ยจาก 5,800 นะบอกสอบตกทำคะแนนไม่ได้เลยทำข้อสอบไม่ได้เลยสอบตกแต่มันมีการแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านนะ1,713 คะแนนอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยคือตัวเองก็สอบผ่านด้วยแต่ไปแก้ไขคะแนนให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้อยู่ในลำดับที่สูงขึ้นและ 480คนเป็นคะแนนที่คาดเคลื่อนจากการสแกนถามว่าเขาจะทำยังไงเมื่อวานนี้บอกว่าทางกสทเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้กับทางคณะกรรมการกลางข้าราชการนะพิจารณาในวันที่23กรกฎาคม 5,814 คนเนี่ยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลางข้าราชการเนี่ยนะพิจารณานะสัปดาห์หน้าพูดง่ายๆ23กรกฎาคมนะผมก็โอ้ทำไมถึงไม่กล้าที่จะฟันไปเลยอันนี้พอตัวเองนี่คณะกรรมการสอบท้องถิ่นใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นคณะกรรมการสอบนะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้คือมันก็หลายทีนะว่าเวลาที่มีการสอบอ่ะ
หรือมีการไต่สวนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องแบบฟันธงจริงๆเนี่ยนะมันบางทีเนี่ยเผือกร้อนเผือกเนี้ยมันก็จะขยับไปตรงนู้นขยับไปตรงนี้ผมว่าท่านก็คงพอรู้พอทราบว่าประชาชนเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นคนเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นคนที่ติดตามข่าวนะวันนี้เลยมีข่าวมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดประชุมเลยนะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมเลยนะสำหรับเรื่องของคณะกรรมการกลางข้าราชการบอกจะมีการส่งแต่เป็นบัญชีรายชื่อที่สอบตกและแก้ไขคะแนนให้ผ่านนะ 3,621 คนเนี่ยบอกพรุ่งนี้จะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเลยแล้วจะได้รู้ผลกันเลยว่าจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทุจริตกลุ่มแรก 3,621 คนเนี่ยหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องฉับๆมันต้องรวดเร็วนะคือถ้าจะดำเนินการให้มันมีความโปร่งใสถ้าจะดำเนินการให้เห็นถึงรัฐบาลลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะเพราะว่ามันก็เป็นข่าวอยู่ในหลายที่หลายจุดเนาะถูกไหมก็บางทีมก็ต้องทำให้กระบวนการให้มันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสนะสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นบางคนบอกโอ้ฝีแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะโชว์ผลงานเลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาได้เดือน2เดือน3เดือนนะแล้วมันมีการพบการที่ไม่ชอบมาพากลก็จะใช้โอกาสนี้แหละในการแสดงฝีมือผมว่าอันนี้เป็นโอกาสนะผมจะไม่คิดอาจจะบอกโอ้ยมันสะสมมานานใช่ครับสะสมมานานเนี่ยแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องทำให้มันดีขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องลงฝีไม้ลายมือที่จะต้องโชว์ให้ประชาชนเห็นนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะเรื่องที่เป็นประเด็นนะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นข่าวที่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเห็นมีการโพสต์ใช่ไหมว่าไปมีข้าราชการนะแล้วก็มีเอกสารมีหนังสือนะเป็นกำหนดการกิจกรรมนะอวยพรวันคล้ายวันเกิดของรัฐมนตรีนะในวันพุธที่15กรกฎาคมเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะพอเห็นคุณอะไรคุณไอซ์รัชนกใช่ไหมที่เขาออกมาบอกโอ้มีอวยพรวันเกิดด้วยเหรอนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นภาพข่าวแล้วก็มีเอกสารเนี่ยเป็นกำหนดกิจกรรมอวยพรวันเกิดเนี่ยนะมีรับชมวีดิทัศน์อวยพรจากกรมนั้นกรมนี้เนี่ยนะนำเค้กวันเกิดเขาขีดเป็นไฮไลท์ให้ดูด้วยนะมาช่วงลำดับซีเควนซ์ของงานเนี่ยนะเหมือนเราไปทำพิธีกรเราก็จะเห็นซีเควนซ์ของงานขั้นตอนที่1ลำดับที่1มีประธานมีใครผู้มีเกียรติเข้ามาในห้องส่งลำดับที่2พิธีกรเปิดอะไรล่ะต้อนรับกล่าวต้อนรับประธานในพิธีใช่ไหมลำดับที่3เชิญประธานในพิธีอะไรเงี้ยมันจะมีซีเควนซ์อย่างเงี้ยออกมาเลยนะแต่ที่สำคัญที่เขามาร์กเป็นข้อสังเกตก็คือว่าให้จัดเตรียมข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอันนี้แหละนี่แหละที่มันเป็นประเด็นนะและหลังจากนั้นตอนช่วงหัวค่ำหน่อยนะทางกระทรวงนะอันนี้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางโฆษกกระทรวงเขาก็มีการแถลงคำชี้แจงนะเขาก็บอกมานะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยปัจจุบันนะอยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณปี2570ธส.จึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณและรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากท่านรัฐมนตรีก็เขาใช้คำว่ารมวทศซึ่งท่านรัฐมนตรีทศเนี่ยได้เน้นย้ำในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนไฟป่าหมอกควันการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนเช่นกรณีทับลาน
การจับกลุ่มผู้บุกรุกทับลายป่าโดยแยกแยะกลุ่มประชาชนและนายทุนให้ชัดเจนเป็นต้นบอกภารกิจก่อนแล้วก็ช่วงตอนท้ายบอกว่าประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านรัฐมนตรีทศจึงมีความแสดงจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมต่อท่านรมว.ทศซึ่งเป็นที่รักยิ่งของชาวทศโดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆภายหลังการมอบนโยบายดังนี้ภายหลังการมอบนโยบายทั้งนี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏตามข่าวไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใดนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะของทางโฆษกนะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ เรื่องอื่นๆนะคือบางทีมันเยอะจนคือผมก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังตกข่าวอ่ะนะผมก็พยายามที่จะสรุปให้เห็นว่าเออมันมีข่าวไหนยังไงนะบางทีอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิจารณ์อะไรไปเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าข่าวมันก็หลากหลายมากนะมันหลายเรื่องหลายประเด็นนะแล้วมันมีข่าวทั้งที่เป็นความคืบหน้าข่าวที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างกรณีของโรงเบียร์นราธิวาสอย่างเงี้ยถ้าถามความคืบหน้ามีไหมนะคำตอบก็คือมีนะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนนะล่าสุดนี่รวมแล้ว33คนเคสสีแดงยังเหลือหลายท่านนะที่ผมตามข่าวอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยทางวิศวกรรมสถานเนี่ยหรือว่าทางสภาวิศวกรเนี่ยนะแต่ว่าเขาไปตรวจสอบนะเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมน่าสนใจเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมเขาไปพบอย่างนี้คุณผู้ฟังคือตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยโอ้โหรายงานอะไรออกมาเยอะแยะถูกไหมฮะบอกว่ามันอาจจะเกิดจากแผ่นซับเสียงที่มันอยู่ข้างบนเพดานอ่ะคือปกติมันก็จะมีแหละจริงๆมันก็ต้องมีแหละแผ่นซับเสียงอ่ะแต่เขาบอกอันนั้นอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักนะหรือว่าไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะแต่ว่ารายงานข่าวตอนแรกมันเป็นแบบนั้นคืนที่เกิดเหตุและแถมมีใครก็ไม่รู้ตำรวจ ว่าที่ร้อยโทอะไรสักคนอะไรเนี่ยนะเรียนรอดอมาสงสัยเรียนรอดอนะแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วอาจจะเรียนต่อกี่ปีอะไรของเขาเนี่ยนะอยู่ไปแสดงตนเดินข้างๆท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลตอนที่เขาตรวจพื้นที่แล้วก็อธิบายนู่นอธิบายนี่บางเรื่องอธิบายแบบไม่มีข้อเท็จจริงตั้งข้อสังเกตหรือว่าสันนิษฐานเองแล้วอธิบายนะยังเห็นบอกว่ากรณีของอะไรที่ล็อกกรอนประตูอะไรเนี่ยนะประตูหนีไฟด้านหลังเนี่ยแต่เขาบอกเอ้ยไม่ได้ล็อกเห็นไหมมันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสุดท้ายเขาก็ช่วยออกมาตรงนั้นนะเขายังเปิดไฟนำทางให้เลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปละแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเห็นเมื่อวานเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ไล่เลยนะฮะไปดูเลยว่าอ้าวไอการแสดงตนของเขาเป็นเจ้าหน้าที่การอธิบายของเขาโอ้หลายต่อหลายอย่างผิดกฎหมายนะบอกผิดกฎหมายเนี่ยแล้วนำตัวเข้ามาเนี่ยรับทราบข้อกล่าวหาตั้ง3ข้อกล่าวหานะใช้วิทยุอ่ะวอนะนะมีตั้ง3ข้อกล่าวหาใช่ไหมอะไรเนี่ยว่าที่ร้อยโทชิดพงษ์ขัตพงษ์เหรออดีตผู้สมัครสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเขตพญาไทนะสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยนะเชิญมาสอบปากคำอ่ะนะนะที่สน.พหลโยธินเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นการแสดงตนนะหรือว่าการกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ไม่มีอำนาจรวมถึงมีการตรวจสอบเสื้อกรอกที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุว่าเป็นกรอกจริงหรือไม่นี่ครับโอ้โห2-3ข้อหาเนี่ยนะเนี่ยวิทยุไม่ไขข่าวแพร่หลายข้อมูลอันเป็นเท็จนะจนเกิดให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจนะเนี่ยมีข้อหาเยอะแยะเลยนะเห็นว่าไปอะไรไปสนามบีบีกันมาก่อนเนาะแล้วผมไม่รู้ว่ากลับไปแล้วไปเปลี่ยนชุดหรือยังไงไม่รู้นะมาแบบเต็มยศเลยตรงกลางนี่เขียนเลยอาร์มี่อะไรตอนแรกผมก็เห็นนะผมก็ยังดูคืนนั้น

บอกหนาเลย 2-3 เมตรไอ้หนานะแล้วพอมันโดนความร้อนแล้วมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีฮะแล้วมันสะสมความร้อนถึงแม้มันจะเป็นฉนวนความกันความร้อนนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไหม้ไม่ได้นะมันไหม้ได้มันเป็นแล้วมันเป็นโฟมด้วยนะเขาบอกว่ามันสะสมจนแบบมันเกิดเป็นเพลิงอ่ะมันไหม้อ่ะพอไหม้เสร็จอ่ะแล้วด้วยที่วัสดุมันเป็นเป็นโฟมนะความร้อนสูงนะมันเกินจะรับไหวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนี่แหละมันถึงเป็นสาเหตุหลักว่าพอมันเกิดไฟไหม้แล้วตัวเองรับไม่ได้แล้วไอ้โฟมฉนวนกันความร้อนเนี่ยนะมันก็เกิดควันพิษครับคือครั้งเนี้ยเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากการถูกไฟคอกนะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการถูกไฟคอกแต่เกิดในลักษณะของหมดสติแล้วเสียชีวิตก็เลยมีการตั้งประเด็นว่ามันอาจจะถูกควันพิษเพราะบอกว่าสำลักควันไฟแล้วติดอยู่ตรงห้องน้ำติดอยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็พยายามที่จะตรวจสอบหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าคุณผู้ฟังจะตามข่าวสักนิดผมมีให้ตามอยู่ 2-3 ประเด็นเย็นวันนี้จะแถลงตัวเลขของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยวันพรุ่งนี้จะรอดูผลการประชุมสำหรับ 3,621 คนว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการกลางเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนสำหรับการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นในกรณีที่คะแนนเป็นสอบตกแต่แก้ไขให้สอบผ่านหรือไม่น่าสนใจนะนี่แค่2เรื่องนะจริงๆมันยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยขยายความนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ตอนคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเผื่อมีประเด็นไหนอยากรู้อยากทราบหรืออยากคุยเพิ่มเติมเดี๋ยวเราว่ากันตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus

0: การดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้โอ้ปราบเซียนอีกแล้วกลางเดือนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นละนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะเป็นยังไงกันบ้างนะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะเราก็เริ่มเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับมาแล้วนะค่อยๆมาค่อยๆมานะไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนนะ
1: จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร
0: ่ไม่คุยเลยเหรอ
1: ไม่คุยจบไม่ดี
0: จบไม่ดีนะไม่คุยนะคือจะให้ตอบยังไงดีล่ะเอาตอบแบบทางกฎหมายเอาตอบแบบทางกฎหมายที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกันนะสำหรับคุณนะคือจริงๆเนี่ยมันต้องเก็บไว้อะมันเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาอะนะคือมันต้องเก็บไว้คือเรายังมีหน้าที่นะที่อาจจะต้องช่วยเก็บให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนใส่กล่องใส่อะไรอย่างเงี้ยไว้แล้ววันไหนที่เขาทวงมาเอาคืนก็ต้องยกให้เขาไปก็แค่นั้นแต่ถ้าคุณเอาไปขาย
1: มันเอาพูดตรงๆมันร็อกบ้าน
0: เข้าใจแต่ว่าถ้าคุณเอาไปขายอย่างเงี้ยแล้วเขามาตามเอาเงี้ยบางทีมันอาจจะถ้าเขาโอเคไม่มีปัญหามันก็จบสวยเนาะแต่ว่าถ้าเขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะของที่นี้มันเขายังหวงอยู่เขายังนั่นอยู่คุณเอาไปเงี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเงื่อนไขในการทำยักยอกทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มัน
1: แล้วถ้าบริจาคเฉยๆล่ะ
0: บริษัทคือ
1: บริจาคเอาไปบริจาคให้มูลนิธิ
0: เหมือนกันเอาเหอะ
1: นั่นก็คือ
0: ให้เขามาเอา
1: แจ้งเขาว่าให้มาจัดการซะจะยังไงก
0: ็ใช่
1: ว่าไป
0: ใช่ให้เขามาจัดการดีกว่าอันนี้ดีที่สุด
1: ไม่คุณณพลแต่ทีนี้คือดีมาว่าอย่างสมมติถ้าเราเป็นร้านค้าแล้วมีลูกค้ามาจ้างทำของแล้วถ้าลูกค้ามาจ้างแล้วเหมือนกับเขาไม่เอามาเอาของสัก3ปีหรือ5ปีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเอาของนั้นไปขายต่อเลยได้
0: มันไม่เหมือนกัน
1: มันเทียบเคียงกันได้ไหม
0: ไม่เทียบไม่เทียบคนละอย่างเทียบไม่ได
1: ้โอเค
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเขาจะไม่กลับมาทวงถามอะไรอีกเราก็ขายไปตราบใดที่เขาไม่กลับมาทวงสิ
0: ครับ
1: เพราะไม่กลับมาอยู่แล้วไง
0: ไม่รู้อันนี้ตัดสินใจเองครับผมตอบแล้วครับ
1: อีกนิดนึงขอปรึกษาหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าไอ้ของที่เขาทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นของวินเทจที่คือมันมีราคาถามว่าถ้าอยากจะเอาไปขายอ่ะมันต้องไปแหล่งตรงไหน
0: โอ้
1: อันนี้ให้คุณผู้ฟังเนาะทั่วไปขอความอนุเคราะห
0: ์เฮ้ยก็เยอะแยะไปหมดนะ
1: ก็ไม่รู้แหล่งไงเพราะไม่ใช่คนเล่น
0: วินเทจเช่น
1: เสื้อผ้าที่เป็นผ้ายีนเก่าๆที่เขาซื้อกันตัวละ 5-6,000 คือตอนเขาไปซื้อเราอยู่ด้วย
0: สี่
1: เขาซื้อมา
0: เขาซื้อที่ไหนล่ะ
1: สมัยก่อนจะเป็นตลาดน้ำรถไฟตรงสี
0: ่นั่นแหละตัวเขายังเปิดอยู่ไหมล่ะ
1: ไม่รู้สิเหมือนกับว่ามันจะเจ๊งแล้วหรือเปล่า
0: หรือว่าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นน่ะลองดูสิก็ตรงนั้นนั่นแหละ
1: หรือว่าเป็นแบบ1981อ่ะรู้ว่าเขาขายเขารับซื้อไหมจะได้ขนไปให้เขาดูตีราคา
0: อ๋ออ่ะโอเคให้คุณผู้ฟังเขาบอกแล้วกันเนาะครับผม
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: คุณโยครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: พงครับ
0: ครับ
2: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ไม่ผ่านนะครับ
0: ไม่ผ่านทำไมล่ะทำไมถึงไม่ผ่าน
2: เรื่องมอเตอร์ไซค์มี2คันแต่ขายไปตั้งเป็น10กว่าปีแล้วครับคันแรกอะครับ
0: เอาขายไปแล้วโอนทะเบียนอะไรหรือเปล่าล่ะ
2: โอนเลยครับแต่ในไอ้นี่ยังเป็นชื่อผมอยู่ได้ไงไม่รู้ครับ
0: มันโอนลอยเหรอโอนลอยลึดลึดล
2: ึดโอนแบบว่ามีเล่มเลยครับโอนที่ขนส่งเลยครับ
0: โอนขนส่งเลยเนาะโอ้ก็ลองไปแจ้งขนส่งดู
2: นะผมโทรไปติดเลยครับขนส่ง
0: มันต้องไปเอง
2: หรอครับ
0: ลองแวะเข้าไปถามเขาหน่อยไกลไหมล่ะไกลจากบ้านไหมล่ะ
2: ไม่ไกลเท่าไหร่คร
0: ับ ไม่ไปหาเขาแล้วบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราขายไปแล้วเนี่ยทะเบียนเราโอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขายไปแล้วตอนเนี้ยมันเป็นของคนอื่นแล้วเงี้ยอันเนี้ยแก้ถามเขาว่าแก้ไขได้ไหมทำให้ถูกต้องได้ไหม
2: ครับ
0: ผม
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือใครที่คือเท่าที่ผมคุยกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคือเขาก็บอกนะว่าคุณจะต้องไปแก้ไขนะไม่ใช่ว่าเขาจะมาแก้ไขให้นะคุณต้องไปแก้ไขทำให้มันถูกต้องหลังจากนั้นพอถ้าโปรเซสมันเรียบร้อยเนี่ยเขาจะ จะมีการทบทวนอีกทีเนี่ยก็คือตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีก็ช่วงหลัง16สิงหาคมนะและประกาศผล21กันยายนนะครับคุณตีครับสาย3
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
3: ได้อยากรู้ว่าเขาตัดสิทธิ์แล้วเราจะไปเอา64ได้ไหม
0: คุณเป็นกลุ่มไหนเอ่ย
3: เป็นกลุ่มที่บัตรสวัสดิการเก่าแล้วถูกตัดเพราะว่ารวยแล้วครับ
0: เขาบอกเขาให้60 40เลยนี่มันมีปุ่มที่รับยืนยันอะไรอย่างนี้มีไหม
3: เขามีเลยอะแต่ผมไม่ทำไม่เป็นไงให้ลูก
0: มีไหมมีไหม
3: ลูกเลย
0: ไม่ใช่มีไหม
3: มันให้ลูกทำอ่ะให้ลูกเช็คให้แต่ผมยังไม่ได้ถามลูกเลยว่ามันมีไหม
0: เออ
3: เดี๋ยวต้องถามลูกก่อน
0: งั้นไปถามลูกก่อนไปถามลูก
3: เห็นว่าคนเขาบอกว่าต้องสมัครนะ
0: ไม่รู้เขาแค่คือมันโปรเซสมันจะต้องอยู่แถวๆนั้นอ่ะอยู่ที
3: ่
0: ที่ไปตรวจสอบอ่ะไม่มีลงทะเบียนใหม่ไม่มีอันนี้ที่ฟังจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอก
3: ถูกตัดแน่แต่ไม่ถูกอุทธรณ์หรอกเพราะว่ายอมรับแล้วแต่ว่าอยากได้60 40
0: นั่นแหละแล้วก็ลองเข้าไปถามลูกดูว่าเมื่อเช้าเข้าไปตรวจสอบแล้วทำยังไงต่อเลยถามเขานะ
3: ครับผมครับผม
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณทวีสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
4: ของผมเหมือนกันครับโดนตัดสิทธิ์ครับ
0: โดนตัดสิทธิ์นะเ
4: ออครับแล้วเราอยากได้60 40เราต้องไปทำยังไงต่อ
0: เอ้าเราไปตรวจสอบที่ไหนล่ะ
4: ผมไปตรวจสอบที่นะครับที่ธนาคารเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าผมมีรถมอเตอร์ไซค์2คัน
0: มีมอเตอร์ไซค์2คันเนาะโอ้แล้วเราเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่หรือเก่ารายเก่าหรือรายใหม่
4: ผมเก่าครับมาตั้งแต่ชุดแรกครับมาตรวจสอบรอบที่สองที่สามผมก
0: ็ไม่เป็นไรถูกตัดสิทธิ์ก็ถูกตัดสิทธิ์ก็เราเออว่ะเราอยู่ใกล้แบงค์ไหมล่ะ
4: ฮะ
0: ตอนนี้อยู่ใกล้กับแบงค์ไหมที่ไปตรวจสอบมา
4: เพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปโทรไปที่1584ผมโทรไปแล้วเขาก็ไม่รับสายไม่โทรไม่ติด
0: 1584เบอร์ใครอ่ะ
4: เบอร์ขนส่งครับ
0: ไม่ใช่อันนั้นคือทบทวนสิทธิ์อันนั้นคือการทบทวนสิทธิ์คุณได้ทบทวนสิทธิ์ไหมล่ะ
4: ทบทวนแล้วไปยื่นที่ธนาคารทบทวนแล้วมันบอกว่าคุณเขาโดนตัดสิทธิ์อ่ะพูดง่ายๆมันโดนตัดสิทธิ์อ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นรายเก่านี่มัน60 40เนาะใช่มั้ย
4: รายเก่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
0: อ่ะโอเคผมรับทราบหน่อยนะเดี๋ยวพอผม
4: เดี๋ยวจะมีอีกแล้วเขาตรวจสอบตรงไหนว่าคุณมีรถไม่มีรถบางคนไม่มีรถแต่ตรวจสอบเจอว่ามีรถก็โดนตัดสิทธิ
0: ์คือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาส่งเรื่องไปที่หน่วยงาน
4: คร
0: ับ คือเขาต้องถามที่กรมการขนส่งทางบกอ่ะนะ
4: แล้วคนที่ไม่มีรถแล้วตรวจสอบว่ามีรถ
0: ก็ให้เขาไป
4: เขาก็เสียโอกาสตัวนี้
0: เขาไม่เสียโอกาสเขาก็ไปทบทวนสิทธิ์ได้เขาก็ไปแจ้งเขาก็ไปบอก
4: ครับ
0: เออก็ให้มันผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณถูกไหม
4: ใช่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ
0: เออไม่ได้เกี่ยวกับคุณก็เอาเฉพาะเรื่องของคุณดีกว่าของคุณมีมอเตอร์ไซค์2คันก็ถูกตัดสิทธิ์ก็แค่นั้นเออ
4: ครับ
0: ครับผม
4: เราทำอะไรไม่ได้เนี่ย
0: เอาก็ทบทวนสิทธิ์ไงก็คุณก็บอกคุณทบทวนสิทธิ์แล้วเขาให้โทรศัพท์ไป1584คุณก็ดำเนินการตามนั้น
4: อ๋อครับ
0: เอออ
4: ีกคันนึงเป็นชื่อผมก็จริงแต่มันขี่ไม่ได้แล้วมันเน่าแล้วอ
0: ่
4: ะ
0: อ๋อไม่รู้อ่ะก็แต่มันเคยจดทะเบียนอ่ะมันถือว่ามันมีรถอยู่อ่ะเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วเจออ่ะถูกไหมล่ะ
4: ใช่คร
0: ับเออนั่นแหละอ่ะโอเครับทราบขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเอออ่ะเพราะฉะนั้นผมมีคำถามต่อครับคุณผู้ฟังต้องช่วยผมนะเพราะผมไม่รู้จริงๆนะผมฟังจากทางหน่วยราชการอ่ะที่เขาอธิบายให้ฟังอ่ะนะเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณเป็นรายเดิมที่ยืนยันสิทธิ์อ่ะไอ้12ล้านกว่าคนอ่ะแล้วในกลุ่มเนี้ยคุณถูกตัดสิทธิ์ถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยคุณไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาบอกคุณจะได้60 40อัตโนมัติผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมต้องบอกคุณเลยว่าผ ม่แน่ใจจริงๆว่าเขามีกฎอะไรล่ะให้คุณไปกดยืนยันว่าคุณจะรับ60 10 40ไหมหรือมันได้อัตโนมัติเลยทันทีมันจะเข้ามาวันที่1อะไรล่ะ1สิงหาคม 1,000 บาทหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะอันเนี้ยเงื่อนไขตรงนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าผมเอาล่ะเดี๋ยววันไหนผมเจอกับทางเจ้าหน้าที่ผมจะต้องถามให้ละเอียดขึ้นนะแต่ถ้าหากท่านไหนที่เข้าไปแล้วเห็นบอกว่าเอ้ยมันมีคุณลองบอกผมหน่อยนะคุณธเนศสาย1สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณอัศพงศ์
0: เชิญครับเชิญ
5: ผมกลัวนะครับคือเคสเนี่ยฮะบัตรตรงนี
0: ้
5: ทีนี้ผมเอาชื่อภรรยาแต่ไม่ได้ทำงานนะฮะมาหักรถยนต์ปรากฏว่าออกมาไม่ได้เหมือนกันมันอันนี้เขาไม่ได้ยกเลิกข้อนี้ใช่ไหมครับ
0: เขายกเลิกให้เฉพาะพ่อกับแม่ครับ
5: พ่อแม
0: ่ครับผม
5: ว่าพ่อแม่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
5: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะมายังมีเวลานะเหลือประมาณสักนาที2นาทีนะสำหรับช่วงท้ายของชั่วโมงที่1นะมาแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอหน่อยนะครับนะคุณน้อยครับสาย2
6: ครับผมสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
6: ครับผมขออนุญาตเรียนสอบถามคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
6: กรณีที่การก่อสร้างทางรถไฟที่จะไปเชื่อม3สนามบินน่ะตกลงเราที่เป็นรัฐนะครับคือเกิดความเสียหายขึ้นที่เขาไม่ได้สร้างมา 6-7 ปีเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช่ไหมครับ
0: ยังนี่ก็ตอนนี้ขั้นตอนเขายังคุยกันอยู่นี่ถึงแม้ว่าจะมีการยื่นของทางบริษัทที่ได้รับสัมปทานน่ะที่เขาจะลงมือสร้างอ่ะเขายื่นไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะว่าจะขออะไรอ่ะอนุมัติยกเลิกสัญญาแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบนี
6: ่สมมุตินะคร
0: ับ ไม่สมมุติเรื่องมันยังไม่จบเรื่องมันยังไม่จบไม่สมมุติ
6: ครับคือหมายว่าถ้าเขาขอเลิกสัญญาแล้วทีนี้มันทางฝ่ายรัฐเนี่ยเพราะเขาไม่ได้สร้างเนี่ยเราม
0: ันต้องไปดูในสัญญา
6: อ๋อ
0: มันต้องไปดูรายละเอียดในสัญญาอีกในสัญญามันเขียนไว้ครอบคลุมอะไรยังไงด้วย
6: ใช่ครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราจ้างก่อสร้างอะไรก็จะมีสัญญาเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่เริ่มตามสัญญาผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะมัน
0: ไม่ต้องสงสัยเพราะตอนนี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยๆรอติดตาม
6: มันเลยเห็นกัน
0: ไม่ต้องเห็นหรอกรอเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะยังไม่ต้องแบบคิดว่ามันจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เราอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ต้องอ่ะเพราะว่าเขายังคุยกันไม่เสร็จเลยสุดท้ายเขาจะแก้ไขสัญญาหรือเลิกสัญญานี่เรายังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายมันเป็นแบบไหนนะนะอย่างนั้นดีกว่าไม่ใช่อะไรคุณอะไรล่ะมันหมดเวลาแล้วมันไม่ทันแล้วผมต้องเบรก
6: ครับผมได้คร
0: ับ ขอบพระคุณครับคุณตู้ฮะไม่ทันนะครับเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าแล้วกันพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงนะคุณวีระจะเข้ามายังไงนะเพราะว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยติดภารกิจนะสำหรับกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเมื่อวานนี้ไปพูดนะหรือว่ามีประเด็นกับทางกระทรวงคมนาคมนะก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะเห็นที่มีการแชร์กันเยอะๆนะเห็นพูดถึงเรื่องของกรมทางหลวงอะนะเวลาสร้างถนนถนนไม่มีไหลทางนี่มันเป็นส่วนหนึ่งนะเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุอะนะแล้วมันทำให้เกิดการสูญเสียสูงนะเราก็ตั้งข้อสังเกตไปนะวันนี้ถึงคิวของกระทรวงกลาโหมนะเห็นช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพูดประเด็นบางประเด็นเหมือนกันนะก็ต้องดูอยู่นะว่าคุณวีระจะสะดวกมาเข้ารายการหรือไม่อย่างไรนะคือครั้งนี้นี่ผมต้องบอกคุณผู้ฟังนี้นะถึงแม้ว่าไปในสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะผมว่าช่วยรัฐบาลเต็มที่เลยนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการแนะนำนะเหมือนกับฝ่ายค้านด้วยในสัดส่วนของฝ่ายค้านด้วยเป็นในตัวนะบอกโอ้ทำคือครั้งนี้นี่ครบทั้งสองมุมอะนะคืออันนึงก็คือภาพรวมของงบประมาณที่คุณวีระเคยดูตอนปี68-69เลยเนี่ยนะที่ตอนไปเป็นกรรมธิการอันนั้นก็เรื่องนึงอันนี้ผมเห็นเจาะในรายละเอียดแล้วก็มีข้อแนะนำกับหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้เราเห็นการประชุมกรรมธิการที่เขามีการถ่ายทอดสดถูกไหมก็จะเห็นว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะก็ทำหน้าที่กันอย่างค่อนข้างจะดูเดือดอะนะแล้วก็ต้องสอบถามกันอย่างเข้มข้นนะอันไหนที่ต้องใช้อันไหนไม่ต้องใช้อันไหนควรมีอันไหนไม่ควรมีเนี่ยนะอันนั้นท่านก็ทำหน้าที่กันเต็มที่นะก็เป็นภารกิจที่เป็นเรียกว่างานจรนะของคุณวีระแต่ว่าขณะเดียวกันก็หลายท่านก็เฝ้าติดตามอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอสักหน่อยละกันนะครับอ่ะส่วนท่านอื่นครับยังมีเวลานะคุยกันต่อเนื่องนะครับอ่ะมาไหมเดี๋ยวมาสักกี้เมื่อสักครู่ เมื่อสักครู่นี้คุณอะไรคุณตู้เหรอนะที่ไม่ได้ไม่ทันอ่ะนะก็ถ้าจะโทรศัพท์กลับมาใหม่นะก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะเพราะว่าถือว่าเรายังไม่ได้คุยกันนะถึงแม้ว่าเราจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์นะว่าสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยให้โทรศัพท์มาคุยกันเนี่ยวันหนึ่งก็แค่ครั้งเดียวนะจะไม่แบบโอ้โทรมาแล้วในวันเดียวกันโทรมาอีกครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ไม่เอานะไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหากท่านไหนมีประเด็นนะที่ยังต่อเนื่องอยู่นะบางทีเวลามันหมดอย่างเงี้ยเราอาจจะคุยกันต่อเนื่องนะหรือว่าท่านไหนที่สายหลุดไปนะแล้วโทรกลับมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็คุยกันต่อได้นะครับมาไหมผมให้เวลา15วินาที นะเพราะว่าผมมีเรื่องอื่นที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะยังมีอีกหลายเรื่องนะวันนี้นิดนะรัดตัวนะงานรัดตัวนะคุณตู้ฮะสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณวิระครับผม
0: ณัฐพงศ์ฮะ
1: อ๋อโทษทีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์เดี๋ยวนะผมแป๊บนึงผมเปิดของเครื่อง
0: ครับ
1: คือเรื่องรถยนต์ที่เขามีครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ให้ผมให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับคือรถยนต์ผมเนี่ยญาติผมเอาไปซ่อมเละเลยครับซ่อมไม่ได้บังเอิญผมไม่มีประกันทีนี้หน้าที่ของเราก็คือเราต้องไปแจ้งขนส่งครับคืนเล่มแล้วก็คืนป้ายทะเบียนแจ้งยกเลิกระงับการใช้ครับทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยเขาได้ไปแจ้งหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้แจ้งนี่แสดงว่าเขาไม่ได้เสียภาษี
0: ก็คงไม่ได้แจ้งเพราะว่าพอรถมันเก่าบางทีรถมันเก่าเวลาคนขับตัวไปรถเก่าเขาก็ทิ้งไว้งั้นแหละเขาไม่ได้แจ้งหรอกจริงมันต้องแจ้งยกเลิกถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การครอบครองหายไป
1: ต้องบอกเพื่อนๆว่าต้องไปแจ้งยกเลิกไม่งั้นเราก็ค้างภาษี
0: ครับ
1: รัฐบาลอีกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับผม
1: ที่เพื่อนๆครับ
0: โอเคได้ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนวทางนะเมื่อกี้ที่ใครบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์2คันน่ะนะแล้วต้องไปคุยกับเขาไปอันบอกว่าคันไหนคันเก่าเป็นโอ้โหเป็นเหลือแต่ซากแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องไปต้องอาจจะต้องไปทำเลยลองปรึกษากับทางขนส่งเขาดูนะคุณอดุลสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมจะโทรมาบอกเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
0: บัตรประชารัฐ
2: คือของผมผ่านครับ
0: ม่ต้องทำอะไรนี่ถ้าผ่านเนี่ยฮะ
2: ของผมมันเป็นของผมมันเป็นกลุ่มเปราะบางครับ
0: อ๋อเปราะบางนะไอ้เปราะบางก็ต้องยืนยันสิทธิ์นะต้องเป็น KYC นะต้องไป eKYC นะ
2: ผมโทรให้ลูกสาวเช็คดูเดี๋ยวลูกสาวจะยืนยันสิทธิ์ให้ครับ
0: เออมันต้องไปยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มใหม่นี่มันจะเริ่มใช้1ตุลาคม
2: ของผมนี่เปราะบางตั้งแต่สมัยคุณอุ้งอิงเลยคร
0: ับ ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะ
2: ผมตาบอดนะครับ
0: โอเคนะเปราะบางนะโอเคเราได้เนาะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณอุปสรรคครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีครับผมไม่ได้โทรมาที่งานแล้ว
0: ปิดวิทยุก่อน
1: ปิดวิทยุก่อน
3: ครับผมก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับ
0: ไม่ผ่าน
3: 63แล้วผมไม่มีบ้านนะครับแฟน
0: ไม่ผ่านเพราะ
3: ไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ไม่ผ่านเพราะ
3: กันแล้วก็ลูกก็ไปเล่น
0: ไม่ผ่านเพราะ
3: การพนันในโทร
0: ไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านเพราะ
3: เขาหาว่าผมมีรถยนต์เก่ากันหนึ่งมั้ง
0: แล้วมีไหม
3: มีแต่มันเก่าครับ
0: มียังไงมีก็แสดงว่ามีก็แสดงว่ามี
3: มีมันไม่พอจะเลี้ยงตัวเองได้ครับต้องไปร้องให้ไปครับกลับไปอย่างนั้นแหละ
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ไงก็เกณฑ์คุณสมบัติไม่เข้าคุณสมบัติที่จะได้รับ
3: แทงหวย3ตัวผมปากเขาแทงในเว็บผมถูกผมก็ไม่ได้ตังค์เขาไม่โอนตังค์มาให้ถูก3ตัวตรงเลยนะครับ421 20บาทก็มีแต่เรื่องที่เหงา
0: ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยผมแทง421มันก็ไม่ได้จ่ายมาเข้าทุกวันเนี่ย
0: แทงอะไรล่ะ
3: 2วันแล้ว
0: อ๋อเหรอไม่รู้คืออะไร
3: ก็อยากจะไปแจ้งตัวว่าทำไมเขาไม่ไปตรวจสอบที่อำเภอที่บ้านเกิดผมอยู่ว่าผมไม่มีบ้านอยู่อะไร
0: อย่าง
3: น
0: ี้อย่างนี้คือเราอยู่ในคุณสมบัติที่ไม่ได้รับอ่ะเพราะว่ามีรถยนต์อ่ะอันนี้มันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะทบทวนสิทธิ์คุณก็กดทบทวนสิทธิ์ไปแต่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีรถอ่ะรถจะเก่ารถจะใหม่ก็ไม่ได้ถือเกณฑ์ตรงนั้น
3: ครับแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริงมันยังลำบากอยู่คร
0: ับ ลำบากก็ลำบากไม่เกี่ยวก็คุณสมบัติมันบอกอย่างนี้ก็คืออย่างนี
3: ้ครับนี่แหละครับผมก็โทรมาให้เฉย
0: ได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับบ่นได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยอันนี้สำคัญคือเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้นะเราติดเรื่องของคุณสมบัติเพราะเรามีรถเมื่อกี้ก็ถามแล้วว่ามีจริงไม่มีจริงนะจะให้เขาไปตรวจสอบอย่างอื่นไม่ต้องตรวจสอบแล้วเพราะเบื้องต้นมันขาดคุณสมบัติไปแล้วนะคุณหยวนสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับนะพง
0: เชิญครับ
4: ผมหยวยครับที่ร้านมือถือคร
0: ับ หยวยเชิญ
4: ก็จะโทรมาอัปเดตสถานการณ์ไอ้บัตรประชารัฐนะ
0: เป็นยังไงวันนี้สงสัยคนบริใช้บริการเต็มเลยมั้งเนี่ยฮะ
4: โอ้เพียบสนุกนะพงมาพ่อค้าแม่ค้าแล้วผมอยู่หน้าตลาดพอดีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเยอะเลย
0: อย่างนี้คุณหยวยพอเราเข้าเช็คในเป๋าตังหรือว่าไอ้แอปทางรัฐเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้แล้วเป็นลายเดิมอ่ะมันขึ้นยังไง
4: มันขึ้นมันมีปุ่มให้ยื่นเหมือนยื่นอุทธรณ์คร
0: ับ
4: อ
0: ๋อยื่นทบทวนสิทธิ์ถูกไหมมันมีแค่นั้นเหรอ
4: ยื่นทบทวนสิทธิ์ใช่มีแค่นั้นเลยไม่ผมยังไม่เห็น60 40อะไรนะครับผม
0: ไม่มีใช่ไหมไม่ได้เห็นใช่ไหม
4: ผมไม่เห็นเลยครับหรือว่าไม่ถึงแต่ผมไม่เห็นเลยแต่ส่วนมากผมจะเช็คให้ลูกค้าในเว็บนะเพราะว่าบางทีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเน็ตกันอย่างเงี้ยผมก็เลยเช็คในเ
0: ว็บ
4: ให้แต่สนุกพวกเหมือนลุ้นสลากกินแบ่งเมื่อวานเลยนะบงรุ่นหนึ่งหวยเลยได้มาใครเจอเขียว3อันก็เฮ้กัน
0: ค
4: นไหนไม่ได้ก็เซ็งไปก็มีเหมือนที่หลายๆคนนะครับติ ดรถมอเตอร์ไซค์2คันรถยนต์นะแต่เมียนี่คุณอันหนึ่งคุณนะบงเป็นญาติผมเนี่ยเมื่อเช้าผมเช็คอะผมสงสัยมากเลยมันขึ้นว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนไม่เข้าข่ายเนาะแล้วก็เหตุผลคือผู้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่อายุ40แล้วนะ
0: ใช่เห็นมีคนพูดอย่างนี้ได้เหมือนหลายกันเหมือนกันหลายคนแต่ต้องไปเช็คนะผมว่าอันนี้คือบางทีชื่อนามสกุลมันชื่อนามสกุลมันอาจจะซ้ำกันได้นะ
4: ใช
0: ่
4: ไหม
0: ใช่
4: ไปโรงเรียนกศนไว้อันนี้นันทพงศ์ว่าเกี่ยวไหม
0: ของกศนมันบอกนี่ว่าเป็นภาคเรียนที่เท่าไหร
4: ่
0: แล้วก็ของกระทรวงศึกษาธิการอะไรเนี่ยมันจะเขียนไว้บอกนะ
4: อ๋อครับ
0: คุณต้องไปดูตรงนั้นแล้วก็ต้องไปไล่จากตรงนั้นอ่ะ
4: อ๋อต้องไปเช็คเนาะคุณนพงศ์เนาะ
0: เช็ค
4: ยืน
0: คือมันเขาจะบอกเหตุผลเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือถ้าเป็นนักศึกษาเขาจะบอกเลยภาคเรียนที่2ปี2568 8แล้วก็มาจากที่ไหนก็คือเขาก็จะบอกว่าตรวจสอบมาจากไอ้อะไรไอ้กระทรวงศึกษาธิการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกอ่ะ
4: อันนี้ขึ้นว่าสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
0: นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเราก็ต้องไปไล่จากตรงนั้นเราตรวจสิทธิ์ปุ๊บเรากดตรวจสิทธิ์เราก็ต้องโทรไปถามที่ศึกษาธิการหรือว่าจะต้องไปถามที่ศึกษาธิการว่าเฮ้ยเรา42แล้วเราไปติดตรงไหนติดกศน.เหรออ่ะแล้วติดกศน.ก็ต้องถามเพราะว่าเอ้ยกศน.มันอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่า
4: ในเงื่อนไขไหมเนาะ
0: เออ
4: คร
0: ับ ครับครับผมแต่ดีมีประเด็นเดี๋ยวเนี่ยผมจะถามทางคนที่เขาทำอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยว่าอยู่ 2-3 เรื่องเนี่ยนะผมยังติดต่อไม่ได้ผมอยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวว่างๆถ้าได้อะไรถ้าได้อะไรคืบหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะขอบพระคุณ
4: ได้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คุณอยู่ให้บอกแล้วบอกว่าไอ้60 40นี่มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปถามทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังใช่มั้ยมาบอกว่าได้อัตโนมัติหรือเปล่าไอ้สำหรับ60 40เนี่ยสำหรับรายเดิมเนี่ยนะคุณมงคลสาย3สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
5: คุณณัฐพงศ์ครับผมคนหนึ่งครับที่ไม่ผ่านเกณฑ
0: ์ครับผม
5: ด้วยสาเหตุที่มีรถยนต
0: ์เออ
5: ครับไอ้รถยนต์เนี่ยมันไม่ได้แบ่งประเภทครับว่าเป็นรถส่วนบุคคลหรือว่าเป็นรถสาธารณะผมมีรถแท็กซี่แท็กซี่นี่มันเป็นรถที่ใช้ในการหาเงินของคนจนนะครับไม่ใช่คนรวยที่จะซื้อแท็กซี่มา
0: ตลอดก็มีรถยนต์คือแสดงว่าคุณมีความสามารถในการซื้อรถยนต
5: ์ไอ้ความสามารถที่แท็กซี่เนี่ยบางคนก็เช่าซื้อมาก่อนแล้วก็ผ่อนขึ้นมาเป็นเวลา 3-4 ปี
0: เขาเอาเกณฑ์มีรถเขาไม่ได้แยกว่าเป็นรถแบบประเภทไหนก็เกณฑ์นี้ก็คือเกณฑ์เนี้ยจะทำไงล่ะ
5: ก็ผมก็ยังงงว่าทำไมเขาตีความว่าการที่มีรถแท็กซี่เนี่ยก็คือคนรวย
0: เขาไม่ได้ตีความว่าคนรวยนะไม่เห็นมีใครบอกสักคนเลยว่าการมีรถแท็กซี่เป็นคนรวย
5: คนรวยคงไม่ซื้อรถแท็กซี่มาใช้งานนะครับ
0: ผมก็เห็นคนรวยบางคนที่เขาขับรถแก๊ปเนี่ยก็ยังใช้อยู่อ่ะเอาจริงๆผมบางคนเนี่ยเพื่อนผมเอาเพื่อนผมเลยเอาขับรถ EV คันเป็นล้านไปขับแก๊ปนะพี่
5: ไอ้นั่นมันแก่พูดถึงแท็กซี่ทั่วไป
0: นั่นแล้วมันเป็นสาธารณะไหมล่ะมันก็สาธารณะมันต้องไปจดสาธารณะด้วยถ้าจดไม่ได้มันต้องไปทำใบขับขี่สาธารณะด้วยอ่ะ
5: ครับค
0: ุณเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยว
5: ประกอบอย่างอื่นคุณก็ดูสเตทเมนต์ของ
0: เขา
5: ด้วยนะ
0: เขาก็ดู
5: ได้เขาต่อเดือนเนี่ย
0: เขาก็ดูเขาก็ดูเขามีเกณฑ์ต้องเป็นสิบข้อนู่น
5: แต่มันตีความว่ารถยนต์นี่รวมทั้งรถแท็กซี่ด้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงกับคนที่คิดว่าทำไมถึงตีความไปอย่างนั้นว่าคนที่มีรถแท็กซี่แล้วต้องเป็นคนรวย
0: อ่ะรอบหน้าเดี๋ยวจะบอกให้นะ
5: ครับ
0: รอบนี้จบไปแล้วนะรอบหน้า
5: จะรู้ว่ามีคนอื่นเหมือนผมไหมเนี่ย
0: เออรอบหน้าเดี๋ยวจะบอกให้ขอบพระคุ
5: ณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะรอบนี้จบไปแล้วนะคุณต้องอยู่สายหนึ่งสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
6: ผมก็หลุดเหมือนกันผมเป็นคนเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยตาบอดตาไม่เห็นเขาหาว่าผมมีรถแล้วผมขายรถมาตั้งแต่ปี55นู่นนะ
0: โอ้ก็ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ไปถาม
6: ไปทบทวนที่ไหนได้ครับ
0: เนี่ยเราตรวจสอบจากตรงไหนล่ะ
6: ก็ลูกสาวเขาตรวจสอบทางโทรศัพท์โ
0: ทรไปนั่นแหละก็ทบทวนสิทธิ์ทางโทรศัพท์นั่นแหละทางแอปนั่นแหละทางเป๋าตังทางรัฐนั่นแหละ
6: เขาหาว่าผมมีรถขายไปตั้งแต่ปี55ถึง10กว่าปีแหละ
0: ครับนั่นแหละตรงนั้นทบทวนสิทธิ์แล้วก็
6: ผมเป็นคนเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยตาไม่ดีเนี่ย
0: เออ
6: ตาเสียมีบัตรคนพิการด้วย
0: เออนั่นแหละทบทวนสิทธิ์ครับเออแล้วก็ไปแจ้งกับทางขนส่ง
6: ไปไหนไปขนส่งหรือไปไหนครับ
0: ทบทวนสิทธิ์กดทบทวนสิทธิ์ก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขนส่งเนาะแล้วไปแจ้งเขาให้เรียบร้อยเนาะนะภายใน16สิงหานะภายใน16สิงหาขอบพระคุณสวัสดีครับ
6: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับโอ้นี่ทำหน้าที่แทนบัตรสวัสดิการรัฐแห่งรัฐนะเนี่ยฮะคุณโชคสาย2สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผมอาจารย
0: ์เชิญครับ
7: อาจารย์ขอถามอาจารย์ผมมีลูกพิการ2คนครับอาจารย
0: ์ครับ
7: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วย
0: ครับผม
7: ทีนี้คือลูก2คนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปใช้บัตรได้ทุกเดือน อำนาจก็เลยตกที่ผมคนเดียวคือผมก็รับเป็นผู้มอบอำนาจทั้งเวลาไปใช้ทีต้องสแกนหน้าผมคนเดียวแต่ทีนี้พอมารอบนี้เนี่ยผมไม่ผ่านลูกผมสองคนนี้จะหลุดไหมครับอาจารย
0: ์คุณก็ตรวจสอบสิผมไม่รู
7: ้ผมว่าจะไปธนาคารกรุงไทยหรือพรุ่งนี
0: ้เออ
7: ไม่อย่างจิตของผมเวลาเขาไปดูแล้วเขาบอกว่ามีหนี้สินเชื่อรวมกันทั้งหมดเกิน
0: 100,000 บาท
7: เกิน100,000 บาทไอ้นี้จริงอยู่เพราะว่าช่วงนั้นที่หลังจากโควิดอ่ะที่เขามีของกรมสินแล้วเขาให้กู้เงินแบบกลุ่มปอปาง
0: อ
7: าชีพอิสระให้เป็นรายได้พูดรายได้น้อยแหละคุณดอกเบี้ยต่ำ
0: ก็ถูกตัดสิทธิ์เข้าใจก็เข้าเกณฑ์เขาว่าเป็นขาดคุณสมบัติเพราะว่ามีสินเชื่อเกิน100,000 บาทเน
7: า
0: ะ
7: เกิน100,000 บาทแต่ว่านี่สินมันเหลืออยู่ประมาณ20,000
0: ก็ไม่รู้อ่ะถ้าคุณอยากจะทบทวนสิคุณก็ทบทวนสิแล้วก็ไม่รู้อ่ะผมคุณก็ลองใช้ช่องทางนี้ดูคุณก็ทบทวนสิไปแล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยมันเหลือแค่20,000นะเว้ยไม่ใช่100,000นะโอเค
7: คราวที่แล้วผมไม่มีที่สักที่นะอาจารย์คราวที่แล้วผมมีที่6 แปลงเกือบ30 ไร่อ่ะแต่ว่าผมไปอุทธรณ์ที่สำนักงานที่ดินเลยได้ว่าคุณโจรมา
0: อ๋อโอ้โหนั่นก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วพี
7: ่เออ
0: เนาะ
7: แต่ทีนี
0: ้พอแล้วอย่าพูดเลยอายเขาเพราะมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วไม่ควรได้มีที่ตั้ง30 ไร่อ่ะพอละนะ
7: ไม่คือเขาหาว่าผมมีที่หรือว่าที่จริงผมไม่มีเลย
0: ไม่มีถ้าอุทธรณ์ได้ก็จบก็รอบนี้มันมีสินเชื่อ100,000 บาทก็100,000 บาทถ้ามันขาดเกณฑ์ก็ขาดเออนะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะแต่ของอะไรของลูกของหลานอะไรของนั่นอ่ะก็ต้องเช็คดูนะครับคุณมนสายสามสวัสดีครับ
8: มนสายสามสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณนันทพงศ
0: ์เชิญครับ
9: โอ้แท็กซี่นี่ก็ผมว่าขับแท็กซี่นะคุณนันทพงศ
0: ์ครับ
9: ผมว่าจริงๆแท็กซี่เนี่ยมันอยู่ได้แล้วก็ไม่ถึงขั้นต้องไปรับบัตรพวกนี้หรอครับคุณนันทพงศ
0: ์ไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนพี่บอลเนี่ยพี่บอลโทรศัพท์มาปุ๊บจะได้คนผู้โดยสารทันทีนะใช่ไหม
9: เออก็ตอนนี้เนี่ยผมจอดเลยคุณนันทพงศ์ผมไม่กล้าขับต่อเลยเพราะเดี๋ยวแม่งโบกผมจอดคุยแล้วตอนเนี้ย
0: เออความ
9: ผมอยู่สายนึงเนี่ย
0: ความจำเป็นของคนไม่เหมือนกันนะที่ผมเข้าใจนะแต่ว่าเกณฑ์อะโอเคเขาก็บ่นไงว่าเอ้ยมันเป็นรถยนต์เนี่ยมันควรจะเป็นเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลมันไม่ควรเป็นรถยนต์สาธารณะแค่นั้นเองนะแต่รอบเนี้ยมันคือรถยนต์อะใครที่มีรถยนต์ก็ถือว่าเป็นคนไม่เข้าเกณฑ์นะผมก็เลยอ่ะถ้างั้นก็รับปากละกันว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะพูดให้แต่รอบนี้จบไปแล้ว
9: อ๋อถ้ามีรถยนต์ด้วยมีที่ด้วยนี่ไม่ต้องนั่นเลยใช่ไหมคุณนันทพงศ
0: ์อะไรนะ
9: คือยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ถ้ามีรถยนต์ก็ไม่ได้เออแค่นั้นเองแต่มันมีบางประเภทนะเออมันมีบางประเภทแล้วผมจำไม่ได้มันมีรายละเอียดอย่างอื่นด้วย
9: เนี่ยของผมก็ไปลงไว้เนี่ยไม่รู้จะได้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรคุณนันทพงศ
0: ์เออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถูก
9: เออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็พอขับแท็กซี่วันนี้มันก็พอกินพอใช้คุณนันทพงศ
0: ์เราเป็นเจ้าของแท็กซี่ไหมล่ะ
9: ใช่เจ้าของแท็กซี่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขึ้นมานะคุณมีรถยนต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโอเค
9: ครับ
0: ได
9: ้หมดจ้ะนิดนึง
0: ครับ
9: ไอถ้าใครฟันโยกปวดฟันอะไรพวกเหงือกบวมพวกเนี้ยนะผมมีไอพูดได้ไหมยาสีฟันอ่ะที่พูดได้ไหม
0: โอ้ครับคือยาสีฟันยังไงเราใช้เองเหรอหรือยังไง
9: ผมใช้เองเนี่ยผมใช้มาประมาณสัก3 ปีแล้วยาสีฟันตัวเนี้ย
0: โอ้ไม่เอาดีกว่า
9: แต่ว่าฮะ
0: ไม่เอา
9: โอ้ยไอ้ไม่คุณฟันโยกๆนี่ใช้อาทิตย์เดียวฟันแน่นเลยนะคุณนัทพงศ
0: ์หรอเออไม่รู้เราไม่รู้สรรพคุณอ่ะไม่เอามันอาจจะเป็นเฉพาะบางคนนะมันอาจจะเป็นคุณอาจจะมีอย่างอื่นประกอบด้วยอ่ะนะผมไม่อนุญาตแล้วกันนะอย่าว่ากันนะ
9: คุณได้ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณวรวุฒิครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์โอ้สวัสดีสายแน่น
0: โอ้ก็ทุกคนไปเอ้นี่ไงตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่าย
10: ผมไม่รู้เรื่องบอกเลยผมไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าข่ายผมรู
0: ้เออ
10: มันมีทั้งบ้านทั้งรถทั้งที่หมด
0: เอาอย่างนั้นเรา
10: ไม่ต้องไปถาม
0: ไม่ต้องไปถามไม่ต้องลงทะเบียนถูกต้อง
10: แต่ผมไม่ลงไอ้นี่มาผมไปไอ้นี่ประกันสังคม
0: ครับ
10: ผมสมัครไม่ได้ผมให้ลูกสาวสมัครให้ไอ้ที่ว่าเนี่ยเลือกตั้งบอร์ดอ่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
10: เลือกตั้งบอร์ดอ่ะ
0: ผมลง
10: ไม่ได้ผมลงแล้วมันไม่ผ่านเมื่อวานนี้มันวันสุดท้ายใช่ไหมแล้วก
0: ็ไม่เขา
10: เลื่อน
0: เขาขยายถึง20
10: ถึง20นะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยผมเข้าใจว่าวันสุดท้ายผมก็เลยให้ลูกสาวเขาจัดการให้ก็เรียบร้อยไปละไอ้ตรงนี
0: ้สรุปว่าลงได้หรือยัง
10: ลงได้ละ
0: ลงได้แล้วจบ
10: ต้องฟังผลวันสิงหานะว่าจะได้เปล่า
0: สิงหาเขาไปเลือกตั้งแล้วมั้ง
10: ไม่รู้นะผมไอ้ของผมข้อมูลยังไม่ขึ้นเขาบอกว่าต้องรอผลตรวจว่าผมจะได้สิทธิ์ไอ้ที่ว่าได้ไปเลือกตั้งหรือเปล่า
0: อ๋อโอเค
10: เราเข้าไปดูได
0: ้ครับ
10: แล้วก็บอลนี่คุณนัทพงษ์ของคุณนัทพงษ์ไม่มีตัวอันนี้ละตอนนี้เชียร์ใครอ่ะ
0: สองทีมเนี่ยเหรออ ่
10: าผมเชียร์อาร์เจน
0: เชียร์อาร์เจนเหรอ
10: เพราะตัวที่เชียร์มันตกรอบไปแล้ว
0: อ๋อว่ะสูสี
10: เนาะ
0: สูสี
10: มันมาแรงมันมาช่วงสุดท้ายทุกทีเลยที่แรกมันก็สอย
0: มัน
10: ช่วงสุดท้ายทุกทีเลย
0: อาเจนใจมันดีอ่ะใจมันคือใจมันสู้อ่ะมันไม่ยอมแพ
10: ้อ่ะแต่ที่วันนี้แมสซี่ดี
0: ใจมันไม่ยอมแพ้แค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่เหมือนทีมอื่นบางทีมันถอดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
10: ชอบเลย
0: ครับ
10: ก็เดี๋ยวจะนั่งลุ้นดู
0: ได้
10: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้นัดจริงชนะเลิศนะสำหรับฟุตบอลฟุตบอลโลกนี่มันต้องเป็นคืนวันอาทิตย์เนาะคือเช้าวันจันทร์อะนะตีได้ตีสองไหมใช่ไหมใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันนะแต่จริงคืนวันเสาร์นี่ก็มีนัดจริงที่สามนะฝรั่งเศสกับอังกฤษนะอ่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรับสายนะไม่ต้องรับสายนะครับพอดีผมมีเรื่องนะที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะครับเพิ่มเติมซะหน่อยนะเมื่อวานเนี้ยที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปนะคุณวิลาเขาฝากไว้นะครับว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยนะเขาตอนเนี้ยเขากำลังรับจองนะเปิดรับจองหนังสือนะที่ชื่อว่าจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3นะในชุดท่องไปในต่างแดนเล่มแรกนะเล่มแรกนี่อะไรล่ะจากแคนาดาถึงอเมริกาใช่ไหมแล้วเล่มสองนี่จากโปรตุเกสถึงสเปนนะโอ้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีคุณผู้ฟังนะส่งข้อความมาถึงผมบอกโอ้ทำไมคุณณัฐพงษ์อ่านนิดเดียวเองมีแค่นั้นจริงๆครับผมก็มีเนื้อความที่อยู่ในหน้าสำนักอะไรล่ะหน้าเฟซบุ๊กอ่ะนะของทางสำนักพิมพ์โรนินอ่ะนะผมก็เอามาอ่านให้ฟังจะได้รู้ว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะสำหรับวันนี้นะเขาบอกว่าเปิดจองนะวันสุดท้ายแล้วนะคะนะสำหรับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะตามคุณวิระนะตามอาจารย์วิระธีรพัฒน์ไปเที่ยวนครคาซานตอนที่2เหมาะแก่การอ่านสำหรับท่านที่มีความฝันและความหวังเขาลงมาด้วยนะสำหรับแวะคาซานตอนที่2อุ้ยเอาไหมไม่ยาวมากนะผมอ่านให้ฟังดีกว่าคุณจะได้รู้ว่าหนังสือเนี่ยนอกจากเมื่อวานเนี่ยนะที่ไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช่ไหมวันนี้ไปที่คาซานเนี่ยเนื้อหามันเป็นประมาณนี้เผื่อคุณชอบคุณสนใจมันมีประวัติที่เข้าไปสอดแทรกด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหไปถึงแบบสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำว่าเที่ยวที่นี่ต้องเที่ยวตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนะอันนี้เหมือนแบบขี่คอไปเลย ตามคนแบบขี่คอเลยจริงๆนะไปถึงจุดตรงไหนเนี่ยคุณวิลาสนี่พิมพ์บอกในไลน์กลุ่มอะนะแล้วหลังจากนั้นก็อธิบายเลยเพิ่มเติมนะผมอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังสนใจนะแต่ว่าผมแจ้งก่อนนะว่าถ้าท่านไหนสนใจไปสั่งซื้อสั่งจองซึ่งวันนี้เปิดจองวันสุดท้ายนะได้ที่ LINE ID นะครับ @ronin5 นะตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ ronin ก็ RONIN แล้วก็เลข5ต่อกันนะครับแวะคาซานตอนที่2อยากรู้ไหมคุณวิระเขาไปเที่ยวเนี่ยแล้วเขียนในหนังสือเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้ครับสวัสดีตอนเพลนสำหรับคุณที่ขี่คอผมมาเที่ยวรัสเซีย วันนี้เป็นวันที่9ของการเดินทางแล้วยังเป็นวันที่9พฤศจิกายนด้วยแบบนี้ง่ายดีฮะในการทบทวนว่ามาเที่ยวกี่วันแล้วสำหรับผมเวลาตอนนี้เกือบ8โมงเช้าเป็นเช้าวันที่2ที่มาอยู่ที่นครคาซานเมืองหลวงของสาธารณรัฐ

0องศาเซลเซียสโรงแรมนี้ตั้งติดกำแพงเครมลินนครคาซานคุณวิลาเขาวงเล็บด้วยนะบอกเครมลินเนี่ยแปลว่าป้อมปราการที่มีกำแพงล้อมรอบเพราะฉะนั้นเมืองใหญ่ของรัสเซียที่เก่าแก่สักหน่อยย้อนอดีตไปได้หลายร้อยปีก็จะมีเครมลินของตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่แค่ที่กรุงมอสโกอย่างที่เข้าใจกันปกติแล้วเครมลินแต่ละเมืองก็จะใส่ชื่อเมืองกำกับไว้อย่างเช่นมอสโกเครมลินหรือคาซานเครมลินนี่คือศูนย์อำนาจสั่งการแล้วก็เป็นธรรมเนียบของผู้นำไปพร้อมกันครับผมถ่ายภาพนี้จากหน้าโรงแรมที่พักที่มองเห็นไกลๆคือกำแพงเครมลินแห่งนครคาซานซึ่งวันนี้ตอนสายๆพวกเราจะเข้าไปชมข้างในกันครับนะอันนี้เป็นภาพถ่ายที่คุณวิลาเขาภาพถ่ายนะอันนี้ในหน้า130นะแล้วก็ข้างในข้างหลังเห็นไกลๆเนี่ยมันจะเป็นกำแพงยาวเลยนะแล้วก็มีหลังคาสีส้มอิฐอะนะส้มอิฐแดงๆหน่อยนะครับนอกจากนี้คุณวิลาเขาเขียนต่อนะแล้วก็มีภาพด้วยนะบอกบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่ก็สวยดีนะครับมีคนในคณะที่มาด้วยกันที่ยังพอมีเรี่ยวมีแรงออกไปเก็บภาพตอนกลางคืนมาฝากได้อารมณ์และบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะมีภาพตอนกลางคืนนะที่นครคาซานนครคาซานตั้งอยู่ริมแม่น้ำโวก้าส่วนกรุงมอสโกตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอสควาในขณะที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนวาสำหรับกรุงเทพมหานครของเราตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ริมแม่น้ำเป็นเรื่องปกติครับเพราะต้องมีน้ำเพื่อใช้ในการใช้กินใช้เพื่อการขนส่งคุมเส้นทางลำเลียงการค้าการขายและยังเป็นกำแพงธรรมชาติในการตั้งรับศัตรูไปด้วยในตัวการตั้งเมืองแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งโลกแต่ถ้าหากจะลองเปรียบเทียบดูสำหรับการมาเที่ยวรัสเซียครั้งนี้ขนาดผมประคองตัวตลอดไม่หักโหมเพราะต้องสู้กับความหนาวเย็นระดับ0องศาเซลเซียสมาตลอดแต่ถึงกระนั้นก็ยังเซ่ๆบ้างเพียงแต่โชคดียังไม่ถึงขั้นล้มป่วยนอนจมไข้แน่นอนว่างานนี้ต้องมีคัดจมูกน้ำมูกไหลแสบคอนิดๆแล้วก็มีไข้อ่อนๆกันบ้างแต่ได้ทราบว่าหลายคนในคณะก็เป็นเหมือนกันแต่ด้วยสถานที่ต่างๆที่ไปดูมาแล้วและกำลังจะไปดูต่อล้วนแต่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจึงทำให้กำลังใจให้เข้มแข็งสู้ๆกันต่อไปนะครับการมารัสเซียต้องบอกว่ามาไม่ยากแต่มาบ่อยก็ไม่ไหวเหมือนกันกระเป๋าฉีกครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ลงจากขบวนรถไฟสายทานไซบีเรียช่วงสั้นๆเมื่อกินข้าวกินปลาเสร็จสับเราก็ยิงยาวลงใต้มาที่เมืองยูรินาคอฟระยะทางสักประมาณ250กิโลเมตรเห็นจะได้วิวสองข้างทางเป็นแบบนี้ครับอันนี้คุณวิลาเขาถ่ายภาพไปดูเป็นวิวสองข้างทางแล้วก็อธิบายต่อบอกวิวสองข้างทางเป็นแบบนี้ครับเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาเป็นระยะตลอดเส้นทางท้องฟ้าคลึ้มด้วยเมฆหนาแต่พอไปถึงที่นั่นฟ้าใสแดดสวยสีทองอร่ามเลยหลายคนคงอยากรู้ว่าไปทำอะไรที่นั่นเพราะร้อยละ 99.99 คงไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้มาก่อนยิ่งชื่อเดิมคือเมืองซิมเบิร์กแต่แล้วเลิกพูดกันไปเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะชื่อเมืองของรัสเซียที่เราคุ้นหูจริงๆมีแค่2เมืองเท่านั้นแหละครับคือกรุงมอสโกกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมไปเที่ยวรัสเซียรอบนี้บังเอิญตรงกับช่วงเวลาครบรอบ100ปีการปฏิวัติเดือนตุลาคมปีค.ศ.1917ซึ่งผลพวงจากการปฏิวัติครั้งนั้นได้เปลี่ยนรัสเซียจากการปกครองแบบเอกาธิปไตยโดยมีซาร์เป็นเจ้าเหนือหัวมาเป็นแบบสังคมนิยมโดยมีวลาดิเมียร์เลนินผู้นำพรรคบอลเชวิคเป็นโต้โผใหญ่เมืองนี้ตั้งชื่อตามนามสกุลจริงของวลาดิเมียร์เลนินครับแม้แกจะชื่อว่าวลาดิเมียร์ก็จริงแต่นามสกุลไม่ใช่เลนินนะครับแกนามสกุลยูรินาคอฟต่างหากแกเกิดที่นี่ในปีค.ศ.1870คือพุทธศักราช2413เกิดหลังล้นเกล้ารัชกาลที่5ขึ้นครองราช2ปีแต่ตอนนั้นยังมีผู้สำเร็จราชการอยู่เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมที่บ้านเกิดก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่นครคาซานรู้สึกจะชื่อมหา

วิทยาลัยคาซานหรือไงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดก่อนจะเตลิดเปิดเปิงไปอีกหลายแห่งรวมถึงถูกส่งไปอยู่ในเขตไซบีเรียเป็นการลงโทษ3ปีเต็มๆทางการรัสเซียเปลี่ยนชื่อเมืองเดิมซึ่งตั้งตามชื่อตระกูลขุนนางเก่าที่ปกครองเมืองนี้เป็นชื่อใหม่ตามนามสกุลของครอบครัวเลนินและเมื่อตอนแก่อายุครบ100ปีเมื่อปีค.ศ.1970หรือพุทธศักราช2513ก็มีการเฉลิมฉลองด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์บ้านที่แกเคยอยู่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านหรือว่า House Museum ทำนองชาติภูมิสถานด้วยนะหลังจากนั้นคุณวิลาก็ลงรูปนะเป็นรูปของคณะของเราที่เมืองอูริยานอฟนะประมาณเที่ยงๆนะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวนะก็ทานอาหารกลางวันเพราะว่าท้องร้องบอกว่าหิวกันทุกคนแล้วนะอันนี้เป็นรูปเมืองเขานะก็มีเมืองโอ้สวยงามนะเมืองฝรั่งอ่ะประมาณนี้แหละนะตึกจะสูงใหญ่นะแล้วก็จะมีแม่น้ำมีอะไรเนี่ยให้เห็นอยู่ข้างๆนะครับหลังจากนั้นนะคุณวิลาเขาเขียนต่อบอกว่านี่คือรายการอาหารมื้อกลางวันครับมีส้มตำมหัศจรรย์มากสลัดผักซุปใสแล้วก็สเต็กหมูกับมันฝรั่งแถมยังได้น้ำจิ้มแจ่วมาช่วยให้ไม่เลี่ยนด้วยยิ่งบางคนมีข้าวเหนียวสำเร็จรูปติดตัวมาด้วยเพลินกันไปใหญ่เลยก่อนจะตบท้ายด้วยไอศกรีมและชากาแฟให้ครบสูตรเราไปทานกันบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมที่สร้างตอนเฉลิมฉลองวันครบรอบ100ปีของเลนินทานกันข้างบนที่ชั้น22เลยแต่แปลกที่โรงแรมนี้กลับชื่อว่าเวนิสซึ่งผมไม่เห็นว่าจะเกี่ยวข้องกันตรงไหนเพื่อยืนยันว่าชั้นดาดฟ้าจริงก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูที่นี่ห้ามสูบบุหรี่ใครละเมิดปรับหนัก 3,500 รูเบิลนะคุณวิระก็เลยถ่ายรูปยืนกับกำแพงชั้นดาดฟ้านะและข้างหลังก็เป็นวิวเมืองหลังจากนั้นก็เป็นรายการซิตี้ทัวร์ชมเมืองผมต้องบอกเลยว่าเมืองยูริดาคอฟดูเข้าท่ากว่าที่ผมคิดแม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ชัยภูมิดีมากพื้นที่ตั้งเมืองเป็นเนินสูงอยู่ตรงบริเวณแม่น้ำโวก้าที่เป็นแม่น้ำสายหลักของรัสเซียช่วงกว้างมากสำหรับแม่น้ำที่เห็นคือแม่น้ำโวก้าครับเป็นแม่น้ำสายหลักของรัสเซียไหลจากทางเหนือไปลงทะเลดำซึ่งอยู่ทางใต้หน้าหนาวน้ำเป็นน้ำแข็งส่วนปลายทางทะเลดำใครที่เคยไปตุรกีแล้วเห็นนั่นแหละครับเป็นจุดที่แม่น้ำโวก้าไหลไปลงความสำคัญของแม่น้ำแห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือเป็นทางออกทะเลที่รัสเซียต้องสู้รบตบมือทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันเติร์กเพื่อยึดครองให้ได้หลายต่อหลายครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะการสู้รบที่โด่งดังมากในอดีตก็คือสงครามไครเมียก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่ปูตินส่งทหารไปยึดแคว้นไครเมียมาจากยูเครนก็ด้วยเหตุผลทางออกสู่ทะเลหลวงที่ไม่เป็นน้ำแข็งตอนหน้าหนาวเช่นกันตรงบริเวณสะพานเลนินข้ามแม่น้ำโวก้าเห็นว่าจะกว้างประมาณ 2.5 กิโลเมตรครับอันนี้ผมถ่ายตอนมืดมาเทียบให้ดูนะอันนี้เขาถ่ายรูป2อันนะมาเทียบให้ดูนะหลังจากนั้นคุณวิลาเขียนต่อนะนะแต่ผมไม่ให้เอาละ ไม่อ่านให้ฟังละนะให้แบบติดไว้นิดๆ นะให้คุณผู้ฟังแบบติดใจซะหน่อยนะอันนี้ฮะเป็นเนื้อหาในหนังสือจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะที่คุณวิระเขียนไว้นะเป็นหนังสือในชุดช่องท่องไปในต่างแดนซึ่งวันนี้เปิดจองเป็นวันสุดท้ายนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะอยากจะเอาไปอ่านนะก็ติดต่อไปที่ทางสำนักพิมพ์โรนินนะครับ @ronin5 นะครับตัว A มีวงกลมล้อมรอบนะโรนินก็ RONIN แล้วก็เลข5นะจริงๆในชุดเนี้ยมันจะมีอีก2เล่มด้วยนะก็คือจากแคนาดาถึงอเมริกาแล้วก็จากโปรตุเกสถึงสเปนนะถ้าอยากจะอ่านทั้ง3เล่มเลยก็บอกทางแอดมินของสำนักพิมพ์โรนินนะครับอ่ะก็แจ้งให้ทราบสิพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณวิระเขาส่งข้อมูลมาถึงผมนะบอกว่าวันนี้โอ้โหภารกิจในชั้นกรรมธิการนะยังไม่เรียบร้อยเลยนะเพราะว่ายังฟังอยู่นะครับแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องสอบถามนะเพราะฉะนั้นก็ให้ผมเนี่ยช่วยดูซะหน่อยนะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เมื่อวานเนี้ยคุณวิระเขาได้ฝากเอาไว้นะทั้งเรื่องของอตก.เนี่ยจริงๆคุณวิระพูดหลายประเด็นนะกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกรนะแล้วก็จะมีเรื่องของพวกสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ยูเนี่ยนเนี่ยแล้วของเมื่อวานก็จะมีทั้งกระทรวงคมนาคมใช่ไหมวันนี้ของกระทรวงกลาโหมนะในชั้นกรรมธิการผมก็เลยไปดูฮะถ้าเวลาเหลือประมาณสัก8นาทีเนี่ยนะก็จะมีที่คุณวิระตั้งข้อสังเกตนะสำหรับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยนะก็มีประเด็นที่น่าสนใจน่าติดตามนะไปฟังกับคุณวิระธีรพัฒน์กันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมวิระในฐานะกรรมาธิการนะครับสำหรับกลุ่มแรกสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผมอยากจะพูดในภาพรวมก่อนนะครับงบของกระทรวงเกษตร 122,842 ล้านบาทในนั้นไปกระจุกตัวอยู่ที่กรมชลประทาน 75,427 ล้านบาทซึ่งเข้าใจได้เรื่องภารกิจครับประเด็นของผมจะเป็นประเด็นภาพใหญ่ผมจะไม่อาจจะมีบางรายการที่ผมจะลงลึกแต่จะขอถามในรอบที่สองนะครับแต่สำหรับรอบแรกในเชิงภาพกว้างนะครับผมอยากจะพูดแบบนี้ครับว่าด้วยความที่มีท่านกรรมาธิการบางท่านก็พูดว่าภารกิจของกระทรวงเปลี่ยนแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนฉะนั้นในแง่ของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดกรมการข้าวประมงปศุสัตว์วิชาการหม่อนไหมชนประธานฝนหลวงพัฒนาที่ดินสปก.อะไรพวกนี้ตรวจบัญชีสากลอะไรพวกนี้ในภาพใหญ่งบประมาณปีนี้กระทรวงเกษตรถูกตัดเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการตัดงบจริงๆในชั้นอนุกรรมาธิการเนี่ยผมคิดว่าคงจะตัดได้ยากแต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการแต่ละชุดท่านจะมองเห็นอะไรที่ดูแล้วไม่สอดคล้องที่จะให้งบนะแต่ผมใจผมเนี่ยผมไม่อยากตัดที่ท่านเสนอมาแม้แต่บาทเดียวเลยนะเพราะว่าท่านโดนตัดมารอบหนึ่งแล้วนะอันนี้ผมเห็นใจจริงๆแล้วทุกกระทรวงก็จะเป็นแบบนี้นะคราวนี้พูดในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยคือผมอยากเห็นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยทำงานในเชิงวิชาการซึ่งน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้มากแล้วก็ลึกกว่านี้เพราะขณะนี้ถ้าเราดูสัดส่วนของภาคเกษตรเทียบกับ GDP เราอยู่ประมาณร้อยละ8นะครับแต่กำลังคนของเราเนี่ยเป็นร้อยละ30ของกำลังคนที่ทำงานมันไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำในการทำดัชนีราคาสินค้าเกษตรความแม่นยำในการทำดัชนีรายได้ของภาคเกษตรเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เขาไปวางแผนที่จะช่วยได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นแล้วผมเรียนเลยว่าถ้าเราพูดถึงเราเป็นครัวโลกความมั่นคงทางอาหารเนี่ยภาคการเกษตรแบบเป็นสัดส่วนของ GDP ไม่ถึง 10% แล้วใช้คนในประเทศร้อยละ30แบบนี้ผมคิดว่ามันกลับหัวกลับหางกันมากนะครับก็คงจะต้องไปเน้นว่างานที่เราจะผลิตออกมานี่จะทำแบบไหนผมไม่แน่ใจว่า ปีที่แล้วผมเจอท่านหนึ่งปีนี้เป็นคนเดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันที่สองส่วนที่เป็นงานที่ผมคิดว่าอยากจะพูดเฉพาะแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงในรายละเอียดของกรมเนี่ยนะครับผมมีประเด็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีที่แล้วผมก็ได้เรียนท่านอธิบดีคนเก่าหรือคนใหม่ตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ได้ตามนะสิ่งที่ต้องทำได้แล้วท่านก็ผัดผ่อนไม่ทำปีนี้ก็เหมือนเดิมคือท่านต้องแยกสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งเป็นสถาบันการเงินอย่างไม่เป็นทางการออกมาจากกระทรวงเกษตรท่านจะย้ายไปอยู่กระทรวงการคลังเป็นลักษณะกำกับดูแลแบบไหนก็ตามทีนะแล้วมันก็คงจะต้องลดบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็เอาส่วนที่เป็นผู้สอบบัญชีในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งจะทำให้ท่านทำงานได้ดีขึ้นนะแต่ผมยังนึกรูปแบบไม่ออกว่าจะทำแบบไหนแต่ถ้าเกิดท่านปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านก็จะเจอปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเสียหายประมาณ 10,000 ล้านก็ไม่มีได้รับการชดเชยทำแผนฟื้นฟูก็เลิกไปแล้วทุกคนก็จบสหกรณ์ออมทรัพย์เจ๊งไม่มีใครไปตามเงินได้มันก็มาจากเราบริหารไม่ดีกับเราไม่มีคนตรวจบัญชีที่มันแม่นยำแล้วก็ไม่สามารถไปบังคับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทำอะไรบางอย่างได้ผมเข้าใจปัญหาดีแต่ว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะเสียหายกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนที่เสียหายไปเรียบร้อยเป็นก้อนใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอันนี้คงไม่ต้องพูดนะครับสำหรับหน่วยงานที่เหลือถ้าตอนที่ท่านเข้ามาแล้วผมค่อยพูดแต่ผมพูดเป็นภาพกว้างก่อนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงสำหรับเช้านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงละเอียดแต่ว่ารอบแรกเนี่ยผมพูดเป็นภาพกว้างนิดเดียวนะครับสำหรับกองทุนฟื้นฟูกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการพัฒนาเกษตรกรที่จริงกองทุนนี้เนี่ยมันก็เป็นการเรียนแบบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ล้อไปกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพียงแต่ว่าภารกิจมันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินเกษตรกรซึ่งมันยากนะครับประเด็นที่ผมอยากคิกออฟก็แค่นี้ว่าตอนนี้ท่านมีภาระที่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเรื่องหนี้สิน 534,514 รายอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดที่ท่านส่งมาให้นะครับมีมูลหนี้รวมกัน 153,471 ล้านบาทผม
0: คุณวิระอินโทรอยู่นะจริงๆเนื้อหายังมีอีกนะแต่ว่าเวลามันหมดจริงๆนะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นผมก็ตะเอาไว้แล้วกันนะเผื่อใครที่สนใจจะไปหาฟังต่อได้นะฮะในของการประชุมกรรมธิการนะวิสามัญงบปี70นะครับส่วนคุณผู้ฟังนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะบ่าย 2-4 โมงเย็นวันนี้ผมณัฐพงษ์และคุณวิระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
7: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงอ่อนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสันวัฒน์นะคะ
8: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
7: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็จัดรายการกันสดๆผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะ FM 96.5 แล้วก็ช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ส่วนของวิทยุนะคะก็หมุนหน้าปัดเข้ามาได้เลยที่ FM 96.5 นะคะหลากหลายช่องทางในการรับชมรับฟังก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะรายการเราก็รอที่จะตอบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงแรกนี้เนาะเราก็มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันเหมือนเดิม
8: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเลยนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนค่ะเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เพียงจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะหลากหลายนะคะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างลึกซึ้งเลยค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอารตีพรหมภักดีหรือว่าคุณนุชนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตีจังหวัดเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะก่อนอื่นเลย
9: ตัวนะคะ
8: ค่ะได้ค่ะ
9: ค่ะค่ะจำชื่ออารตีพรหมภักดีอย่างที่แนะนำไปชื่อนุชนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะก็เราอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดเลยค่ะ
8: ค่ะอยากจะให้คุณนุชค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะของการทำวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไร่ม่วงหวานการันตีว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะ
9: ส เริ่มต้นเลยนะคะเรารวมกลุ่มการเกิดจากเมื่อก่อนนะคะสับปะรดล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำจึงได้คิดการตั้งกลุ่มรวมกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาค่ะก็คือเหมือนกับเราก็ได้หากิจกรรมคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้นักท่องเที่ยวให้ลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งที่สวนทานที่สวนแล้วก็เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนค่ะก็เลยเป็นการก่อตั้งกลุ่มและทำในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
10: ประมาณกี่ปีแล้วคะ
9: ปีนี้ขึ้นปีที่6แล้วค่ะ
10: ก็เริ่มจากสับปะรดเลยเนาะการที่สับปะรดล้นตลาดแล้วก็ราคาต่ำด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยเนี่ยจะขึ้นชื่อของว่าสับปะรดไร่ม่วงใครเข้ามาจังหวัดเลยจะรู้จักสับปะรดไร่ม่วงเลยแล้วช่วงนึงอะค่ะจะมีในพื้นที่รอบๆข้างรวมถึงสับปะรดที่อยู่ในชุมชนเองก็เมื่อล้นตลาดแล้วเอ๊ะเราจะหาวิธีการยังไงนะที่จะขายสับปะรดของคนในชุมชนนะคะให้ออกไปสู่ท้องตลาดได้เราก็เลยใช้วิธีการก็คือใช้การท่องเที่ยวมาขับเคลื่อนในเรื่องของการที่เราจะเอาสับปะรดบ้านเราออกไปข้างนอกแต่เราโดยการที่เรานำคนเข้ามาเที่ยวในชุมชนของเรานะคะก็ใครมาจังหวัดเลยจะรู้เลยว่าสับปะรดไร่ม่วงเขามีอัตลักษณ์ในส่วนของสับปะรดเองคือเขาจะหวานกรอบแล้วก็ทั้งดีทั้งฉ่ำแล้วก็กรอบด้วยไม่กัดลิ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของบ้านไร่ม่วงเองเราซึ่งชูอัตลักษณ์ตรงนี้มาเป็นการท่องเที่ยวค่ะ
10: ค่ะงั้นช่วงแรกๆที่เปิดเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเป็นเรื่องของเหมือนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมไร่สวนชมสวนสับปะรดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
9: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรามีจุดเด่นคือเรื่องสับปะรดเลยพอเราทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็ค้นหาตัวเองนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างอปท.เองแล้วก็มีทั้งธนาคารออมสินเองค่ะมาช่วยเรานะคะในการที่ค้นหาตัวเองว่าบ้านเรามีอะไรบ้างจึงวันนี้เราได้มีการทำในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจนเราได้มาตรฐาน CDP Thailand ค่ะ
10: อ๋ออันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเส้นทางการท่องเที่ยวที่แบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วของชุมชนนะคะว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอะไรบ้างคะถ้าไปท่องเที่ยวที่นี่
9: ค่ะถ้ามาบ้านไร่ม่วงนะคะซึ่งเราจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองตัวอำเภอเมืองเลยค่ะเราอยู่ตำบลน้ำหมาอำเภอเมืองเลยนะคะผ่านจากตัวเมืองเพียงแค่5กิโลเท่านั้นเองจะนั่งเครื่องหรือนั่งรถเราเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะก็จะมีทริป1วันนะคะก็พาทุกท่านเที่ยวชุมชนอันดับแรกเลยพาไปไหว้พระที่วัดป่าอัมพวันค่ะที่จะมีในเรื่องเล่าของเกจิอาจารย์ดังอย่างหลวงปู่สามาหลวงปู่คำพองมีพระพุทธรูปไม้โบราณเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสวิถีในเรื่องของชาวพุทธก่อนนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพาทุกท่านไปเวิร์กช็อปอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ของเราคือสวนสลาวิทนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านไปทานอาหารกลางวันค่ะในส่วนของการล่องแพที่อ่างเก็บน้ำหมานนะคะเป็นการทานอาหารกลางยิงกลางน้ำเลยเป็นการล่องแพนี้เป็นทริป1วันนะคะก็2ก็คือเป็นทริป2วัน1คืนแต่ที่นี่เราจะเป็นในส่วนของลานกลางเต็นท์นะคะก็จะมีกิจกรรมคือตอนเย็นก็จะมีใบสีสู่ขวัญกินแล้วก็กินข้าวแหลงอันนี้คือภาษาเลยกินข้าวแหลงรวมกันแล้วก็มีตลาดชุมชนเล็กๆอยู่เป็นว่าตลาดบ้านเดี่ยวให้กับกิจกรรมยามค่ำคืนในทริปของ2วัน1คืนนะคะและก็อีก1กิจกรรมที่เรามีค่ะก็เป็นการศึกษาดูงานนะคะในพื้นที่ของเราหรือในส่วนของท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงค่ะก็เราจะมีศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ให้คณะนะคะสามารถที่จะมาศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะคะสามารถที่จะมาทำในงาน CSR ได้เลยค่ะก็เราจะมีทริปในเรื่องของการตัดสับปะรดปลูกสับปะรดตามฤดูกาลค่ะเราจะเล่าเรื่องสับปะรดไร่ม่วงให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ให้ไปสัมผัสนะคะของสับปะรดไร่ม่วงคือจะพาไปตัดนะคะพาไปเรียนรู้แม้กระทั่งในการปลูกเลยค่ะนี่ถ้าเป็นในฤดูสับปะรดก็จะมีสถานีนะคะคุณไม่เอาถ่านค่ะพาทุกท่านเวิร์กช็อปการทำถ่านนะคะถ่านดูดกลิ่นแต่เราใช้วัสดุคัดทิ้งก็คือสับปะรดที่บ้านเรามีแล้วค่ะเป็นลูกเล็กๆที่เขาไม่เติบโตละเราก็เอาลูกเล็กๆที่เขาไม่เติบโตไม่มีมูลค่ามาทำเป็นถ่านดูดกลิ่นหรือถ้าเป็นเศษใช่เราก็ต้องมาอัดเป็นรูปสับปะรดพาทุกท่านระบายสีแล้วก็นำกลับบ้านไปเป็น ของที่ลึกในฐานดุจจินด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีในส่วนของเวิร์กช็อปในการทำจานใบไม้ค่ะเศษใบไม้ให้เป็นเงินเราก็จะนำพาทุกท่านไปเด็ดใบไม้ในชุมชนนี่แหละค่ะมาทำเป็นจานนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมในส่วนในศูนย์การเรียนรู้นะคะก็เราจะมีในเรื่องของการดูวิถีชีวิตของน้องด้วงมะพร้าวด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยค่ะและอีกกิจกรรมนะคะก็คือการทำผ้าอีโคปริ้นค่ะเราจะพาไปเด็ดดอกไม้ในชุมชนเรานี่แหละค่ะศูนย์การเรียนรู้เรานี่แหละจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ของสีของใบไม้แล้วก็ทำในผ้าอีโคปริ้นนะคะแล้วเราก็จะมีสถานีเติมความหวานค่ะก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องอ้อยค่ะอ้อยที่สร้างลำหนึ่งสร้างมูลค่าได้และยังมาเป็นบริชุมชนทำเองด้วยนะคะทำน้ำอ้อยคันสดเองค่ะแล้วก็จะมีสถานีปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ที่เราส่งเสริมในชุมชนมากๆเลยนะคะในเรื่องของการลดใช้เคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้วัสดุคัดทิ้งหรือวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเนี่ยค่ะมาทำเป็นปุ๋ยนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมคือศูนย์การเรียนรู้ส่วนสลาวิทย์ของเรานะคะและอีกกิจกรรมของชุมชนค่ะประจำปีของเราคือน้ำหมานเทลที่นี่เป็นท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกหนึ่งที่ด้วยนะคะก็จะมีจัดกิจกรรมวิ่งเทลค่ะแล้วก็มีสนามซ้อมเทลใกล้เมืองด้วยนะคะเราจะพาทุกท่านวิ่งชมธรรมชาติในชุมชนมีภูเขาให้ท้าทายมีแม่น้ำให้ลงวิ่งด้วยค่ะนี่คือกิจกรรมของชุมชนที่เรามีค่ะ
10: โอ้วิ่งเทลน่าสนใจค่ะเป็นกิจกรรมประจำปีไหมคะจัดบ่อยไหมคะในแต่ละปี
9: ก็จัดปีละครั้งเมื่อเพิ่งจัดจบไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะในช่วงสับปะรดระหว่างเลยเราก็เพิ่งจัดเป็นกิจกรรมปีนี้เป็นปีที่5แล้วแต่ในส่วนของกิจกรรมของในการวิ่งเราจะมีใส่ในส่วนของใครมาพักที่บ้านเราจะมีพาวิ่งชุมชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมสอนวิ่งเทลแล้วก็เปิดสนามซ้อมเทลในแต่ละ3เดือนครั้งด้วยค่ะในการจัดกิจกรรมค่ะ
10: ค่ะวิ่งเทลนี่กี่กิโลคะ
9: เราเริ่มต้นตั้งแต่6กิโลนะคะ17กิโลแล้วก็จะมี3มีในส่วนของ3แล้วก็50กิโลค่ะ
10: โอ้คนร่วมเยอะไหมคะแต่ละครั้ง
9: ปีที่ผ่านมาอยู่ที่340คนค่ะก็เริ่มจะมีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นนะคะในปีถัดไปเราก็จะจัดในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะในปี2000570ค่ะก็เตรียมติดตามในส่วนของกิจกรรมน้ำหมันเทียวของเราค่ะ
10: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่ทางกลุ่มทำขึ้นมาค่ะเรามีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะที่ใช่ไหมคะหรือว่าเราไปแบบสถานที่จริงๆในแต่ละบ้านของชุมชนนะคะ
9: เรามีศูนย์การเรียนรู้ค่ะที่จะรวมทุกอย่างไว้ให้ทุกท่านนะคะมีเวลาน้อยก็แวะมาหาเราได้เลยเพราะว่าอย่างในช่วงที่รอขึ้นเครื่องจะกลับในส่วนของกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะแวะมาที่ชุมชนได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่อย่างพาไปไหว้พระไปทานอาหารมันจะเป็นร่วมกับชุมชนเขาเรียกว่ากระจายรายได้ลงชุมชนเรา มีการทำงานร่วมกับชุมชนคือคนที่ทำงานหรือว่าคนที่มารับให้บริการค่ะก็จะเป็นคนในชุมชนทั้งหมดเลยค
10: ่
9: ะ
10: อ๋อค่ะในการพาเที่ยวที่ต่างๆในชุมชนนี่เราเป็นพาหนะแบบไหนคะ
9: เรามีรถในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเราก็จะมีบ้านเถาเอื้อนตั้มล้อค่ะบ้านมีตั้มล้อทุกคน
10: ค่ะ
9: นำพาทุกคนไปอยู่ในจุดต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นระยะไกลเพราะว่าอย่างไปล่องแพก็ใช้ใจหน่อยก็จะเป็นรถสองแถวย้อนวัยค่ะที่เราต้องพาทุกท่านไปเที่ยวแต่ละจุดของชุมชนนะคะซึ่งสามารถที่จะพาไปโดยเรามีรถนำพาไปทุกท่านพาไปค่ะ
10: ค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะหรือว่าเป็นกลุ่มดูงานที่มาเป็นส่วนใหญ่อะคะ
9: ก็เป็นหมู่คณะด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นศึกษาดูงานนะคะที่จะเข้ามาเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนทางที่จะผ่านไปภูเรือไปเชียงคานได้ก็สามารถเข้ามาทำกิจกรรมทานข้าวกับเราได้แล้วก็ไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในจังหวัดเลยได้ค่ะ
10: มีขั้นนักมีรับขั้นต่ำไหมคะว่าต้องขั้นต่ำกี่ท่านถึงจะมาเที่ยวที่ชุมชนได้มีกำหนดไหมคะ
9: ค่ะจริงๆแล้วขั้นต่ำในการที่จะทำกิจกรรมเรานะคะต้องขอขั้นต่ำ5ขั้นขึ้นไปเราก็สามารถที่จะให้บริการได้แล้วค่ะก็แต่ว่าต้องแจ้งเราล่วงหน้านิดนึงค่ะ
10: ค ค่ะก็จะมีกิจกรรมให้เลือกนี่เห็นเวิร์กช็อปที่คุณนุชพูดมาเยอะแยะมากมายเวิร์กช็อปอันไหนที่แบบว่าได้รับความสนใจเป็นพิเศษคะ
9: ทานดูดกินค่ะเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะทำได้ง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ที่บ้านได้ด้วยนะคะก็จะเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็ในส่วนของทานดูดกินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปดัดแปลงทำที่บ้านได้ด้วยค่ะ
10: ถ่านดูดกลิ่นอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นแบบใช้ในครัวเรือนเป็นทำอาหารอะไรเงี้ย
9: อ๋อในส่วนของถ่านดูดกลิ่นนี่คือในการเวิร์กช็อปนะคะที่เป็นง่ายที่สุดที่เราทานนักท่องเที่ยวทำเป็นการที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เย็นเอาไว้ดูดกลิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำไปหุงต้มหรือหุงอาหารนี่ก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ค่ะ
10: อ๋อก็มีจำหน่ายด้วยก็คือเป็นของในชุมชน
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แล้วสับปะรดของที่ชุมชนนี้ก็คือเป็นปลอดสารด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะเราปลอดสารค่ะเพราะว่าสับปะรดไร่ง่วงนะคะจะเป็นที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็คือเรามีด้วยธรรมชาติของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดินแล้วก็อากาศค่ะที่นี่เขาจะใช้กระบวนการในการดูแลเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติเลยรสชาติเขาก็จะดั้งเดิมนะคะก็ถ้าใครมาช่วงฤดูนี้จะได้เห็นสับปะรดสองข้างทางเต็มเลยค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราเลยนะคะ
10: ช่วงระหว่างเดือนไหนถึงเดือนไหนคะที่มีผลผลิต
9: ตั้งแต่เดือนปลายเดือนเมษาค่ะจนสิ้นสุดถึงประมาณเนี่ยค่ะใกล้ๆละค่ะเดือนมกราคมกรกฎาคมเนี่ยค่ะวันที
10: ่3กรกฎาคม
9: เนี่ยก็จะเริ่มทยอยหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ตกเพียงแค่สับปะรดนะคะหลังจากที่สิ้นเดือนกรกฎาคมก็จะมีหลังจากนี้ก็จะเป็นเงาะเงาะมึงเลยถ้าใครเคยได้ยินตอนนี้ก็เริ่มจะทยอยสุดแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าใครมาเที่ยวชุมชนค่ะก็จะพาเดินช็อปปิ้งที่สวนได้เลยชิมช็อปที่สวนได้ค่ะก็จะมีทั้งสับปะรดมีเงาะนะคะต่อไปน่าจะมีในเรื่องของการเปิดก็คือมีทุเรียนมึงเลยด้วยนะคะ
10: อืมค่ะแสดงว่าสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะเราสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะคะถ้าคณะเป็นหมู่คณะแล้วติดต่อเรามาอยากให้จัดกิจกรรมอย่างหน่วยงานทาง CSR หรือว่าศึกษาดูงานก็สามารถติดต่อเรามาได้หรือว่ากวนเพื่อนอยากจะมาวิ่งอยากมาสัมผัสในวิถีชีวิตกับเทลเป็นเทลชุมชนก็สามารถติดต่อให้เราทำเส้นทางหรือว่าดีไซน์ให้ได้ค่ะ
10: อ๋อถ้าแบบรวมตัวกันถ้าอยากวิ่งก็คือไม่ต้องแบบรอให้ชุมชนจัดเราก็สามารถจัดเฉพาะหมู่คณะได้ใช่ไหมคะ
9: ได้ค่ะเรามีเส้นทางพร้อมค
10: ่
9: ะ
10: อืมแล้วก็ที่พักก็พร้อมใช่ไหมคะเห็นว่ามีโฮมสเตย์ด้วย
9: ใช่ค่ะที่พักเราพร้อมเรามีแบบลานกลางเต็นท์มีโฮมหลอดนะคะแล้วก็มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวและอีกอย่างนึงเราอยู่ใกล้เมืองด้วยค่ะถ้าใครอยากสัมผัสในเมืองแล้วจะมาทำกิจกรรมบ้านเราหรืออยากสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านเราก็พักบ้านเราได้เลยค่ะ
10: ค่ะแล้วก็อันนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอะไรที่แบบว่านิยมในเมืองเลยบ้างคะที่ชุมชนนะคะว่าเที่ยวชุมชนเสร็จสามารถไปเที่ยวที่ไหนต่อในเมืองเลยได้ค่ะ
9: จริงๆแล้วบ้านไร่ม่วงจะอยู่ตรงกลางมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะเลยไปทางถนนเส้นเลยด่านซ้ายก็จะขึ้นไปภูเรือสามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวภูเรือได้เลยนะคะหรือว่าจะไปด่านซ้ายไปชมวิถีชีวิตในเรื่องของผีตาโขนได้เลยทางภูหลวงก็จะมีในส่วนของบานาน่าเลยนะคะสามารถที่จะไปชมธรรมชาติภูหอภูป่าเปาะได้แล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถ้าจะไปทางเส้นเชียงคานค่ะก็สามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงคานได้เลยหรือในตัวเมืองเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนห้วยกระทีวนอุทยานไทยนะคือจริงๆแล้วไร่ม่วงอยู่ตรงกลางค่ะสามารถไปถึงก็ใกล้ได้หมดเลยค่ะ
10: โอ้เรียกได้ว่าถ้าคุณได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดเลยก็สามารถไปท่องเที่ยวที่ชุมชนได้เลยนะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วก็สามารถท่องเที่ยวที่อื่นๆที่ต้องการจะไปได้สะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะ
9: ใช่แล้วค่ะเราอยู่ตรงกลางเราถึงแม้ว่าจะอยู่ในตัวอำเภอเมืองค่ะเขาก็ยังมีวิถีชีวิตชุมชนใกล้ๆนะคะนี่คือภาษาถิ่นบ้านหอภาษาเมืองเลยนะคะก ก็มาสัมผัสวิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นบ้านเราก็ในแบบไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเดินทางลำบากค่ะสามารถที่ใครที่อยู่กรุงเทพนะคะนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินแล้วก็สามารถที่จะเรียกรถเข้ามาที่ชุมชนได้หรือใครที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็สามารถขับเข้ามาชุมชนได้เลยก็จะได้สัมผัสเลยวิถีท้องถิ่นก็คือสัมผัสความน่ารักของคนในชุมชนแม่ๆนะคะผู้ให้บริการที่จะบอกไปว่ามีแต่สาวเหลือน้อย
10: วัยเก่าค่ะวัยเก่า
9: วัยเก่านี่บอกเลยว่าจะได้มีชีวิตที่สนุกมากๆที่ได้เจอกับวัยเก่าพาทำกับข้าวบายสีสู่ขวัญพาทำข้าวจี่ไร่ม่วงพาทุกท่านทำข้าวต้มหัวงอกพาทุกท่านไปวัดทุกคนที่มาก็คือจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ามาด้วยใจแล้วก็พร้อมให้บริการด้วยค่ะ
10: ค่ะพูดถึงกับข้าวอยากให้เล่าถึงอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ค่ะว่าถ้ามาที่นี่ไม่ควรพลาดที่จะต้องชิมเมนูนี
9: ้เมนูอะไรใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
9: เราค่ะก็ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นเบรกของเราก่อนอันดับแรกข้าวจี่ไรม่วงค่ะข้าวจี่ที่จะบอกเลยว่าเวลาจัดวิ่งที่ไรนักวิ่งไม่ว่าจะที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติรอทานข้าวจี่ไรม่วงทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้าวจี่ไรม่วงจะต่างจากที่อื่นยังไงต้องเข้ามากินเองนะคะถึงจะรู้ว่ามันต่างยังไงแล้วก็แกงคั่วผํารู้จักผําบ่คะ
10: ไม่รู้จักค่ะ
9: หมกหยวก
10: ค่ะ
9: หยวกแจ่วดำค่ะแจ่วดำ
10: แจ่วดำ
9: คือแจ่วที่มันจะมีที่จังหวัดเลยเท่านั้นนะคะเชื่อแน่ว่าที่อื่นไม่มีมีแจ่วดำค่ะแล้วก็ขนมจีนบีบร้อนอันนี้ก็คือเราจะมาท่านลงมือทำขนมจีนบีบร้อนด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาหารที่ห้ามพลาดแล้วก็จะมีในชุมชนอีกหนึ่งอย่างก็คือแกงผักหวานไข่มดแดงที่เขาจะมีตามฤดูกาลนะคะที่ในส่วนของชุมชนนี้ค่ะ
10: มีเมนูจากสับปะรดด้วยไหมคะ
9: ในส่วนของสับปะรดนี่เลยค่ะจะเป็นแกงไก่ใส่สับปะรดนะคะแกงส้มไก่ค่ะใส่สับปะรดซึ่งข้าวจี่นั่นก็คือจะเป็นในส่วนผสมเราจะมีสับปะรดอยู่แล้วด้วยค่ะ
10: อืมโอ้เรียกได้ว่าแบบเป็นอาหารพื้นถิ่นต้องไปที่นี่เท่านั้นใช่ไหมคะ
9: เป็นอาหารท้องถิ่นอีสานบ้านเราหรือว่าของในจังหวัดเลยมาที่นี่จะได้ทานเลยค่ะ
10: ค่ะช่วงนี้มีแคมเปญหรือว่ามีเทศกาลท่องเที่ยวอะไรเป็นพิเศษที่จะจัดในชุมชนไหมคะ
9: ในช่วงนี้นะคะตอนนี้เราเปิดสวนค่ะเป็นฤดูผลไม้นะคะพาทุกท่านค่ะไปตัดสับปะรดที่สวนทานที่สวนแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านรวมทั้งสวนเงาะหรือสวนผลไม้ในชุมชนเป็นกิจกรรมที่ตอนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็พอจบกรกฎาคมในเรื่องของสวนสับปะรดเราก็จะมีเปิดสวนของสวนเงาะในช่วงสิงหาคมค่ะ
10: อืมก็เป็นฤดูผลไม้เนาะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะที่ชอบท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือว่าชอบในเรื่องของผลไม้นะคะแล้วก็ยิ่งของสับปะรดไร่ม่วงนะคะที่มีที่จังหวัดเลยที่เดียวใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะสับปะรดไร่ม่วงจะมีที่เดียวที่นี่แหละค่ะที่ปีละหนึ่งครั้งในช่วงที่ทุกท่านนะคะปันรองค่ะในช่วงของฤดูกาลสับปะรดไร่ม่วงค่ะก็จะใกล้จะปิดส่วนใกล้จะปิดฤดูแล้วค่ะ
10: อืมค่ะเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยวที่ชุมชนสามารถดูข้อมูลหรือว่าติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
9: ช่องทางในการติดต่อเรานะคะก็ติดต่อเราได้ในเพจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยค่ะตามตัวเลยท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรติดต่อเบอร์นะคะ0956624544ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมอยากจะฝากเพจนะคะในส่วนของน้ำหวานเทลค่ะที่เราจะมีกิจกรรมประจำทุกปีนะคะแล้วก็ในปีถัดไปติดตามข่าวสารของเราได้ทั้ง2เพจนี้นะคะเพจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงจังหวัดเลยและน้ำหมาเทลค่ะ
10: ค่ะก็ปิดท้ายให้เรานิดนึงค่ะทำไมเราถึงต้องควรจะ ท่องเที่ยวชุมชนคะมันมีเสน่ห์ยังไงคะแล้วก็เชิญชวนท่องเที่ยวที่ชุมชนค่ะ
9: ค่ะจริงๆแล้วท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นกิจกรรมที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนจะได้เจอนะคะวิถีไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดเลยการมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชนค่ะและก็การที่เฮานะคะได้กระจายรายได้ลงชุมชนด้วยเพราะคนที่เข้ามาให้บริการไม่ใช่มีเพียงแค่ครอบครัวเดียวนะคะมีหลายครอบครัวค่ะเสน่ห์ของการมาเที่ยวชุมชนคือการที่เราได้กระจายรายได้ลงหลายบ้านนะคะและอีกอย่างนึงแต่ละชุมชนหรือว่าแต่ละฤดูกาลนะคะเขาจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างบ้านไร่ม่วงเองเป็นชุมชนใกล้เมืองที่เดินทางสะดวกที่เขาจะมีในส่วนของธรรมชาติใกล้เมืองเส้นทางวิ่งเทลที่ใกล้เมืองนะคะมีวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้เมืองไม่ต้องเดินทางออกไปไกลค่ะก็สามารถที่จะมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเพียงแค่ออกถนนสีเลนเพียงแค่ไม่กี่เมตรเราก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งธรรมชาติค่ะที่อยู่ใกล้ๆเมืองค่ะ
10: น่าไปมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ้นมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนบ้านไร่ม่วงให้พวกเราได้ฟังกันนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะ
9: ขอบคุณเช่นกันนะคะที่ให้โอกาสนะคะท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่ม่วงได้มาได้รู้จักกับทุกท่านและหวังว่าทุกคนนะคะจะมีโอกาสแวะมาหาเราแล้วก็ติดตามเรานะคะในถึงที่เราได้แจ้งไปต้องขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะขอบคุณไล่ๆค่ะ
10: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
0: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
13: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
14: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
16: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
17: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
16: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
17: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุยแล้วก็กระแตนะคะ
8: ค่ะ
7: แล้วก็ช่องทางการรับฟังรายการของเรานะคะก็เหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุนะคะก็หมุนมาที่หน้าปัด FM 96.5 ได้เลยแล้วก็ Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 อยากเห็นหน้าเห็นตากันหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้ก็มีหลายท่าน

0: ินค่ะที่จะให้คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีอันนี้เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะแล้วก็สำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีจะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีอันนี้เงินฝากนะคะแล้วก็ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะคะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569แล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วก็GSV Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะถ้าฟังรายละเอียดไม่ทันนะคะก็นี่เลยโทรไปง่ายๆเลยที่ GSV Contact Center 1115นะคะรับรองว่าคุ้มค่ากับการออมแน่นอนค่ะอันนี้เป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันนะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีข่าวดีของกิจกรรมของคลื่นความคิดมาฝากกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นโอกาสทองของ Silver Gen นะคะวัยเก๋าเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันค่ะอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะคะงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนกลายเป็นขายเป็นนะคะกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะไฮไลท์เด็ดที่พี่ๆจะได้เจอในงานนะคะจะมีการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราค่ะไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะคะสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยแบบพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะมีเคล็ดลับนำกลับมีคู่มือนะคะนำกลับไปนะคะเปิดใช้งานได้ดูได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำนะคะไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะคะการันตีค่ะปักหมุดเจอกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเอเมอรัลด์ถนนรัชดาราคาบัตรนะคะท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันค่ะแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะคะเรารับจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะคะสมัครด่วนที่ LINE @tingtingradio ค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะ
0: คะ
1: ร่วมสนับสนุนงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังโดยยางโอตานิK4000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตามมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ค่ะ
0: ค่ะต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดคอร์ส2วันเนาะท
1: ั้
0: งวันที่1แล้วก็วันที่2แต่ว่าในวันที่1สิงหาเนี่ยก็คือเต็
1: มไปแล้ว
0: เต็มอย่างรวดเร็วนะคะก็วันที่2นี้ก็ยังทันนะคะใครที่กังวลอยู่ว่าเอ๊ะมันจะดูยากไปไหมสำหรับเรานี่ต้องบอกว่าก็ต้องมาเลยถ้ามีความกังวลแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ยากแน่นอนนะคะทีมวิทยากรนี่คือแน่นแล้วก็พร้อมที่จะเทรนคุณให้เป็นในเรื่องของเอา AI เนี่ยมาช่วยในการเพิ่มยอดขายได้ค่ะก็สมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับข่าวสารที่จะมาพูดคุยกันนี้นะก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่เรารอคอย

0: ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยหรือเปล่านะสำหรับการใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะเราแบบว่าจริงๆเราชื่นชอบทุกโครงการพลัสของรัฐบาลเลยนะแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ได้แบบเต็มอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะโครงการที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสที่60 40นี่เออชื่นชอบมากแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับโครงการนี้นะคะไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะในปี2569นะคะก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เปิดเงื่อนไขออกมาแล้วนะคะโดยที่รูปแบบของโครงการนี้นะจะเป็นโครงการแบบรูปแบบโคเพเมนต์นะคะมันจะคล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันค่ะโดยรัฐเนี่ยเขาจะสนับสนุนค่าที่พักแล้วก็โรงแรม 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะแล้วก็ประชาชนก็คือจ่ายเอง 50% นะคะก็คือเหมือนแบบคนละครึ่งนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็เปิดนะคะให้ 500,000 สิทธิ์แล้วก
1: ็
0: รับสิทธิ์สูงสุดถึง50ต่อคนก็คือเราสามารถใช้สิทธิ์เนี่ยถ้ามันยังไม่เต็มเนาะก็ใช้ได้5ครั้ง50เลยทีเดียวนะคะสำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในปี2569นี้นะคะก็ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็จะเป็นนี่อย่างที่บอกไว้เลยว่าเป็นโครงการแบบโคเพเมนต์นะคะรูปแบบก็จะเหมือนกับเราเที่ยวด้วยการที่จะได้สิทธิ์พลัสในสิทธิประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มขึ้นโดยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยในการกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงอย่างเดียวในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ต้องบอกว่ามันมีความผันผวนจากราคาน้ำมันแล้วก็สงครามนะคะแล้วก็สำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักโดยค่าสำหรับค่าโรงแรมนะก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 50% ประชาชนจ่ายเอง 50% เบื้องต้นก็จะสนับสนุนจำนวน 500,000 สิทธิ์นักท่องเที่ยวก็จะได้รับการสนับสนุนสูงสุด5สิทธิ์ต่อคนโครงการนี้นะคะทางรัฐเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะได้ถึงได้เม็ดเงินถึง 32,046 ล้านบาทแล้วก็จะมีรายได้ในส่วนของภาษีนะเพราะว่าแบบลงเหลือโรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมก็คาดว่าจะได้รายได้จากภาษี 1,660 ล้านบาทนะคะแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆในการใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอย่างที่บอกไว้ว่ารัฐบาลเขาจะสนับสนุนแบบ 50-50 นะคะรัฐ50ประชาชน50แล้วก็เขาจะมีสนับสนุน e-coupon เพิ่มให้ด้วยมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์ครอบคลุ
1: ม
0: ครอบคลุมช้อปปิ้งแล้วก็ทัวร์แบบ one day trip ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ไปพักโรงแรมอะเนาะ one day trip ก็ได้เหมือนกันครอบคลุมร้านอาหารรถเช่าแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็จะใช้ได้ทั้งในวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะแล้วก็สามารถที่จะจองที่พักผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นเคยนะคะแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะใช้งบประมาณลงทุนนะคะ 1,750 ล้านบาทอันนี้ในส่วนของภาครัฐนะคะแม้ว่าโครงการนี้เนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเนี่ยจะสรุปเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วว่ายังต้องนำโครงการนี้เนี่ยนะคะไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดที่มีท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์อยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลของโครงการนี้เพื่อที่จะเข้าประชุม นะคะของกลอชุดใหญ่ก่อนเพื่อที่จะให้นายกเนี่ยนะคะที่จะเป็นประธานในการประชุมเนี่ยอนุมัติมาแต่ว่าพอเมื่อเห็นชอบมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะใช้งบกลางมาดำเนินงานได้ซึ่งก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทันงบกลางในปี2569นี้หรือเปล่าเพื่อให้ที่โครงการนี้เรียบร้อยเร็วที่สุดแต่ว่าถ้าไม่ทันอันนี้ท่านบอกไว้ว่าถ้าไม่ทันงบกลางในปี2569นี้ก็จะเสนอไปงบประมาณกลางในปี2570แต่คาดว่าในโครงการไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยน่าจะทันแล้วก็สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในช่วงปลายปีนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้ได้ภายในปีนี้แหละเขาก็เร่งทำโครงการเพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยอนุมัติอย่างเป็นทางการออกมานะคะแล้วก็ตั้งใจรอกันต่อไปนะคะคุณศาสิมานี่บอกมาว่าไม่เอาสักอย่างไม่เอาสักอย่างค่ะสิทธิ์ของรัฐบาลทำไปก็ไม่ให้ไม่เอาแล้วเที่ยวโคราชพอแล้วของกินของใช้เทียบ ดีมากอันนี้ก็คือพอเพียงนะคะก็คือเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวที่สุดแล้วเนาะโคราชบ้านเรา นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็รอคอยโครงการนี้อยู่เชื่อว่าเขาก็จะมีหลากหลายโครงการออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะช่วยให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนาะแต่ว่าเรื่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเที่ยวไงเพราะว่าการเที่ยวมันก็เป็นในส่วนของการผ่อนคลายได้แบบว่ากระจายรายได้ยิ่งเที่ยวในประเทศเนาะอย่างที่เราเน้นย้ำบ่อยๆว่าเฮ้ยมันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอพักตัดออกโครงการมาแบบนี้มันก็กระตุ้นได้แน่นอน
1: ค่ะแล้วก็สำหรับสายท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะเที่ยวด้วยล่ารางวัลไปด้วยนะคะต้องฟังนะคะเที่ยวด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะเพราะว่าใครที่มีแพลนอยู่แล้วตอนนี้ก็อยากจะชวนมาเปลี่ยนทริปฟินๆให้เป็นของรางวัลกันดีกว่าไหนๆก็จะเที่ยวแล้วมาทำชาเลนจ์กันนิดนึงนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาชวนออกมาสร้างตำนานบทใหม่ค่ะเที่ยวให้ฉ่ำใจต้อนรับกรีนซีซั่นกับแคมเปญเที่ยวฉ่ำใจล่าหมุดสีเขียวนะคะในช่วงของกรีนซีซั่น e-stamp นะคะก็คือจะปลุกวิญญาณนักล่าแต้มในตัวคุณค่ะออกเดินทางเช็คอินพิกัดสุดจึ้งทั้ง77จังหวัดนะคะเขามีหมุดหมายให้รวมกว่า770หมุดหมายทั่วไทยนะคะที่ยิ่งเที่ยวยิ่งปังสะสมแต้มแลกรับของรางวัลพรีเมียมแบบลิมิเต็ดคือของรางวัลเพียบเลยนะคะจะมีแบบว่าที่ไหนบ้างนะคะก็ให้ไลน์ไปสอบถามที่ไลน์ @amazingthailand นะคะเขาจะมีหมุดอยู่ว่าสามารถเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็เขาจะมีคะแนนให้สะสมทำคะแนนเช่นสะสมครบ250คะแนนแลกรับเสื้อลิมิเต็ดประจำแคมเปญหรือว่า300คะแนนก็จะแลกรับเป็นชุดของรางวัลกิฟต์เซตจากทททนะคะหรือว่าสะสมครบ550คะแนนแลกรับบัตรกำนันห้างสรรพสินค้ามูลค่า500บาทค่ะแล้วก็ไฮไลท์สุดพีคสำหรับสายเที่ยวนะคะตัวยงเลยใครที่ตะลุยเช็คอินสะสมคะแนนสูงสุด3อันดับแรกรับรางวัลใหญ่ค่ะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศนะคะรางวัลละ2ที่นั่งเที่ยวเก่งด้วยนะคะล่าแต้มเก่งก็ต้องรับตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่อกันเลยสิคะก็มอบให้ไปเที่ยวต่อกันไปยาวๆเลยค่ะใครที่อยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็แต่ละจุดเขาจะมีการเปิด GPS เช็คอินนะคะถ่ายรูปต่างๆนะคะในแต่ละที่เขาก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะมีช็อปกินเที่ยวขั้นต่ำ250บาทรับเลย100คะแนนโอ้โห100คะแนนได้ไม่ยากแค่ช็อปกินเที่ยวขั้นต่ำเพียง250บาทเองรับขั้นต่ำเลย100คะแนนนะคะก็สามารถดูพิกัดต่างๆได้อย่างที่บอกไป ที่ LINE @amazing thailand ค่ะสอบถามพิกัดต่างๆได้เขาจะส่งลิงก์ให้นะคะก็จะมีพิกัดว่าจุดไหนที่สามารถเที่ยวแล้วใช้จ่ายแล้วสามารถเก็บคะแนนแลกแต้มแรกของรางวัลได้นะคะก็เชิญชวนไปใช้สิทธิ์ในหน้ากรีนซีซั่นนี้นะคะระยะเวลาร่วมกิจกรรมนะคะก็คือเมื่อวานเพิ่งเริ่มเป็นวันแรกนะคะก็คือตั้งแต่16กรกฎาคมถึง16กันยายนนี้เท่านั้นนะคะก็ใครที่มีแพลนอยู่แล้วเนาะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ก็ไม่เสียหายอะไรเนาะเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะอีกหนึ่งโครงการมีคุณผู้ชมนะคะทักทายเข้ามาใน Facebook Fanpage นะคะวันนี้ค่อนข้างเยอะนะคุณทัศยานี่ชวนคุยเลยบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะคะก็คืออากาศร้อนจนทนไม่ไหวอุณหภูมิก็คือไม่ยอมลดลงเลยแม้ว่าตอนกลางคืนโอ้อยากรู้จังว่าอากาศร้อนนี่กี่องศาคะเท่าที่ประเทศไทยตอน
1: นี้อากาศ
0: ร้อนหรือเปล่านะคะแล้วคุณทัศยาก็บอกอยู่ด้วยว่าราคาผลไม้ในญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากแล้วก็มีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่จะหันมาบริโภคผลไม้น้อยลงแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมไปด้วยโอ้แล้วก็บอกว่ารู้สึกอิจฉารู้สึกอิจฉาน่าจะคนประเทศไทยนะที่แบบผลไม้อุดมสมบูรณ์
1: ใช่ค่ะ
0: ผลไม้อุดมสมบูรณ์จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆค่ะแล้วก็ราคาก็ยังจับต้องได้
0: ใช่นะคะก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงเนาะหลากหลายชนิดเลยโอ้โหผลไม้ถ้าเกิดใครไปเดินตลาดตอนนี้นี่ผลไม้เต็มแล้วก็ดูแบบน่าทานทั้งนั้นเลยรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนไม่รู้คุณทัศยะ เคยทานทุเรียนไทยหรือยังนะคะแล้วก็มีคุณมีคุณอัชราทักทายมานะคะแล้วก็คุณสวัสดีครับน้องนุ้ยทักทายมาด้วยนะคะเขมราชเนาะแล้วก็ทางช่อง Channel YouTube ก็มีคุณวิสุทธ์สุกุลก็ทักทายมาเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะแล้วก็ในช่วงท้ายแบบนี้นะคะก็ทางคลื่น FM 90.5 ของเราก็มีสินค้าดีๆขายของเลยแล้วกันมานำเสนอนะคะสำหรับใครที่ต้องบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สิ่งที่ทุกบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีแล้วนะสำหรับกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งแบบออกมาทำงานนอกบ้านอ่ะหรือโดยเฉพาะบ้านที่แบบมีผู้สูงอายุเนาะนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถสบายใจได้ง่ายๆสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยถ้าเรามีเจ้ากล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็วันนี้ที่เรานำมาเสนอก็คือเรามีรุ่น Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะซึ่งเขาจะสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วก็จะสามารถดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบกันแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยนะแล้วก็ทำได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือเขามีความละเอียดนะคะถึง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าเลยแล้วก็ความคมชัดก็ระดับ 4K UHD แล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านเขาทนแดดทนฝนนะคะเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดได้สูงถึง128 GB เลยแล้วก็มันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้ด้วยเขาหมุนได้355องศาเลยนะคะแล้วก็สามารถหมุนขึ้นลงได้75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะง่ายมากแล้วก็สามารถดูภาพสีกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเห็นในที่มืดได้ด้วยและที่สำคัญมีรับประกันให้นะคะ1ปีเต็มเลยแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษเลย ก็จากช็อปมาเนียนะคะเพียงแค่สั่งซื้อภายในเดือนนี้นะคะเขาก็จะเป็นโปรโมชั่น1แถม1ค่ะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรมาที่เบอร์021143990021143990นะคะเขามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณภาพเลยเพราะว่าทางอสมท MCOT ของเรานี่การันตีคุณภาพให้แล้วนะคะใครสนใจก็ต้องบอกว่ารีบโทรมาสั่งซื้อด่วนนะคะเพราะสำหรับโปรโมชั่น1แถม1นี่คือไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะโทรมาได้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะก็จะหมดเวลาแล้วเนาะสำหรับรายการของเรานะคะก็จริงๆรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดใครฟังรายละเอียดข่าวไหนไม่ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากทางคลื่นที่เรากำลังจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอย่างที่บอกไปว่าในวันที่2สิงหาคมนี้เนาะอาจจะฟังรายละเอียดไม่ทันก็ไลน์เข้ามาถามได้ที่ @thinkingradio นะคะจริงๆเนี่ยเรามีหลายทริปหลายกิจกรรมเลยในช่วงนี้นะคะใครฟังจากสปอตไม่ทันอ่ะก็ไลน์มาถามได้เรื่องอะไรก็ได้ที่ได้ยินจากคลื่นความคิดของเราเนาะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเหมือนคำมาได้ที่ไลน์ Thinking Radio ค่ะก็วันนี
1: ้ค่ะมีทริปต่างประเทศของชิงเต่าด้วยตอนนี้
0: ใช่ค่ะมีหลายงานเลยก็ถามกันเข้ามาได้ก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราสองคนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์ งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะและวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569เรื่องที่จะคุยกันวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของชีวิตมนุษย์นะคะคือเรื่องของความรักค่ะความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนะคะอยู่บนวิธีแห่งความรักค่ะเป็นปาฐกถาธรรมโดยพระไพศาลวิสาโลท่านบอกว่าคนเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยข้าวปลาอาหารยังต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วยหนึ่งในนั้นจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราก็คือความรักค่ะซึ่งที่จริงแล้วหากปราศจากความรักแม้แต่ข้าวปลาอาหารเพื่อความอยู่รอดก็คงจะมีได้ยากเพราะมนุษย์เรามิได้ต้องการเฉพาะความอยู่รอดในด้านการดำรงชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องการความสุขและความเจริญงอกงามความรักนั้นทำให้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นได้เป็นไปได้และเจริญงอกงามถ้าปราศจากความรักแล้วความเป็นมนุษย์ก็มีอาจจะเกิดขึ้นได้โดยซ้ำพระไพศาลท่านกล่าวไว้นะคะ อนุภาพของความรักจะเห็นได้จากชาติก็ต้องเมื่อเราปราศจากความรักของแม่เราจะสามารถเกิดขึ้นมาได้ในโลกนี้

แต่ก็ไม่สามารถจะอยู่รอดได้หลายชีวิตเกิดมาอาจจะไม่ใช่เพราะความรักของพ่อแม่แต่เมื่อปฏิสัตย์ดูโลกแล้วความรักของแม่กลับเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เราอยู่รอดได้เพราะเมื่อเราได้ลืมตาดูโลกเราไม่สามารถจะรับอาหารจากที่ไหนได้เลยนอกจากน้ำนมแม่ถ้าปราศจากน้ำนมแม่แม้จะมีชีวิตอยู่รอดก็เป็นไปได้ยากพระอาจารย์ไพศาลกล่าวว่าธรรมชาติเหมือนกับต้องการให้เราพึ่งพาความรักของแม่เพราะว่าจิตใจไม่สามารถจะเลี้ยงดูร่างกายอันบอบบางของเราได้นอกจากนั้นน้ำนมของแม่อีกทั้งความรักของแม่ไม่ได้เพียงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่รอดและเติบโตเท่านั้นหากแต่จิตใจของเราก็ยังงอกงามได้เพราะฉะนั้นดิฉันจะเริ่มด้วยการเปิดเพลงแห่งความรักของแม่เพลงนี้ชื่อแม่จ๋าประพันธ์เนื้อร้องโดยจริวัฒน์สันตบุตรอดีตเอกอัครราชทูตประจำหลายประเทศทำนองโดยไกวันกุลวัฒโนไทยขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนปูเชิญรับฟังเพลงแม่จ๋าค่ะ

ฟังจบไปแล้วรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกถึงความรักของแม่โดยเฉพาะแม่ที่เป็นผู้เสียสละอย่างเช่นแม่ของดิฉันนะคะทีนี้ต่างประเทศก็มีแม่ค่ะแม่ของเขาก็มีความรักลูกก็มีความรักแม่ของเขาเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมาฟังบทเพลงที่ชื่อว่า Songs My Mother Taught Me ประพันธ์โดยคีตกวีชาวเชโกดูบอชาค่ะเชิญรับฟังนะคะ

ที่บอกแล้วว่าความรักมีหลายประเภทนะคะรักแผ่นดินรักชาติรักแม่รักคนที่เรารักมันมีหลายประเภทนะคะทีนี้ก็จะให้รับฟังเพลงไทยอีกเพลงนึงที่ชื่อว่าชั่วฟ้าดินสลายประพันธ์โดยท่านอาจารย์แมนราศีกรานนท์อันนี้เป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวแล้วซึ่งก็เป็นอีกความรักหนึ่งที่จะจันทร์ลงรูปนะคะเชิญรับฟังชั่วฟ้าดินสลายค่ะ

ราะฉะนั้นความรักนี่ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความไม่เห็นแก่ตัวนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าความรักเนี่ยเนื่องจากที่ดิฉันศึกษามาเนี่ยก็มีหลายประเภทเพราะฉะนั้นความต้องการในความรักเหล่านั้นมันจะไม่เหมือนกันเช่นยกตัวอย่างนะคะรักชาติรักแผ่นดินถ้ามีการสู้รบเกิดขึ้นมีคนอื่นชาติอื่นมารุกรานเราก็ต้องต่อสู้เพื่อปก

0: ป้องแผ่นดินของเราเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวก็เถอะถ้าเผื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดพลาดหรือมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเรารักเขาจริงเราก็ต้องตักเตือนแล้วก็ช่วยเขาแก้ไขทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความรักเท่านั้นถ้าเราไม่รักเขาเขาจะทำชั่วทำไม่ดียังไงเราก็วางเฉยหรือสนับสนุนนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วนะคะทีนี้ดิฉันก็อยากจะพูดถึงรักต่างๆที่ยังเหลืออยู่นะคะในช่วงต่อไปทีนี้ความรักที่ไม่ต้องการเรียกการเรียกร้องแต่เป็นการมอบให้เนี่ยเป็นความรักที่สมบูรณ์และเป็นความรักที่สูงสุดนะคะเราทำอย่างไรให้เขามีความสุขทีนี้ความรักแผ่นดินนะคะตามแนวคิดของพระไพศาลวิสาโลก็คือความรักที่ก้าวข้ามพื้นดินทางภูมิศาสตร์ไปสู่ความรักในเพื่อนมนุษย์และคืออย่างไรพักสักครู่ดิฉันจะเล่าให้ท่านฟัง
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
2: ค์ 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: วันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวย

0: 10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
6: ท่านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเพลงรักเพลงรักที่มีต่างๆรักชาติรักแผ่นดินรักที่ปราศจากการยึดติดรักแผ่นดินอะไรเหล่านี้เป็นต้นมีบทเพลงค่ะที่ลูกศิษย์ดิฉันแต่งขึ้นมาจากบันทึกของอดีตเสรีไทยวีรบุรุษเสรีไทยที่ชื่อคุณจำกัดพลังกูลท่านแต่งงานได้ไม่กี่เดือนจำเป็นจะต้องเดินทางไปประเทศจีนนครจุงกิงเพื่อไปติดต่อกับสัมพันธมิตรให้รับว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นพวกอักษะแต่เป็นพวกสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองคุณจำกัดต้องลาจากคุณชลบชลายพลางกูลซึ่งแต่งงานกันเพิ่งไม่กี่เดือนนะคะตอนลาจากกันนั้นปรีดีพนมยงค์ได้บอกคุณจำกัดว่าเพื่อชาติคุณไปทำงานเนี่ยเราถ้าอีกไม่นานเราคงจะได้พบกันอีกแต่ถ้านานหน่อยก็ได้พบอยู่ดีแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้เจอกันชีวิตก็คงสูญสิ้นแล้วมีประโยคสำคัญเรียกว่าเพื่อชาติและเพื่อฮิวแมนิตี้คือเพื่อชาติและเพื่อความรักในเพื่อนมนุษย์บทเพลงนี้ชื่อว่าเพลงวันที่จากลาผู้ประพันธ์ชื่อสสิพิสิทธิ์นิวัฒน์มังคาขับร้องโดย
7: ศิวกร
6: ขับร้องโดยสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงส่วนภูมิก็แล้วกันนะคะเจนนับฟังขับไพเราะมาแล้วแสดงถึงความรู้สึกของหนุ่มสาวที่รักกันมากแล้วกำลังจะจากกันเพื่อชาติเพื่อฮิวแมนิตี้เพื่อแผ่นดินนะคะ

ต่อไปเลยนะคะความรักที่มีต่อแผ่นดินอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนที่รักชาติรักแผ่นดินบทเพลงเดือนเพ็ญในผีได้ประพันธ์ขึ้นที่ประเทศลาวในยามที่ท่านคิดถึงประเทศไทยแต่ยังไม่สามารถกลับมาได้ท่านเป็นนักประชาธิปไตยนักเขียนกวีและนักต่อสู้เชิญรับฟังเดือนเพ็ญขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงส่วนพลูค่ะ

มีใครเคยสังเกตไหมคะการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเพลงเปิดงานเนี่ยขับร้องโดยเซลินดีออนเพลงชื่ออิมอัลมูแปลว่าทำนองแห่งความรักภาษาอังกฤษมาแปลว่า if I love you มันไม่ใช่นะคะมันลึกซึ้งกว่านั้นพอดีดิฉันได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนของเอดิทเพียฟผู้ประพันธ์เพลงนี้ซึ่งป่านนี้เขาตายไปแล้วเคยเจอเขาเมื่อ30ปีก่อนเขาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของเพลงนี้ว่าเอดิทเพียฟเนี่ยก็ตอนนั้นมีคู่รักเป็นนักมวยชาวเม็กซิโกเขาก็อยู่ด้วยกันที่นิวยอร์กทีนี้ชาวเม็กซิโกเนี่ยนักมวยเนี่ยจะต้องเดินทางไปแข่งมวยที่เม็กซิโกสมมุตินะจะต้องไปวันพุธเอดิทเปียฟบอกว่าอย่าเพิ่งนะเราอยู่ด้วยกันอีกสักวันอีกสักคืนหนึ่งไปวันพฤหัสเพราะว่ามวยนั้นแข่งวันศุกร์นักมวยคนนี้ก็ยอมทำตามก็ขึ้นเครื่องไปในวันพฤหัสก็เกิดเรื่องเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุเครื่องบินตกตายทั้งลำคืนวันนั้นเอดิทเปียฟไม่ได้นอนเลยเขารู้สึกเศร้ามากเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวการที่ให้นักมวยคนนี้เปลี่ยนตารางบินถ้าบินตามตารางเดิมก็คงยังจะมีชีวิตอยู่เขาเขียนเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาด้วยน้ำตาด้วยตัวเองแล้วก็แต่งทำนองด้วยแล้วก็เพลงนี้ต่อมาก็เลยเป็นเพลงที่มีเสียงแล้วก็ร้องกันทั่วไปแต่คนที่รู้จริงว่ามันเป็นอะไรและร้องด้วยภาษาฝรั่งเศสมันจะซึ้งมากดิฉันเวลาร้องเพลงนี้ดิฉันก็ซาบซึ้งมากเสียใจที่เดี๋ยวนี้เป็นโรคพาร์กินสันเสียงไม่ค่อยจะมีนะคะขอเชิญรับฟังอิมอัลลัมบูร์

ลงสุดท้ายที่จะให้ท่านได้รับฟังนะคะต้องเรียกว่าดิฉันกล้าหาญที่จะเอาเพลงที่ดิฉันร้องเองมาให้ท่านได้รับฟังซึ่งการเรียนร้องเพลงของดิฉันที่เมืองจีนก็บอกแล้วว่าดีกว่าที่โลหน่อยนึงคืออยู่คะแนนอยู่ที่ท้ายๆเขาเก่งกันทั้งนั้นเลยยิ่งเดี๋ยวนี้เขายิ่งเก่งใหญ่นะคะจะมีสิ่งที่ดีของดิฉันคือรู้ตัวเองว่าสิ่งที่ดีคือสามารถจะถ่ายทอดบทเพลงนั้นออกมาได้ตามความรู้สึกของผู้ประพันธ์นี่คือจุดดีของการร้องเพลงของดิฉันนอกนั้นก็เสียงก็ปานกลางค่อนข้างตกต่ำนะคะยิ่งตอนนี้แก่แล้วก็ร้องไม่ได้เพลงที่จะร้องเนี่ยเผอิญก็เป็นเพลงที่ทางประเทศไทยเนี่ยวงดนตรี BSO ได้เชิญผู้อำนวยเพลงที่มีชื่อเสียงของจีนเป็นผู้หญิงนะคะมากำกับดนตรีแล้วก็มีคณะผู้สนับสนุนรายการอาจจะเป็นทั้งคนจีนคนไทยก็สนับสนุนดิฉันก็ร้องสองเพลงแล้ววงก็ยังมาเล่นเพลงจีนอีกหลายเพลงนะคะก็จะเรียนให้ทราบว่าฟังเพลงนี้เพลงชื่อวัวไอหนีจุงกัวฉันรักเธอประเทศจีนเขาพูดถึงธรรมชาติอันสวยงามหน้าร้อนในทะเลสวยยังไงหน้าหนาวบนภูเขาสวยยังไงที่ทะเลทรายสวยยังไงแล้วในที่สุดเขาก็บอกว่าเขารักประเทศจีนของเขาเพราะประเทศจีนของเขาเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ขอเชิญรับฟังก็แล้วกันนะคะเพลงชื่อ我爱你中国แปลว่า my beloved China และพบกันสาวหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
11: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิริญญามงคลวัฒน์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีหลากหลายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะคะตลอดจนกิจกรรมของเราชาวจิตอาสานะคะที่จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันด้วยนะคะรวมถึงช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญของเราในวันนี้นะคะเข้ากับในเดือนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งวันอาสารหบูชานะคะวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็เราก็จะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปทอดผ้าป่ารีไซเคิลกันนะคะเอาเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญนะคะเปลี่ยนใจให้เป็นสุขค่ะ เราจะไปพูดคุยนะคะกับพระครูธรรมธรอานนท์กันตวีโรนะคะรองเจ้าอาวาสวัดทองซอยจรัญสนิทวงศ์46ค่ะนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะกับแนวคิดในการบริหารจัดการขยะของวัดทองนะคะก็ติดตามฟังกันให้ได้ค่ะแต่สำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะมีข่าวไฟไหม้นะคะแบบซึ่งมีรูปแบบว่าประสบภัยเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกิดการสูญเสียนะคะทางรายการมาในพันความดีก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่แบบกับผู้ที่ประสบในเรื่องของไฟไหม้แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะแต่ในครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเหล่านักจิตอาสานะคะกู้ภัยที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยกันปฐมพยาบาลนะคะปั๊มหัวใจนะคะรวมทั้งหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะที่แบบไปช่วยกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในไฟไหม้ครั้งที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้นะคะใน Facebook ต่างๆในโซเชียลเนี่ยนะคะก็มีเรื่องนึงที่แชร์กันนะคะก็คือเป็นนายแพทย์สรุตประวิตรกุลวัฒน์นะคะนายแพทย์สรุตประวิตรกุลวัฒน์นะคะที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะแบบว่าประกาศถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอเนี่ยยินดีที่จะรักษาผู้บาดเจ็บทุกรายนะคะไม่ว่าอาการจะหนักหรือเบานะคะคุณหมอเนี่ยยินดีช่วยรักษาให้ฟรีนะคะด้วยเทคนิค PRP นะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาแผลไฟไหม้ชั้นลึกนะคะโดยเทคนิค PRP ในการรักษาแผลไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกชนิดลึกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะที่ได้ผลดีมากแล้วก็ช่วยลดความเจ็บปวดทรมานระหว่างการรักษาแผลด้วยช่วยกระตุ้นเซลล์นะคะสร้างเนื้อเยื่อทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะลดการเกิดรอยแผลเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ลดการหดตึงรั้งไม่ทำให้ผิวหนังผิดรูปนะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลไฟไหม้บริเวณผิวหนังเนี่ยคือเท่าเป็นที่แบบตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยราคาต่อครั้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าคุณหมอสรุปเนี่ยก็บอกว่ายินดีรักษาให้ฟรีนะคะแล้วก็จะรักษาให้จนกว่าแผลจะหายค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวนะคะก็ถ้าใครแบบคุณหมอก็บอกนะคะว่าถ้ามารักษาได้เร็วก็จะยิ่งดีแล้วก็ยิ่งจะมีโอกาสรักษาให้แผลเนี่ยหายหรือไม่เกิดเป็นรอยแผลเป็นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อคุณหมอนะคะได้ที่ LINE @นะคะ ONGSTUDIOOFFICIAL นะคะก็สามารถที่จะไลน์ไปนะคะติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับนายแพทย์สรุปประวิตรกุลวัฒน์นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่นอกจากนี้นะคะของคลื่นของเราเองนะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นกิจกรรมAI for Life นะคะ Click and Create ค่ะใบเก่านะคะไม่ต้องกลัว AI ค่ะมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขค่ะแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นี่นะคะเรียกว่ารายการคลื่นความคิดนะคะ Thinking Radio ของเราเนี่ยก็ชวนวัยแบบ40พาร์ท50พาร์ทหรือผู้ที่กำลังเกษียณนะคะมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะกับกิจกรรม AI for Life ปีที่3แล้วนะคะในตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ค่ะเรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้เรียนรู้นะคะก็คือแค่ใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตแค่เครื่องเดียวนะคะก็สามารถที่จะเนรมิตภาพถ่ายนะคะเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังนะคะแล้วก็สร้างวิดีโอสุดรั้มนะคะด้วยการตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อแล้วก็โพสต์อวดลูกหลานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการสอนฝึกบันทึกชีวิตด้วย AI ค่ะไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นได้ด้วยนะคะไฮไลท์นะคะเราก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับ AI for Life นี่แหละค่ะกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภรักษ์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุค่ะซึ่งท่านก็เชี่ยวชาญแบบเป็นกูรูอยู่ในวงการเนี่ยมาเกือบ30ปีแล้วนะคะที่สำคัญยังมีทีมสตาฟนับ10ค่ะคอยประกบแบบจับมือทำเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะวันที่1สิงหาคมค่ะที่โรงแรม The Emerald ราชดานะคะท่านละ 3,900 บาทนะคะซึ่งก็จะได้ทั้งคู่มือนะคะแล้วก็สามารถมีคลิปนะคะที่ให้จับไปดูย้อนหลังได้ด้วย1เดือนเต็มเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีอาหารอร่อยนะคะเป็นเบรกให้ด้วยแล้วก็บุฟเฟ่มื้อกลางวันแบบเติมไม่อั้นด้วยนะคะรับแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครกันเข้ามาแล้วนะคะสมัครกันไปได้นะคะที่แอดไลน์นะคะ @thinkingradio ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมของคลื่นความคิดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะให้ชาวเหล่านักจิตอาสานะคะได้ไปสมัครกันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
12: ช่วงปฏิทินอาสา
11: ในช่วงของปฏิทินอาสานะคะไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมของอาสาบ้านดินไทยนะคะกับกิจกรรมอาสาทำดีลุยโคลนปลูกป่าชายเลนที่6นะคะเขาก็จะชวนไปดูแลป่าชายเลนนะคะที่ปากแม่น้ำสมุทรสงครามค่ะวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ทางบ้านดินไทยเนี่ยนะคะเขาก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะมันก็จะเป็นปลูกป่าสร้างฝายนะคะปลูกปะการังนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมวันเดย์ทริปของงานจิตอาสานี่แหละค่ะล่าสุดนะคะเขาก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะไปรีโคนปลูกป่าชายเลนกันนะคะที่ปากแม่น้ำสมุทรสงครามกันนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะนอกจากจะได้ไปเรียนรู้ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วนะคะยังได้นั่งเรือออกปากอ่าวไปบริเวณป่าชายเลนร่วมกันปลูกป่าชายเลนด้วยแล้วก็ได้แบบว่ามีกิจกรรมที่แบบเล่นสกีเลนด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ไปชมเพื่อผมนิเวศในป่าแสมด้วยค่ะใครสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนี้ทั้งได้ทำงานจิตอาสาแล้วก็ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันแบบในวันแบบดีๆสักหนึ่งวันด้วยนะคะใครสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายทั้งละ980บาทนะคะสามารถติดต่อไปได้นะคะที่คุณสุรัตน์สารคำนะคะจากอาสาบ้านดินไทยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ086-770-2233ค่ะ086-770-2233ค่ะต่อกันที่กิจกรรมนะคะเย็นเต้านมเทียมส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะกับค่ายอาสาเพื่อนเดินเกียงนะคะวันเสาร์ที่1สิงหาคมค่ะเป็นกิจกรรมที่แบบตั้งแต่บ่ายโมงนะคะไปจนถึง6โมงเย็นค่ะเป็นงานฝีมือที่แบบเราแบบมาช่วยกันเย็บเต้านมเทียมนะคะให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะเขามีอุปกรณ์ให้เราครบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแบบวิดีโอขั้นตอนให้แบบให้ดูแบบเข้าใจง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยนะคะมีค่าอุปกรณ์นะคะคนละ370บาทค่ะใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะติดต่อไปได้ค่ะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกับอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
13: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานพัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อ้าวสายต่อไป
16: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
15: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
17: เลือกนี่สิครับ
15: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
17: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
18: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
3: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
5: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานพัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยกันในหัวข้อนะคะที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะคะหลายคนอาจจะมองว่าขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้ค่านะคะเป็นของที่ต้องแบบรีบทิ้งให้พ้นบ้านนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าขยะเหล่านี้เนี่ยถ้าได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้องนะคะสามารถที่จะกลับมาสร้างคุณค่าได้มากกว่าที่คิดเลยทีเดียวค่ะไม่เพียงช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบแล้วก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นบุญค่ะที่โดยเฉพาะในเดือนนี้นะคะที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เลยอยากจะเชื้อเชิญกลุ่มฟังนะคะมาร่วมฟังแล้วก็พูดคุยกันนะคะในอาสารับเชิญของเราในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับต้นแบบของการจัดการขยะของวัดนะคะวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนสถานตัวอย่างด้านการคัดแยกขยะอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนั่นก็คือโครงการถวายทองขยะรีไซเคิลฉลองโบสถ์นะคะของวัดทองจรัญสนิทวงศ์46ค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีการหรือว่าเป็นต้นแบบของการจัดการขยะนะคะที่ได้รับความสนใจทั้งจากในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางวัดนะคะก็เรียกว่าได้รวบรวมขยะรีไซเคิลนะคะมากกว่า 200,000 กิโลกรัมค่ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะกว่า 5,500 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เลยทีเดียวค่ะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้นะคะ 50,000แบบเกือบจะ 60,000 ต้นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นยอดปัจจัยเนี่ยกว่า 700,000 บาทในการนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณาพระอุโบสถของวัดด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้รับเกียรตินะคะจากพระครูธรรมธรอานนท์กันตะวีโรนะคะรองเจ้าอาวาสวัดทองซอยจรัญสนิทวงศ์46ค่ะมาร่วมพูดคุยนะคะถึงแนวคิดการเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญค่ะการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลสิ่งแวดล้อมและก็จิตใจด้วยนะคะตอนนี้พระคุณเจ้านะคะ อยู่ในสายที่จะพูดคุยกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพระคุณเจ้าค่ะนมัสการค่ะ
8: เจริญพร
7: ค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการของวัดทองนะคะได้รับความสนใจนะคะจากทั้งในประเทศเองแล้วก็จากในต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานด้วยนะคะก่อนอื่นเลยหลายคนค่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าแนวคิดในการนำขยะมารีไซเคิลค่ะแบบเอาขยะมาทำบุญเนี่ยเริ่มต้นคือเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพระคุณเจ้าคะ
8: แนวคิดนี้เนี่ยว่าเอาขยะมาทำบุญได้ยังไงใช่ไหมก
7: ็
8: เหมือนจะเริ่มต้นจากการที่วัดทองเห็นปัญหาก่อนละกันนะในส่วนของความเป็นพระภิกษุสามเณรในวัดเนี่ยได้เห็นปัญหาว่าปัญหาในวิถีกิจวัตรประจำวันของพระของเณรซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เป็นสมาชิกของโลกใบนี้ด้วยเหมือนกันว่าในวิถีของพระเณรในแต่ละวันเนี่ยเราก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือขยะที่มากมายกับการใช้ชีวิตนะซึ่งเราก็เห็นว่าขยะในวัดเนี่ยก็มากมายมหาศาลอย่างนั้นจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มต้นมาจากการที่เราได้พาพระภิกษุสามเณรเนี่ยช่วยกันจัดการขยะภายในวัดก่อนนะโดยการที่ให้ขยะทุกชิ้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างที่สุดนะคือไงว่าเขาบอกว่าขยะนะไม่แท้จริงแล้วมันไม่มีในโลกหรอกมันมีเป็นแต่เป็นทรัพยากรที่มันยังอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่สุดนี่เพราะว่าวัดทองก็เริ่มต้นจากโครงการวัดทองพุทโธซีโร่เวสต์ให้วัดไทยไร้ขยะก่อนหาที่ไปของขยะไปให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยขยะรีไซเคิลให้กลับมาเป็นธนุบำรุงดูแลวัดขยะทั่วไปที่รีไซเคิลยากแต่เผาได้ให้ส่งไปเป็นพลังงานทดแทนถ่านหินหรือขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ส่งให้สำนักงานเขตบางพัดได้มามีการจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไปเพื่อให้ขยะทุกที่แล้วก็ฝึกพระเนนในการแยกขยะเพื่อให้ขยะไม่ไปอยู่ในบ่อฝังกบหรือภูเขาขยะให้เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทีนี้พอเราได้ฝึกพระเนนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีแนวร่วมในการที่จะดูแลวัดเนี่ยผ่านการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะและรวมถึงญาติโยมช่วยกันทำเนี่ยประจวบเหมาะกับการที่วัดทองเนี่ยได้มีความจำเป็นต้องบูรณะอุโบสถซึ่งสร้างในสมัยอยุธยาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของประเทศชาติไปด้วยทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วขยะเนี่ยมันคือทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างแรกเรานำมาจัดให้อยู่ในถูกที่ถูกทางก็จะให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุดดังนั้นเราก็เลยพาให้ญาติโยมเนี่ยได้ทำบุญผ่านการแทนที่จะเป็นจตุปัจจัยทายธรรมที่เป็นเงินทองอย่างเดียวเนี่ยก็ให้ญาติโยมทำบุญผ่านของที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราเรียกว่าขยะเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพวกพลาสติกหรือของรีไซเคิลต่างๆเนี่ยมาเป็นทุนในการบูรณะอุโบสถไปด้วยซึ่งก็กลายเป็นว่าแทนที่จะต้องทำบุญผ่านเงินอย่างเดียวนะเพราะว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยการที่จะทำบุญด้วยปัจจัยเนี่ยค่าของชีพต่างๆนี่ก็มีความลำบากกับการดำเนินชีวิตอยู่แล้วทีนี้ถ้าโยมเนี่ยปรารถนาจะทำบุญในการบูรณะอุโบสถนะบางครั้งมันก็มาจากในชีพของที่อยู่ในมือชีวิตประจำวันที่มันมีทั้งมูลค่าและคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยในการดำเนินชีวิตดังนั้นโยมก็สามารถที่จะเอาของที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาบูรณะอุโบสถได้โดยการที่มาถวายที่วัดทองนั่นคือพวกของที่เป็นส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลเราก็จะมีบริษัทมารับไปพอโยมถวายของที่มาอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือขวดน้ำถุงพลาสติกยืด ถุงขนมที่มีความวิบวับหรือแม้กระทั่งขยะอื่นๆที่เป็นขยะรีไซเคิลทั้งหมดเลยเนี่ยก็นำมาถวายไว้ที่วัดแล้ววัดก็แปลเปลี่ยนเป็นทุนที่จะบูรณะอุโบสถไปด้วยแต่นั้นแทนที่จะต้องทำบุญผ่านปัจจัยเงินทองมันก็ทำบุญผ่านของที่มันอยู่ในมือเราในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อยู่แล้วซึ่งคำว่าบุญเนี่ยมันเลยเป็นชื่อของความสุขความดีงามที่เกิดขึ้นในใจนั้นญาติโยมจะทำบุญจึงไม่ได้จำเป็นทำบุญได้ผ่านปัจจัยเงินทองอย่างเดียวแต่มันผ่านจากการกระทำที่มันอยู่ในชีวิตวิถีชีวิตได้อยู่ด้วยดังนั้นสิ่งที่โยมเรียกว่าขยะเนี่ยมันเลยกลายเป็นวัตถุทานนะวัตถุเป็นทานเป็นการให้เป็นการสละได้ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแค่วัดมีระบบการจัดการให้ดีแล้วก็ส่งต่อไปแล้วก็ญาติโยมก็ถือโอกาสเราก็ถือโอกาสว่าสิ่งของที่โยมมาถวายเป็นวัตถุทานแล้วนั้นน่ะมันก็เป็นศีลเป็นการกระทำเป็นพฤติกรรมเป็นวาจาที่ดีงามที่เราจะดูแลโลกใบนี้ไปด้วยมันก็เลยการทำบุญมันก็เลยขยายไปอยู่ในวิถีชีวิตเลยว่าจะพาโยมไปในส่วนในการรักษาศีลก็คือไม่ได้ให้เดือดร้อนในการที่จะเป็นปัญหาให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมกทมนะกลายเป็นพายมรักษาศีลผ่านการแยกขยะไปด้วยและเป็นวิธีของการภาวนาไปด้วยนั่นก็คือการกลับมาใส่ใจดูแลโลกใบนี้นะใส่ใจมีสติตั้งมั่นในการที่จะจัดการขยะที่มันอยู่ในมือของเราต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์ไปด้วยก็เป็นการได้ชะลอใจของเราเพื่อให้ใจเราได้ทำประโยชน์มีสติมีสมาธิด้วยว่ารู้จักการแยกการจัดการขยะต่างๆเนี่ยให้มาถวายที่วัดทองไปดังนั้นวัดทองก็เลยอาศัยขยะเป็นส่วนหนึ่งของการสอนธรรมะนะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ญาติโยมได้ทำบุญผ่านทานผ่านการเข้าใจในเรื่องศีลคือพฤติกรรมกายวาจาที่ดีงามไม่เบียดเบียนต่อคนต่อโลกไปนี้แล้วก็เป็นวิถีแห่งการภาวนาไปด้วยเลยโยมเอินพร
7: โอ้ได้ประโยชน์หลายทางมากทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะก็คือเริ่มมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่30แล้วนะคะพระคุณเจ้ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดไหมคะแบบจากในช่วงแรกการชวนญาติโยมนำขยะมาทำบุญเนี่ยเสียงตอบรับหรือว่าการแบบการให้การตอบรับจากชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจาก
8: ยังไงบ้างเนาะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคือเมื่อกี้ที่โยมบอกว่ามันได้เห็นเชื่อมว่าทางโลกกับทางธรรมใช่ไหมเอาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะในพุทธศาสนาในพุทธธรรมเนี่ยเราไม่ได้แยกโลกกับธรรมออกจากกันหรอกนะชีวิตมันอยู่ตรงไหนธรรมะมันก็อยู่ตรงนั้นนะพุทธศาสนาเป็นสิ่งความดีงามของชีวิตดังนั้นก่อนหน้านี้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยจะมองว่าขยะคือขยะขยะคือของเน่าเหม็นขยะคือของที่ต้องทิ้งแล้วก็ปัดทิ้งออกไปใช่ไหมทีนี้วัดก็เลยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสอนอย่างที่อาตมาได้กล่าวมาว่าเป็นวัตถุของทานของศีลภาวนาได้ด้วยทีนี้ในแรกๆของการเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนว่าญาติโยมหลายท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะเพราะคุ้นชินอยู่กับว่าขยะก็คือทิ้งไปก็จบนะทิ้งว่าขยะมันก็ไม่เพราะว่าเมืองไทยอาจจะถูกสอนมาว่าทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วขยะก็ถูกไปจัดการแล้วก็จบไปโดยไม่อาจจะไม่ได้เห็นอีกแง่มุมนึงว่าขยะมันหายจากหน้าบ้านเราแล้วมันไม่ได้หายไปจากโลกมันไปกองอยู่อีกที่นึงของโลกใบนี้แล้วจนเกิดเป็นภาระของระบบเศรษฐกิจที่จะต้องจัดการหรืออาจจะเบียดเบียนสัตว์ด้วยดังนั้นจุดเริ่มต้นตอนแรกเลยเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็ลงมือทำกันเองก่อนผ่านตัวเองโดยที่อาตมาก็ฝึกตัวเองไปด้วยนะเริ่มต้นจากการได้โอ้โหประชาสัมพันธ์ด้วยลงมือทำเองด้วยคุ้ยขยะเองด้วยแยกขยะเองด้วยนะผ่านมือของเราเองเพราะว่าการที่เราจะบอกแต่นโยบายแล้วให้ทุกคนทำรณรงค์กันว่าให้ญาติโยมเอาขยะมาทำบุญนะอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นโยมก็อาจจะยังไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันสำคัญยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นเองพระภิกษุสามเณรวัดทองก็ลงมือช่วยกันแยกขยะเริ่มต้นจากงานบุญต่างๆเนี่ยญาติโยมทิ้งเคยทิ้งยังไงเขาอาจจะเคยทิ้งแบบนั้นน่ะแต่โยมก็จะเห็นว่าพระหลังจากโยมทิ้งไปแล้วจะเห็นว่าพระเนรมาแยกยังไงต่อ มารีวิวมาแยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้รีไซเคิลอันนี้ขยะเศษอาหารอันนี้ถ้าโยมเทรวมไปมันเละเทะโยมก็พระอันนี้ก็ต้องมาแล้วนั่งแยกนั่งล้างต่อนะญาติโยมก็เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยงานของการจัดการขยะหรือก่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของโยมอย่างเดียวว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นสมาชิกของโลกใบนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเลยพระเนรก็เลยเริ่มฝึกฝนทำแบบเนี้ยจากตอนแรกที่ชาวบ้านนี่ก็หัวเราะนะหัวเราะว่าถ้าจะมาหาธรรมาทีเนี่ยก็ต้องไปหาที่กองขยะหรือว่าจะเห็นว่าเออผู้ช่วยเจ้าว่านะหรือว่าพระครูไปอยู่ตรงไหนล่ะก็ไปนั่งคุยมุดอยู่แต่ขยะอะไรต่างๆชาวบ้านก็ไม่เข้าใจก็หัวเราะแล้วเห็นหัวเราะเอ๊ะทำไมท่านไปอยู่แต่ตรงนั้นนะแต่พอญาติโยมได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงโดยการที่พอวัดจัดการขยะที่วัดก่อนเมื่อวัดจัดการขยะวัดไม่ให้เป็นภาระกับในฝ่ายเขตบางพัดหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยและเห็นเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยต่างๆเนี่ยเชื่อไหมว่าพอวัดจัดการขยะที่วัดได้มีขยะลงน้อยลงที่สุดเขตมาสำนักงานเขตมาเก็บขยะวัดน้อยเพราะปกติโรงทานพระป่างานกฐินเนี่ยขยะวัดถ้าวัดไม่จัดการไม่ตระหนักรู้เรื่องนี้พระเนรไม่ใส่ใจเรื่องนี้จะมาหาศาลเป็นกองมโหฬารเลยเขตสำนักงานเขตก็จะมาเก็บขยะแค่มาเก็บขยะวัดก็เต็มรถแล้วพอมาเต็มรถเสร็จเนี่ยไม่สามารถไปเก็บขยะตามบ้านเรือนของญาติโยมได้ญาติโยมก็ฟ้องร้องเรียนไปที่เขตว่าทำไมไม่มาเก็บขยะดังนั้นการที่วัดมาจัดการขยะของตัวเองได้เนี่ยกำลังทำให้บ้านรถของรถภาระหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยมาเก็บขยะของบ้านญาติโยมรอบๆบริเวณนะได้ง่ายขึ้นการร้องเรียนก็น้อยลงแล้วโดยส่วนขยะพอปริมาณที่น้อยลงที่วิจักวัดเนี่ยมันก็ทำให้แบ่งเบาภาระไปกับเจ้าหน้าที่ที่มาเข็นขยะมาเก็บขยะของวัดทองไปด้วยเป็นงานเอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกันเราจะเห็นเลยว่าจำนวนขยะของวัดที่มันน้อยลงเนี่ยมันเลยทำให้แบ่งงานภาระของคนที่ต้องมาเก็บของญาติโยมเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็สามารถดูแลชุมชนและสังคมในชุมชนเขตบางพัดเนี่ยได้เก็บขยะได้ดีขึ้นแล้วโครงการพอเหล่านี้พอวัดได้ทำเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาว่าภาระต่างๆมันก็ลดน้อยลงโดยที่เริ่มต้นจากที่วัดได้ทำทีนี้ชาวบ้านได้เกิดความเข้าใจนะได้เห็นพระเนรทำว่าอ๋อมันมีแนวทางอย่างนี้ขยะมีที่ไปเพราะบางหลายท่านบางคนก็ไม่รู้ว่ามันต้องจัดการยังไงอ่ะคือคุ้นชินแบบยังไงเคยทำอย่างนั้นมาตั้งแต่ในอดีตพอเราวัดได้นำเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มทำบ้างอย่างเช่นตัวอย่างเช่นญาติโยมบางท่านเนี่ยไม่เคยล้างภาชนะพลาสติกเลยนะที่มันสามารถกลับมารีไซเคิลได้เนี่ยเพราะว่ากลับมาล้างภาชนะพลาสติกรู้ว่าอ๋อแต่ก่อนเขาเคยแค่ทิ้งไปแล้วก็จบอันนี้มันล้างแล้วมันเก็บมันกลับมาสู่ระบบรีไซเคิลได้นะมันก็เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของญาติโยมว่าจากการที่เขาเห็นพระล้างทำความสะอาดเขาก็มาล้างทำความสะอาดของเขาได้ด้วยแล้วตรงต่อมาก็คือญาติโยมบางคนในถุงพลาสติกแต่ก่อนทิ้งเลยก็กลับการมาสู่ว่าอ๋อเก็บมารวบรวมถุงพลาสติกยื่นมาถวายวัดละกันในการที่ใช้ในการที่มาดูแลแปลเปลี่ยนเป็นทุนในการบูรณะอุโบสถในการเก็บถุงพลาสติกหรือรวมถึงถุงวิปปับถุงขนมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีเงินอยู่ข้างในเนี่ยแต่ก่อนทิ้งเป็นขยะเราก็ดึงไอ้สิ่งเหล่านั้นให้กลับมาอยู่ในระบบรีไซเคิลญาติโยมก็เปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือพฤติกรรมในส่วนบุคคลเนี่ยญาติโยมก็กลับมาตระหนักรู้ในการดูแลขยะของตัวเองผ่านต้นแบบของพระเนรที่ได้ทำญาติโยมบางคนที่เปิดร้านขายของชำแต่ก่อนเนี่ยก็ทิ้งเลยพลาสติกยืดหรือแม้กระทั่งถุงวิปปับซองกาแฟต่างๆก็พอพระบอกว่าขอมาบิณฑบาตไว้ให้เกิดเป็นประโยชน์ด้วยนะในการบูรณะอุโบสถอะไรต่างๆเนี่ยญาติโยมเขาเจ้าของร้านขายของชำก็เก็บของเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็นำมาถวายวัดไว้ด้วยแทนที่มันจะกลายเป็นขยะที่อยู่ในกองใหญ่ญาติโยมก็เลยรู้ว่าอ๋อขยะมีที่ไปมาถวายวัดเวลาอาตมาไปบิณฑบาตญาติโยมก็เลยแทนที่จะใส่แต่อาหารก็กลายเป็นว่ามอบของขยะทองมารีไซเคิลเข้าสู่ระบบวัดไปด้วยหรือขยายไปสู่พอเห็นพระเนรทำแล้วว่าโอ้มันขยะรีไซเคิลมันเป็นประโยชน์มากเลยนะญาติโยมบางท่านเนี่ยมีพื้นที่ของบ้านที่มีพื้นที่ที่มีบริเวณเนี่ยเขาก็ไปประชาสัมพันธ์กับญาติโยมร้านค้าแถวรอบๆโดยรอบเลยแหละว่าใครมีขยะรีไซเคิลที่สะอาดเนี่ยสามารถมาวางไว้ในหน้าบ้านเขาได้เลยนะเขาจะ รวบรวมแล้วนำมาถวายวัดได้ด้วยแต่มันก็เลยเห็นว่าเมื่อวัดขยับพระขยับนะ
7: ค่ะ
8: เป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยจากความไม่เข้าใจของญาติโยมเนี่ยจนญาติโยมเห็นแล้วก็เห็นเป็นแบบอย่างโดยการที่เราแสดงพฤติกรรมแสดงธรรมให้เห็นผ่านการกระทำของเราเนี่ยญาติโยมก็พร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็ช่วยกันรณรงค์นะอย่างที่ได้กล่าวมาในการที่จะหาขยะให้มีที่ไป

0: ท่องเสร็จแล้วเรามาฉลองเพียงแค่หนึ่งครั้ง
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่เราการที่อุโบสถจะเสร็จเนี่ยมันเสร็จไปทีละวัน
1: ค่ะ
0: เสร็จไปทีละก้อนทีละอิฐดังนั้นการที่เราจะฉลองเนี่ยเราฉลองไปได้ทุกวันทุกความสําเร็จของในแต่ละวันดังนั้นการที่ญาติโยมไปแยกขยะอะไรต่างๆแล้วนํามาถวายวัดด้วยเนี่ยให้แปลเปลี่ยนเป็นทุนที่เรามองว่ามันไม่ใช่แค่ขยะแต่มันเป็นขอทรัพยากรที่มีคุณค่าเนี่ยเราฉลองไปกับความดีงามของชีวิตที่เราได้กระทําในการดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกันที่เรายินดีไปกับความดีงามของชีวิตไปได้ด้วยมันก็เหมือนเราฉลองอุโบสถไปได้ทุกวันและฉลองไปกับความดีงามของชีวิตที่เราได้ทําเพื่อโลกใบนี้ไปได้ทุกวันที่เราไม่ได้มองแค่เป็นตัวขยะแต่เป็นตัวที่การเราช่วยแบ่งเบาภาระคนแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกใบนี้ไปด้วยมันเลยเป็นโครงการถวายทองฉลองโบสถ์ให้คนได้มาทําบุญยินดีไปกับสิ่งดีงามของการกระทําในการร่วมโครงการนี้ไปด้วยกันโดยคอนเซ็ปต์ที่บอกไว้ว่าเป็นอานิสงส์โครงการถวายทองฉลองโบสถ์นะท่อป่าขยะรีไซเคิลเนี่ยมันทําอันแรกอานิสงส์ที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยมัน
1: ค
0: ท
1: ่
0: ํ
1: ะ
0: าให้จิตใจเราละเอียดขึ้นเพราะเราใส่ใ
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: กับสิ่งที่อยู่ในมือ
1: ค่ะ
0: โลกก็สะอาดขึ้นนะแบ่งเบาภาระของโลกใบนี้และอุโบสถก็มีความงดงามขึ้นนะผ่
1: ค
0: าน
1: ่ะ
0: การบูรณะอุโบสถจากแปลเปลี่ยนมาเป็นทุนในการบูรซ่อมโบสถ์แล้วก็โบราณสถานของประเทศชาติก็มีความมั่นคงขึ้นดังนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าขยะมันดันกลายเป็นมูลค่าและก็คุณค่าที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะดังนั้นสิ่งที่เรามาเลยมันเป็นเส้นทางแล้วจากคนที่ไม่เข้าใจเลยแต่มีพระนําก่
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: นแล้วก็ตั้งใจที่จะยืนหยัดให้โยมได้เห็นว่าประโยชน์มันมีจริงแล้วเราก็ทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะญาติโยมหลายท่านก็โอ้โหเห็นประโยชน์เห็นความตั้งใจของพระแล้วก็เป็นต้นแบบในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของญาติโยมโดยมีพระเป็นศูนย์กลางมีวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะช่วยในการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ในการดูแลโลกใบนี้แล้วก็ดูแลสังคมเจริญพร
1: ค่ะโอ้โหก็จากที่ฟังพระคุณเจ้าเล่ามานะคะก็จะเห็นความกระตือรือร้นนะคะของชาวบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไปบิณฑบาตนะคะหรือว่าเป็นแบบบ้านใครที่มีพื้นที่บริเวณเนี่ยก็เหมือนเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นสะพานบุญที่จะส่งต่อส่งมอบขยะทองด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าแต่คนทั่วไปเนี่ยนะคะเวลาที่เราเดินเข้าไปในวัดทองอะค่ะสิ่งที่เราจะได้เห็นที่แบบมีความแตกต่างเนี่ยก็คือในวัดเนี่ยจะมีแบบสถานีบุญแบบ4 สถานีใช่ไหมคะพระคุณเจ้าคะ
0: เดินพรทีนี้ระบบการจัดการขยะวัดทองเนี่ยเราก็เลยมองว่าการลดขยะเนี่ยและการแยกขยะเป็นการปฏิบัติธรรม
1: ค่ะ
0: เป็นการทำบุญนะนั้นก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเราต้องการขยะเยอะๆขยะมาขยะมาแปลเปลี่ยนมาเป็นบุญได้เราได้รับขยะเยอะเนี่ยมาแปลเปลี่ยนเป็นทุนบูรณะโบสถ์เนี่ยสิ่งสําคัญอันนึงเนี่ยที่มาอาตมาอาจจะต้องบอกด้วยว่าการลดขยะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป้าหมายเราคือถ้าเราได้ลดการใช้สิ่งของที่จะเป็นขยะได้เนี่ยมันเท่ากับว่าเราลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นไปกับโลกใบนี้ด้วยดังนั้นการที่เดินทางมาที่วัดทองเนี่ยวัดทองก็รณรงค์เพื่อให้ทุกญาติโยมเนี่ยลดการสร้างขยะให้เกิดขึ้นกับในวัดหรือในสังคมแต่นะแล้วก็แต่ถ้าขยะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในวัดแล้วนะเราอยู่ในวิถีประจําวันแล้วเราต้องมีกระบวนการในการจัดการให้ถูกต้องด้วยโดยวัดก็เลยบอกว่าคอนเซปต์ว่าการลดและการแยกขยะเป็นการปฏิบัติธรรมโดยมีระบบสถานีสถานที่ในการจัดการขยะเนี่ยหรือการพัฒนาบุญเนี่ยอยู่4 สถานีซึ่งสถานีแรกเนี่ยเรียกว่าสถานีบุญล้นสถานีบุญล้นเนี่ยเป็นจุดคัดแยกขยะของวัดทองเนี่ยก็คือพูดง่ายเป็นจุดเจริญสติจุดภาวนาของบุคลากรภายในวัดคือพระภิกษุสามเณรรวมถึงญาติโยมนั่นก็คือสถานีบุญล้นเนี่ยญาติโยมก็จะมาเจริญภาวนาผ่านการแยกขยะก็คือมาใส่ใจว่าขยะที่อยู่ในมือ1 ชิ้นเนี่ยอันไหนควรจะอยู่ตรงไหนเช่นเศษอาหารจะอยู่กับเศษอาหารขยะที่อยู่ในรีไซเคิลได้ก็จะอยู่ในถังไหนหรือขยะที่เป็นขยะพลังงานควรจะอยู่ตรงไหนรวมถึงแม้กระทั่งการได้ล้างภาชนะอะไรต่างๆแล้วก็ความไม่แห้งเพื่อจะกลับไปสู่ในระบบรีไซเคิลได้เลยดังนั้นสถานีบุญล้นจึงเป็นจุดการคัดแยกขยะโดยมีแนวคิดว่าการแยกขยะนั้นคือการภาวนาไปด้วยก็คือใส่ใจละเอียดอยู่กับการได้ดูแลภาชนะที่อยู่ในมือไม่ให้เป็นโทษกับสังคมต่อไปนี่คือจุดสถานีบุญล้นนะจุดพัฒนาบุญและเมื่อลักษณะนี้ที่2นั่นก็คือ สถานีออมบุญ

0: ค่ะ
1: สถานีอมบุญก็คือเมื่อขยะต่างๆเนี่ยมันถูกแยกไปแล้วเราก็จะมาจัดเก็บเอาไว้อยู่ในสถานีอมบุญไว้ว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยขยะในแต่ละประเภทเนี่ยรอการจัดส่งไปไหนเช่นส่งไปเป็นพลังงานหรือมีบริษัทเอกชนมารับไปเพื่อเข้าสู่ระบบรีไซเคิล
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นจุดคัดออมบุญไว้เป็นจุดส่งต่อในการจัดการขยะแล้วก็เป็นจุดที่มีป้ายที่เขียนว่าจุดรับขยะทองนะนั่นก็คือการที่ญาติโยมในแต่ละวันเนี่ยสามารถที่จะนำขยะรีไซเคิลสะอาดนะที่ล้างแล้วทำความสะอาดแล้วเนี่ยมาดรอปมาวางไว้ในจุดรับขยะทองด้วยที่สถานีออมบุญได้ด้วยนะเรียกว่าขยะจุดรับขยะทองนะก็ที่สถานีออมบุญ
0: ค
1: แ
0: ่
1: ละ ้วก็มีสถานีที่สามนั่นก็คือสถานีแปลงบุญเป็นจุดที่เราเปลี่ยนเศษอาหารที่อยู่หรือขยะอินทรีย์ที่อยู่ในวัดเนี่ยให้แปรเปลี่ยนเป็นสารบำรุงดินหรือเป็นปุ๋ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นพวกขยะเศษอาหารต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยก็จะถูกแปรเปลี่ยนนะให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินนะด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าเครื่องชูชกนะเครื่องย่อยเศษอาหารด้วยใส่จุลินทรีย์นะแล้วหรือว่าการที่จะให้น้องแมลง BSF ช่วยย่อยนะและแล้วเราก็ได้ปุ๋ยจากเขาโดยการที่จากมูลของเขาเนี่ยในการจัด
0: ค
1: ก
0: ่
1: า
0: ะ
1: รเศษอาหารเราก็จะได้ปุ๋ยจากขยะเศษอาหารด้วยแล
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เมื่อเราได้สารบำรุงดินที่สถานีแปลงบุญแล้วเนี่ยเราได้ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีสถานีสุดท้ายเรียกว่าสถานีปลูกบุญ
0: ค่ะ
1: โดยการที่เป็นสถานีที่ทางวัดเนี่ยได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว
0: ค
1: หร
0: ่ะ
1: ือปลูกผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยโดยใช้สารบำรุงดินที่จากมาจากเศษอาหารเนี่ยของ
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ัดเนี่ยให้มาบำรุงต้นไม้อีก
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ีหนึ่งในนั้นดังนั้นสถานีปลูกบุญก็จะเป็นที่เรียนรู้ต้นไม้ต้นพืชอะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็โยมก็จะเห็นเลยว่าจากเศษอาหารกาจากอาหารเป็นเศษอาหารจากเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยจากปุ๋ยก็กลายมาเป็นอาหารที่จะกลับไปสู่โรงครัวแล้วก็รวมถึงการไปแบ่งปันให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าวงจรว่าเราสามารถจัดการสิ่งที่มันอยู่ในวัดให้ครบวงจรเลยล่ะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระให้กับสังคมแล้วก็โลกใบนี้เจริญพรจ้ะ
0: โอ้ก็คือเป็นวิธีการแบบระบบการจัดการขยะนะคะที่แบบเรียกว่าเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนก็ได้นะคะพระคุณเจ้าคะเพราะว่าเป็นการคัดแยกตั้งแต่การคัดแยกนะครับจนไปถึงการส่งต่อไปยังปลายทางให้ขยะได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะแล้วก็อยากจะทราบจังเลยค่ะว่าพระคุณเจ้าคะขยะประเภทไหนคะที่คนนำมาทำบุญมากที่สุดคะ
1: เจริญพรขยะประเภทไหนที่ทำบุญมากที่สุด
0: ค่ะ
1: สิ่งที่ทำมาเห็นก็จะเป็นวิถีชีวิตของเราก็คือขวดน้ำนั่นแหละที่ญาติโยม
0: ค
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: ทำบุญเยอะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลังๆคนดื่มน้ำจากขวดน้ำเยอะเลยล่ะไม่ค่อยดื่มจากเครื่องกรองน้ำหรือขวดแก้วหรือภาชนะส่วนตัวแล้
0: แล
1: ว
0: ้ว
1: เข
0: ก
1: า
0: ็
1: จะเห็นขวดน้ำแล้วก็ล
0: ค
1: ัง
0: ่ะ
1: กระดาษอะ
0: ค
1: ไร
0: ่ะ
1: ต่างๆนะแล้วรวมถึงพลาสติกนะถุงพลาส
0: ค
1: ติ
0: ่ะ
1: กยืดนะเราจะเห็นว่าพลาสติกยืดต่างๆเนี่ยญาติโยมก็รู้ว่าอ๋อมันสามารถที่จะนำมาสู่ระบบรีไซเคิลได้นะ
0: ค่ะ
1: ที่เยอะสุดก็จะเป็นพวกขวดน้ำลังกระดาษรวมถึงพลาสติกยืดนะยืดพลาสติกยืดต่างๆแล้วก็เป็นขยะรีไซเคิลอื่นๆอีกด้วยนะที่ญาติโยมมาทำบุญนะ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะ
1: ใช่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: รับ
0: แล้วมีขยะประเภทไหนที่แบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสามารถนำมาบริจาคได้ค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วอ้าวแล้วก็มีอย่างนี้ในบ้านของเราเหมือนกันค่ะ
1: โอ้เนาะอันนี้สําคัญมากเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาถวายวัดก็ได้แต่
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าแยกขวดน้องขวดนะเขาอยากรีไซเคิลโดยทั่วไปเนี่ยบางครั้ง
0: ค่ะ
1: ซาเล้งแถวบ้านเนี่ยเขารับแล้วหรือให้แม่บ้านรับไปเนี่ยอันนี้ก็ดีเลย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพิเศษหน่อยที่วัดทองสามารถรับได้เลยนะนั่นก็คือเหมือนที่ได้กล่าวมาว่าถุง
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ลาสพวกพลาสติกยืดต่างๆอ่ะ
0: ค่
1: โ
0: ะ
1: ยมจะเห็นว่าพวกแพ็คน้ําที่ซีลแพ็คน้ําเห็นไหมดึงแล้ว
0: ค
1: มั
0: ่
1: น
0: ะ
1: เป็นลูกยืดต่างๆเนี่ยหลายที่ซาเล้งหลาย
0: ค่ะ
1: ร้านขายของเก่าเขาไม่ค่อยรับหรือแม่บ้านเขา
0: ค
1: ก็
0: ่
1: ไ
0: ะ
1: ม่ค่อยเอาพลาสติกยืดหรือถุงก๊อบแก๊บอะไรต่างๆที่เราดึงแล้วมันยืดอ่ะพวกซีลในห่อกระดาษทิชชู่อะไรต่างๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: พลาสติกยืดเหล่านี้ก็สามารถมาถวายที่วัดได้เพื่อนำกลับไปสู่ระบบรีไซเคิลอันที่สองนั่นก็คือเขาเรียกว่าถุงวิบวับ
0: ค่ะ
1: ถุงวิบวับในที่นี้ก็คือยมจะเห็นว่าพวกถุงขนมต่างๆที่เปิดมาแล้ว ข้างในเนี่ยทานให้หมดแล้วข้างในก็จะมีสีเงินเงินนะวอลวิบวับเลยวอลวาวต่างๆแล้วก็หรือแม้กระทั่งน้ำยาถุงพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ข้างในเป็นเงินเงินเนี่ยเพียงแค่ใช้ให้หมดนะ
0: ค่
1: ใช
0: ะ
1: ้ให้หมดแล้วก็อาจจะไม่ต้องรักษาความสะอาดก็ได้เพียงแค่ใช้ให้หมดแล้วมันให้มันแห้งแล้วก็สามารถรวบรวมที่จะมาถวายได้แล้วก็รวมถึงกล่องนมอะไรต่างๆเนี้ยก็สามารถนํามาถวายได้อันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนะที่เข้ามาสู่ที่ร้านซาเล้งโดยทั่วไปหรือร้านขายของเก่าเขาไม่ค่อยรับก็สามารถที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาถวายที่วัดนะแล้วก็
0: คร
1: ร
0: ่ะ
1: วมถึงถ้าขวดน้ําเนี่ยเขาเท่ามีที่ไปก็ได้แต่ว่าทองก็รับเป็นฝาขวดด้วยนะ
0: ค
1: ฝ
0: ่ะ
1: าขวดน้ําที่เป็นพลาสติกหลายๆสีเนี่ยพลาสติกเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็นะสามารถมาปรับเปลี่ยนอยู่ในระบบรีไซเคิลที่เป็นอัพไซคลิงหรือเอามาทําประโยชน์ได้เลยอย่างเงี้ยก็เป็นพวกฝาขวดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฝาขวดน้ําที่เป็นพลาสติกจะเจริญพร
0: ค่ะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายประเภทของขยะที่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วพอพูดถึงเรื่องของการนำมาบริจาคขยะทองกันแล้วนะคะต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็วันสำคัญของชาติของเราด้วยนะคะทางวัดทองก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการรับบริจาคขยะเนี่ยมีเป็นกิจกรรมที่ทำสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะในการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะคะแต่ว่าในแต่ละเดือนก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปสำหรับในเดือนนี้ที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยค่ะพระคุณเจ้าค่ะมีกิจกรรมที่เรียกว่าพัสบุญกองบุญขยะทองฉลองโบสถ์งามสำหรับในเดือนนี้ด้วยใช่ไหมคะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะที่เร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: จะจัดขึ้นในวันที่28กรกฎา
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ม2569เนี้ยซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนพัดบุญนี่คือสามบุญเลยเนาะเด
0: ค
1: ือ
0: ่
1: น
0: ะ
1: แรกก็คือเราจะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ตรงใกล้เคียงวันต่อมาก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นวันเข้าพรรษา
0: ค่ะ
1: ทีนี้วัดทองก็เลยจัดพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเนี่ยในวันที่28นะดังนั้นก็ชวนญาติโยมได้สามารถที่จะร่วมบุญในอีกรูปแบบหนึ่งในมิติใหม่เนี่ยผ่านขยะรีไซเคิลมาที่วัดทองได้จะมาในวันนั้นเลยก็ได้นะวันที่28
0: ยี่สิบแปดค่ะ
1: ในเวลา10 นาฬิกาหรือจะมาก่อนก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: หรือใครอยากจะมาร่วมแค่วันที่28นั้นไม่สะดวกจะมาก่อนวันก็ได้นะเพราะว่าเราก็จะรวบรวมเอาไว้บางคนอาจจะไม่สะดวกในวันงานก็สามารถมาก่อนก็สามารถมาที่วัดทองมาดรอปมาวางไว้ที่จุดรับขยะทองได้ในทุกๆวันก่อนเลยวัดทองก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อที่จะสรุปในแต่ละเดือนอยู่แล้วซึ่งโอกาสพิเศษอันนี้เนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
0: เฉ
1: พระ
0: ล
1: ช
0: ิ
1: น
0: ม
1: พ
0: พ
1: ร
0: ระ
1: ร
0: ช
1: ษาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยซึ่งหลักการเราจะเห็นแล้วว่าการที่เราดูแลเรื่องขยะเนี่ยเป็นการที่เราจะรักษาพื้นแผ่นดินของพวกเรากันเองนั้นการที่เรารักษาพื้นแผ่นดินไม่ให้ทับถมไม่ให้เต็มไปด้วยขยะหรือให้เกิดมลภาวะเข้าไปสู่แหล่งน้ําหรือเกิดปัญหาระหว่างบุคคลหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือรวมถึงโลกใบนี้เนี่ยการรักษาแผ่นดินด้วยร่วมกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นเดียวกันในฐานะที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านก็พระองค์ท่านก็สืบสานและต่อยอดในการที่จะดูแลแผ่นดินของประเทศไทยนี้เอาไว้ดังนั้นถ้าเราอยากจะถวายเป็นพระราชกุศลมันก็กลับมาที่เรากลับมาทําหน้าที่ที่จะรักษาพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยของพระองค์ท่านไปด้วยนะการแบ่งเบาพระราชภาระนั้นก็เริ่มจากตัวเราเองไปด้วยดังนั้นการที่เรามาช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ด้วยการกระทําในการที่เราไม่สร้างภาระให้กับแผ่นดินก็ต้องเท่ากับว่าเรากําลังลดพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราได้น้อมนําว่ากุศลธรรมความดีงามที่เรากําลังช่วยรักษาแผ่นดินนี้แผ่ถวายให้กับพระองค์ท่านไปได้ด้วยซึ่งรวมถึงวันอาสาฬหบูชานะแล้วก็วันเข้าพรรษาที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เราได้ตระหนักรู้ถึงการที่เราจะทําบุญคําว่าบุญนั้นก็เป็นความดีงามเหมือนที่อาตมาได้กล่าวมาว่า เป็นความดีงามที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มาจากความเป็นความสุขที่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วไม่เป็นโทษมันสามารถแสดงออกได้อยู่ได้สามทางก็คือได้ทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาดังนั้นเราใช้ของที่อยู่ในมือเราเป็นวัตถุทานแล้วการที่แยกขยะลดขยะก็เป็นการรักษาศีลคือเรามีกายวาจาการกระทําที่ไม่เบียดเบียนโลกใบนี้แบ่งเบาภาระความเหน็ดเหนื่อยจากคนที่ต้องมาเก็บขยะแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์โลกสัตว์น้ําที่จะต้องเกิดปัญหาไว้ด้วยแล้วก็เป็นวิถีของการภาวนาที่เราจะใส่ใจชะลอใจอิ่มใจมีสมาธิต่อการที่เราได้ทําบุญในกิจกรรมนี้ไปด้วยกันดังนั้นงานบุญพัดบุญในเดือนนี้นะทุกท่านก็จะได้หลายบุญเลยนะได้ถวายเป็นพระกุศลด้วยได้บําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้ง3คือบําเพ็ญทานบําเพ็ญศีลมาทําภาวนาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไปด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์นี้ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อโลกแล้วก็ต่อสังคมไปด้วยจ้ะเจริญพร
0: แล้วก็อย่างที่พระอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าการดูแลขยะภายนอกเนี่ยก็เป็นเหมือนการทำควบคู่ไปกับการจัดการขยะภายในใจของเราด้วยนะคะพระคุณเจ้าคะ
1: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เราจัดการขยะข้างนอกเนี่ยก็คือเราจัดสิ่งของต่างๆให้เป็นระบบระเบียบเกิดประโยชน์ไม่เป็นภาระต่อสังคมจริงๆแล้วมันก็มาจากโอกาสที่เราจะได้ดูแลขยะข้างในใจซึ่งขยะในใจเนี่ยมันมาจากความหงุดหงิดความทุกข์ความไม่ได้ดังใจความไม่พอใจใช่ไหมให้เกิดขึ้นอันนั้นหรือจริงๆแล้วมันก็มาจากความที่เราเห็นแก่ตัวก็คือเอาความตัวเราเป็นใหญ่รักความสบายนะไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราทํานั้นน่ะมันจะมีผลต่อโลกยังไงอันนั้นขยะในใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําควบคู่กันไปเลยล่ะขยะข้างนอกนะในการจัดสรรสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อให้โลกข้างนอกมันสะอาดแต่ก็เป็นโอกาสให้เราได้กลับมาฝึกฝนขัดเกลาขยะในจิตใจเราไปด้วยนั่นก็คือความหงุดหงิดความทุกข์ความไม่ได้ดั่งใจซึ่งมาจากไหนมันก็มาจากความไม่ได้ดั่งใจความคาดหวังที่เราอยากให้เป็นไปสิ่งที่เราอยากจะทำเราอยากสะดวกเราอยากสบายแต่ถ้าสิ่งที่เราอยากทำตามใจแล้วเกิดประโยชน์เกิดโทษต่อโลกใบนี้เราก็ต้องฝึกกดข่มระงับยับยั้งชั่งใจแล้วก็มากลับมาดูแลมันก็เป็นการฝึกใจเราไปด้วยดังนั้นขยะในใจเนี่ยมีอยู่ในทุกที่ทุกอย่างเลยนะแม้แต่ยามที่วัดทองจัดการเรื่องขยะผ่านสถานีบุญน่ะ4สถานีบุญไปด้วยก็เป็นโอกาสของการได้ขจัดขยะในใจไปด้วยบางครั้งเนี่ยคนนั้นทิ้งไม่ตรงคนนั้นทำไมยังเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ใส่ใจในต่างๆไอ้ความหงุดหงิดใจเนี่ยเราก็ต้องกลับมารู้เนื้อรู้ตัวที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือขยะในใจคือความทุกข์ที่เราจะต้องเก็บกวาดไปด้วยดังนั้นเราจะทำงานเพื่อโลกใบนี้เนี่ยหรือว่าการงานสิ่งใดในอื่นๆใดก็ตามนะเราจะต้องไม่ขาดทุนอ่ะไม่ใช่ว่าขยะข้างนอกเนี่ยโอ้สะอาดเรียบร้อยเลยแต่ว่าคนทำก็ทุกข์ใจหนักใจแล้วก็เบื่อหน่ายเศร้าจนกลายเป็นเรื่องของความทุกข์ที่ท่วมท้นกับเราในแต่ละวันเดียวที่ไม่มีความสุขอันนั้นเราจะทำงานเนี่ยมันก็จะขาดทุนไปงั้นถ้าเรามองว่าขยะข้างนอกข้างนอกก็สะอาดข้างในก็เป็นโอกาสทำความสะอาดข้างในจิตใจของเราไปด้วยข้างนอกมันสะอาดด้วยการแยกขยะด้วยน้ำด้วยอะไรต่างๆแต่ข้างในที่เราจะสะอาดด้วยมันก็มาจากการที่เราได้สังเกตจิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะที่จะกลับมาเห็นว่านี่คือความทุกข์ในใจเราโอ้เรากลับมาทำความสะอาดในใจเรานะทำความสะอาดลดความคาดหวังของเราแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่ว่ามันเป็นประโยชน์ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ตั้งใจทำของเราไปนะอย่างเงี้ยต่างๆเล็กๆน้อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างที่วัดทองทำอ่ะเริ่มต้นจากความไม่เข้าใจของผู้คนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นต้นแบบได้เนี่ยมันก็ค่อยๆเติบโตมาทีละเล็กทีละน้อยดังนั้นชีวิตเราเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะเราทำเพียงแค่ขอให้เราได้ตั้งใจทำมันไปอย่างเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะสำเร็จไปในทุกวันทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเงี้ยเจริญพร
0: ค่ะโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆนะคะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่พระคุณเจ้าบอกแล้วค่ะว่าการวัดทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนในประเทศที่มองเห็นนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเองเนี่ยหลายประเทศเลยก็มีเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่วัดทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นที่ชื่นชมน่าแบบต้องชื่นชมอย่างมากจริงๆนะคะค่ะสำหรับในช่วงท้ายนี้นะคะพระคุณเจ้าคะอยากจะให้พระคุณเจ้านะคะฝากข้อคิดดีๆนะคะสำหรับคุณภาคส่วนนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการรัก รักโลกของเรานะคะหรือว่าเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันเปลี่ยนขยะเป็นบุญเปลี่ยนใจให้เป็นสุขกับวัดทองค่ะ
1: เรียนตอนนะก็ถ้าช่วงท้ายที่อยากจะบอกท่านไปเนาะแต่มารู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ของพระโลกใบน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: ไม่ใช่ของสามเณรโลกใบนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่โลกที่เราอยู่ใบนี้โลกและชีวิตเนี่ยมันเป็นของทุกๆคนทุกการกระทำของผู้คนย่อมส่งผลกลับมาที่เราอยู่นี่เช่นเดียวกัน
0: ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่มาก็จะชวนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็คือทุกอย่างรอบๆตัวเรามีลมหายใจร่วมกันฉะนั้นการกลับมาบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกใบนี้ให้สะอาดได้ทันทีทันใดสิ่งส
0: ค
1: ำค
0: ่ะ
1: ัญที่สุดเลยก็คือกลับมาเปลี่ยนโลกภายในใจของเรานั่นแหละก็คือการกลับมาใส่ใจในตัวเราเองในพฤติกรรมในการกระทําของเราในแต่ละวันที่จะสำรวมระวังไม่เบียดเบียนกับผู้คนเนาะนะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่เนื้อหนังบางสาเราล่ะมันก็ไปส่วนหนึ่งมันเป็นทุกอย่างนะ
0: ค่ะ
1: ทุกสิ่งที่สัมพันธ์กับเราหมดเลยอ่ะการกระทําแสงแดดอากาศการเป็นอยู่ทุกๆคนที่ได้รับผลเนี่ยฉะนั้นก็ชวนทุกท่านเลยแหละว่าเราจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันก็คือเปล
0: ค
1: ี่ย
0: ่
1: น
0: ะ
1: โลกภายในใจของเราก่อนนั่นแหละกลับมาใส่ใจกุศลธรรมเล็กๆน้อยๆบุญเล็กๆที่เราได้ช่วยกันทํานี่แหละแล้ว
0: ค
1: ไอ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ความเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแหละมันจะเป็นเรื่องใหญ่ให้กับโลกมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เองในกําลังของ
0: ค
1: เร
0: ่ะ
1: าถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราได้เราก็จะเป็นส่วนเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงครอบครัวเราก็จะเป็นส่วนเล็กๆในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองนี้ไปด้วยอย่างเงี้ยจ้ะก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้ย่อท้อขอให้ทุกท่านมีกําลังใจต่อความดีงามที่ตั้งใจทําดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็กลั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: มาทําสิ่งเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจริญพร
0: ค่ะโอ้ต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะทําให้ได้เห็นว่าการดูแลโลกใบนี้ของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แบบไกลตัวของทุกคนเลยนะคะเพียงเริ่มต้นง่ายๆจากการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องนะคะขยะที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้มีคุณค่านะคะแต่สามารถที่จะนํากลับมาสร้างประโยชน์ทั้งช่วยลดปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็สร้างความมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยนะคะกลายเป็นพลังแห่งศรัทธาในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยค่ะที่สําคัญนะคะแนวคิดของวัดทองค่ะยังสะท้อนให้เห็นว่าการคัดแยกขยะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการจัดการสิ่งของรอบตัวแต่ว่ายังเป็นการฝึกสติฝึกความรับผิดชอบนะคะแล้วก็การเริ่มต้นดูแลขยะในใจของเราเป็นพร้อมกันด้วยนะคะซึ่งหากคุณผู้ฟังนะคะสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญค่ะสามารถนําขยะรีไซเคิลนะคะที่ล้างสะอาดแล้วก็คัดแยกแล้วนะคะมาร่วมถวายได้ที่วัดทองซอยจรัญสนิทวงศ์46นะคะซึ่งเปิดรับขยะรีไซเคิลค่ะเป็นประจำนะคะแล้วก็ยังมีพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลที่จัดขึ้นทั้งสิ้นเดือนด้วยนะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันสําคัญของชาติเราด้วยนะคะก็ถือว่าได้มีกิจกรรมแบบพลัสบุญกันเลยทีเดียวนะคะสามารถมาส่งต่อขยะรีไซเคิลที่สะอาดแล้วก็คัดแยกแล้วมาร่วมกันทำบุญได้นะคะแล้วก็ไปร่วมกันแบบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งที่30ในวันที่28กรกฎาคมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต
1: ด
0: ั้
1: ี
0: งแต่
1: เลย
0: ส
1: ค
0: ิบ
1: ่ะ
0: โมงเช้าเลยทีเดียวค่ะ
1: อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมกันนะเอามาท
0: ค่ะ
1: ำบุญมิติใหม่บุญที่ทำให้โลกใบนี้ร่มเย็นขึ้นบุญที่เราทำไม่ทำให้โลกมันร้อนขึ้นเลยนะแล้วความร่มเย็นนั้นก็จะเกิดมาขึ้นกับชีวิตเราด้วยอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะซึ่งเชื่อว่าทุกคนต้องการความสงบร่มเย็นในจิตใจนะคะแล้วก็เพื่อโลกของเราใบนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องแบบกราบขอบคุณนะคะพระครูธรรมธรอานนท์กันตวีโรนะคะรองเจ้าอาวาสวัดทองซอยจรัญสนิทวงศ์46ค่ะที่เมตตามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเรานะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากๆนะคะ
1: ด้วยความยินดีเลยนะอนุโมทนายมด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: กราบนมัสการาค่ะพระคุณเจ้าค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ช่วงต้นของรายการจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะ6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด